0: ติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
1: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
0: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกา

0: พร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเธออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
1: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
2: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามโนมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามโนมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช
1: ้กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้าน คือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
3: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
7: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
0: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดิยาจุธานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัศสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนจะรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัทพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภ
1: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
10: เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปี บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตง๋งซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
17: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวะ
1: นันดบยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธวันอาทิตย์ที่30

ธ์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความอิ่มในกามไม่มีพระพุทธภาษิตนะกะหาปะเนาะวะเสนะติติกาเมสุวิชติอัปปสาดาดุฆากามาอิติวิญญายปันดิโตอภิดิบเบสุกาเมสุระติงโซนาธิคัจฉติตันหักขยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวะโกแปลความว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาอธิบายความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะข้อความตอนนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภเรื่องพระเจ้ามันตทาตราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพรรดิราชสามารถให้ฝนคือรัตนเจ็ดประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปรบมือครองราชสมบัติในมนุษย์โลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าสักกะวงเล็บเปิดเท่ากับ16ราชการของจอมเทพชั้นดาวดึงส์วงเล็บปิดเมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในคำทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไรก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บำบัดเท่าไรก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรืออยากได้เท่านั้นต่อไปอีกคนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่านั้นคนนั้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เขาจริงความทะยานอยากก็วิ่งออกหน้าต่อไปอีกอยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนถึงในโลกการแข่งขันกันในกลุ่มชนมีทุกๆกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฏฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่ไหลเชี่ยวอยู่เสมอในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทะยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฏฐิก็มากอยู่แล้วยังแถมแรงกิเลสอื่นๆเช่นความริษยาความแข่งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนล้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดกาลยิ่งมีมากยิ่งอยากมากกินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นท้ายเกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราก็จะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะไม่มีเงินทำความดีบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรอย่างสหายใช้มันแต่

0: พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราได้ตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้างมีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่เกียจคร้านทะลุงเล่นหมดไปจนได้ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสัมปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ4กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมถุนกรรมของสัตว์ในกามาวจรภูมิควรไปสิ้นสุดลงที่เมถุนกรรมหรือการเสพกามการบริโภคกามการที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุขดงเล็บอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากามประณีตกว่ากามเหมือนกบในสระจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นคฤหาสน์หรือปราสาทราชวังจึงสำคัญผิดว่าที่นี่เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขกามสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่ำที่สุดในบรรดาสุข10ชั้นวงเล็บเปิดกามสุข1ฌานสุข1และนิพพานสุข1วงเล็บปิดแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของฌานสุขและนิพพานสุขเลยจึงรู้แต่กามสุขและติดใจอยู่ในกามสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโคหรือน้ำในสระที่ขุ่นคลักด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะออกจะเชื่อเสียแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่ากามสุข
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: พระจำพรรษา42นะเต็มอาสงเลยนะคิดดูสมัยพุทธกาลนะพระไปกับพุทธเจ้านะไปฉัน500นะเลี้ยงไงเอาจนมากมายขนาดไหนเนาะพระ500นะเสด็จพุทธเจ้าเสด็จไปพระตามไปด้วยอย่างที่ท่านไปหลังจากสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับนี่กลับกบิลพัทนะนิเวศนะเขาเรียกกลับเมืองเดิมกลับบ้านเก่าเงี้ยนะไม่ใช่ตายนะกลับเมืองกบิลพัทไปโปรดบิดาพระราชบิดาพระไปเต็มไปหมดนะไปแล้วก็ท่านก็ให้มีที่พักให้อันคุยกันเสร็จสับกับพระบิดานะพระราชบิดาเช้ามาบิณฑบาตนะคุยเช้ามาพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเขาก็มารายงานเลยพระบิดาพระราชบิดาของท่านนะนู่นพระพุทธเจ้านะพระโลกเจ้าอะไรท่านน่ะแล้วแต่จะเรียกเงินน่ะบิณฑบาตอยู่โน่นเหมือนกันน่ะพ่อได้ยินน่ะพระสุทโธทนะได้ยินตกใจเหมือนกันน่ะเป็นกษัตริย์น่ะไปขอทานน่ะตามตลาดตามเมืองรีบไปเลยน่ะ ไปดักหน้าเลยทั้งพุทธเจ้าทั้งพระภิกษุนะเดินตามเต็มไปหมดนะประมาณ500นี่พระโมคคัลลาสารีบุตรมีคือพระพร้อมแล้วกันนะคือประกาศศาสนาได้พอสมควรก็เสด็จกลับเมืองเดิมเมืองบ้านเกิดนะไปโปรดพระบิดาพ่อพระเจ้าสุโธทนะได้ยินก็ไปดักเลยทำไมมาทำอย่างนี้เสียชื่อตระกูลหมดของมันตระกูลกษัตริย์นะมันขอทานอย่างนี้มันพระองค์ก็บอกเลยนะตระกูลของท่านเนี่ยคือทางเป็นพุทธเจ้ามันต้องบิณฑบาตโปรดสัตว์ไม่ใช่อยู่ในตระกูลเดิมแล้วมันมาเนี่ยก็มาเพื่อโปรดพระบิดานะโปรดพระญาตินะถึงปล่อยไปมันถึงอนุญาตให้บิณฑบาตนะก็บินตามบ้านตามเรือนไปตามในเมืองไปคือตกใจมันพระเจ้าพระราชบิดานะเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะไปเดินขอทานเขาเรียกขอทานนะบิณฑบาตนะแต่ธรรมเนียมของพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พุทธเจ้าต้องบิณฑบาตนะอยู่ในพุทธกิจ5มีหนึ่งเช้ามาก็บิณฑบาตนะได้กี่วันก็บาตท่านเรียกบิณฑบาตโปรดสัตว์นะไปตามหมู่บ้านตามที่มีชุมชนไปแล้วถ้าเขาจะใส่ให้แต่บาตรบิณฑบาตโปรดสัตว์นะในพุทธกิจ5บ่ายมาพุทธเจ้านะบ่ายมาก็สั่งสอนประชาชนนะบ่ายอบรมประชาชนมีพระราชามีกษัตริย์มีเศรษฐีมีประชาชนทั่วไปนะค่ำมาสั่งสอนพระสงฆ์อบรมพระดึกรอบดึกเท่าไหร่แล้วนี่3-4ดึกมาสั่งสอนเทศแก้ปัญหาเทวดาพวกเทวดาเขามาเวลาเงียบๆดึกๆเขามาแต่ก็เทศอบรมสั่งสอนแก้ปัญหาเทวดาก็มีปัญหาพอจวนรุ่งจวนจะสว่างก็เล็งยานดูมันมองดูว่าใครจะได้รับธรรมะจะได้เป็นผู้ที่มีวาสนาแต่จะเป็นอันตรายท่านก็ดูเล็งยานดูพอใครจะได้ไปโปรดท่านก็เช้ามาก็ไปที่นั่นเลยไปโดยฤทธิ์นั่นอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปได้นั่นแหละนี่คือพุทธกิจ5พุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมเนียมเป็นอริยประเพณีพ่อก็คือพระเจ้าสุโธทนะก็เลยเข้าใจพระทั่วๆไปบิณฑบาตนะก็มาสั่งสอนแล้วก็ไปสุดท้ายให้พระราหุลนะคือพ่อเนี่ยก็หมดสิทธิ์แล้วงั้นน่ะพอบวชปลงผมโกนหัวแล้วหมดสิทธิ์จะได้เป็นกษัตริย์นะก็มีความหวังก็คือพระราหุลลูกพระนางพิมพากับพระสิทธัตถะนั่นแหละนะก็เลยให้ไปขอทรัพย์สมบัตินะขอราชสมบัตินะกับพระพุทธเจ้ากับพ่อของมันนะคือเรียกว่าพ่อนะไปอย่างอื่นมันไม่ใช่สมบัติที่จะอยู่ยั่งยืนที่เป็นแก่กิจใจนะท่านก็จับบวชเลยจับลูกบวชเนนเลยนะอายุน่าจะ7-8ขวบ จับบวชเลยพระเจ้าสุทโธนะปู่กันนะอ้าวร้องอีกเหมือนกันนะให้ไปขอสมบัติจับบวชเลยมีความหวังอยู่คนเดียวเหมือนกันนะคือพระราหุลนี่จับบวชเนนนะให้จะไปขอราชสมบัติกับพ่อเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้บวชนะนี่คือสมบัติอันที่อยู่กับจิตกับใจนะสมบัติอันประเสริฐนะจับบวชนะให้ท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นะพระราหุลสุดท้ายก็เป็นบวชเนนพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าปู่นะเสียใจมันจะให้หลานมาครอบครองแผ่นดินครองเมืองต่อไปนั่นนะส่วนมากจะเป็นผู้ชายใช่ไหมจะเป็นพระราโอรสนะพระราหุลนะสุดท้ายก็หมดคนมันนะก็เลยขอพระพุทธเจ้านะเวลาจะบวชนะก็ให้พ่อแม่อนุญาตซะก่อนเนี่ยคือไม่ได้อนุญาตแล้วไปก็ยังตอนนั้นยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะอยากบวชใครก็ใครอยากบวชก็จับบวชหรือใครจะพอเอามาบวชได้ก็บวชเลยก็เลยของั้นนะถ้าจะบวชใครก็ให้พ่อแม่อนุญาตก่อนนะคือบางคนเขาก็มีความหวังนะมีลูกคนเดียวมีทรัพย์สมบัติที่จะให้อะไรประมาณนั้นก็เลยขอท่านอนุญาตนะผู้ที่จะบวชให้ได้รับอนุญาตก่อนก็มีต่อมาก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นข้อบังคับเป็นระเบียบนะนี่คือการสร้างความดีนะการที่สมบัติที่เป็นอริยะทรัพย์นะไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกของภายนอกเราก็ใช้ชั่วคราวเราก็ทราบอยู่แต่มันก็แกะไม่ออกนะท่านก็เลยให้พิจารณานะทรัพย์สมบัติเงินทองนะสิ่งต่างๆนะมันอยู่กับเราเราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะใช้เป็นถ้าไม่มีปัญญาให้มีสตินะมันก็เป็นโทษใช้ไปเป็นโทษนะท่านให้มีสติมีปัญญาให้ฝึกสติฝึกปัญญาให้พิจารณานะสิ่งต่างๆนะสังขารร่างกายนี้หรือทรัพย์สมบัติเงินทองนี้มันอยู่กับโลกเราใช้กับโลกนะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้เพื่อทำลายตัวเองก็มีอย่างนั้นคือนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะที่มันเกิดโทษนะท่านให้มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะอย่าจิตอย่าใจนะท่านถึงจะแบ่งทรัพย์สมบัติได้มาก็ให้แบ่งกินแบ่งทานนะแบ่งทานด้วยแบ่งกินด้วยนะนี่คือการสร้างคุณงามความดีเราก็ให้พิจารณานะสิ่งต่างๆในโลกนี้นะมันท่านบอกว่ามันเป็นของไม่แน่นอนนะแม้แต่พระนะยังไม่รู้วันนะอาจจะใครจะรู้ว่านะพญามัจจุราชจะมาเมื่อไหร่นะแม้แต่พระก็ยังไม่เว้นนะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ร่างกายแข็งแรงอยู่นะความวันข้างหน้าไม่แน่นอนนะท่านถึงให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีด้วยความเสียสละนะด้วยความเมตตานะไม่ใช่เจอกันแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเป็นเกิดโทษเกิดเรื่องวุ่นวายนะอันนั้นไม่ใช่สำหรับมนุษย์เรานะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นนะเป็นสังคมที่เป็นผู้มีปัญญานะให้เรียกว่ามนุษย์นะไม่ใช่สัตว์นะของการพูดธรรมะไม่มาสมควรที่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโช

ตัวเดวะพุทโธมนุสโวะอากัปปโตปะโมหันติ

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัยพระพุทธภาษิตโมหุงเวสรนองยันติปปะตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยตัดชิตาเนตังโคสรนองเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสับบะดุฆาปมุตจติโยจะบุตรทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนองคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอติกมังอารยันจะทั้งขีกังมักกังดุคู่ปสมักกามินังเอตังโคสรนองเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสับบะดุฆาปมุตจติแปลความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สรณะที่เกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สรณะนั่นแลเกษมสรณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอธิบายความมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีภัยคือความทุกข์มาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกข์นั้นๆตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหญ้าลอยมาคนก็มีหวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์โดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่ปวงชนนั่นเองแต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อคีทัตเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนศิษย์ของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีย์เป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานสารกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะไปพึ่งเขาแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงการถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้2ประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมี2ระดับคืออันทะปุถุชน1กัลยาณปุถุชน1อันทะปุถุชนนั้นคือปุถุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นทรัพย์ฆ่าคนเป็นต้นคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขายังแขวนพระพุทธรูปองค์เล็กๆไปปล้นทรัพย์หรือฆ่าคนพวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่เป็นแบบอันทัพปุถุชนส่วนกัลยาณปุถุชนนั้นคือปุถุชนชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพนับถือพระรัตนตรัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปส่องทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลกกัลยาณปุถุชนมี2ประเภทคือ 1. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธา 2. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยปัญญากัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้อมใจเชื่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลตัวอย่างเช่น ชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไว้เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆของพระองค์ที่เกี่ยวกับพระธรรมก็เชื่อทุกตัวอักษรในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมมีศีล227เหมือนกันหมดทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายอย่างที่ผู้มากด้วยศรัทธาเชื่อแต่จะไตร่ตรองสอบสวนเสียก่อนทุกๆเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มากด้วยปัญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาของตนดังที่กล่าวถึงในคาถานี้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอันหนึ่งคำที่ว่าเยเกจิบุทังสรนองคาตาเซนาเตคามิสันติอปายภูมิงแปลว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจะไม่ไปอบายภูมินั้นหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชนนั่นเองทั้งนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอนแม้นับถือพระรัตนตรัยก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีล5เพราะศีล5เป็นศีลประจำโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภปุโรหิตชื่ออักกิทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปุโรหิตชื่ออักกิทัตอักกิทัตเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนอัตธรรมแก่พระราชาผู้เขียนเมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุโรหิตอักกิทัตนี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอักกิทัตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิมพระเจ้าประสิทธิทรงเคารพปุโรหิตอักกิทัตมากจนถึงกับว่าเมื่ออักกิทัตมาเฝ้าพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถึงกระนั้นก็ตามอักกิทัตไม่ปรารถนาเป็นราชปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเหลือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระทัยพระราชาเสมอไปหรือก็นั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันหนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเหลือเกินหากพระองค์ได้ราชปุโรหิตที่มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วคุณออกบวชเขากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้องป่าไปทั่วพระนครสละทรัพย์ของตนส่วนใหญ่ก็โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้น7วันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนามีคนเลื่อมสายออกบวชตามอักกิทัตเป็นหมื่นๆนักบวชเหล่านั้นมีอักกิทัตเป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคะมคตและแคว้นกุรุดังเล็บต่อกันเขาให้โอวาทแก่นักบวชผู้เป็นศิษย์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นจงขนทรายหม้อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลี่ยลงณที่นี้เมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความตรึกเรื่องกามเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนทรายมาหม้อหนึ่งจำเนียนการล่วงมาตรงนั้นกลายเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออาหิชัตตะเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ชาวอังคะมคตและชาวแคว้นกุรุนำเครื่องสการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอักขิทัตให้โอวาทแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต ้นไม้ที่เป็นเจดีย์คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเรื่องความเชื่อถืออันงมงายในอินเดียนั้นแม้ในสมัยนี้ก็มีมากเหลือพรรณนาผู้เขียนเขากล่าวสอนสิทธิ์อย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่เชตวนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของอัคคีทัตพร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะเข้าเฝ้าตรัสว่าบัดนี้อัคคีทัตกำลังสอนประชาชนให้แล่นไปในทางผิดเธอจงไปยังสำนักของอัคคีทัตให้อุวาทแก่คนเหล่านั้นกลับใจคนเหล่านั้นเสียพระเถระกราบทูลว่าคนเหล่านั้นมากทั้งกำลังมากทั้งจำนวนข้าพระองค์จะพึงกำราบได้อย่างไรถ้าพระองค์จักเสด็จไปไซพระองค์จักกำราบได้โดยแท้เราจะไปเหมือนกันขอให้เธอล่วงหน้าไปก่อนพระศาสดาตรัสพระเถระเดินไปคิดไปพลางว่าคนพวกนั้นมีมากเมื่อเราพูดอะไรไปก็จะชวนกันลุกขึ้นเป็นพวกๆจะทำอย่างไรดีหนอท่านคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงให้ฝนลูกเห็บในวงเล็บฝนเม็ดโตตกลงด้วยอนุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าหาบรรณศาลาของตนของตนพระเถระมุ่งไปยังบรรณศาลาของอัคคีทัตเรียกชื่อว่าอัคคีทัตอัคคีทัตสงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงๆใครหนอกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามออกไปว่าใครนั่นข้าพเจ้าเองอัคคีทัตพระมหาโมคคลานะตอบต้องการอะไรอัคคีทัตถามกระชากกระชากข้าพเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันคนละหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักอัคคีทัตธรรมดาโคย่อมไปหาโคพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องการมาหาบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตหรืออัคคีทัตถามอย่างคลางแคลงใช่ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านไม่มีจริงบนกองทรายใครอยู่พระมหาโมคคลานะถามนาคราชข้าพเจ้าขอพักที่นั่นท่านจะพักที่นั่นได้อย่างไรนาคราชนั้นมีพิษร้ายนักช่างเถอะถ้าท่านยินยอมข้าพเจ้าก็จะขอพักที่นั่นตามใจสิพระเถระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเถระกำลังเดินมาคิดว่าสมณะนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนกวนให้เขาตายนาคราชบังหวนกวนพระเถระก็บังหวนบ้างควันพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเถระแต่ควันเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเถระนาคราชพ่นไฟพระเถระเข้าสมาบัติอันมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ดงเล็บเป็นบาทพ่นไฟเหมือนกันไฟเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชไหม้ดำหมู่ฤาษีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไหม้พระเถระพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั่นไม่เชื่อฟังคำของเราพระเถระให้นาคราชหมดพยศแล้วนั่งอยู่บนกองทรายนาคราชแผ่พังพานกลางกั้นพระเถระอยู่หมู่ฤาษีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาศของพระเถระแต่ไม่เห็นสิ่งที่ตนมิได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอนุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคมพวกฤาษีถามพระเถระว่าสมณะนี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ฤาษียืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าอนุภาพของสาวกจึงถึงเพียงนี้อนุภาพของศาสดาจักเป็นเช่นไรพระศาสดาตรัสให้อัคคีทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าอัคคีทัตท่านกล่าวโอวาทสั่งสอนอุปถากและสิทธิ์ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งของตน เมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ได้พระศาสดาตรัสว่าอคิทัตนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแลยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาฤาษีทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะมคตและกุรุถือสักการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอคิทัตเป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครน้อใหญ่กว่าสมณะโคดมหรืออคิทัตแต่อคิทัตคงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมณะโคดมมหาอคิทัตพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อคิทัตตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอคิทัตจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึง7ครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตสุโคบุตธานมุปปาโดสุข้าสัทธรรมเดสนาสุข้าสังคสะสามกีสมกานังตโปสุโคแปลความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตบุรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็เป็นเหตุนำสุขมาตบะของผู้พร้อมเพรียงกันก็อย่างนั้นอธิบายความอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานเพราะราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงนำสุขมาให้สัตว์ทั้งหลายต้องประสบทุกข์นานาประการมีชาติทุกข์เป็นต้นเมื่อได้ฟังธรรมที่สัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของสัตบุรุษจึงชื่อว่านำสุขมาให้ความเป็นผู้มีจิตเสมอกันชื่อว่าสามัคคีสามัคคีติสมจิตตตาความสามัคคีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสุขการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาธุดงค์ก็ดีการทำสมณธรรมก็ดีของชนผู้พร้อมเพรียงกันคือของผู้มีจิตอย่างเดียวกันก็เป็นเหตุนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันนำความสุขมาให้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชุมยังพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมยังพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำของหมู่คณะอยู่เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้กล่าวไว้ในอปริหานนิยธรรมสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายความจริงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของสัตบุรุษและการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษนั้นเป็นของได้โดยยากยิ่งดังได้พรรณนาไว้บ้างแล้วในเรื่องที่3แห่งวรรคนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อขวนสัตว์ให้พ้นจากสังสารกันดารในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณของพระองค์นั้นมีคุณธรรมทุกอย่างให้พุทธบริษัททำดีอย่างพระองค์ท่านตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงสุดเป็นธงชัยคือโพธิญาณทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์โดยการสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์จะดับทุกข์ได้อย่างไรและอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ผู้ฟังแล้วเลื่อมใสเชื่อถือนำไปปฏิบัติตามก็ได้พบความสุขจริงเกษมปลอดโปร่งจริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงนำความสุขมาสู่ชาวโลกเหมือนการอุทัยขึ้นของดวงอาทิตย์นำแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงประพันธ์ยกย่องไว้ว่ามหาการุณิโกนาโทอัฏฐายะสัพพปานินังเป็นต้นความว่าพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงมีพระมหากรุณาดุจห้วงมหันต์นกทรงบำเพ็ญพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดเพื่อประโยชน์ในวงเล็บอัฏฐายะเพื่อความดีหิตายะและเพื่อความสุขสุขายะของสัตว์มีชีพทั้งหลายเมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วถึงความสุขส่วนพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทรงแผ่ความสุขนั้นไปให้มวลชนทุกหมู่เหล่าโดยการแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินผู้ฟังนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามก็ได้รับประโยชน์สุขสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความสุขที่พระองค์ได้รับมานั้นเพราะทรงปฏิบัติชอบจึงทรงชักชวนมวลชนให้ปฏิบัติชอบเพื่อความสุขเช่นนั้นบ้างพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงนำให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นเองย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้เสื่อมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วจึงส่งทอดกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัศมีแห่งธรรมได้แผ่กระจายไปหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับเอาพุทธธรรมเป็นธรรมประจำประเทศความจริงการสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าการที่บุคคลประพฤติธรรมแล้วชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยจัดเป็นธรรมทานไม่มีทานใดยิ่งกว่าธรรมทานเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดถ้าปรากฏว่าประชาราษฎร์ประพฤติธรรมและชักชวนการประพฤติธรรมตามความมุ่งหมายของเราข้อนี้จะเป็นเกียรติสูงสุดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าธรรมที่พระเจ้าอโศกทรงหมายถึงในที่นี้ทรงย้ำหนักใน2 อย่างคือความไม่เบียดเบียนในวงเล็บอหิงสาอย่างหนึ่งและสมาธิอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นสมาธิมีความสำคัญกว่าเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่เบียดเบียนถ้าพระธรรมเข้าถึงใจคนและคนรักธรรมจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนก็จะถูกกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อความดีทั้งหมดดังนี้ข้อนี้จะเห็นได้จากข้อความที่พระเจ้าอโศกโปรดให้จารึกไว้ว่ากองทัพของพระองค์ในอดีตบัดนี้กลับมาเป็นกองทัพธรรมช้างม้ารถที่เคยใช้ในกองทัพจับศึกบัดนี้กลับมาเป็นยานพาหนะประกาศธรรมกลองที่เคยใช้ตีในกองทัพกลับมาเป็นกลองประกาศธรรมแม้ประทีปที่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ในการสงครามบัดนี้กลับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกาศธรรมเมื่อคนรักธรรมสิ่งที่เคยเป็นอุปกรณ์ความโหดร้ายทารุณความอาฆาตพยาบาทและความไม่เป็นธรรมทั้งหมดกลับมาเป็นอุปกรณ์ของเมตตากรุณาการให้อภัยกันและความเป็นธรรมพระองค์เสด็จที่ใดข้าราชการของพระองค์ไปที่ใดคือการเคลื่อนขบวนของกองทัพธรรมเป็นขบวนการที่ทำบุคคลและงานทั้งสิ้นให้เป็นทางเดินของธรรมการแสดงธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนำความสุขมาสู่ปัจเจกชนครอบครัวและสังคมดังพรรณนามาชนีข้อว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้นั้นพรรณนาความว่าความสามัคคีคือความปรองดองกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันแต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงว่าสามัคคีคือความมีจิตเสมอกันวงเล็บเปิดสามัคคีติสมจิตตะตาวงเล็บปิดโทษของความไม่สามัคคีมีมากเพียงใดคุณของความสามัคคีก็มีมากเพียงนั้นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงโลกมูลเหตุแห่งการแตกสามัคคีพอสรุปได้เป็น3ประการคือ 1. รังเกียจกันเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่คือความไม่มีศีลสามัญญตา 2. มีความเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเรื่องความเห็นคือขาดทิฏฐิสามัญญตา 3. ผลประโยชน์ขัดกันส่วนมูลเหตุแห่งความสามัคคีมี3เหมือนกันคือมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาและผลประโยชน์ลงรอยกลมเกลียวกันไปกันได้ผลประโยชน์ไม่ขัดกันความประพฤติคือระดับความเป็นอยู่ประจำวันถ้าคนอยู่ด้วยกัน2คนคนหนึ่งสะอาดมากคนหนึ่งสกปรกมากก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรังเกียจกันจะใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหรือหม้อข้าวรวมกันก็ไม่สะดวกเพราะคนหนึ่งคอยทำสกปรกอีกคนหนึ่งคอยทำความสะอาดทำสะอาดแล้วคนที่มีนิสัยทางสกปรกก็มาทำสกปรกเสียอีกอยู่ร่วมกับคนสกปรกเป็นทุกอย่างหนึ่งไม่ทลายก็ต้องทะเลาะกันแยกกันไปสามัคคีกันไม่ได้ในหมู่ข้าราชการพวกหนึ่งทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงอีกพวกหนึ่งไม่เอารังเกียจทุจริตสองพวกนี้ก็เข้ากันไม่ได้ความประพฤติไม่เสมอกันในหมู่พระสงฆ์ยิ่งเห็นชัดเมื่อมีศีลไม่เสมอกันก็รังเกียจกัน ไม่มีทางจะเข้ากันได้นิกายต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความจากมีความเห็นไม่ตรงกันเรียกว่าขาดทิฏฐิสามัญญตาเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันความประพฤติการกระทำก็ไม่ตรงกันเพราะบุคคลย่อมดำเนินชีวิตตามทางที่ตนเห็นชอบพูดอย่างนักปรัชญาก็ว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนใครมีความเห็นว่าอย่างไรก็ดีก็ดำเนินชีวิตไปตามความเห็นนั้นตัวอย่างการดื่มสุราบางคนเห็นว่าควรเว้นเด็ดขาดบางคนว่าดื่มบ้างเป็นบางคราวดีบางคนว่าดื่มทุกวันสนุกทุกวันเป็นต้นเขาย่อมทำอย่างที่เขาเห็นนี่แสดงว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนความสามัคคีเป็นรสอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสามัคคีรสคือมีความสุขความเบิกบานเมื่อได้เห็นได้อยู่ร่วมหรือได้สนทนาวิสาสะกับคนที่เรามีความชอบพอรักใคร่ตรงกันข้ามการได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังได้อยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกันเป็นความทุกอย่างหนึ่งสมดังที่ทรงแสดงไว้ว่าปิยานังอะดัสนังดุขังอปิยานันจะดัสนังการไม่ได้เห็นไม่ได้พบคนอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การได้เห็นได้พบคนอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์รวมลงในปิยวิปโยคทุกข์และอปิยสัมปโยคทุกข์แปลว่าพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้านที่พ่อแม่พี่น้องไม่กลมเกลียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีให้กันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจแม้จะเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ไม่สุขส่วนบ้านน้อยแต่คนในบ้านรักใคร่คลุมเคลียวกันดีมองกันด้วยสายตาที่แสดงความรักสนิทสนมก็อยู่เป็นสุขท่านจึงว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอันหนึ่งท่านว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังบ้านใดเมืองใดคนแตกร้าวกันมากบ้านนั้นเมืองนั้นท่านว่าตัวอุบาทลงตัวอุบาทในที่นี้คือความแตกสามัคคีนั่นเองเส้นหญ้าฟันเป็นเกลียวแล้วยังสามารถผูกสัตว์ใหญ่ได้แต่เชือกเส้นใหญ่เมื่อนำออกทีละเกลียวให้แยกกันอยู่ย่อมง่ายแก่การถูกทำลายผ้าที่เรานุ่งใช้ผ้าที่เราใช้นุ่งห่มทั้งมวลไปจากเส้นได้แต่ละเส้นรวมกันบ้านโรงเรือนหรือตึกที่ใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากก็เพราะการเกาะกลุ่มกันถูกส่วนของสัมภาระต่างๆเมื่อแยกออกแต่ส่วนคำว่ารถหรือเรือนก็ไม่มีความสามัคคีกันยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพรรณนามาชนี้ข้อที่ว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันเป็นสุขนั้นตบะท่านหมายถึงการทำคุณความดีเช่นการรักษาศีลให้ทานการฟังธรรมการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นความสามัคคีของผู้ประพฤติธรรมเช่นนักพรตมีภิกษุเป็นต้นนั้นมีความสำคัญต่อสังคมมากท่านว่าเมื่อกษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์เมื่อพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์คือเมื่อชาวบ้านทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มๆแต่เมื่อสมณะทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันหมดทั้งเทวาและมนุษย์อันหนึ่งเมื่อสมณะทะเลาะกันคนทั้งหลายก็ติเตียนมากว่าจะประสาอะไรกับพวกเราแม้ท่านเป็นสมณะยังทะเลาะกันทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายความเลื่อมใสทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้นึกดูหมิ่นเหยียดหยามท่านว่าคฤหัสถ์ทะเลาะกันเพราะกามบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความไม่ทะเลาะกันเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งไม่มีเวรมีภัยกับใครในที่ไหนๆสมดังพระพุทธภาษิตว่าวิวาดังพยโตดิสทวาอวิวาดันจาเขมโตสมกาสคิลาโหทะเอสาบุทานนุสาสนีท่านทั้งหลายเห็นการวิวาทการโดยความเป็นภัยและเห็นการไม่วิวาทการโดยความเป็นธรรมอันเกษมดังและปลอดโปร่งแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิดนี่คือพุทธานุสาสนีอันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้อีกว่าการสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันเป็นความสุขผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันย่อมมีคุณค่ากว่าการสนับสนุนคนผู้แตกร้าวกันทั้งนี้หมายถึงผู้พร้อมเพรียงกันเพื่อความดี เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสัมปหุละภิกษุวันหนึ่งภิกษุ500รูปนั่งสนทนากันที่อุปฐานศาลาว่าอะไรหนอเป็นความสุขในโลกนี้บางพวกว่าราชสมบัติเป็นความสุขที่สุดบางพวกว่ากามสุขเป็นยอดของความสุขบางพวกว่าการบริโภคข้าวสาลีคลุกด้วยเนื้อเป็นความสุขที่สุดรวมความว่าพวกหนึ่งยกย่องกามพวกหนึ่งเห็นแก่กินและอีกพวกหนึ่งเห็นแก่เกียรติพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าความสุขที่พวกเธอกล่าวถึงนั้นเป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัตตะทั้งสิ้นแต่การเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขในโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุโขบุทธานะมุปาโดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้น
0: ได้บรรลุอรหัตผล
2: คนอาชาในพระพุทธภาษิตดุลโภปริสาชัญโยนาโซสัพพัทธชายติยัตถะโซชายติทีโรตังทวานังสุขเมธติแปลความว่าคนอาชาในหาได้ยากไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในที่ใดที่นั้นย่อมถึงความสุขอธิบายความคนอาชาในคือคนที่ได้รับการฝึกแล้วทำนองเดียวกับสัตว์อาชาในคือสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วฝึกจนใช้งานได้อย่างดีตามที่ต้องการของผู้ฝึกเราจะเห็นว่ามีสัตว์อาชาในอยู่หลายประเภทเช่นม้าช้างโคสุนัขเป็นต้นแต่แมวเป็นไม่ได้เพราะแมวฝึกไม่ได้ไม่เคยมีใครสามารถฝึกแมวได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในอนาคตก็คงเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าคนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นสู่พระราชพาหนะที่ฝึกแล้วแต่คนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดม้าช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาชาในแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วยังประเสริฐกว่านั้นพวกสัตว์จะฝึกเพียงไรก็มีความสามารถเพียงแค่สัตว์เป็นอภัพพะไม่อาจบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นได้แต่มนุษย์หรือคนสามารถฝึกให้เป็นขีณาสพคือสิ้นกิเลสได้จึงประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทั้งปวงยอดแห่งคนอาชาในก็คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้วฝึกแล้วอย่างดีแล้วทรงฝึกผู้อื่นให้เป็นอย่างพระองค์ด้วยจึงมีพระนามว่าอนุตตรโภปุริสธรรมปุริสดัมมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงทรงฝึกอย่างไรทรงมีวิธีฝึกมากมายหลายประการทรงฝึกอย่างละมุนละม่อมบ้างอย่างรุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทรงมีอุบายวิธีอันฉลาดล้ำในการฝึกคนและสัตว์พึงเห็นตัวอย่างช้างนาราคิรีซึ่งเมามันดุร้ายนันโทปนันทนาคราชพระองค์ทรงฝึกได้ด้วยอุบายวิธีคือพระเมตตาและการแสดงฤทธิ์สมดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่ามีกำลังเหมือนจักราวุธและสายฟ้าพระจอมมุนียังเล็บคือพระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเกี่ยวกับการทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าพระจอมมุนีให้พระมหาโมคคัลลานะผู้บุตรผู้เป็นพระเถระประเสริฐไปทรมานนันโทปนันทนาคราชและชนะได้ด้วยอุปเทศแห่งฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านส่วนที่เกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั้นทรงมีอุบายฝึกมากมายสุดจะนำมาพรรณนาในที่นี้ให้หมดสิ้นได้เช่นที่ทรงฝึกองคุลิมานนางกิญจมานวิกาอาลวะกยักษ์สัจจกนิครนนางปตาจาราพระหุนเป็นต้นล้วนแต่ทรงใช้วิธีการอันฉลาดเหมาะแก่อัธยาศัยอุปนิสัยวาสนาบารมีของคนนั้นๆทั้งสิ้นจึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าสัทธาเทวมนุสานังทรงเป็นศาสดาหนึ่งเล็บครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์ทรงเลิศด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญา อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้เทียบเท่าและมีความสามารถอันสูงเยี่ยมในการฝึกผู้อื่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นด้วยคำว่าคนอาชานายหาได้ยากในพระคาถานี้หมายเอาพระขีณาสพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบุรุษอาชานายนั้นเกิดในที่ใดในสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นย่อมบรรลุถึงความสุขตรงกันข้ามกับบุรุษกาลกันนีหญิงกาลกันนีเกิดที่ใดสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นมีแต่ความทุกข์ทำให้สกุลตกต่ำทำลายสกุลกดสกุลส่วนบุรุษอาชาในคือคนดีนั้นทำให้สกุลสูงส่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องเพื่อนฝูงบุรุษอาชาในนั้นท่านว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์คือคนเช่นใดคือคนฉลาดรอบรู้มีศิลปวิทยามีความประพฤติดีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมความว่าเป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีความสามารถดีคนอาชานายคือคนที่ฝึกแล้วตามความหมายนี้ทุกคนสามารถเป็นอาชานายได้เพียงแต่รู้จักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอทุกวันทุกวันโดยสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงแต่เท่านี้วิธีฝึกตนได้พรรณนามาแล้วมากในอัตวรรควรรณนาและการฝึกจิตก็ได้พรรณนามาแล้วมากในจิตตวรรควรรณนาท่านผู้ต้องการโปรดตรวจดูในอัตวรรคและจิตวรรคนั้นเถิดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเพราะทรงปรารภปัญหาของพระอนุเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งณที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกที่เกิดของสัตว์อาชาในแล้วคือช้างอาชาในเกิดในตระกูลช้างฉัตรทันช้างอาชาใน

0: หรือพราหมณ์มหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนอาชาในหาได้ยากย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีปีติเป็นภักษาพระพุทธภาษิตสุสุขังวตชีวามะเยสโนนติกินจนังปีติภักขาภวิสสามะเดวาอภัสรายธาแปลความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีชีวิตอยู่สบายจริงหนอมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทพชั้นอภัสระอธิบายความอรรถกถาว่ากิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นอันแสดงว่ายังมีกิเลสอื่นๆอีกหลายอย่างอันเป็นเครื่องกังวลจะขอนำมากล่าวเพียงบางประการแต่ขอกล่าวถึงราคะตามในแห่งพระอรรถกถาจารย์ไว้เป็นเบื้องต้นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า anxiety ซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งยืนเดินก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวมนุษย์เราสร้างความกลัวขึ้นหลอกตัวเองได้มากกลัวคนจะไม่รักกลัวเขาจะนินทากลัวว่าจะสอบตกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวอ้วนเกินไปกลัวผอมเกินไปกลัวโรคที่เกิดแล้วเล็กน้อยกลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภายในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่จะนึกกลัวไป
1: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ครอบครัวสำราญคำสมบัติสุกัญญาคำสมบัติกันนิกาสำราญอิน 1,000 บาทอุทิศให้นายวิรุฒสำราญอินมรณะ9สิงหาคม69อายุ29ปีสรุป29ปีอายุยมแม่ลมแม่เสียอายุ49แกมันนอนอยู่บ้านตาดเดียวคืนหนึ่งยมแม่อายุยังไม่ถึง50มาทำงานพอตายเขาก็เขียนให้50แหละเพิ่มให้วันปีหนึ่งกายมาท่านเป็นไงอันม่อนเป็นไงนี่เอ้าแม่ไม่เลี่ยมเออ

อันช็อกโกแลตอัลมอนด์ไปไหนอีกไปไหนอีกคนหนึ่งนะสร้อยสุวรรณจันทร์สุรา ว้าวมีแต่ย่อมเลยสิสันดิมีแต่ย่อมย่อมเอาย่อมเอามัดคือโยมคุยเรื่องโยมแม่ยังไม่จบคุยต่อนั่งเล่นๆกันอยู่กับน้องนะกับแม่อยู่แกก็ถามเลยก็น่าจะป.7 ม.1 หรือเปล่าม.1 หรือเปล่าประมาณนี้แหละเล่นๆอยู่ถามเดี๋ยวจะถามปัญหาอยู่กับน้องนะกินๆเล่นๆนอนกันอยู่คงจะเป็นวันหยุดแหละมันจำไม่ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะถามปัญหาถามเลยงั้นนะได้ปลามาทำไงถึงจะได้กินนานจะถามมา ได้ปลามาทำไงถึงจะได้กินนานก็ตอบเลยมันก็ขึ้นมาเลยแหละเนาะคำตอบทำปลาว่างั้นน่ะพิษว่างั้นน้องมันก็ตอบเหมือนกันแต่ตอบอะไรไม่รู้นะแต่อาจารย์นี่ตอบทำปลาได้กินนานแน่นอนว่างั้นน่ะพิษไม่ใช่ว่างั้นเอ้าแล้วอะไรว่างั้นพอได้มาใช่ไหมได้เนื้อได้ปลามาหั่นแกบอกนะมาหั่นมาตัดทำเป็นชิ้นคงจะตัวใหญ่นะปลาถ้าเป็นปลานะคงจะเท่าแขนเด็กนี่แหละหั่นก็บอกแล้วก็บ้านโน้นบ้านนี้เอาไปแจกเอาไปให้บ้านป้าบ้านน้าบ้านอาบ้านอะไรนะข้างๆกันคนสมัยโบราณนะเขาก็มีความคิดนะเราเล่นอยู่เป็นเด็กคือผู้ใหญ่เขารู้เลยล่ะเขาเลี้ยงเรานะคนนี้นิสัยไงคนนี้นิสัยไงเขารู้ได้เนื้อได้ปลามาทำไงถึงจะได้กินนานนะก็ทำปลาไงไม่ทำปลาก็ทำปลาเค็มปลาแห้งไปเนื้อแห้งไปไม่ใช่เขาบอกคนบ้านนอกก็ยังคิดอยู่นะมาก็มาหั่นมาตัดเป็นชิ้นแล้วไปแจกบ้านข้างๆกันเขาได้มาเขามาแจกเราเหมือนกันก็แจกกันไปแจกกันมาได้กินนานเหมือนกันใช่นะจบแล้วให้พรนะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทศาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ณบริเวณน้ำตกป่าโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาโอะมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเปียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ 50-75 เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัจจันทร ทิพย์เกษรดุสิตามณีเทวาและสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันธุ์ไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตโมรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ศาสนาเป็นเส้นชีวิตของจิตใจเป็นเส้นชีวิตได้ทั้งการปฏิบัติดำเนินด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นเส้นชีวิตได้ทั้งฝ่ายบุญฝ่ายกุศลหลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดัดจิตใจของตนให้เข้าสู่อัตถุธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับล้วนแล้วแต่อาศัยเข็มทิศทางเดินจากธรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะสอนในแง่ใดเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชก็ตามพระพุทธเจ้ามีธรรมไว้เป็นกลางๆสำหรับที่จะแยกไปใช้ตามเพศของและวัยของตนไม่มีอัดมีอั้นเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดเรียนมาก็มากเรื่องหยุดเรื่องยาที่จะมารักษาคนไข้ซึ่งมีประเภทต่างๆกันก็มากไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันกับโรคที่เกิดขึ้นในแง่ต่างๆกันอาจจะทำให้คนตายได้ถ้ายาไม่ทันเพราะฉะนั้นหมอผู้ฉลาดจึงต้องคิดค้นคว้าหายามาให้พอกับโรคที่มีจำนวนมากและต่างๆกันโรคเมื่อถูกยาย่อมหายได้ไม่ว่าโรคชนิดใดเมื่อถูกกับยาแล้วมีทางหายได้นอกจากโรคที่สุดวิสัยไม่มียารักษาเลยนั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่มีจำนวนน้อยส่วนมากโรคกับยาต้องเกี่ยวข้องกันเสมอยอมรับยาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเรานี่ท่านเรียกว่าธรรมโอสถเป็นยาบำบัดกายวาจาใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าผู้จะนำศาสนามาสั่งสอนโลกต้องเป็นนักค้นคว้าเหมือนกับเขาค้นคว้าหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องหยุดเรื่องยาหยุดยาเองทรงค้นคว้าจนกระทั่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบรู้หมดทั้งสมุฏฐานของโรคทั้งโรคทั้งยาสำหรับแก้โรคทุกประเภทเพราะฉะนั้นพระองค์เสด็จไปในสถานที่ใดประทานพระโอวาทแก่ผู้ใดจึงได้รับผลเป็นที่พอใจด้วยกันโดยไม่เสียความหวังหรือเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะสมกับจอมปราบในโลกทั้งสามฉลาดในอุบายวิธีสั่งสอนคนตามจริตนิสัยของคนให้เหมาะสมทุกขั้นทุกภูมิทุกจริตนิสัยไปธรรมะที่จะนำมาแสดงในขณะนั้นๆเกี่ยวกับสัตว์โลกรายนั้นๆเป็นของเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์เองในขณะนั้นเพราะเลยค้นมาไว้เต็มภูมิแล้วในพระไถ่เวลาจะใช้ก็หยิบยกออกมาใช้ได้เลยเช่นเดียวกับยาที่เราเก็บไว้ในตู้ในหีบเต็มไปหมดแล้วต้องการขนาดไหนก็ไปหยิบออกมาได้ตามต้องการยาธรรมโอสถต้องการชนิดไหนที่จะเหมาะสมกับโรคอัธยาศัยของผู้ใดรายใดพระองค์ก็นำออกมาสอนได้ทันท่วงทีแล้วการสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงในแง่แห่งธรรมทุกแง่คือทรงรู้แล้วเห็นแล้ว ในแง่กิเลสทุกแง่ทุกมุมทรงรู้แล้วเห็นแล้วถอดถอนได้หมดแล้วยาคือธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาก็ทรงได้รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกจึงไม่มีทางผิดพลาดไปได้ธรรมะนั้นถ้าจะพูดตามหลักธรรมท่านสอนไว้ก็ว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์ใหม่ถ้าจำไม่ผิดก็ว่าพระอภิธรรมปิฎกนี้มี 4,000 มี 40,000 ระหว่างถ้าไม่จำเป็นต้องจำในเพราะอันนี้มันมีอยู่แล้วในแบบใครดูเอาก็ได้ที่มากเช่นนี้ก็เพราะเพื่อจริตนิสัยของคนจำนวนมากซึ่งมีอาการต่างๆกันเพื่อจะแยกแยะธรรมะข้อนั้นๆประเภทนั้นๆจะใช้ในเวลานั้นให้เหมาะสมและได้ผลประโยชน์ตามควรและเป็นที่พึงใจด้วยเหตุนี้ครั้งพุทธกาลฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงมีทางบรรลุได้เป็นลำดับและได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกๆครั้งที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงและแสดงอัตถะธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจจับจิตจับใจทราบซึ้งในใจของสัตว์โลกผู้ต้องการความดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยรองลงมาก็คือพระสาวกแม้จะไม่มีความรู้กว้างขวางเหมือนภูมิแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ภูมิของสาวกก็สามารถที่จะแก้ข้อข้องใจเทศสามารถเทศให้ถึงใจประชาชนได้เช่นเดียวกันถึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ท่านก็ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากใจที่ท่านรู้จริงเห็นจริงแล้วมาสอนด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทเองก็ดีพระสาวกอรหัตอรหันต์ท่านสั่งสอนโลกก็ดีจึงได้ผลได้เรียกกันลงมาคำว่าไม่ได้ผลไม่มีขั้นหลังจากนั้นมาแล้วเรื่องคำว่าอรหันต์อรหัตอรหันต์ก็ค่อยหมดไปมีคำว่าปุถุชนเข้าแทนที่คำว่าปุถุชนนั้นย่อมเป็นผู้ลุ่มลุ่มดอนๆหาความจริงเต็มจิตเต็มใจรู้ธรรมเต็มจิตเต็มใจไม่ได้ทำเป็นไปด้วยสัญญาอารมณ์แม้จะจดจำคำอันถูกต้องมาก็ตามแต่จิตใจนั้นเป็นภาชนะที่ไม่สะอาดสามารถที่จะทำนำธรรมนั้นหรือสามารถที่จะให้ธรรมนั้นที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นให้เสื่อมคุณภาพหรือลดคุณภาพลงได้การแสดงออกจึงไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านแสดงน้ำหนักไม่เต็มที่เต็มฐานน้ำหนักไม่เต็มภูมิเมื่อไม่เต็มภูมิแล้วผู้ฟังจะได้ความเต็มภูมิมาจากไหนนั้นสอบมาจากการแสดงธรรมหลังจากนั้นมาก็มาจดจำคำที่ท่านแสดงด้วยปากเปล่าแต่ก่อนเข้าสู่คัมภีร์จัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นปิฎกนั้นๆมาไว้การจดจารึกก็ไม่แน่นอนนักว่าจะถูกต้องเสมอไปเพราะเกี่ยวกับผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดถ้าเป็นประเภทพระอรหันต์แล้วไม่สงสัยธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจะเข้าบรรจุภายในจิตใจของสาวกองค์นั้นทั้งนั้นและจะสามารถจดจารึกธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงรับกันพระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงล้วนๆเป็นธรรมล้วนๆภายในพระทัยผู้จดจารึกก็เป็นพระอรหันต์ซึ่งทรงธรรมบริสุทธิธรรมล้วนๆเต็มหัวใจเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงยับออกในแง่ใดภูมิใดผู้นี้ สามารถทราบได้ทันทีทันทีเพราะความจริงเสมอกันด้วยเหตุนี้เมื่อการจดจารึกหรือจะจดจารึกคำพีใดก็ตามจะต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความเคลื่อนคลาดภายในเลยเป็นทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเป็นเกจิอาจารย์ก็เหมือนกับคนธรรมดาเลยจดจารึกอาจจะแฝงความรู้ความเห็นของตนเข้าไปในธรรมอีกด้วยอีกก็ได้ธรรมอาจจะลดคุณภาพลงหรือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ถูกต้องเต็มที่ก็ได้มันเป็นไปโดยลำดับอย่างนั้นเองนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมที่ได้รับถ่ายทอดมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นมาอย่างนี้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมการฟังธรรมภาคปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาอย่างเต็มใจแล้วนั้นจึงมีผลต่างกันมากกับการเล่าเรียนศึกษามาแล้วมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนประชาชนเพราะนั้นเราได้มาด้วยความเราไม่ได้มาด้วยความจริงความจริงคือติดอยู่กับตัวรู้ตัวเห็นตัวละได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติอันล้นค่าตัวเป็นเจ้าของพอสมบัติอันล้นค่านี้ออกไปจากความเป็นเจ้าของนี้แสดงออกไปทำอันนี้มีจริงแค่ไหนการแสดงออกก็ย่อมจริงแค่นั้นไม่คาดไม่เคลื่อนจากความจริงที่มีอยู่ภายในใจท่านเลยเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติมาอย่างช่ำชองหรือชำนิชำนาญพอแล้วเช่นท่านอาจารย์มั่นจึงเป็นที่ขยิมยิ้มย่องหาที่ค้านไม่ได้ท่านจะเทศอยู่เป็นเวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ตามไม่เคยทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาพอจะคิดจะเปลี่ยนท่านั้นท่านี้เลยจนกระทั่งจบในบรรดาพระที่เคยฟังธรรมจากท่านที่นั่งฟังอยู่ในเวลานั้นก็ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเอียบทของตนเพราะเหตุแห่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีก็เพราะเหตุว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายคือความเจ็บปวดเหล่านั้นแต่อยู่กับบทธรรมในขณะที่ท่านแสดงกระแสของธรรมท่านกระจายเข้ามาสู่หัวใจคือกระแสเสียงที่เต็มไปด้วยธรรมของท่านนั้นกระจายเข้ามาสู่หัวใจใจเราซึ่งเป็นใจที่ตั้งภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อฟังจึงสัมผัสสัมพันธ์กันไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีจิตไม่มีโอกาสที่จะคิดสอดแทรกหรือคิดเถลไถลไปในทางใดเลยเมื่อความรู้กับธรรมสัมผัสกันอยู่โดยสม่ำเสมอมีสติรู้อยู่กำกับอยู่จึงทำให้เพลินไปเรื่อยท่านเทศเรื่องสมาธิก็เพลินในสมาธิสมาธิขั้นใดเราก็เพลินในสมาธิขั้นนั้นไปปัญญาขั้นใดก็ท่านเทศปัญญาขั้นใดก็เพลินตามปัญญาขั้นนั้นนั้นไปจนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมเวลาเวลายิ่งท่านเทศสูงละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งเกิดความพองตัวขึ้นมีความยิ้มแย้มแจ่มใสซาบซึ้งภายในจิตใจลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งท่านจบลงแล้วมาดูนาฬิกาปาเข้าไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงถึงขนาดนั้นนี่เพราะท่านเอาของจริงมาเทศเนื่องจากท่านรู้จริงรู้ทุกแง่ทุกมุมกิเลสทุกประเภทท่านชำระสัตว์สางออกหมดด้วยสติปัญญาของท่านอันตันสมัยธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วในขณะที่กิเลสทุกประเภทได้สิ้นสูญไปจากใจธรรมขึ้นมาครองใจเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของท่านจึงไม่มีการสะทกสะท้านไม่มีอื้ออะอะอื้ออะอะไรไม่มีคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชี้แจงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้มข้นหรือว่าเผ็ดร้อนก็ได้แต่นั่นเป็นอำนาจของธรรมที่ผลักดันออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นั้นมาสู่กิริยาท่าทาง ป็นลักษณะขึงขังเป็นต่างถ้าเป็นทางโลกก็เขาต้องพูดว่าท่านโกรธท่านโมโหโทโสให้ผู้หนึ่งผู้ใดจึงต้องดุด่าว่ากล่าวกิริยามายาเป็นเหมือนเจ้าโทสะความจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นคืออำนาจของธรรมที่เป็นพลังอันใหญ่โตอยู่ภายในจิตนั้นพุ่งออกมาพลังของธรรมมากเพียงไรกิริยาอาการยิ่งเข้มข้นกันไปโดยลำดับเหมือนดุเหมือนด่าเหมือนจะกัดจะฉีดยิ่งเป็นธรรมะขั้นสูงด้วยแล้วก็ยิ่งเข้มข้นมากเพราะเป็นพลังสำคัญภายในจิตใจในการแสดงธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยความประจักษ์ใจเจิงแจ่มแจ้งชัดเจนทุกขั้นทุกภูมิของธรรมที่แสดงแก่โลกทั้งหลายเห็นจะพูดถึงเรื่องสมาธิไม่ว่าจะสมาธิขั้นใดท่านทำนี้ทำนานหมดปัญญาขั้นใดท่านรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วท่านเคยผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานท่านก็เป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานจะสะทกสะท้านที่ไหนพูดแต่ของจริงล้วนๆให้ถูกกันฟังต่างคนต่างต้องการความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่เชื่อ เมื่อพูดความจริงให้ฟังคนเราต้องเชื่อผลแห่งความเชื่อนี่แหละจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปจนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นเช่นนั้นเราจะเห็นได้ว่าในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมประชาชนได้บรรลุมรรคผลนิพพานจำนวนมากได้เป็นจำนวนมากนั้นเราจะทราบด้วยย่อยพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันกันเช่นวันนี้จิตเราพิจารณาอยู่ในระยะนี้ท่านเทศวันนี้ท่านจะเทศว่าอย่างไรในจุดนี้ยังไงท่านต้องมาผ่านในจุดที่เรากำลังพิจารณานี้จนได้ในจุดนี้เรากำลังสงสัยหาทางไปไม่ได้มาถึงจุดนี้แล้วท่านจะแสดงว่าอย่างไรเพราะวิถีของจิตมันเหมือนกันการแสดงธรรมแสดงตามวิถีของจิตของธรรมของกิเลสอาสวะซึ่งมันเป็นเหมือนกันเมื่อท่านเทศมาถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านไปได้ด้วยอุบายนั้นเราก็รู้ตัวทันทีเพราะอุบายที่ท่านแสดงไปนั้นเป็นอุบายให้เรานั่นเองแล้วผ่านไปได้ในจุดนี้สำหรับวันนี้เอาเราพิจารณาต่อไปอีกนั่นก็ผ่านไปได้แล้วไปติดข้องอยู่ที่ตรงไหนท่านแสดงทีหลังก็ผ่านไปตามท่านได้ผ่านไปตามท่านได้หลายครั้งหลายหนมัน

เป็นผู้ควรจะมรรคผลนิพพานในเมื่อทำอยู่โดยสม่ำเสมอมีอิทธิบาทเป็นหลักใจและย่อมมีทางที่จะหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมครูบาอาจารย์จึงเป็นผลประโยชน์มากในทางภาคปฏิบัติและถือว่าเป็นภาคปฏิบัติภาคสำคัญยิ่งกว่าภาคอื่นใดทั้งหมดในบรรดาที่เราทำ

่านปรุงแต่งให้เราเรียบร้อยถ้าเป็นอาหารก็ปรุงมาอย่างสมบูรณ์แล้วมีแต่รับทานรับทานเอาเท่านั้นเองท่านปรุงมาจากภายในใจของท่านแสดงมาพอสัมผัสหัวใจเราก็ทำให้ทราบซึ้งทราบซึ้งทราบซึ้งสิ่งที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางได้ในขณะที่ฟังนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันให้เราทราบว่าในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจะไม่สำเร็จได้ยังไงฟังครั้งไหนก็สำเร็จไปทุกครั้งสำเร็จขั้นนี้สำเร็จขั้นนั้นไม่ใช่ถึงขั้นโสดาสกิทานาคาก็ตามแต่สำเร็จไปตามขั้นของกิเลสโดยลำดับมันก็ถึงขั้นนั้นเองถึงขั้นโสดาขั้นสกิทาคาขั้นนาคาขั้นอรหัตไปเองเพราะมันรู้อยู่เรื่อยมันผ่านไปได้เรื่อยผ่านไปได้เรื่อยเพราะการฟังธรรมการแสดงธรรมของท่านผู้รู้ผู้ฉลาดจึงผิดกันอยู่มากผู้ฟังได้รับผลเป็นที่พึงใจขณะฟังใจก็สงบเย็นด้วยจิตไม่สายแสไปไหนเพราะท่านสอนแล้วว่าการฟังธรรมอย่าส่งจิตออกไปสู่ที่อื่นใดแม้ที่สุดออกมาสู่ผู้แสดงธรรมก็ไม่ควรแต่มาสู่

รักชอบในการฟังเทศถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยให้เทศให้ฟังทุกคืนพระกรรมฐานยิ่งชอบเพราะเป็นภาค

เกี่ยวข้องกับท่านมาไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันแล้วอยากฟังโอวาทก็ต้องแสดงทำปฏิญฐานกันด้วยอัดด้วยทำแล้วก็หักอ่อนเพียไปเองจึงไม่มีเวลาจึงไม่มีกำลังที่จะแสดงให้ฟังได้ทุกค่ำทุกคืนไปเบื้องต้นได้พูดว่าศาสนธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินแห่งชีวิตของสัตว์โลกคือเราปกติไม่อาจสามารถจะรู้วิธีดำเนินการครองชีพของตนอย่างใดเป็นที่ถูกทางความประพฤติในด้านใดผิดถูกประการใดไม่ค่อยมีไม่ค่อยทราบกันจึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนัดแนะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องเทียบเคียงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งธรรมของนักบวชหรือธรรมขั้นสูงเป็นวิถีชีวิตชีวิตที่หมายถึงใจด้วยหมายถึงปัจจุบันชาติที่เป็นอยู่กับอาหารการบริโภคนี้ด้วยหมายถึงอนาคตการซึ่งมีแต่จิตล้นล้วนซึ่งจะต้องออกไปเกิดในภพในชาตินั้นด้วยต้องอาศัยหลักธรรมเป็นสำคัญส่วนนั้นเป็นผลแล้วหลักธรรมที่เรา

ของผู้เป็นพุทธบริษัทนั้นก็เป็นวิถีชีวิตเข้าไปในทางด้านสมาธิอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชี้แนวบอกให้ดำเนินแล้วก็ดำเนินตามนั้นจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจความสงบหลายครั้งหลายหนจิตก็ตั้ง

สงบรวมลงไปด้วยเมื่อรวมเมื่อสงบลงไปหลายครั้งแล้วหนจิตฐานของจิตก็มีความแน่นหนามันคงขึ้นมาเองแม้จิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วจะคิดอ่านแต่ตรองเรื่องใดก็ได้ทำหน้าที่อาการงานอะไรก็ได้แต่ฐานของจิตคือความแน่นหนามันคงนั้นไม่ลดละตัวเองผู้นี้แลเรียกว่าผู้มีจิตเป็นสมาธิคือมีฐานที่ตั้งแน่นหนามันคงกำหนดเมื่อไรก็รู้ว่าคือจิตนี้มีฐานอันมั่นคงอยู่กับตัวเองแต่นั้นก็คลี่คลายด้วยปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุมันเป็นอะไรจึงต้องพิจารณาขันธ์นี่เป็นอะไรจึงต้องพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปขันธ์รูปขันธ์นี้เป็นสิ่งที่รบกวนมากทีเดียวรบกวนมนุษย์และสัตว์เพราะมีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยาอยู่เสมอไม่ลดละการแสวงหาเพื่อความเยียวยาธาตุขันธ์นี้จึงต้องเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอหยุดไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้เรียกร้องนอกจากนั้นยังแสดงความทุกข์ความลำบากให้เราเห็นทั้งที่อาหารการบริโภคจตุปัจจัยพอสมบูรณ์บริบูรณ์มันยังแฉลบไปเกิดทุกข์ในแง่ใดแง่หนึ่งขึ้นมาจนได้ภายในร่างกายถ้ายิ่งเข้าแก่ชรามาแล้วลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากจะเดินเหินไปที่ไหน

0: ิตใจของเราทำให้เกิดทุกข์จึงต้องพิจารณาเพื่อปลดเครื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราความไม่เที่ยงเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วร่างกายเราทุกส่วนหาความเที่ยงที่ไหนมีมันทำงานด้วยความแปรปรวนอยู่ทุกขณะไม่มีแม้แต่คำว่าวินาทีที่มันจะว่างงานแห่งการแสดงตัวด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันมีลักษณะต่างกันเท่านั้นเหมือนอย่างคนหนึ่งมีข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเป็นตัวการด้วยเป็นลักษณะที่ต่างกันต่างอันก็ต่างเป็นตัวการเหมือนกันต่างอันต่างเป็นลักษณะมีไม่เหมือนกันก็มีอยู่เช่นนั้นทุกขังตามปริยัติท่านแปลว่าทุกขังแปลว่าความทนได้ยากไม่ทนไม่ได้แต่มันไม่ถึงใจทุกขังก็คือสิ่งที่บีบบังคับเราให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่เวลานี้สิ่งที่สัตว์โลกไปพึงปรารถนาแม้ตัวเดียวนั่นแหละคือทุกขังอันแท้จริงทุกมันขังเรานะมันขังอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยถ้าเราได้ขังทุกข์เพิ่มชั่วแต่นี่คำว่าขังทุกข์ไม่มีมีแต่ทุกขังใช่ท่านพิจารณาให้เห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ก็คือเห็นโทษของขันเห็นโทษของขันก็จะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางขันเป็นไอ้จังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องมีทางที่จะปล่อยวางเพื่อยึดสิ่งที่เป็นสาระคุณแทนยึดธาตุยึดขันนี้คือยึดธรรมอนัตตาเนี่ยก็บอกไปแล้วอนัตตาที่ในทุกส่วนไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปด้วยอนัตตาคือความไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นความจริงอันหนึ่งแต่ละอย่างอย่างที่ปรากฏตัวอยู่นี้เท่านั้นเราจะเสียสรรบั้นยอให้มันดียังไงมันก็ไม่ดีจะกดขี่ข่มเหงตำหนิปิดทินนันทาให้มันเลวเท่าไหร่มันก็อยู่คงเส้นคงวาคือตามความจริงของมันนั่นแหละมันไม่รักษาความหมายจากเราเลยการพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอดถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวอันเป็นกองแห่งอุปทานออกเสียได้ใจก็จะถอนตัวขึ้นมาอย่างสะดวกสบายท่านจึงสอนให้เป็นสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละทุกขังอนัตตามีทั้งกายมีทั้งใจใจก็คือความมันปรุงขึ้นมาภายในจิตใจอาการของใจก็ไม่แน่นอนมีเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจนกว่าว่าใจนี้ได้ถูกชำระสัตสางให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดปัญหาภายในจิตใจไม่มีเลยแต่ถ้าจิตที่มีกิเลสก็ยังต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแนบนั่นแหละเพราะมันยังมีสมมุติอยู่นั้นสมมุติต่อสมมุติก็เข้ากันได้เมื่อจิตทิพย์ตัวเป็นนิมุติแล้วสมมุติเข้าไม่ถึงจิตนั้นไม่เรียกแล้วว่าจิตเป็นอัตตาเป็นอนัตตาก็ไม่เรียกคงเส้นคงวาเรียกได้แต่ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจนี่นะไม่บริสุทธิ์ที่ไหนทำท่านสอนที่ใจนี้ไม่สอนที่ไหนฟังให้น้อมเข้ามาสู่ใจของตัวเองอย่าฟังให้เตลิดเปิดเปิงไปข้างนอกเรียกว่าฟังธรรมไม่เป็นฟังธรรมไม่เกิดประโยชน์ธรรมที่ท่านกล่าวถึงเหล่านั้นน่ะมีอยู่กับตัวของเราทุกคนเราฟังเรื่องของเราจากท่านผู้รู้แล้วชี้แจงเรื่องของเราให้เราทราบเราจึงทราบได้ง่ายเพราะมันมีอยู่กับเราเมื่อทราบแล้วไอ้เรื่องความถอดความถอนความปล่อยวางไม่ต้องถามเช่นเดียวเรากับเรางมปลาในสุ่มนะหรือคว้าเอางูพองูเห่าขึ้นมาทั้งตัวเข้าใจว่าเป็นปลาไหลพอคว้าขึ้นมาแล้วดูมันเป็นงูเห่าทั้งตัวนั่นไม่ใช่ปลาไหลนั่นจะไม่เห็นโทษได้ไงงูเห่าทั้งตัวเท่านั้นแหละมันสลัดปั้วเดียวเลยยิ่งเร็วยิ่งกว่าไม่ต้องบอกเมื่อมันเห็นโทษถึงใจแล้วมันก็สลัดทิ้งอย่างถึงใจจิตเห็นโทษของกิเลส ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วก็สนับทิ้งอย่างถึงใจเหมือนกันพากันปฏิบัติธรรมเหล่านี้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์เพราะธรรมเป็นต่างๆปฏิบัติได้ทั้งหญิงทั้งชายกิเลสก็ไม่มีกิเลสคำว่ากิเลสของผู้หญิงกิเลสของผู้ชายกิเลสตัวผู้กิเลสตัวเมียก็ไม่มีภายในจิตมีความโลภ ก็โลภเหมือนกันโกรธเหมือนกันหลงเหมือนกันรักชังเหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชายไม่มีคำว่ากิเลสหญิงกิเลสชายเป็นเพศหญิงเพศชายเพศหนุ่มน้อยเพศเฒ่าเพศแก่เพศนั้นเพศนี้ไม่มีในกิเลสเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่มีเหมือนกันไม่มีคำว่าธรรมะหนุ่มน้อยเยอะหรือธรรมะหญิงธรรมะชายจึงไม่มีธรรมหญิงธรรมชายไม่มีมีแต่ธรรมคือเครื่องมือแก้กิเลสอันเป็นสาเหตุที่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่เรียกว่าธรรมล้วนๆก็อาศัยธรรมที่เป็นเหตุอย่างนี้เป็นเครื่องมือไม่มีทำหญิงทำชายมีแต่ทำแก้กิเลสล้วนๆเพราะกิเลสก็ไม่ใช่หญิงใช่ชายเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเมื่อแก้กันได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นก็บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ได้ทั้งหญิงทั้งชายด้วยไม่มีขอบเขตจำกัดกันเลยการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้พูดไปพูดมามันก็เหนื่อยเอง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าเรื่องจิตเป็นสำคัญขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ห้าจากกรุงเทพกูดอนมัน500 561กิโลนะพระวัดที่อะไรที่อนุสาวรีย์แล้วศูนย์กลางกรุงเทพนะ
2: หมอชิดครับผม
1: หมอชิดเหรอ
2: ครับผม
1: นี่กิโลที่ถึงกูดอน5แยกวงเวียนใหญ่นี้นี่มัน561กิโล
2: ครับ
1: ถึงสี่แยกหนองเข็งนี้555จากนั้นไปนู่น6กิโลจากนั้นเข้ามานี่8กิโลเข้าถึงนี่เลยเป็น8กิโล50ตั้งเข็มใหม่มาเลย161กิโลนี่เงินคนหนึ่งเท่าไหร่รายหนึ่ง200เท่าไหร่บาท
2: 245
1: 245คิดเป็นมันเป็นคิดเป็นกิโลแล้วเท่าไหร่ละ
2: กิโลไม่กี่ตังค์แล้วคร
1: ับ มันจะกิโลละ50ตังค์
2: นะฮะแล้วนั้นถูกคิดไปกิโลถูกครับผมครับผม
1: เดิมเป็นประมาณกิโล50ตังค์ครับ561กิโลครับ200เท่าไหร่บาท200ฮะ
2: 45ครับ
1: 245เนี่ย245เป็น500เนี่ยนั้นมันจะเข้ากิโลกิโลละ50ตังค์พอดีส่วนเครื่องบินนี้เท่าไหร่จากนนท์มานี
2: ่อันนี้ขึ้นแล้วฮะ 1,500 แล้วครับ
1: เดี๋ยวนี้ 1,500
3: ครับ
1: 1,510 บาทมี5จุดตังค์ห้อยด้วยมั้ย
3: 10 บาท
1: เหรอ 1,510 บาท1,510 บาทแล้วเขียนลงมาอีก5จุดตังค์เข้าอีกเนี่ย 1,510 บาท5จุดตังค์ว่าเราก็คิดเห็นเขาเนี่ยเขาคำนวณการค่าโดยสารคนหนึ่งเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่แล้วจ่ายภายในเครื่องบินเขาตลอดซื้อเครื่องบินมาเท่าไหร่นี่เราเห็นใจเขานะ ถ้าเรามีนี่อย่าว่าแต่1,510บาทเลยจะให้3,000เลยจ้ะคนหนึ่งให้3,000แต่ไม่มีมันโม้เฉยคุณโม้ได้สิทำลงไป ไม่มีกำไรเกิดประโยชน์อะไรแล้วมันต้องคำนวณพวกนี้พวกคำนวณละเอียดละออมากนะ
2: ครับ
1: ต้องละเอียดละออมากมือวางไปนวดเส้นผิดมายังไงไม่รู้นะนวดเส้นผิดมาแต่ตอนที่นวดก็ไม่รู้ตอนที่นวดเพราะมันเก็บแบบชุนมุนเรือมาแล้วมากลางทางรู้สึกขัดหัวเข่าเอ๊มันจะนวดผิดไปยังไงนะมาตอนมาถึงเวลาเดินจงกรมรู้ชัดขัดหัวเข่าอย่างว่านวดเส้นผิดเส้นผิดหน่อยมือทั้งมือตอนเช้ามันไม่รู้ชัดเลยว่าขัดหัวเข่ามันมากมือนวดเส้นผิดเมื่อวานมันหลายคนนวดหึ่มที่ไปนวดเมื่อวานไม่ใช่ธรรมดาเนาะไปภูเขียวนวดท่านสมบูรณ์ท่านมาที่นี่แล้วเราก็เคยผ่านมาที่นั่นมาเห็นบ้านป้ายบ้านอย่างเขาเกิดไว้ทะลุตาด้วยทะลุใจเพราะบ้านหนองกรุงเขาทำให้รู้ได้ว่าลุงคือพี่ชายของพ่อเนี่ยไปมีครอบครัวอยู่ทางนู้นเขาเรียกบ้านหนองกรุงมนว่าเนี่ยเขาเคยไปเยี่ยมกันเนี่ยตั้งแต่ก่อนพี่ชายแล้วก็เคยไปเยี่ยม ไปเยี่ยมลุงแต่ที่ลุงก็ไปมีครอบครัวทางนู้น ก็เพราะแต่ก่อนเป็นทหารกองทหารนี่มันอยู่ทางหนองสำโรงแต่ก่อนไม่ได้อยู่ทางนี้นะอันนี้มาตั้งที่หลังตอนเราโตขึ้นมาตั้งแล้วล่ะถึงจะมาตั้งกรมทหารที่นี่ที่ว่ากรมทหารตั้งที่หลังนะแต่ก่อนทหารกองทหารตั้งทางหนองสำโรงที่นี่ลุงแล้วเนี่ยเป็นทหารตอนนั้นคิดยังไงไปทราบมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมมันตากเนี่ย มาไม่มาธรรมดาที่แล้วขโมยเอาม้าของนายมาขโมยขี่ม้านายมาพอมาถึงย่านกลางทางเนี่ยเราจะก่อนเป็นดงมูลป่าช้างป่าเสือเต็มไปหมดนั่นเนี่ยก่อนเมืองยานจะก็เพิ่งจะเริ่มตั้งมั้งตอนนั้นเพิ่งเริ่มตั้งแล้วขี่ม้ามากลางคืนวิ่งห่อใหญ่มาละค่ะนี่เสือมันอยู่ข้างทางมันก็โดดตัดม้าแล้วก็ตกข้ามพอม้าลงมาตกไปนู่นนะแล้วยังดีนะยังไม่สิใครฉีดดูคืออยู่อยู่ม้าหัวคำบำลงไปเลยคนก็ตกข้ามหัวม้าไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยฉีดไม่สิใครดูอะไรเสือกับม้าพันกันอยู่แต่มันดีนะเสือมันไม่กัดถูกคนมันกัดที่คอม้าคนขึ้นอยู่บนหลังกัดคอมากโง่คนก็ตกข้ามหัวไปทั้งวันแล้วขี่ไม่ไฟอยู่เห็นมากกับเสือพันเลยแล้วก็วิ่งเลยนะมันผิดขโมยเอาม้านายมานายทหาร ขโมยม้านายมาเลยมาตายกันเลยมันผิดด้วยเนี่ยตอนมาก็ขี่มาเยี่ยมบ้านเขามาเขาก็กลับของเขาทันนั่นก็ไม่เรียกว่าขโมยละขโมยแบบธรรมดาแต่ขโมยม้ามาซื้อนี่ก็กลับจะให้ทันแล้วก็จะเอาม้าไปไว้ที่เดิมมานี่สู่เสือมันกัดเลยพอตกจากคอม้ามันจิตไม่จิตไปดูเห็นเสือกับม้ามันพันกันเลยโดดถึงมานี่เตรียมของไปกลางคืนเลยกลัวเขาจะจับนั่นแหละเหตุนะเป็นพี่ชายพ่อเราเนี่ยไปกลางคืนเลยไปมีครอบครัวอยู่โน่นเรื่องราวแต่มันนะแล้วไปเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยกลัวเขาจะจับชื่อได้จำชื่อได้แล้วไปเปลี่ยนชื่อใหม่ ไปมีครอบครัวอยู่นานๆจะมาเยี่ยมบ้านทีนึงตอนไปนั้นเราจะเริ่มเปิดหรือยังไม่รู้ละเพราะลูกสาวผู้เฒ่าเป็นลูกคนแรกแล้วก็เพิ่งเล็กๆอยู่ว่าไปมีครอบครัวนั้นเราผ่านมาแล้วเห็นเขาติดป้ายแล้วบ้านหนองคุงหนองคุงอะไรนะถ้าเป็นบ้านที่ลุงเราอยู่นั้นเขาให้ชื่อว่าบ้านหนองคุงมนแต่บอกย่านนั้นมันย่านเดียวกันในย่านนั้นย่านนั้นครับผ่านมาก็พอดีตาแล้วอย่างไรนี่พอดีท่านสมบูรณ์ท่านผ่านมานั้นเรื่อยๆเขาก็เลยถามอยู่ว่าในย่านนั้นมันมีบ้านหนองคุงรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจอยู่แต่เขาไม่ได้บอกว่าหนองคุงมนนะครับแล้วก่อนเขาชื่อว่าหนองกุ้งมนโอ้ที่นั่นมีหนองกุ้งสามกุ้งว่างั้นกุ้งน้อยกุ้งใหญ่กุ้งมนเหรออย่างนั้นเหรอวะนั่นแหละเราถึงเวลาเราไปนวดเส้นเราต้องผ่านไปให้มือไวพอไปจอดจุดนั่นก็เวียนหาอยู่ยังไปเจอบ้านบ้านหนองกุ้งนี่เป็นหนองกุ้งอะไรน้องกุมลท่านเขาบอกน้องกุมลใช่หรอนี่น้องกุมลเนี่ยถึงได้ซักกันแล้วเอาญาติมายังเหลืออยู่บ้างไหมถามยังเหลือสองคนลูกลุงอ่ะยังเหลือสองคนมันเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่มาคุยกับเมื่อวานนี่แล้วก็แล้วอีกคนหนึ่งก็ดูเป็นผู้หญิงอย่างหนูเลยซักกันตอบพูดกันนี่ถูกต้องหมดเลยที่ตกมาขโมยหมีมามีครอบครัวมีพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อตกมาหมีขโมยหมีว่าแล้วเขาเล่าละเอียดละออดีนะเนี่ยลูกของลุงคนนี้เล่าละเอียดออที่ว่าพวกญาติพวกอะไรบอกชื่อบอกนามหมดเลยไปเยี่ยมกันอยู่เสมอว่าคนนั่นคนนั่นคนนั่นเป็นน้องของ ของพ่อคนนี้แหละของลุงเราน่ะมาเยี่ยมมึงทั้งที่ทั้งนี้ก็สั่งให้ไปแล้วทั้งนั้นก็มาเรื่อยวังเราก็บอกว่านี่เดี๋ยวนี้พวกนี้ตายหมดแล้วแหละว่าไม่มีอะไรเหลือว่าทางนี้แหละยังมีเหลือที่ไหนบ้างถามยังเหลือสองคนคนที่ถามเมื่อวานนี้อยู่จะเป็นพี่สาวก็อายุ81ปีก็ถูกในย่านนั้นเป็นย่านที่เราจะเริ่มเกิดละมั้งที่ลุงขโมยหนีไปเพราะลูกสาวของลุงนี่ก็เกิดมาประมาณสัก2ปีหรือประมาณเท่านั้น3ปีหรือมั้งพ่อก็จากไปไอ้เราก็เกิดตามหลังนั้นเราจึงคิดภาพว่าคนนี้เขาว่า81แล้วถูกต้องป่ะเราเป็น87วันก็ซักถามก่อนไอ้เรื่องจำหน้าได้นี่มันจำหน้ากันได้หมดทั้งบ้านนั่นแหละชีวิตนี่สำคัญมากนะถ้าไปจอดรถลงไปนี่มาลุงจ้อคนเดียวทีเดียวเรายังไม่ได้ถามถึงญาติถึงวงกันทั้งนี้จ้อเราก่อนแล้วเพื่อเขาดูในชีวิตเขารู้หมดจากนั้นก็ถามพอได้เรื่องแล้วก็เราก็จอดรถเราถอยรถมาที่บ้านอย่างนี้มาคุยกันแล้วก็ลุมมาหมดเลยแถวนั้นเวอร์ซึ่งได้ทราบว่าญาติยังมีอยู่ลูกลุงลูกพี่ชายพ่อยังมีเหลืออยู่สองคนเราก็บอกทางนี้มันยังเหลืออยู่ห้าหกคนเราบอกน้องชายผู้ถัดกันกับลุงเนี่ยเพราะคนนั้นก็เป็นพ่อของเราคุยกันอยู่ประมาณสักสามสิบนาทีเมื่อวานเขายิ้มแย้มแจ่มใสที่เรื่องเขาเห็นเรานะเขาไม่ค่อยคิดเรื่องญาติเรื่องวงอะไรนั่นเขาดีใจที่เขาเห็นเรามาที่จ้อเลยนะโอ้ทีวีสำคัญมากนะไม่สงสัยนะพอมองเห็นนี่ไว้ตาจ้องเลยใครมาจ้องจ้องโอ้ชื่อเสียงโด่งดังอะไรเขาว่ามีเขาเคยไปฟังเทศน์นู่นจตุจักรขอนแก่นก็คนนี่เขามาเล่าให้ฟังได้รูปหลวงพ่อมากราบทุกวันว่างั้นมีวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วเขาไม่คาดไม่ฝันเกิดมาเพิ่งมาพบเนี่ยไม่นึกว่าจะได้พบยิ้มแย้มทั่วหน้ากันเพราะต่างคนต่างเห็นทีวีแล้วเมื่อวานเขามาเล่าเขาว่าพูดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันเราถึงได้มาทราบเรื่องราวว่าโอ้ที่ไรได้เป็นญาติกันก็ว่าก็พวกนี้กับพวกลูกหลานติดต่อกันมาแล้วมาพูดแม่นั่งอยู่หลายคนเต็มหมดเลยพอจากนั่งก็ไปวัดท่านสมบูรณ์ไปนวดเส้นเมื่อวานนี่ที่ไม่ทราบมันผิดมันถูกตรงไหนก็คือว่าคือการนวดเส้นเราปล่อยเลยนะมันอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยนู่นนี่ไม่ทราบว่ามันเก็บผูกเก็บผีอะไรเวลานั่งรถมาถึงมาขัดหัวเข่าเอ๊ะมันจะนวดผิดที่ไหนนี่ข้าก็มีสองสามองค์ที่นวดด้วยกันท่านสมบูรณ์เป็นหัวหน้าเมื่อขัดบวชมาเมื่อเช้าไปเดินยังคงอยู่ในทางยังคงมันก็ขัดอยู่นั่นตลอดได้ยังไงล่ะเนี่ยขัดยังไม่หายเลยเนี่ยตรงเนี้ยเพราะนวดแรงนะนวดที่ไหนแรงทั้งนั้นล่ะคือเราเปิดให้เลยท่านสมบูรณ์นวดอย่างเต็มที่อะไรมันจะขาดให้ขาดไปเลยแล้วจะหลุดให้หลุดไปเลยเราเชื่อหมอนั่นเอาลงเลยว่ามีน้ำซ้ำมันเจ็บตรงไหนมากพอจ่อเข้าไปปั๊บตรงนั้นล่ะตรงนั้นล่ะซัดลงเลยเถอะเหมือนกระดูกขาดไปเลยกระดูกแตกไปเลยล่ะนวดนะคือมันเจ็บตรงไหนนั่นแหละมันแข็งตรงนั้นซาตรงนั้นนั่นทีหลังมันก็อ่อนเพราะเจ็บเพื่อหายเราก็ปล่อยเลยทีนี้เมื่อวานนี่ไม่ทราบมันเจ็บแบบไหนก็แบบไหนนวดทีไรมันก็เจ็บอย่างนั้นแต่ไม่เคยพลาดเมื่อวานนี่พลาดตรงนี้เราขัดมาจนกระทั่งกลางคืนเดินยังก็ไม่ขัดเมื่อคืนนี่ก็เหมือนกันเอ๊ชอบคนมาตื่นเช้ามาก็เป็นตลอดแต่อยู่ที่หัวเข่ามันจะไปผิดเส้นอะไรเพราะตรงนี้มันขัดเข่าท่านนวดอย่างแรงเมื่อวานเนี่ยตรงนี้เหมือนกระดูกนี่มันแตกไปเลยหรอกนวดหนักนี่เวลามันผิดพลาดก็เลยไม่รู้เหตุการณ์นวดเส้นอย่างนี้ ท่านสมบูรณ์ก็หมอคนที่อะไรพิจพันธ์หลวงปู่มั่นเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียว
2: นะนรงศักดิ์ครับผม
1: ชื่ออะไรนรงศักดิ
2: ์ครับผม
1: อันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นปี23เรายังหนุ่มอยู่พอมันแขนนี่มันจะใช้ไม่ได้แล้วจะยกไม่ขึ้นมันขัดมันปวดไปหมดมันยกไม่ขึ้นอะไรอาจารย์หมออวยคุณหญิงสงศรีไปติดต่อกับหมอทางโน้นก็บอกมาทางนี้มาทางนี้เขามาหาเราเราก็เลยไปทดลองดูว่าเขาว่าดีจริงๆหมอนี่ว่ะเป็นหมอมีชื่อเสียงมากในกรุงเทพว่ะเราจึงต้องสละเวลาไปไปก็ให้เขามาจับดูมันเป็นเส้นล้วนๆหรือว่ามันมีโรคแทรกอะไรบ้างป่ะถ้ามีโรคแทรกแล้วเอาปล่อยเลยป่ะเอาให้เต็มเหนียวบอกคงๆเลยล่ะเขาบอกไม่มีมีโรคเส้นล้วนๆท่านนวดให้ถึงฐานมันให้นั่นแล้วมันจะหายไหมหายเขาวางกันเอาทั้งนั้นปล่อยเลยวะอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยวะเอาเต็มเหนียวหน้ามันก็ซัดเต็มเหนียวโอ้ยอาจารย์เมื่อวานนั่งดูอยู่ครับขึ้นหมดทั้งตัวเลยแต่คนนั้นเขาไม่ได้ขึ้นท่าเหมือนท่านสมบูรณ์เขานี่นวดด้วยมือแต่มือเขานี่เป็นเหล็กเลยนะ แข็งขนาดนั้นนวดวาดพระอินทร์เถอะแล้วก็ปล่อยเลยเจ้าพอนวดเสร็จลงมา2ชั่วโมงกว่านวดครั้งแรกมันนวด3หนนะครั้งแรก2ชั่วโมงกว่าครั้งที่2ก็ประมาณ2ชั่วโมงหรือขาดเล็กน้อยครั้งที่3ชั่วโมงครึ่งนวดครั้งแรกนั่นแหละเป็นครั้งที่เจ็บมากที่สุดเขาก็เอาเต็มเหนียวเลย พอนวดเสร็จลงมาขอกราบท่านอาจารย์นี่หนหนึ่งว่างั้นกราบพ่อให้ไรว่าสิว่าเขาก็พูดอย่างเด็ดเดียวเลยการนวดเส้นนี่ผมนวดมานี่เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนผมไม่เคยเห็นลายไหนเลยว่าจะเป็นเหมือนท่านอาจารย์ผมเพิ่งมาเจอวันนี้อ่ะลายเดียวเท่านี้ว่างั้นนะที่นวดลงไปแล้วเหมือนสุ่มทั้งท่อนเฉยเลยนอกนั้นเหมือนเสือถูกปืนร้องจ้าพี่จ้าพี่ทั้งๆที่มีนวดแรงอะไรเลยเนี่ยเพราะผมจะขอกราบอีกทีนี่หมอนี่ก็พูดอย่างเดียวกันแล้วท่านสมบูรณ์นะสมบูรณ์ก็บอกไม่มีไม่เคยมีเนาะมีแต่ร้องจ้าเท่านั้นแหละไม่ได้ถึงขนาดนี้นะร้องแล้ววะอันนี้เฉยเลยแล้วปล่อยเลยเจ็บตรงไหนยิ่งบอกด้วยซ้ำนะมันเจ็บตรงไหนมากพอจ่อลงไปป้าบแล้วตรงนั้นนะตรงนั้นแหละเลยทีนี้ก็ขั้นนาบใหญ่เลยเจ็บตรงไหนนั่นแหละข้าศึกอยู่ตรงนั้นเจ็บเพื่อหายเป็นไรไปวะเอาลงตรงนั้นแล้วอ่ะวาดลงไปเลยแล้วไม่งั้นนี่เราจะเป็นอัมพาตนั่นเนี่ยต้องนวดกันอย่างขนาดนั้นรุนแรงมากทีเดียวแล้วค่อยหายไปคือ เรานวดจนบอกใครไม่ได้นะพูดได้แต่เรื่องจิตเท่านั้นพูดได้คำเดียวไม่มีอะไรเหนือจิตไปได้พูดว่าเรื่องจิตเท่านั้น อย่างของเรานี่ก็เรื่องจิตจะเป็นเรื่องอะไรพูดได้คำเดียวอธิบายไม่ถูกรู้ได้เฉพาะเจ้าของได้แต่ว่าเอาเลยวะซัดเลยเชียวปล่อยเลยอะไรจะขาดก็ขาดเอาไปท่านฟังดีนะเรื่องจิตพูดได้เรื่องจิตเรื่องเดียวพูดอย่างอื่นไม่ถูกพูดได้คำเดียวอธิบายพูดถึงเพียงว่าจิตเป็นสำคัญบางสำหรับเรานี่พูดจริงๆนวดมันจะตายกับนวดมันก็ตายกับนวดเฉยๆมันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันฟังให้ดีนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้ามันประจักษ์กับหัวใจเอานวดลงไปเรื่องเจ็บยอมรับว่าเจ็บนั่นเจ็บขนาดไหนก็เหมือนโรคเขาเจ็บกันแต่จิตเป็นจิตนั่นโรคเป็นโรคทุกข์เป็นทุกข์กายเป็นกายต่างอันต่างจริงของใครของเรากายก็จริงของกายทุกข์ก็จริงของทุกข์จิตจริงของจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันถึงขนาดแตกออกไปก็ไม่กระทบกันเข้าใจหรือเปล่านี่แหละคือว่าเรื่องจิตเป็นสำคัญมากเรื่องเจ็บรู้แต่มันจะเจ็บขนาดไหนมันก็เป็นเจ็บของมันเหมือนไฟมันแสดงเปลวเต็มเหนียวของมันมันก็แสดงของมันเต็มเหนียวแล้วผู้นั่งดูก็นั่งอยู่ไม่มากระทบเราไฟเป็นไฟอย่างนั้นจิตเป็นจิตทุกข์ขนาดไหนก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายอย่างนั้นนะต่างอันต่างจริงมันก็ไม่กระทบกัน อันนี้เวลาต่อยมันก็อย่างนั้นนะแต่การนวดนี่ต้องขึ้นอยู่กับผู้นวดถ้าผู้นวดเส้นแน่นอนในการนวดเส้นแล้วเราปล่อยให้เลย 100% ถ้าผู้ไม่แน่นเจ็บตรงไหนเราบอกอันนี้เจ็บผิดปกตินะเราบอกให้ระวังคือเจ็บแล้วมันจะแสดงอาการกำเริบขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเรียกว่ามันผิดพลาดเราไม่ทนเจ็บแบบนั้นเราไม่ยอมรับถ้ามันเจ็บเพื่อจะหายเอาเลยวางจัดกันลงไปเลยเรื่องจิตเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี่นี่ก็เอาพยานออกมาพูดให้ฟังเห็นไหมล่ะถึงขนาดเอาแขนจะขาดให้ขาดไปเลยเอานวดเลยนั่นฟังที่ไหนนั่นเห็นไหมล่ะนั่นละจิตเป็นจิตอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมามีได้มีเสียต่อกันทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงต่างเป็นแต่ว่าพูดที่อิสระก็ต่างร่างกายเป็นอิสระของตัวไม่กระทบกระเทือนกันถึงเวลาตายมันก็แบบนั้นถึงเวลามันจะตายก็ทุกแบบนี้จะพาให้ตายทุกมันก็ไม่รู้ว่าตายนะมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปกายก็เหมือนกันสลายไปจิตก็ถอนตัวออกเท่านั้นเองเพราะจิตไม่เคยตายจิตนี่ไม่เคยมีคำว่าป่าช้านะไม่มีท่องเที่ยวมาอย่างนี้กี่กับกี่กันของบุคคลและสัตว์แต่ละรายรายนี่เกิดตายมางี้กี่กับกี่กันนานเท่าไหร่แล้วถ้าไม่มีเครื่องร่างเอาไว้แล้วจะไปอีกอย่างนี้ทำนองเดียวกันหาเงื่อนต้นไม่เจอหาเงื่อนปลายแห่งความเกิดตายนี่ไม่เจอไปของมันอย่างนี้เรื่อยๆเพราะมันมีวัฏจิตอยู่ภายในจิตฝังอยู่นั้นพาให้ไปแล้วกับอันนี้พาหนุนให้ทำให้เป็นกิริยาของธรรมธรรมก็มีแทรกอยู่ในนั้นพาให้ทำดีกิเลสมีก็เต็มเป็นตัวการอยู่ในนั้นแล้วพาให้ทำชั่วคนเราจึงมีสุขมีทุกข์สูงสูงต่ำต่ำพบนั่นพบนี้ไปได้ทุกพบทุกชาติไม่มีประมาณชั้นทั้งหลายเขาเกิดเขาเป็นไปได้ชั้นใดตัวจิตของเราก็เป็นไปได้ชั้นนั้นตามอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันเพราะใครยังอย่าประมาทนะประมาทกรรมไม่มีอะไรเหนือกรรมนะโลกธาตุนี้กรรมเป็นสำคัญเราทำลงไปนั้นเรามีอำนาจทำกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วเรามีอำนาจทำแต่เวลาเราทำแล้วกรรมมีอำนาจที่จะบังคับเราให้เป็นไปตามดีตามชั่วที่ทำนั้นอันนี้ไม่มีใครบังคับได้ใครจะอวดเก่งนะวะไม่มีธรรมใดที่จะเห็นรู้ชัดเห็นชัดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นหมดทุกอย่างเลยเป็นไปตามนั้นที่ว่าลบเนี่ยเรียกว่าลบไม่ศูนย์คือหลักธรรมชาติลบไม่ศูนย์อย่างเช่นอย่างว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่กิเลสมันหลอกแล้วคนสร้างบาปสร้างกรรมก็บีบเอาสิบีบเอามันมีแต่ลมปากเฉยกรรมไม่ใช่ลมปากมันเป็นหลักธรรมชาติไม่ว่าดีว่าชั่วพาไปได้ทั้งนั้นแหละถ้าทำกรรมชั่วก็ลงเลยทำกรรมดีก็ขึ้นเลยท่านจึงสอนว่าให้ระมัดระวังนาวะต่างคนต่างรักตัวเองสงวนตัวเองให้ระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวทั้งปัจจุบันอนาคตตัวนี้จิตดวงนี้จะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดไปถ้าทำชั่วก็จะบีบตลอดไปทำหนักเบามากน้อยเพียงไรนี่จะบีบไปตามอำนาจแห่งกรรมนั่นแหละพาให้ไปเพราะงั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมสัตว์ทั้งหลายเกิดได้ชั้นใดเราเกิดได้ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าทำแบบเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะหลักกรรมเป็นหลักใหญ่มากในสัตว์โลกใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะนับถือไม่นับถือก็ตาม แต่กรรมนี่สัตว์ทำด้วยกันทำดีทำชั่วทำด้วยกันทั้งนั้นแหละจะมีเจตนาไม่เจตนาก็ตามกรรมเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับใครจะยอมรับไม่ยอมรับเป็นกรรมตลอดไปทั้งดีและชั่วที่ทำลงไป ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เวลาตายลงไปว่าอันนั้นมันอยู่ในจิตชั่วก็ดีดีก็ดีอยู่ในจิตอันไหนมีอำนาจมากและอันไหนที่จะควรรับกรรมรับดีชั่วก่อนหลังกันนั่นมันอยู่ในหัวใจนั้นจึงมันเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมทุกซอกจิตดวงนี้แหละเช่นอย่างเชื่อโลกนี่ก็ด้านวัตถุนะเชื่อโลกแต่มองดูตาเปล่าไม่เห็นต้องเอากล้องจุลทรรศน์จับลงไปถึงเห็นนี่ทั้งๆที่เป็นวัตถุละเอียดยิ่งกว่า ตาเนื้อที่มองเห็นมันก็ไม่เห็นแต่เวลาเอากล้องจับปั๊บเข้าไปมันก็รู้อย่างเขาเรียกเชื่ออหิวาอย่างนี้นะนั่นใครไม่เชื่อหมอลองดูที่แก้วนี่มีเชื่ออหิวาเต็มนี้ไหมไม่เชื่อมองมาฆ่ามองไม่เห็นไม่เห็นก็ซัดลงไปลองดูสินะตายห้างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความว่าเชื่อไม่เชื่อนะมันขึ้นอยู่กับความจริงคือมีอยู่นั้นความจริงเนี่ยอำนาจของกรรมเป็นหลักธรรมชาตินู่นภาคปฏิบัตินั่นเองมันต้องชัดกันพระพุทธเจ้ารู้ด้วยภาคปฏิบัติชัดเจนแจ่มแจ้งทุกอย่างนำออกมาสอนโลกโลกมันโลกตาบอดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและไม่เชื่อนั่นมันก็ไปตามกรรมของเขาเองไม่ได้ไปตามพระพุทธเจ้าเอาคือของที่สอนไว้นี้เป็นความจริงไม่ลบล้างไม่ได้เลยใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ไม่สำเร็จท่านจึงสอนให้ระวังตัวนะจะอาถานฌานชัยนะในโลกอบิจีนี่เผาสัตว์โลกมากี่กับผีกันแล้วนะเราเป็นคนพิเศษสัตว์พิเศษมาจากไหนพอที่จะไปลบล้างนรกไม่ให้มีลบล้างบาปไม่ให้มีเป็นไปได้หรือเราเพียงคนเดียวสัตว์ตัวเดียวตาบอดบอดพระพุทธเจ้าตาดีทั้งนั้นสอนแบบเดียวกันหมดไม่มีองค์พระองค์ใดลบล้างได้นะบาปปุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบได้สอนไม่ตามหลักความมีของมันส่วนดีก็สอนดีส่วนชั่วสอนว่าชั่วอันไหนที่ควรละอันไหนที่ควรบำเพ็ญสอนให้ละให้บำเพ็ญนี่เป็นความถูกต้องเมื่อละแล้วมันก็ไม่เข้าไปตรงนั้นไม่เมื่อไม่ทำมันก็ไม่เป็นผลชั่วขึ้นมาทานดีเมื่อทำก็เป็นผลดีขึ้นมาดังนั้นท่านจึงบังคับบัญชาให้ตัวให้บังคับบัญชาตัวเองสร้างความดีเรื่องกิเลสมันจะบีบตลอดไม่ให้เราสร้างนะเรื่องความดีนี่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทันทีนะเพราะมันเป็นเจ้าวัฏจักรการทำตามมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันแต่เราจะทำความดีนี่มันจะฝืนอำนาจของมันมันจึงไม่ยอมให้ทำ แต่ทำความดีนี่โอ้ฝืนจนหนึ่งบอกแม่ที่ถูกเขาไปไหว้พระก็ไปร้องแงกแงกอยู่ในห้องพระก็เคยเทศแล้วไม่ใช่หรือคือความขี้เกียจที่ข้านความไม่เอาไหนแล้วมันดึงเอาไว้ให้ร้องดังเสียงแงกแงกร้องแหมวันนี้เหนื่อยมากเนี่ยแงกแงกขึ้นแล้วใช่ไหมวันนี้ยุ่งทั้งวันเนี่ยแงกแงกขึ้นแล้วผมอยู่ในห้องพระนะแล้ววันนี้ไม่จำเป็นไหว้พระเนี่ยร้องแงกแงกขึ้นอย่างนี้แหละร้องแงกแงกก็ไม่จำเป็นร้องแงกแงกว่าเหนื่อยมากร้องแงกแงกว่าไม่มีบุญวาสนามันร้องแงกแงกเสียงเดียวก็ดังเสียงโครมนี่วาสนาของข้าคือเสือกำหมอนร้องโครมลงไปหรือแงกแงกลงไปนั่นนี่ล่ะเราจะทำความดีมันดึงเข้าใจไหมที่พูดนี่นะไม่ได้เป็นบาไม่เป็นความหยาบนะเข้าใจไหมความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายความต้านทานแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหมาร้องแงกแงกเข้าใจไหมต้านทานความดีไม่อยากให้ทำกิเลสมันดึงเอาไว้จะทำความดีนี่ร้องแงกแงกเข้าใจไหมในศาลามีเสียงลั่นถ้ามีผู้มีหูทิพย์ฟังนี่โอ้ยศาลาหลังนี้ดังลั่นเลยมีเสียงร้องแงกแงกแงกออกมาจากหัวใจมันร้องแงกแงกออกมาจะมาประดับประดาตกแต่งเป็นผู้ดีอยู่บนศาลานี่นะเข้าใจไหมไอ้ผู้ชั่วมันอยู่ในใจดิทำจับเข้าไปมันเห็นไหมล่ะไอ้ตั้งที่เรียกจับมันไม่เห็นมันมาประดับร้านหลอกกันอย่างนั้นเข้าใจภายในมันร้องแงกหนักแงกหนักทั้งนั้นเข้าใจดิ้นตามที่เรียกดิ้นไม่ทันให้ที่เรียกคอยร้องแงกแงกไปไม่ทันคอยให้กิเลสคอยไม่ได้ว่าจะฝืนกิเลสนะให้กิเลสคอยนี่ไปไม่ทันเดินไปไม่ไหวนี่จะคานไปให้รอหน่อยพวกนี้พวกร้องแงกแงกให้คอยก็ใจโอ้ยมันสลดทั้งแม่จริงนะเอาทำจับกิเลสพระพุทธเจ้าจึงได้ท่อพระทัยเลยที่ท่านเห็นหมดพวกเรานี่มืดหมดฟังที่นะร้อยทั้งร้อยมืดกับแจ้งปะทะกันทำเป็นทำที่สว่างปิดไม่อยู่เห็นหมดกิเลสนี่เปิดไม่ได้ปิดหมดนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเพราะงั้นไปที่ไหนจึงมีเสียงร้องแงกแงกแงก นี่สักเดี๋ยวนี่ก็จะเปิดประตูลูกกงเนี่ยไอ้ปุ๊กกี้ไอ้หยองก็จะร้องแหนกๆออกมาว่านี่ข้าหิวเที่ยวเล่นบ้าว่ะเข้าใจมั้ยข้าเที่ยวเล่นก็คือเรื่องของกิเลสเข้าใจมั้ยเที่ยวสนุกสนานข้าหิวร้องแหนกๆให้เปิดประตูกงให้เปิดหรือยังคนนั้นมันเตรียมร้องแหนกๆแล้วนะไอ้ปุ๊กกี้เรานะเหมือนว่าเข้าใจมั้ยล่ะวงเดียวนั่นแหละพุทธเจ้าท่อพระทัยไม่ท้อยังไงมันเห็นประจักษ์อยู่นะจะปิดเท่าไรก็มีแต่เรื่องกิเลสปิดธรรมนี่จ้าตลอดไม่มีปิดความปิดบังลี้ลับเรื่องของธรรมแล้วจ้าหมดเลยเนี่ยท่านนำมาสอนโลกท่านรู้อย่างนั้นท่านเห็นอย่างแต่ก่อนท่านก็ไม่รู้เหมือนสัตว์ทั่วโลกนั่นแหละหูหนวกตาบอดเหมือนกันเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่เวลามันจ้าขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนเขาแล้วสิมันเหมือนอันนี้อันที่รู้อยู่นี้นั่นอย่างนั้นนะอย่าพากันฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะโอ้เรื่องการจะทำความดีนี่เมื่อยังไม่เป็นพื้นเป็นฐานนี่มันต้องรีดสุดเหวี่ยงมันนะมันต่อสู้แล้วนี่สุดเหวี่ยงมันไม่อยากให้ทำเลยนั่นขึ้นชื่อว่าความดีแล้วมันปิดตายเลยตายเลยนะนี่เวลามันหนานี่ฝืนไปฝืนมาก็พอแย้มออกบ้างพอรอดได้แล้วได้รอดออกรอดออกต่อไปค่อยเบิกกว้างบ้างทีนี้เวลามันเป็นนิสัยเคยทำแล้วไม่ได้ทำความดีวันหนึ่งอยู่ไม่ได้นะนั่นเห็นไหมทางดีเปิดกว้างแล้วไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้มันหักไปอยู่ในใจรู้สึกมันมีอะไรตะขิดตะขวางไม่สะดวกสบายถ้าไม่ได้ทำความดีเช่นภาวนาเนี่ยไม่ได้มากน้อยก็เอามันก็ชุ่มเย็นขึ้นในใจนี่ทางดีเปิดแล้วได้อย่างนั้นอันนี้ยิ่งถึงขั้นที่เคยพูดให้ฟังขั้นอัตโนมัติขั้นทำมีกำลังที่จะออกให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวแล้วนั่นไม่มีวันมีคืนล้างจนยังล้างเอาไว้ขนาดนั้นนะพลังของธรรมทางดีมีกำลังมากจะอยู่ไม่ได้มีแต่อยู่ไม่ได้ที่จะไปท่าเดียวท่าเดียวนั่นถึงขั้นทำมีกำลังที่เลยหายหน้าไปหมดนะเพราะถึงย้อนมารู้มันได้ว่าความขี้เกียจขี้ข้านท้อแท้อดแอที่เป็นกิเลสทั้งนั้นเมื่อทำมันขึ้นแล้วความอ่อนแอท้อแท้นี้ไม่มีมีแต่ดีดผึ่งเลยพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะเนี่ยทำถึงขั้นตายใจแล้วตายใจได้ยังไงเหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมวุดวิดเรื่อยอย่างนั้นใจดวงเดียวนี้นะเวลามันเป็นปทัปปรมะมันไม่เอาไหนเลยบาปบุญไม่สนใจขอให้ทำตามอำนาจของกิเลสตัวนั้นหนานี่เป็นที่พอใจนี่นี่เวลามันมืดเป็นปัทภปรมะได้บุคคลขั้นนี้นั่นนี่ถูกฟิตถูกอันนั้นก็ไปตีเข้าไปดัดเข้าไปหลายผลเข้าไปก็ค่อยเป็นเนยยะปัทภปรมะกับเนยยะก็ขัดก็แย่งกันแช่งขึ้นได้บ้างลงมากกว่าขึ้นขั้นต่อไปขึ้นมากกว่าลงต่อไปก็พุ่งถึงนิพพจิตันดูหันเร่งขึ้นแล้วเนี่ยขั้นนี้ขั้นวิปจิตันยูขั้นจะไม่ถอยแล้วจากนั้นก็อุคจิตันยูคงเลยเป็นขั้นในบุคคลคนเดียวแยกออกมาสิคนสี่ประเภทท่านว่าไอเราในจิตของเรามันก็มีสี่ประเภทให้แยกออกสิเวลามันไม่เอาไหนนี่โถไม่เอาจริงๆนะนี่ขั้นมันนี่ขั้นปทัปปรมะดึงกันไปดึงกันมาหลายครั้งหลายหนก็พอเนยยะเปิดประตูรอรับอันนี้หลุดเข้าไปในยะได้2นาทีก็เอาปัทภปรมะลากออกปัทภปรมะลากออกมาตัวยังไม่ออกแขะขาขาดออกมาก็พอใจพอใจเลยปัทภปรมะมันดึงออกมาตัวยังอยู่ในห้องขังในห้องดึงออกมาพอต่อไปนี่ก็พุ่งเข้าพุ่งเลยทะลุนั่นคนประเภทเดียวคนเดียวนี่มันมีขั้นอยู่อย่างนี้ขั้นที่มันไม่เอาไหนไม่เอาจริงๆนะดึงกันหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งถึงดีผึ่งคุ้งเลยนั่นนี่ขั้นปทัปปรมะตายตัวเลยก็มีมันมีหลายขั้นนะปทัปปรมะนี่พอที่จะได้บ้างก็เอาก็จนได้นั่นปทัปปรมะที่ว่าเหมือนเหลือแต่ลมหายใจก็มีมันหลายประเภทนะเราต้องแยกมาเป็นประโยชน์ต่อเราสิเราจะไปเอายกให้แต่คำพียกให้แต่คนนั่นคนนี้เจ้าของแบกกองทุกข์เพราะบาปเพราะกรรมจนจะตายยังไม่ดูเจ้าของพอจะปลดเปลื้องเจ้าของได้บ้างก็ต้องดูบ้างสินั่นเขาใช้แล้วพวกนี้นะพวกร้องแงกแงก อ๋อแงะๆไปทางหนึ่งดึงขาไว้ทางหนึ่งดึงออกมาเนี่ยร้องแงะๆแย่งกันตรงนี้ก็แย่งนะมันร้องแงะๆหลายขั้นเข้าใจหรือเปล่าแงะๆหลายขั้นนะนี่ยังว่าไหนพรเด้อให้พรก่อนใครจะไปร้องแบบไหนค่อยร้องแงะๆไปนะให้พรเราไม่ตามดูแล้วนี่อันนี้ก็อ่านได้เมื่อวานนี้ได้ทองคำ1บาท12ตางค์เมื่อวานนี้นะดอลลาร์ได้10ดอลเมื่อวานที่อ่านมาแล้วก็อ่านทุกวันแต่ขี้เกียจอ่านไม่อ่านน่ะเอาแต่แค่นั้นน่ะพอได้มาทุกวันเพิ่มก็มาทุกวัน
3: ฮะจ่ายประจําเดือน
1: เหลือประจําเดือนฟัดกันแล้วค่อยมาเลยเนี่ยฟัดกันแล้วค่อยมาหรือฟัดกับไอ้แงะแงะกันอ่ะแล้วได้แล้วเอามาใช่ไหมเนี่ย
3: เก
1: ือ
3: บแล้วครับ
1: พูดถึงเรื่องแงะแงะกันอ่ะก็ของเล่นมาอะไรมันจะให้ง่ายเลยต้องฟัดกันกระดาษร้องแงะแงะเป็นไงฟังเทศร้องแงะแงะปะเนี่ยเหรอ
4: นี่
1: หายแงะแงะก็ลืม
4: จะหายแล้วค่ะ
2: เขา
4: ไปที
2: ่
4: ไหน
2: นะใจมันอยากทำอะไรนะเขาบอกเขาจะหายแงะๆแล้วผมเลยบอกว่าอาจจะเจอหนักหน่อยแล้ว
1: จะหายไหมหายแงะนี่เรียนหาดูหมอนวดเส้นที่ไหนก็ไม่มีนวดเส้นที่ว่านะที่มันขัดหัวเข่าดูวัดไหนก็ไม่เป็นที่แน่ใจนะนี่ต้องทำเออนะ
5: ทำบาทนะคร
1: ับเออสองบาทเหลือเนี่ยถึงสองบาทเหลือ
5: บาท
1: นึงเออว่างั้นคนชั่ววะนี่นี่แงงมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาแล้วมันไม่ร้องนั่นเนี่ยมันใจถึงมันไม่ร้องมาเลยเนี่ยอืมไปเลยมาเลยไอ้หลงกับไอ้ที่มันไปแอบอยู่ในครัวเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในครัวไปกินอยู่ในครัวไปร้องแหนกในครัว
2: จะได้นวดตอนเช้าเนี่ยเราจะนวดที่ขัดตอนนวดที่ขัดตอนเช้านี่หรือเปล่า
1: อะไร
2: เพื่อที่ว่าขัดเข่าก็หลวงตาจะให้นวด
1: นั่นคือมันมองดูข้าง
2: ก็ไม่ท่านสมุนท่านสอนไว้ท่านสมุนท่านสอนไว้สองสามคนท่านสมเลิกก็พอไหวท่านสมเลิกท่านสมุนก็ท่านสอนไว้หลวงแก้ขัดได
1: ้ขัดเข่าหน้าว
2: ัน
1: เดี๋ยวมันนวดฉุดมัน
2: เดี๋ยวบอกท่านท่าน
1: มันไม่รู้ว่ามันฉุดเพราะความเกิดมันเกินกว่าที่จะมาลูกฉุดลูกฝูงเนี้ยคือเราปล่อยเลยปล่อย
2: ครับ
1: วางเหมือนว่าเขาก็แตกไปเลยอ่ะเออเรามาเรื่องตรงนี้มีตรงนี้ให้ข้าข้างนอกเรื่องในวันนี
2: ้
1: ฮะ
2: เออน
1: ั่
2: นอย
1: ู่
2: แล้ว
1: ไปใครไปให้ฟังเรื่องเนี้ยเฮ้ยมึงมาหาแงกแงกเลยฉันเมื่อไงก็ฉัน
4: หา
1: เงิน แบบ
4: จาก
1: ตอนที่เราตั้งภาวนานะคะนี่จิตมันแบบว่าไปสัมผัสกับสิ่งที่เรามองเห็นค่ะแล้วก็รู้แต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่พอไปถึงจุดพบอะไรตาก็จิตมันไปนิ่งเฉยๆนิ่งความรู้ไม่นิ่งรู้ตลอดมันนิ่งความสั่งไหวของกระแสจิตคือการรู้ความรู้ถึงไม่เลยนั่นแหละรู้ตลอดนิ่งก็รู้ไม่นิ่งก็รู้เวลานิ่งก็รู้อยู่อยู่กับความนิ่งไม่เคลื่อนออกไปหาปีญากับเรื่องร่างเรื่องนี้ที่มาสัมผัสเข้าใจนะอืมก็แบบนั้นเวลามันเอาเต็มชื่อแล้วมัน
4: ต้องสังเกตดู
1: จิตต้องสติดูอย่างนั้นแหละ
4: ต้องมีสติหน้า
1: ใช่ไหมอืมถ้ามีก็รู้ถ้ามีก็ไม่รู้อ่ะว่าก็ต้องแบบหลวงปู่ชอบอะไรอืมหลวงปู่ชอบเสือมาทางข้างหน้าเนื้อเอาเข้ามาข้างหน้าตัวหนึ่งเอามาข้างหลังเขาก็บอกแล้วว่าตรงนี้เขาจุดประกาศไว้ปากตรงนะ ถือประกาศตัวใหญ่ตั้งแต่ตะวันเที่ยงแล้วห้ามไม่ให้ผ่านภูป่านี้ไปกับเสือกับสิงเขาบอกว่าชัดเจนคือตั้งแต่เที่ยงไปแล้วถึงไม่พ้นจับดงอันนี้เหลือเสือมามหาสิงคนกลางคืนนะเขาจึงเขียนประกาศข้างไปก็ไม่สนใจไปก็ไปเจอเขาอยู่ในดงเขาก็ร้องโอ้โหจะมาไงเนี่ยนี่ไปยังไงก็ไม่พ้นดงเนี่ยเสือกับสิงท่านจะว่าไงวะโอ้จริงจริงคือว่าเมื่อถึงคราวเราอยู่ไหนมันก็ตายเสือมันกินมันก็ตายอะไรเงี้ยเอาเงินมันท่านออกมาท่านไม่ยอมออกท่านไม่ยอมตัดมันก็ไปยังยื้อว่าอย่างเงี้ยไปก็พอตกงูเข้ามาเข้าพอดีกลางตรงเลยไอ้เสือมันก็หึ่มก็หึ่มมาทางโน้นแล้วครั้งนี้ก็หึ่มก็หึ่มมาทางนี้เรื่องข้าว่าพวกเรื่องว่ามันเคยกินคนวิชากินคนมันช่ำชองพอแล้วมาจังหวะเดียวกันทั้งนั้นต่างถ้าไม่ใช่เชิดบันดาลในเรื่องของของท่านจังชอบรู้สึกจะเป็นเรื่องเชิดบันดาลพอไปถึงกลางดงจริงแล้วทางนู้นก็กระหึ่มกระหึ่มมาทางนี้มาวันนี้มันก็ถึงคาวเลยเหรอท่านว่าเอาถึงที่ไหนมันก็ตายที่นั่นแหละที่ไหนมันเหมือนถึงคาวอยู่ในบ้านในป่าไม่สัมพันธ์มันอยู่กับตัวของเราเรื่องความตายนั่นไม่พอดีเพราะไม่พอถึงจังหวะเอาเหมือนตอนนั้นมาก็พอดีเขามาตรงหน้านี่เลยจังหวะเดียวกันตัวหลังก็มาพร้อมกันระยะเหมือนกันท่านหิ้วโคมไฟไปกลางคืนแล้วมองเห็นทักทันเนี่ยไฟเนี่ยมองเห็นเสือมันมาใกล้แล้วมันสำเรืองอยู่ข้างตัวหลังนี่นะมันเรียกว่าจะประกอบพร้อมกันไม่ให้ตั้งตัวได้ว่างั้นเถอะนะพอว่างั้นที่จำเป็นแล้วกินนั่นก็หมดข้างนอกมันหดเข้ามาภายในหมดแล้วอันนี้จิตก็ลงพับเลยพอจิตรวมพับลงไปพักแรกนะรอบรวมพับลงไปเหลือเสียงขุดบอกขึ้นมาว่าเสือทำอะไรไม่ได้มันต้องกลัวบอกขึ้นมาบอกว่าเสือทำอะไรไม่ได้มันต้องกลัวพอครั้งครึ่งครั้งที่สองหายหมดนี่เป็นครั้งที่ดับหมดเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเครื่องก็สร้างโอ้ยเป็นชั่วโมงทั้งนั้นนะเครื่องก็สร้างมันได้จังหวะแล้วมันก็ถอยขึ้นมาพอถอยขึ้นมาแล้วโคมไฟที่หิ้วนี่มันดับไปแล้วเจ้าของยังยืนหิ้วอยู่ท่านบอกว่ามีแปลกอันหนึ่งอันใดนะตอนที่มันลงเต็มที่แล้วนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายน่าจะล้มลงไปไม่ล้มผ่านร่างนั้นนะพอลุกตัวขึ้นมานี่โคมไฟก็หิ้วอยู่บาดก็สะพายอยู่ก็แบกอยู่ยืนยังเป็นปกติใช่ไหมพอจิตถอนขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้เลยมองดูโคมไฟนั่นเองแล้วทีนี้ก็ท่านก็เลยนั่งลงจุดไฟด้วยความเอิบอิ่มในความอัศจรรย์ของจิตมันมาปรากฏกันเวลาตรงตอกตรงมุมอย่างนี้ท่านคิดได้ไหมพอจุดไฟเสร็จแล้วสายหาเสือไม่มีเลยหายเงียบไปไหนไม่รู้ก็ไฟนี้ก็จนกระทั่งหมดเทียนหมดไปจนอะไรก็ไม่รู้นะตั้งแต่จุดนั้นแหละจนกระทั่งเทียนก็หมดมันหมดไปจนอะไรก็ไม่รู้ท่านว่าท่านไม่พูดถึงเรื่องนาฬิกามันรวมนานเนี่ยคงไม่มีนาฬิกาแล้วตั้งแต่เราก็ไม่มีนี่แต่ก่อนมันเพิ่งมาปีมีปี93นั่นแหละมีรูปจะมีในย่านนั่นแหละย่านเผาศพพ่อแม่หัวใจมากแล้วก็ได้นาฬิกาด้วยมันถึงจะมาอวดว่า5ทุ่มน่ะสิจำไหมล่ะถ้าไม่มีเอาอะไรมาอวดว่ะอันนี้ก็พอถามถึงมาโหที่นี่จิตมันเป็นอย่างนั้นนะท่านว่านะไอ้ความชี้กลัวแต่เริ่มแรกนั้นมันกลับเป็นความเมตตาสงสารไปหมดที่อยากพบเสือสองตัวท่านว่างี้นะพอจุดมันสายหามันอยู่ที่ไหนถ้าเห็นมันแล้วจะเดินเข้าไปเลยจะไปรูปคำหลังมันท่านว่างั้นนะแล้วหายเงียบเลยท่านก็เลยจุดไฟไปเรื่อยตลอดมันอยากพบเสือตลอดท่านว่างั้นนะคำว่ากลัวมีแต่อยากพบด้วยความเมตตาสงสารความรักท่านว่างั้นโอ้มีเสือมาช่วยเราถ้าจะทำอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้ซะก่อนเราก็ไม่เคยถึงขนาดนี้สั่งแล้วอยากพบเสือพอพบไปถึงหมู่บ้านเขาก็พอดีไปบิณฑบาตออกจากโรงไปแล้วนะ โอ้ยเขางงกันทั้งบ้านเลยอาฉันมาไงก็มาดงเลยอ่ะเสือไม่กินยังเหลือมาเขากินก็เจมาไงฉันก็ว่าโอ้ยทำไมเขาใครมาที่เสือกินยังไงเนี่ยเขาจนคนรู้กันหมดดงนี้ดงเสือกินคนพูดง่ายว่าแต่วันนั้นเป็นดงเทพบรรดาเสือไม่กินมาจังหวะพร้อมกันเลยแล้วหายเนี่ยจากนั้นมาไม่ครบอีกเลยหายเนี่ยไปนี่เราพูดถึงเรื่องจิตที่มันลงเต็มที่แล้วไปงั้นนะมันดับหมดละเนี่ยสัมผัสอารณะเนี่ยกับภายนอกหมดเพราะจิตไม่ออกมาหาทางเดินเนี่ยจิตอยู่ข้างในตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นประตูเปิดโลกเฉยๆไม่มีคนเข้าคนออกเข้าใจไหมกระแสของจิตมันเข้ามันออกของมันมาตามทวารเนี่ยเวลานั้นมันเข้านั้นหมดเลยเนาะรู้แล้วดับหมด
4: ค
1: ุ
4: ณตา
1: จุ๊
4: เน
1: า
4: ะเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะมาเป็นห้าเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่สนใจแล้วค่ะมันลงไปอยู่ที่นี่อย่างเดียว
1: นี่นะดูคำดูเนี่ย
4: เดี๋ยวค่ะแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วผมก็พิจารณาเรื่องกระดูกที่หนูเคยถามหลวงตามาครั้งเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็เอามาสัมผัสพิจารณาใหม่หลวงตาตอนนี้พอพิจารณาไปเนี่ยมันเกิดเบื่อหน่ายใช่ไหมคะมันคล้ายๆว่าซ้ำซาก
1: เบื่อหน่ายมันก็ถอยตัวเข้ามาคือมันไม่เบื่อมันเกาะมันติดมันอย่างนี้เวลามันเบื่อหน่ายมันก็ปล่อยออกมามันก็เข้ามาหาตัวนี่เป็นตัวของตัวเข้าโดยลำดับเข้าใจไหมแต่ก่อนนั่นเป็นตัวของตัวอันนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราไปหมดยั่วเยี่ยมเนี่ยจิตไม่เป็นตัวของตัวไปเกาะนั่นก่อนนี่แล้วพอมันเกิดความเบื่อหน่ายท่านพิจารณาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายมันปล่อยเข้ามาปล่อยมาพอปล่อยเข้ามามันเข้ามาเป็นตัวของตัวเขาเรื่อยๆพอปล่อยเข้ามามันเข้า

0: เพราะฉะนั้นเวลาทำภาวนานี่ท่านจะไม่ค่อยเดินโยกมือตามสถานที่ต่างๆคือจิตมันดื้อข้างล่างท่านจะไปหาที่ไหนที่มีเสือจะไปเจอเสือปั๊บจิตมันจะลงทันทีข้างล่างเรียกว่าท่านเรียนรัดเข้าใจไหมท่านกลางคืนท่านไปหาเรียนรัดข้างบนภูเขานั่นกันอย่างนั้นนะตรงไหนที่สำคัญว่าเสือจะมาที่ท่านจะไปนั่งที่นั่นแหละคือจิตของท่านจะลงถ้าลงแล้วนี่เรียกว่าอะไรทำไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์ชอบว่าสัตว์เสือทำใจไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่างเลยพอว่างก็ทึบอีกครั้งที่สองหายเนี่ยลบหมดเลยอันนี้ของท่านก็ลงแบบนั้นลงแบบลบหมดเลยชอบจนโผล่ขึ้นมาอันนี้ตอนที่ที่จับได้ที่ท่านได้ฟังเฉยๆก็คือว่าวันนั้นนั่งอยู่ประมาณต้องตีสามจิตมันก็ไม่ลงมันนับไปของมันมันไม่ลงเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะเสือไม่เห็นมาว่าฉันว่างนี่นะเนี่ยทางท่ามเสืออยู่ข้างบนมันลงมานี่มันก็ไปลงไปนู่นบ้างลงไปทางนี้บ้างแค่ฉันอยู่ที่นี่เสือไปได้สองทางทางนี้ก็ไปได้ลงไปทางนู้นทางนี้ก็ไปได้ลงทางนี้ขึ้นทางนี้ได้ขึ้นไปท่ามของเขาอยู่ข้างบนนะเขาไปหากินมาตอนตีสี่เลยตีสามตีสี่เขาผมมานอนเพราะนี่เวลาตีสี่ท่านนั่งภาวนาฟัดกันอยู่กับความวุ่นวายมันไม่ลงแม่ทำไมเสือไม่เห็นมานะท่านว่างั้นนะมาช่วยสักหน่อยท่านว่างั้นนะนี่ไม่นานนะสักเดี๋ยวได้ยินเสียงซวกซวกแล้วมั้งอ้าวมาแล้วสิคงเสือแล้วสิพอเสือมาแล้วท่านกำหนดเอาเสือนั่นมาหาท่านกำหนดเสือแล้วมาแล้วมาโดดมางับคอท่านกำหนดเอานะท่านกำหนดเสือมางับคอท่านปั๊บพอเสืองับคอปั๊บท่านหยุดถึงจะลงเลยหายเงียบเลยจนมาสร้างสิบโมงเช้าฟังสิรวมตั้งแต่ตีสี่ถึงสิบโมงเช้านานขนาดไหนนั่นแหละเวลาลงสนิทอย่างนั้นเงียบพอจิตถอนขึ้นมาแล้วมองที่ไหนมุตบาลมาหลุดขึ้นฟ้าท่านก็เลยออกจากนั้นท่านไปดูมันเป็นเสือจริงๆไหมนะท่านล่ะแล้วไปดูรอยก็ปัดกวาดไว้เตี้ยร่องหมดแม้แต่รอยหนูมันจะเห็นใช่ไหมล่ะเสือทั้งตัวไม่เห็นได้ไงมันมาเสือมันขึ้นมาแล้วมันท่านนั่งอยู่นี่มันก็มานี่มานี่มันขึ้นเลยโอ้เสือจริงๆนั่นแหละเสือโค้งแหมอย่างนั้นเนี่ยเสือมันก็ไปของมันท่านก็นั่งภาวนาแล้วส่วนมากท่านบอกว่าท่านไม่ต่างมุ่งนะถ้าต่างมุ่งมันจะมีเหมือนว่ามีที่ปลอดภัยจิตมันจะไปอบอุ่นภายนอกแล้วมันจะสร้างไฟเผาหัวเผาตัวภายในต้องเปิดข้างนอกให้เสือเห็นด้วยเข้าใจไหมท่านนั่งเวลาท่านนั่งท่านไม่เอามุ้งลงท่านว่ายุ่งมันเป็นไรล่ะไม่ได้เช่าจิตเป็นวุ่นนี่กับเสือตัวปราบจิตยุ่งท่านว่าท่านเอาตรงนั่นนะท่านไม่เอามุ้งลงท่านว่าเวลานั่งนั่งเลยนี่แหละนั่งเสือมันก็มามันก็ขึ้นอย่างนั้นเป็นประจำทีนี้ไปที่ไหนท่านไหนไปธรรมดาท่านไปหาแต่ที่ทำเลเสือเสือมาที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนมากท่านจะไปนั่งตรงนั้นเลยนะยิ่งให้เจอเสือด้วยแล้วยิ่งชัดท่านว่างั้นนะคือมันอยากเจอพอเจอปั๊บขุ่นคันทีลงเลยนะนิสัยคนละอย่างนะไม่เหมือนกันไอ้เรามันจะแบบไหนมันจะไปเจอเสือเลยดีไม่ดีหัวแตกเลยโดนชนต้นไม้ต้นหินไปก็ไม่ทราบเนี่ยแต่เราพูดถึงเรื่องว่าเรามันเป็นแบบไหนไม่ทราบนะแต่มันก็ทราบไปอย่างนั้นที่ไหนเสือคุมจิตมันเด้อไปตรงนั้นสติจิตมันดีเข้าใจป่ะมันก็พอเป็นพยานกันเวลาไปเจอเสือจริงมันจะไปแบบไหนรู้มันจะลงที่หิ้วมันจะโดดชนหัวชนภูเขาก็ไม่รู้เลยเพราะเราไม่เคยชนเราก็ไม่รู้สิ
1: หนูเคยถามหลวงปู่ชอบว่าตอนนั้นท่านภาวนาอะไรตอนที่เสือกำลังเข้ามาท่านบอกภาวนาพุทโธท่านก็บอกว่าพุทโธอย่างเดียวก็
0: ได้ท่านเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเหรอนั่นเห็นไหมก็อย่างนั้นนะมันแล้วแต่นิสัยของใครนะพุทโธเป็นคำเป็นที่เกาะของจิตธรรมโมหรือสังโฆธรรมบทใดก็ตามเป็นที่เกาะของจิตจิตเกาะเพราะนั้นปั๊บจากนั้นก็ปล่อยหมดพุทโธกับจิตเป็นอันเดียวกันไปด้วยกันหายเงียบเลยต้องมีอาศัยที่เกาะเพราะฉะนั้นที่ว่าไปกลัวที่ไหนบ้างนี่จิตจะไม่ออกเลยบังคับให้อยู่กับพุทโธว่าสัตว์ว่าเสืออะไร เป็นจิตนี่ออกไปวาดภาพก่อนควรเจ้าของใช่ไหม

0: ให้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่กวนธรรมโมหรือสังโฆก็ตามไม่กวนเป็นก็เป็นตายก็ตายให้อยู่กับอันนี้มันเหลือทั้งเดียวก็สั่งสมกำลังทางด้านธรรมะขึ้นได้นี้แข็งแกร่งแข็งโวยกล้าหาญจานใจเดินหาเสือได้สบายนั่นมันเป็นแล้วเราเป็นแล้วนั่นนี่นะไอ้ที่ว่าไอ้พูดว่ามันจะไปเวลาไปเจอเสือแล้วหัวมันจะชนหินหรือไม่ชนก็ไม่รู้แหละฟังนี่ถ้าไม่จริงๆมันจะไปหามันทำไมหาเสือใช่ไหมเนี่ย ก็ขึ้นเวทีเพื่อจะต่อยกันแล้วนี่นี่ยังจะโดดเวทีลงมายังไม่ได้ต่อยกันเลยมีอย่างหรือว่าพูดไปอย่างนั้นแหละ
1: เอาม
0: ุ้
1: งลงกันกลัวเนี่ยนะพ
0: ู
1: ดถึงเอามุ้งลงกันกลัวเนี่ยนะหลวงปู่ลุยเคยเล่าให้ฟังว่าท่านพ่อลีเสือมันคงมีอารมณ์ขันไม่รู้เป็นเสือเทพบรรดาลมันเอาหางแยกเหมือนเอาหางแยกไปในมุ้งอ่ะหนาท่านหัวคิดว่ามุกลงแล้วมันคงไม่ทำ
0: อาจารย์นี่ท่านอาจารย์ลีเหรอ
1: ท่านพ่อล
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราไม่เคยไม่เราไม่เคยท่านไม่เคยเล่าให้เราฟังเราจึงไม่เคยพูดนะคือเราพูดคำไหนจะเอาความจริงท่านน้ำไม่ได้มาหลอกเข้าใจไหมอันนี้ไม่เคยเล่าให้เราฟังเราก็ไม่รู้
1: ก็เลยคงเป็นเทพบ
0: ร
1: รดา
0: ลเป็นได้เทพบรรดาลก็เป็นได้เพราะเทพบรรดาบรรดาให้เป็นเสือมาก็ดีบรรดาหัวใจเสือก็มีเข้าใจไหมบรรดาเทพทั้งองค์นั่นแหละเป็นเสือทั้งตัวก็ได้เนี่ยเป็นเทพบรรดาอันนึงเทพบรรดาจิตของสัตว์ก็มีนั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละมันมีหลายประเภทบางท่านใครจะมาหลับตาโม้นะวะมันจะมาอวดนะว่าเทวดาไม่มีพวกทำลายศาสนาพวกเทวทัตว่างั้นเลยแล้วพูดได้ขี้งามเลยนะไม่ใช่ธรรมดามาอวดเหรอว่างี้แม้แต่กูตัวเท่าหนูกูก็เห็นยังจะว่าเมื่อมึงจะมาอวดกูเหรอจะว่าเข้าใจไหมพูดแล้วคึกคักขึ้นมันเหมือนจะบ้าจะขึ้นอีกทีนึงอ้าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันถอยใครเมื่อไหร่มันเห็นอยู่เนี่ยจะมาอวดได้เหรอตาบอดว่างี้เลยผู้ตาดีเห็นอยู่นี่หนักว่างเมื่อมึงจะมาต้องกูเหรอว่าแล้วกูมึงขึ้นทันทีเลยนะนี่มันดีสะเล่าตามเลยเข้าใจไหมอ่าอะไรจะมากยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดายิ่งผมวะมันตาบอดมันลบไปหมดนี่ที่พุทธเจ้าถึงท้อพระทัยไม่เห็นนี่แหละนี่นายนี่นายมันก็ไม่เห็นใช่ป่ะมันตาบอดนั่นเอาละไปพวกนี้นะมันจะเศร้ามองแล้วนี่ว้าพูดเลยมันหยุดเออไป
1: ว
0: ่
1: า
0: แ
1: ล้วไปปอดสีอย่างเดียว
0: ฮะ
1: ว่าแล้วไปปอดสีอย่างเดียว
0: อะไร
2: บอกป.6ด้วยครับผม
1: ฮะ
2: เป็นป.6แล้วครับผมป.6 มาใหม่แล้วครับ
1: ไม่ใช่ป.4 อย่างเดียวมีช.6 อีก
0: อันคือเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่วิสัยที่มาสอนมันพูดมันรู้ให้เป็นคติอะไรๆไงเพราะงั้นใครจะรู้รอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มาเรื่องจะปฏิบัติต่อโลกควรจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่มีใครรอบคอบยิ่งกว่าท่านอันไหนที่ควรท่านจะออกมาตามที่ควรจะควรควรจะทุ่มท่านทุ่มเลยถ้าไม่ควรดึงก็ไม่ออกยังบอกแล้วอย่างพวกเทพนี่ก็เห็นแล้วมีอะไรหรือยกตัวอย่างที่เป็นสูตรสำคัญในการเข้มมหาสมัยสูตรสอนเทพล้วนๆใช่ไหมล่ะแล้วท่านเทวดาไม่มียังไงฟังสินะแล้วผู้ที่ท่านรู้เป็นสักขีพยานอยู่ท่านรู้ท่านองค์ไหนตรงไหนท่านรู้ท่านก็เทพมันก็เป็นอยู่ภายในของท่านไม่หลักไม่หน่วงสิ่งนี้ไม่กวนมีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้ไม่ใช่วิสัยจะนำออกมาก็ไม่นำอันไหนที่เป็นวิสัยที่ควรจะนำมาเช่นสอนโลกสอนแม้แต่ในภูมิเดียวกันนี่ยังมีแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วเขาใหญ่แม่ละนะมันก็หลายขั้นของแกงด้วยหม้อนะนั่นอันนี้ยิงลังพวกเทพเลยแล้วมันที่ไหนไม่ใช่วิสัยที่จะมาสอนมนุษย์เอามาสอนทำไมพูดทำไมนะไปพูดไปพูดมาเลยไปจะตายเข่าก็เจ็บนี่ก็จะบอกให้พระท่านเนี่ยออกจากนี่ยังไม่นานนั้นเนี่ยจะไปเข้าทางกลมก่อนมันเดินกลมยืดเส้นพอสมควรนะแล้วถึงจะมานวดเต้น
2: จะบอกท่านเตรียมตัวไว้ก่อน
0: ฮะ
2: ท่านเตรียมตัวไว้ก่อน
0: อันนี้นี่ก็กำลัง9โมงแล้วไปแล้วไปพวกนี้นะโอ้ให้กันหนีวะเอามาจากน้องเฉลียวจากพี่ข้าวนี่คุณเฉลียวกับดร.ชาวพิมพ์มาเป็นแสนกว่าหนังสือหยดน้ำบนเลยพอคือส่งมาเท่าที่พอเหมาะกันไม่ให้มากกว่านั้นมันมีที่เก็บแล้วทยอยส่งมาเรื่อยๆหนังสือตั้งแสนไปเลยแสน50,000เล่มหนึ่งเฉพาะจดน้ำบนเรือจึงต้องทยอยส่งมาเดี๋ยวถึงขนาดนั้นก็มีแต่งโกดังแล้วยังมีอีกทำชุดเตรียมพร้อมอีกหลวงตาล็อกเตอร์จิตินี่นี่ก็พิมพ์มาอีก 3,000 เล่มหนาหมื่นชุดเตรียมพร้อมนี่เอามาไว้ที่ไหนแต่อันนี้เราจะแจกเฉพาะบุคคลที่ไปถึงพวกปฏิบัติส่วนจดน้ำบนเรือแจกทั่วไปเป็น ลายครั้งแล้วที่โตๆๆๆๆเนี่ยคัดเข่าอ่ะเข่าเมื่อน่ะมันปวดเนี่ยๆๆตรงนี้อ่ะ
2: ยืนก่อน
0: ฮะ
2: ยืนยืนก่อน
0: มันขัดเนี่ยนี่ๆๆมือวานี่มันเจ็บเหมือนว่ากระดูกจะแตกเวลานวดนะเลยจริงไม่ทราบว่ามันเจ็บคือเจ็บข้างหรือเจ็บอะไรก็ไม่รู
3: ้โดยเป็นไร
0: ก็จากนั้นแล้วถึงรู้ว่ามันเจ็บคือไม่ทราบ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าเรื่องจิตเป็นสำคัญในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489 1

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าสักแต่ว่าขอเชิญท่านฟังครับ
1: คืนเดือนปีผ่านไปผ่านมาผ่านไปตั้งแต่มีวันตั้งแต่มีคืนตั้งแต่มีโลกแล้ววันคืนเดือนปีก็ไม่หมดไปเป็นทำเราให้เหมือนกับวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปในโลกนี้มีอะไรก็มีแต่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปสัมผัสอะไรก็ปล่อยวางไปไม่เก็บมาเป็นอารมณ์สัมผัสสิ่งที่โลกเขาสมมติกันว่าเป็นของที่น่าชกใจน่าใคร่น่าปรารถนาก็ให้ผ่านไปอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์อย่าไปเก็บมาเป็นสัญญาอารมณ์เหมือนกับวันก็ดีคืนก็ดีผ่านไปเขาไม่ได้เก็บเอาของที่มีอยู่ในโลกไปกับเขาด้วยของมีอยู่ในโลกจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เดิมคนและสัตว์จะอยู่ยังไงใครคนและสัตว์จะเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นวันคืนเขาไม่ได้เก็บเอาไปเห็นก็สักเราเห็นผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปเราก็เหมือนกันไม่ได้ดีได้ดีอะไรไม่เก่งกล้าสามารถอะไรมากให้มันได้เหมือนกับวันเดือนวันคืนวันคืนที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปภาวนามีแต่ไม่สงบก็นำจากไปเก็บเอาอะไรต้องมีอะไรมาใส่ใจอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นของร้อนเก็บเอามามันก็ร้อนภาวนาอารมณ์นั้นมันที่เก็บมามันเต็มอยู่ในจิตในใจมันก็ไม่เย็นให้ขณะภาวนานั้นถ้าว่าขณะภาวนาหรือไม่ใช่ขณะภาวนาอารมณ์ของร้อนไม่มีในจิตในใจใจจะร้อนไม่ได้ใจมีแต่ใจเย็นธรรมชาติใจของเขาเย็นเป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่มันร้อนร้อนเพราะของร้อนที่ความหิวความกระหายของใจเห็นอะไรมีแต่รับประทานเห็นมีอะไรแต่รับประทานกลืนกินความปรารถนาต้องการความอิ่มความปรารถนาต้องการความสบายอิ่มและสบายเดี๋ยวไปกลืนน้ำลายของเจ้าของมันไม่อิ่มเป็นกลืนของร้อนเข้าไปมันมีแต่ร้อนท้องร้อนอยู่ในใจเพราะใจเต็มไปด้วยของร้อนในความหิวของใจมันก็คิดว่าร้อนนั่นร้อนเพราะมันไม่เต็มร้อนเพราะมันไม่พอแสวงหาเพิ่มแสวงหาเพิ่มมันไม่รู้จักอะไรที่จะทำให้อิ่มมันไม่รู้จักอะไรที่จะทำให้เกิดความร้อนเกิดความหิวมันก็ไปแสวงหาแต่ของที่จะเพิ่มความหิวเพิ่มความหิวในที่สุดก็หิวกันทั้งโลกตะเกียกตะกายแสวงหากินกันแล้วประทานกันในที่สุดโลกแสนที่จะอุดมสมบูรณ์ก็กลายเป็นขาดแคลนขึ้นมาก็เพราะความกินไม่เป็นมัชฌิมากินเกินขนาดกินไม่พอดีกินประกอบด้วยความโลภ ประกอบด้วยราคะตัณหามันกินเกินกำหนดกินพอดีพองามเป็นมัชฌิมาเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ตรงไหนก็สบายอยู่ตรงไหนก็มีความสุขเพราะธรรมวินัยทำให้ใจมีความเป็นธรรมเป็นวินัยนั้นมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นโดยธรรมชาติความสุขไม่ใช่จะมีใครหยิบยื่นให้ได้ความสุขไม่ใช่จะให้ได้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่มันก็ไม่สวัสดีให้หากว่าสวัสดีปีใหม่มันแล้วมันสวัสดีให้อย่างที่พูดกันออกจากปากนั้นศีลธรรมก็ไม่มีความสำคัญศีลธรรมก็ไม่มีความจำเป็นอาศัยแต่สวัสดีก็สวัสดีไปที่ใดซะเลยที่จะสวัสดีปลอดภัยมีแต่ความราบรื่นความสวัสดีความวุ่นวายความเดือดร้อนไม่มีนี่จะสวัสดีสักขนาดไหนความวุ่นวายมันก็ไม่ลดน้อยความเดือดร้อนก็ไม่ลดน้อยก็เพราะอะไรเพราะมันไม่สวัสดีอย่างที่พูดกันที่จะสวัสดีมาตั้งแต่การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสวัสดีการกระทำยังไงการกระทำอะไรเป็นไปเพื่อความสวัสดีก็เป็นไปการกระทำในทางที่มีสติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อความสวัสดีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนแม้แต่คิดก็คิดไม่ให้เบียดเบียนการถึงเราจะคิดเพื่อเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความไม่ชอบใจจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยความรักด้วยความชอบใจนั่นก็คือการเป็นการเบียดเบียนตนนั่นเองเบียดเบียนคนอื่นด้วยความไม่พอใจในขณะที่ใจคิดเบียดเบียนนั้นใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจเกิดโทสะใจเกิดความโกรธเบียดเบียนในทางที่เพราะความรักในขณะนั้นใจก็ไม่เป็นปกติใจเกิดความยินดีไปในทางที่สิ่งที่ชอบใจพอใจนั้นดำริในทางในการไม่เบียดเบียนถึงเราจะมุ่งปราศเบียดเบียนคนอื่นแต่เป็นการเบียดเบียนเราเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้เบียดเบียนก็เนื่องจากว่าไม่ให้เบียดเบียนเรานั่นเองและก็ไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นด้วยถ้าหากว่าเรายังเบียดเบียนเราเองอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีไม่ดีหาความแต่สิ่งที่ทำให้ดีไม่ดีมากวนเราปลอดภัยจากสิ่งที่ดีปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ปลอดภัยสักทีความดีมันก็เบียดเบียนเราความไม่ดีก็เบียดเบียนเราเบียดเบียนเราให้กระสับกระส่ายเบียดเบียนเราให้ไม่เป็นปกติในเมื่อเรากระสับกระส่ายไม่เป็นปกติอดที่จะไปเบียดเบียนชาวบ้านไม่ได้บางคนอื่นก็ความบางที่คนอื่นชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนอันเกิดจากการเบียดเบียนเราเองแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือการไม่เบียดเบียนเราการปฏิบัติธรรมก็มีสติในการระมัดระวังรักษาเราไว้ให้ดีอย่าเบียดเบียนเรานั่นเองนั่งอยู่ก็ทำให้เราเป็นสุขได้เราไม่เบียดเบียนเราความทุกข์ไม่มีเราจะอยู่ณสถานที่ใดเราไม่มีการเบียดเบียนเราเองแล้วความทุกข์ก็ไม่มีหากว่าเรามีการเบียดเบียนเราเองอยู่ อยู่ณสถานที่ใดหาความสุขไม่ได้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความร้อนสถานที่จะหลีกเล่นสงบวิเวกสงบเงียบแค่ไหนเพียงไรก็ช่างนี่มันก็ไม่สงบไม่วิเวกให้เพราะอะไรก็เพราะเราเบียดเบียนเราเองนั่นเองทำไมเราจึงเบียดเบียนเราเองเราอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนก็เพราะเรานี่ไปหาเก็บเอาสิ่งที่ตาเห็นชอบใจไม่ชอบใจเก็บหมดไปได้ยินสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเก็บเอาหมดอะไรต่ออะไรก็เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดนี่ให้ใครเอาไปรักเป็นคนนี่เห็นอะไรไม่ได้หยิบฉวยทั้งนั้นเห็นอะไรไม่ได้หยิบฉวยทั้งนั้นเจ้าของที่เขาสี่ยายจะช่วยพ่อใหญ่พ่อใหญ่อนุญาตหรือไม่อนุญาตหยิบฉวยไปเสียทุกอย่างทั้งตอนหน้าและรับหลังตอนหน้าเห็นก็หยิบฉวยรับหลังเห็นก็หยิบฉวยใจที่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรหยิบหมดเห็นอะไรหยิบทันทีแล้วก็ยัดใส่หัวใจเห็นอะไรหยิบเอาทันทีแล้วก็ยัดเอามาเป็นอารมณ์ของใจนั่นมันเป็นอย่างนั้นละสิ่งที่ไปหาเก็บหาหยิบหาช่วยนั่นน่ะมันกลายเป็นของพิษกลายเป็นมลพิษขึ้นมาเต็มอยู่ในจิตในใจภาวนาก็ไม่เย็นภาวนาก็ไม่สงบเพราะสิ่งที่เป็นพิษที่ไปหยิบไปหาหยิบหาช่วยมาอันสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านให้สํารวมถ้าสำรวมคือเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเหมือนกับวันคืนที่มันผ่านไปเมื่อหยิบเอาต้นเสามันหยิบเอาต้นไม้เมื่อหยิบเอาของเหม็นของหอมนี่ของเหม็นของหอมอะไรใดอยู่ในโลกเขาก็ปล่อยไว้ในโลกปล่อยไว้ที่เดิมบรรดาจิตใจที่มีความหิวความกระหายไม่เป็นอย่างนั้นเห็นอะไรหยิบทันทีเห็นอะไรหยิบช่วยทั้งหยิบช่วยทั้งนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันมีแต่นักหยิบนักช่วยนักช่วยนักคือช่วยโอกาสเต็มทั้งโลกเต็มไปทั้งโลกมีแต่คนหยิบนักหยิบช่วยไม่ได้หากกันระมัดระวังตาให้ดีหูระมัดระวังให้ดีมีไม้มีมือระมัดระวังให้ดีอย่าไปหาหยิบหาช่วยคำว่าสำรวมกายก็สำรวมกายของเราให้ดีเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่สำรวมตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสำรวมหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสอะไรกินรสนี่อะไรก็สักแต่ว่าได้สัมผัสแล้วก็ผ่านไปอย่าไปเก็บออกมาอย่าไปหาหยิบออกมาอย่าทำเป็นคนนักหยิบนักฉวยมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นผิดหลักของการสำรวมคำว่ารักษาศีลก็รักษาตารักษาศีลก็รักษาหูรักษาศีลก็รักษาจมูกรักษาศีลก็รักษากายรักษาศีลก็รักษาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือการรักษาศีลเพราะศีลก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองพากันรักษากายให้ดีพากันรักษาหูให้ดีก็เรียกว่ารักษาศีลให้ดีพากันรักษากายให้ดีพากันรักษาใจให้ดีนั่นละคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาตรงนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษากายของเรานี้สอนให้รักษาใจของเรานี้เราจะอยู่ตรงไหนสติเป็นธรรมเครื่องรักษากายและใจอยู่ตรงไหนมีสติอยู่ตรงไหนมีสติอยู่ตรงไหนมีสติใจที่มีสติดูแลควบคุมตาเห็นอะไรก็ไม่ไปหาหยิบเอาของที่เห็นนั่นกายสัมผัสถูกต้องตรงไหนสัมผัสถูกต้องอะไรก็ไม่หาไปหยิบมาเป็นอารมณ์ใจของเราสัมผัสอะไรใจก็ไม่ไปยึดไปหยิบ ไปติดไม้ติดมือเอามาเป็นอารมณ์ของใจหากว่าเราสงบกายดีใจดีจะเป็นในลักษณะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สงบกายไม่สงบใจหรือสงบกายไม่ดีสงบใจไม่ดีภาวนาไม่ดีท่านเรียกว่าศีลอบรมสมาธิศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิศีลอบรมสมาธิศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิธรรมมีตาให้รักษาตามีหูรักษาหูศีลอยู่ตรงนี้ศีลคือตาหูจมูกลิ้นกายใจศีลก็คือกายศีลก็คือใจศีลคือใจอันเดียวรักษามีสติรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ยิ่งก็เป็นนั้นว่ารักษาตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยตาสักแต่ว่าตาหูสักแต่ว่าหูหากว่าใจของเราไม่มีสติรักษาตาก็เป็นกิเลสหูก็เป็นกิเลสอะไรต่ออะไรเป็นเกไปหมดถ้าหากว่าใจของเราไม่มีสติรักษาถ้าหากว่าใจของเรามีสติรักษาไว้ดีแล้วตานี่ก็ไม่เป็นเกตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมกลิ่นก็เป็นธรรมรสก็เป็นธรรมสัมผัสถูกต้องทั้งหลายก็เป็นธรรมอารมณ์สัญญาทั้งหลายก็เป็นธรรมใจของเราเป็นธรรมเป็นธรรมไปหมดใจของเราไม่เป็นธรรมเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเป็นกิเลสไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกิเลสไปหมดท่านจึงว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นเหตุธรรมก็เป็นธรรมกิเลสก็เป็นธรรมธรรมทั้งหลายเป็นมีใจเป็นเหตุสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจของเราให้ดีนั่นเองในเมื่อปฏิบัติใจของเราดีแล้วเป็นธรรมแล้วตาก็เป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมในเมื่อมีการสัมผัสนี่ก็ล้วนแต่ธรรมะเกิดขึ้นเป็นธรรมเกิดขึ้นในการสัมผัสทางอันสัมผัสนั้นเมื่อตาเป็นธรรมแล้วรูปเป็นธรรมแล้วในเมื่อมีการสัมผัสทางจัดให้ถูกต้องจะกลายเป็นกิเลสไปไม่ได้ในเมื่อตาไม่เป็นธรรมเป็นกิเลสรูปก็เป็นกิเลสในเมื่อมีการได้สัมผัสถูกต้องแล้วจะเป็นธรรมไปไม่ได้หูก็เหมือนกันเป็นธรรมแล้วเสียงก็เป็นธรรมมีการสัมผัสถูกต้องมันก็เป็นธรรมหูเป็นกิเลสรูปก็เป็นกิเลสหูเป็นกิเลสเสียงก็เป็นกิเลสสัมผัสถูกต้องจะเป็นธรรมไปไม่ได้เป็นกิเลสทางนั้นกายของเราก็เหมือนกันสัมผัสถูกต้องครับสิ่งที่สัมผัสถูกต้องทางกายอะไรๆนี่มีการถูกต้องนั้นถ้ากายของเราเป็นกิเลสเพราะใจเป็นเหตุแล้วสิ่งที่ถูกต้องทางกายล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นกิเลสเสียแล้วเห็นอะไรเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีหากว่าใจของเราเป็นธรรมเห็นอะไรล้วนแล้วเป็นธรรมไปหมดท่านนักปราชญ์ท่านจึงธรรมทั้งหลายเกิดจากใจเกิดจากใจเป็นเหตุมีใจเป็นเหตุมีใจเป็นต้นเหตุมีใจเป็นมหาเหตุโทษเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาเกิดมาจากใจทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจการปฏิบัติใจการปฏิบัติจิตนี้ละเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติจิตนี้ละเป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่าไปสนใจศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเมื่ออยู่เมืองลังกาศาสนาอยู่เมืองในอินเดียศาสนาอยู่ต่างประเทศศาสนาอยู่ก็เป็นยาวเอกแผ่นกระดาษกิเลสตัณหามันไม่สึกหรอมันไม่ลดน้อยเพราะสิ่งเหล่านั้นดอกจุดหมายปลายทางพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ทำลายเป็นศาสนาที่ขัดเกลาเป็นศาสนาที่ทำลายตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจทำอะไรเป็นการทำลายทำอะไรเป็นการกำจัดกิเลสทำอะไรเป็นการที่ทรมานกิเลสของเจ้าของแท้การกระทำอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นอย่าไปเสริม แต่กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันชอบเสริมนะเห็นอะไรชอบใจมันก็เสริมเห็นอะไรไม่ชอบใจมันก็เสริมเรื่องของกิเลสมันนักเสริมเสริมในทางที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟเท่าไรมันก็ไม่ชอบว่ามันไม่สบายมันไม่สบายเท่าหาวิธีแก้หาวิธีแก้หาวิธีแก้ก็คือหาสิ่งที่มาเสริมเพิ่มความไม่สบายนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นเรื่องของเกลียดมันมืดมันจะรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษได้ยังไงตาเห็นอะไรก็สักเท่าเห็นเท่านั้นหูเห็นได้ยินก็สักเท่าว่าได้ยินเท่านั้นจมูกสัมผัสกลิ่นก็สักเท่าว่าสัมผัสกลิ่นเท่านั้นกลิ่นทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงรสทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัมผัสก็สัมผัสธรรมธรรมก็คือความไม่เที่ยงรูปก็เป็นของไม่รูปเป็นของไม่เที่ยงเสียงเป็นของไม่เที่ยงตาก็เป็นของไม่เที่ยงหูเป็นของไม่เที่ยงตามันเที่ยงไหมบางทียังไม่ทันตายตามตายก่อนหูมันเที่ยงไหมบางทีลมหายใจยังไม่ทันหมดเลยนี่หูมันเมื่อหมดก่อนจมูกก็เหมือนกันมันเที่ยงไหมเดี๋ยวก็เป็นโรคอันนั้นเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนี้ลิ้นก็เหมือนกันมันเที่ยงไหมสิ่งที่มีความเกิดอยู่ตรงไหนจะเป็นรูปร่างอย่างไรสมมติกันเรียกว่าอะไรเขามีความเจ็บมีความไข้ใดพยาธิทั้งนั้นกายก็เหมือนกันมันเที่ยงไหมดูแลรักษาดีขนาดไหนก็ช่างมีแต่มีแต่หมดไปสิ้นไปมีแต่หมดสิ้นไปสิ้นไปหาความคงที่หาที่มันจะทรงอยู่สักขณะไม่มีมันไม่เที่ยงทุกขณะมันหมดไปสิ้นไปทุกขณะที่มันหมดไปสิ้นไปทุกขณะนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันจึงรักษาคงไว้ไม่ได้จึงว่ารูปเป็นธรรมสัมผัสถูกต้องทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ล้วนแล้วแต่สัมผัสธรรมเพราะตาก็เป็นรูปเห็นก็เห็นรูปหูก็เป็นหูสัมผัสก็ได้สัมผัสเสียงหูก็ที่มันจะเป็นเสียงขึ้นมามันก็ต้องเป็นรูปเสียงที่จะเป็นเสียงขึ้นมาก็ต้องเป็นรูปรูปทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงถึงว่ามีการสัมผัสกันก็ของเที่ยงกับของไม่เที่ยงกับของไม่เที่ยงสัมผัสกันนั่นเองจึงมีสติเสมอมีสติรักษากายมีสติอยู่กับกายมีสติรักษาใจมีสติอยู่กับใจมีสติอยู่กับกายนั่นเป็นการรักษากายไปในตัวมีสติอยู่กับใจเป็นการรักษาใจไปในตัวไม่ต้องพูดว่ารักษาก็เป็นการรักษาไม่มีสติอยู่กับกายไม่มีสติอยู่กับใจไม่เป็นการรักษากายไม่เป็นการรักษาใจจะพูดว่ารักกายรักใจไม่เป็นจะพูดรักษากายรักษาใจแต่ก็เป็นการไม่รักษาปล่อยปละละเลยจิตสติเป็นธรรมที่ต้องทำให้เกิดสติเป็นธรรมที่ต้องทำให้เกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปรวมอยู่ที่กายของเรารวมอยู่ที่ใจของเรามีสติรวมอยู่กับกายมีสติรวมอยู่กับใจมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจตามโอกาสตามขณะที่จะอยู่กับกายยาวอยู่กับกายสั้นอยู่กับกายมากน้อยแค่ไหนเพียงไร
2: อยู่กับใจยาวอยู่กับใจสั้นอยู่กับใจมากน้อยแค่ไหนเพียงไรตามแต่ที่จะสะดวกในการอยู่กับกายจะสะดวกในการอยู่กับใจไม่ต้องกำหนดเวลา50นาที30นาที10นาทีไม่ต้องไปกำหนดมีสติอยู่กับกายใจของเราก็อยู่ที่กายในเมื่อมีสติอยู่กับกายใจของเราอยู่กับกายใจของเราก็รู้กายเห็นกายได้กายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในเมื่อเราเห็นกายขึ้นมากายสักแต่ว่ากายจริงๆกายไม่ใช่สัตว์บุคคลมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆถ้าว่าเราไม่มีสติอยู่กับกายเราจะเห็นกายไม่ได้ธรรมชาติกายเขาเป็นไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่เรานี่ว่ากายเป็นกายกายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าหากว่าเราไม่มีสติอยู่กับกายเรามีสติอยู่กับใจใจของเราก็อยู่กับใจใจของเราก็เห็นใจได้ว่าใจนี่ก็สักแต่ว่าใจเท่านั้นสักแต่ว่าใจเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแม้แต่เราจะสมมติเขาว่าเป็นใจเขาถือว่าสมมติเขาว่าเป็นใจเขาก็ไม่เลยว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นสมมติเขาเขาก็ไม่ยินดีเขาก็ไม่ยินร้ายในการที่เราไปสมมติเขาว่าเป็นใจนั้นจะว่าเป็นของเราจะว่าไม่เป็นของเราเขาก็ใช้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าใจสัตว์ว่าใจจิตสัตว์ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรธรรมก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราเห็นธรรมแล้วธรรมจะบอกว่าธรรมเป็นตัวเป็นตนธรรมเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ธรรมก็สัตว์ว่าเป็นธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรถึงว่ามีสติอยู่กับกายเห็นกายกายก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่มีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับกายไม่พอธรรมชาติของกายเขาไม่สัตว์เป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ใจของเราที่มีไม่มีสติอยู่กับกายนั่นจะเห็นว่ากายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวเป็นตนของเราแม้เป็นตัวเป็นตนของเขาถ้าหากว่าเราไม่มีสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันมีสติอยู่กับเวทนามีสติอยู่กับจิตมีสติอยู่กับธรรมเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เอาสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนั้นกายเวทนาจิตธรรมจะสักแต่ว่าธรรมชาติที่เราที่ธรรมชาติที่มีอยู่เราไปสมมติเรียกเขาเท่านั้นแม้แต่กายก็เราก็ไปสมมติเวทนาจิตธรรมเราก็สมมติไม่ใช่อะไรสักอย่างท่านจึงว่าธรรมานัตตากายเราพูดว่ากายมันก็เป็นกายจึงว่าเอากายเอาสติอยู่กับกายเอาสติอยู่กับเราผมก็เป็นกายขนก็เป็นกายเล็บก็เป็นกายฟันก็เป็นกายหนังก็เป็นกายผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังหนังก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นผมก็ไม่มีกิเลสขนก็ไม่มีกิเลสเล็บก็ไม่มีกิเลสฟันก็ไม่มีกิเลสเห็นฟันใครมีกิเลสมีไหมเห็นหนังใครมีกิเลสมีไหมเห็นหนังใครมีกิเลสมีไหมเห็นไหมล่ะที่เขาเอาหนังเอาคนไปขึ้นเขียงนั่นน่ะตรงไหนมันมีกิเลสเห็นมดเป็นหมอนี่มันเคยยืนหันยืนเถือหนังใครมีกิเลสมีไหมเนื้อใครมีกิเลสมีไหมฟันเล็บมันไม่มีตรงไหนมันไม่มีตรงไหนที่จะมีกิเลสโผล่มาให้เห็นใจเป็นกิเลสหรือใจเป็นกิเลสหรือถามใจจริงๆอย่าขณะถามอย่าไปคิดใจมันเป็นกิเลสอย่างนั้นร่างกายมันไม่มีกิเลสดอกมันมีใจอันเดียวมีกิเลสไม่ต้องไปคิดปัญญาไม่ถูกความคิดปัญญาต้องการเอาใจเข้าไปดูเกิดความส เอาใจเข้าไปดูเห็นชัดแล้วเกิดความรู้ขึ้นอันนั้นจึงเป็นปัญญาปัญญาไม่ใช่ความคิดเอาใจเข้าไปดูเอาใจเข้าไปดูเกิดเป็นความรู้รู้ชัดในการที่เอาใจไปดูเกิดเป็นความรู้ขึ้นอันนั้นจึงเป็นปัญญาความคิดก็เป็นความคิดคือสังขารปัญญาก็เป็นปัญญามันเป็นคนละเรื่องกันใจมันเป็นกิเลสหรือใจเป็นกิเลสหรือใจเป็นกิเลสเลยไม่ต้องไปคิดอะไรสักอย่างดูใจดูใจดูใจดูใจดูใจและจะได้คำตอบออกมาเป็นที่ถูกต้องในเมื่อเราเห็นใจของเราจะได้คำตอบจะได้คำตอบที่ชัดตามความเป็นจริงจริงอย่างไรนี่เราจะได้คำตอบไม่ผิดพลาดกับความจริงปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงศึกษาศึกษาให้จริงทำอะไรทำให้จริงการศึกษาก็เป็นการทำจะทำการงานสิ่งใดทำการงานสิ่งนั้นให้จริงจะศึกษาในกายศึกษาให้จริงเอาใจดูกายถึงกายอยู่กับกายเห็นกายเข้าศึกษาใจกับศึกษาให้จริงเอาใจอยู่กับใจเอาใจอยู่กับใจเอาใจอยู่กับใจเอาความรู้อยู่กับความรู้อยู่กับความรู้ให้ไม่ไปไหนให้อยู่กันนี้มันก็รู้ใจของเจ้าของได้รู้ใจของเราได้เราเป็นยังไงกายใจเป็นยังไงนี่ไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าใครบอกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านอยู่ตามป่าตามดงใครไปบอกใจของท่านที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงนั้นนะบอกท่านว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปตามบอกตัวรู้เองสันทิฏฐิโกรู้แล้วจำพ่อเจ้าของผู้รู้เท่านั้นปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรนามธรรมคืออะไรรูปธรรมก็คือกายสิ่งที่เห็นทางตาทั้งหมดล้วนแต่เป็นรูปทั้งนั้นสิ่งที่ไม่เห็นในตาแต่อันนั้นสัมผัสด้วยความรู้อันนั้นเป็นนามธรรมเป็นธรรมส่วนนามศึกษาธรรมเรียนธรรมรูปเรามีธรรมที่เป็นรูปธรรมเรามีไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนสำรวมอยู่ที่ในรูปของเราสำรวมอยู่ที่รูปของเราสำรวมอยู่ที่กายของเราจึงเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเวทนาใช่สำรวมอยู่ที่เวทนาของเราจึงเป็นเวทนานุปัสสนาขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเวทนาเป็นอย่างไรไม่ต้องใครบอกจิตธรรมก็เหมือนกันศึกษาอยู่ที่จิตศึกษาอยู่ที่จิตศึกษาอยู่ที่จิตชัดในจิตแล้วชัดในจิตแล้วธรรมก็ชัดไปในตัวไม่ต้องศึกษากายแล้วจะศึกษาจิตศึกษาจิตได้จะต้องศึกษาธรรมเห็นคนเห็นในกอมาแล้วเรารู้จักในกอดีแล้วจะต้องไปถามว่าเออผมนั่นเป็นในมันใช่ในกอไหมขนนั่นใช่ในกอไหมไม่ต้องไปถามหนังใช่ในกอไหมคนคนนั่นเป็นในกอแล้วผมขนเล็บฟันหนังมันจะเป็นในฮอร์ลูกคู่หรือยังไงถึงว่าเห็นจิตขนาดไหนก็เห็นธรรมขนาดนั้นเห็นจิตไม่ใช่จะไปหาเด่นดูหนังสือที่ว่าจิตตัวนั่นเป็นหนังสือเขียนว่าจิตมันไม่ใช่จิตหนังสือเขียนว่าจิตมันจะเป็นจิตได้ยังไงจิตตานุปัสสนามันไม่ใช่จิตนะมันจะเป็นวิปัสสนาได้หรือเป็นได้ก็เป็นวิปัสสนูแล้วมันเห็นผิดเห็นพลาดไปเห็นวิปริตเห็นผิดเห็นพลาดเห็นจิตของเรานี่จึงเป็นการเห็นถูกกว่าเห็นจิตจริงๆจิตของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ที่ไหนน้องไม่ต้องไปหาดอกจิตของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาเหมือนกับเราแล่นหาเราจะไปเห็นที่ไหนเราแล่นหาเราเห็นไหมอย่าไปหานั่งอยู่ด้วยเดินอยู่หยุดอยู่เรื่อยที่อย่างนั้นน่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในเราเหรอ าจิตหาจิตหาจิตของมันกันหยุดการหาทั้งหมดแล้วมันยังมีอะไรอยู่หยุดการหาทั้งหมดแล้วมันยังมีอะไรอยู่หยุดการหาทั้งหมดสิ่งที่ยังมีอยู่นั่นนั่นคือจิตถ้าจะหาไม่เห็นดอกถ้ายังไม่หยุดการหาไม่เห็นที่มันยังอยู่อันนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นจิตเหรอเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นจิตเขาว่าจิตจะเป็นสมมติเป็นคำพูดแต่ธรรมก็สักแต่ว่าเป็นธรรมเป็นสมมติทั้งนั้นจึงว่าต้องศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วหลงไปตามสมมติบัญญัติต่างๆนั่นนะแล้วไม่ใช่หลงไปตามสมมติบัญญัติอะไรไปนะมันหลงไปหมดของใจมันไม่รู้แล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงจริงว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสไปหมดทั้งโลกธาตุใจมันหลับก็หลับตาก็หลับหูก็หลับจมูกก็หลับโลกธาตุหลับไปหมดแต่ใจมันหลับไม่ใช่มีคนหลับแล้วเหรอเนี่ยฮะมีใครหลับบ้างผู้ขนาดนี้ใจมันก็ยังหลับอยู่นะโผล่อย่างนี้มันก็หลับหมดตาก็ยังหลับหูก็ยังหลับใจมันหลับใจมันดับแล้วมันจะหลับหามาหาผลอะไรมากมายนักหนาจะหาก็มันหลับแล้วมันได้มรรคได้ผลพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ตื่นนะจริงกิเลสมันเป็นของเล่นนะอะไรจะปิดหูปิดตามันทำทุกอย่างอะไรจะปิดหูปิดตามันทำทุกอย่างอะไรที่คนรู้มันก็ไม่เจอมันก็ปิดเนี่ยอะไรคนเห็นมันก็ปิดเนี่ยอะไรที่จะเป็นประโยชน์มันปิดหมดปิดหูปิดตาอะไรจะเป็นฟืนเป็นไฟล่ะเหมือนกับตามแมวนี่ค่ำคืนดึกเดินนี่ใสใสมันตามแมวยินไหมล่ะถึงไรที่เป็นฟืนเป็นไฟอะใสมันตามแมวอะไรที่จะเป็นอาจเป็นธรรมเนี่ยมืดเหมือนกับไอ้โลกันมันมืดเหมือนกับหลับตาเข้าธรรมจริงว่าคิดแต่ของมันอดขันไม่ได้อะไรที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันปิดหมดปิดหูปิดตาอะไรที่เป็นพื้นเป็นไฟเนี่ยสว่างได้จังแค่มันขนาดนั้นนะขนาดนั้นขนาดนี้ยังไม่พากันเห็นโทษมันก็ตาบอดหูหนวกเท่านั้นนะรู้จักมั้ยล่ะตาบอดหูหนวกสรุปแล้วทำอยู่กับเราอย่าไปลำและยังอย่าไปลังเลสงสัยลูกคำจริงจังมุ่งมั่นตัดกระแสออกไปให้หมดตัดกระแสในการที่จะส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกให้มันอยู่กายและกายอยู่ในกายและจิตเท่านี้มีโอกาสที่จะรู้กายรู้จิตมีโอกาสที่จะเห็นธรรมอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่ายังเพ่นพ่านกระโดดเป็นลิงเป็นข้างล่ะไม่มีโอกาสออกก็เป็นลิงเป็นข้างอย่างนั้นตลอดการไปทำยังไงได้อย่างนั้นทำเป็นเล็งเป็นข้างเขาเป็นเล็งเป็นข้างในอย่างนั้นตลอดไปตลอดไปไม่สิ้นสุดเราไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเล็งเป็นข้างจะเป็นเล็งเป็นข้างไปไม่ได้จะต้องเป็นพระต้องเป็นผู้ทิ้งสมณะมีความสงบมีความงดงามตลอดการไปพระพุทธเจ้าสงบระงับตลอดการความสงบระงับความงามของพระพุทธเจ้าไม่สิ้นจากโลกไม่สิ้นจากโลกลิงก็เป็นลิงอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เองก็เป็นลิงจะลิงอะไรก็ช่างหางสั้นหางยาวลิงทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นลิงอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรที่จะทำให้หมดสภาพความเป็นลิงไปได้มีแต่ข้อปฏิบัติทำใจให้หมดจากสภาพความเป็นลิงไม่เป็นลิงมีไม่เป็นลิงไม่มีไม่เป็นลิงความเป็นลิงไม่มีตกค้างอยู่ในใจ มีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นให้พากันทำใจของเราให้หนักแน่นแน่นหนามั่นคงมันหินแล้วจะเป็นดึงเป็นข้างหรือยังไงทำเรามันก็ใบไม้พลิกพกทับพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาลมมันผ่านไปแล้วก็ยังพลิกพกแป๊บพกแป๊บพกแป๊บนี่นะสิ่งที่สัมผัสถูกต้องมันหมดไปแล้วมันก็ยังพกแป๊บพกแป๊บพกแป๊บนี่นะลมผ่านไปแล้วใบไม้มันก็ยังพลิกทำใจของเราเหมือนใบไม้เรียวไปตามลมทำใจของเราเหมือนกับหินลนอยู่ตรงไหนเติบอยู่ตรงนั้นลมพัดมาไม่ได้สนลมก็จะว่าลมทำไมจริงใจแน่นเหมือนหินแน่นเหมือนหินก็เพราะมีความจริงจังในการที่จะฝึกให้แน่นฝึกให้มันคงมีความพยายามที่ฝึกให้แน่นให้มันคงก็แน่นก็มันคงได้มันแน่นหนามันคงแล้วมันจะเป็นดินไปได้มันจะเป็นลิงไปได้ยังไงจะเป็นใบไม้ได้ยังไงลมพัดมาก็ปลิวลมพัดมาก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาลมผ่านไปแล้วบางทีก็ยังพลิกพลิกพลิกพลิกพลิกพลิกแหละใจของเราก็เหมือนกันทำใจเหมือนใบไม้ตาสัมผัสถูกลูกหูสัมผัสเสียงลูกมันตายไปแล้วตายจากไปแล้วนั่นแหละมันก็ยังมาพลิกพกแป๊บพกแป๊บพกแป๊บเรื่องลูกที่ตายกว่านี้ขนาดนั้นนะถึงมันมีใครไม่มีใครสอนเราไม่มีใครเตือนเรามีแต่เราสอนเรามีแต่เตือนเราเองเราสอนเราเราเตือนเราพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้เราไม่สอนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้เดี๋ยวนี้บางทีมีคนก็พูดว่าผู้บวชเดี๋ยวนี้ไม่ใครสนสอนอบรมสั่งไม่ใครจะสนใจในการอบรมสั่งสอนถามว่าใครอวดเก่งนะเที่ยวมันก็เที่ยมแต่นั่นนะตัวมันอวดเก่งนะไม้ยางขอนใหญ่มันก็หมดเพราะเที่ยวเพราะฟันมันก็ไปเห็นหนึ่งก้อนหินเนี่ยมันนึกอวดเก่งในที่สุดในที่สุดนี่ฟันของปลวกมันก็มันศึกไปศึกไปศึกไปในที่สุดนะ

ยังไปเหนือเที่ยวมันเหี้ยนไปหมดนะที่ผู้ที่อวดเจ๋งนะมันชอบเป็นอย่างนั้นนะเข้าไม่ได้อะไรได้แต่โวโวโวโวได้แต่ลมเอาจริงๆจังๆมองหาอาธรรมในเจ้าของนี่ชอบพูดกันบ่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่สนใจในการอบรมสั่งสอนสนใจแต่อะไรต่อมีอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารทางสร้างถาวรวัตถุสร้างวัตถุมงคลพูดง่ายก็พูดได้ของประชาธิปไตยแต่คนที่พูดอันนั้นมันเป็นยังไงสนใจขอสอนสนใจของบางอย่างสนใจในการที่จะอบรมสอนเจ้าของบางอย่างมีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนใครสอนนักบวชได้ที่ไหนบวชแล้วให้ตลอดสอนชาวบ้านชาวเมืองนะมีไหมบวชแล้วแสวงหาสถานที่หลีกเล้นตามถ้ำตามลมไม้คู่ตามเรือนล่างว่างเปล่าตามป่าไม่ตามป่าช้ามุ่งเพื่อขัดเกลากิเลสขัดเกลาจิตใจทำจากกิเลสทำจากความมืดที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นพระศาสดาทุกพระองค์สอนอย่างนี้ใครออกนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะมุ่งที่จะทำประโยชน์มุ่งที่จะทำประโยชน์ดีไม่ดีนะทำไปทำมาแล้วประโยชน์มันกลายเป็นของเหม็นขึ้นมาเหม็นจริงๆนะใจของเจ้าของยังมีความเหม็นอยู่นะใจของเจ้าของยังมีสิ่งที่เหม็นอยู่แล้วไปตรงไหนเหม็นตรงนั้นถึงจะทำมุ่งไปทางที่เป็นประโยชน์ไปช่างเถอะเหม็นมันหักมีอยู่ในนั้นแหละของคนเหม็นไปอยู่ตรงไหนมันจะหอมได้เหรอใจที่ยังเหม็นอยู่ไปอยู่ตรงไหนไปทำอะไรนี่มันหักมีอยู่นั่นแหละเห็นแต่คนตาบอดเท่านั้นแหละมันจะไม่เห็นจึงเลยไม่ต้องไปมุ่งดอกอบรมสั่งสอนทำประโยชน์แก่โลกทำประโยชน์แก่สังคมอย่าไปสนสนให้มากสนให้มากลงไปไปกระทำประโยชน์ให้แก่ตนทำประโยชน์ให้แก่จนตนทำให้มันยิ่งลงไปประโยชน์แก่สังคมไม่ต้องไปปรารถนาทำประโยชน์แก่เจ้าของได้แล้วไม่ต้องไปปรารถนายังทำประโยชน์ให้เจ้าของยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์นะอย่าไปคิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าพากันไปสนเกิดเป็นอย่างนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนนะถือเป็นงานหลักสิ่งพระพุทธเจ้าสอนนะถือเป็นงานเด็กถือเป็นงานอะไรนะงานรองลงไปคือเป็นงานที่ไม่ใช่ยุคใช่สมัยเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะแตกรู้เท่าพระพุทธเจ้าได้คำว่าอาการดีโก้ให้เลือกการพระพุทธเจ้าสอนให้ดูการดูเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูบุคคลถูกอยู่การเวลาไหนเกี่ยวข้องกับใครกิเลสมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมล่ะการเวลามันจะผ่านไปกิเลสก็เป็นกิเลสนี่จะไปดูอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราดูเราอยู่เสมอแม้ในที่จะเป็นการที่เรียกว่าเอาเราได้รักษาเราให้ได้สอนเราให้ได้ให้อยู่รอดปลอดภัยอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยที่ติดฟังกระแสกิเลสกระแสโลกมีความสำคัญไปตามกระแสโลกก็คือฟังกระแสกิเลสของเจ้าของเองนั่งลงไปนั่งดีถึงว่ามันจะไม่สงบมันจะไม่สบายมันจะวุ่นวายยังไงก็ช่างอดนั่งอยู่อย่างนั้นขามันวุ่นวายเหรอแขนมันวุ่นวายเหรอฟันมันวุ่นวายเหรอผมมันวุ่นวายเหรอตามันวุ่นวายเหรอหูมันวุ่นวายเหรอจมูกมันวุ่นวายเหรอดูไป

0: ันไม่ใช่มีอะไรทางจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันก็มีแต่มืดแต่มัวเท่านั้นถ้ามันจะเป็นอะไรไม่เห็นมันจะวุ่นวายนั่งภาวนาไม่สงบหรอกไม่สบายแล้วอยากนั่งไม่เอานั่งภาวนาไม่สงบใช้เวลาที่ไม่สงบนั่นนะเอามาศึกษาเอามาศึกษาเอามาศึกษาศึกษามันไม่อยากศึกษาบีบบังคับให้มันไปบีบบังคับมันไปถ้ามันไม่ฟังความนี่มันไม่ได้เลิกนะสั่งมันไว้บอกมันไว้ถ้ามันไม่ฟังความนี่มันยังเด้อมันไม่ได้เลิกนั่งภาวนานะใจใจมันวุ่นวายเลยใจใจมันวุ่นวายเลยใจมันวุ่นวายเลยใจมันวุ่นวายเลยใจมันสงบเลยถามลงที่ใจถามลงที่ใจถามลงที่ใจถามลงที่ใจนี่ถามจริงจริงจังๆอ่ะใจมันไม่ได้ว่ามันไม่สงบใจมันไม่ได้ว่ามันวุ่นวายใจมันว่ามันไม่ได้อยากไปนั่นไปนี่ใจไม่ได้อยากว่ามันต้องการอะไรมันเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้เอากิเลสเป็นตนเอากิเลสเป็นตนเอากิเลสเป็นจิตเป็นชีวิตจิตใจที่เดียวทำของจริงไม่ใครจะสนกันดูแม่นี่ตาเป็นไงหูเป็นไงจมูกเป็นไงลิ้นเป็นไงผมขนไม่ฟันหนังเป็นไงมันไหวไหมมันวุ่นวายบ้างหรือเปล่าใจมันวุ่นวายเหรอใจวุ่นวายเหรอใจวุ่นวายเหรอถามลงไปชื่ออยู่อย่างนั้นชื่ออยู่อย่างนั้นให้มันอยู่กับใจจริงๆเห็นใจลงไปจริงๆแล้วถ้าก็รู้ดอกใจมันวุ่นวายหรือเปล่ามีแต่ตัวกิเลสของเจ้าของเท่านั้นน่ะมันโกหกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลามันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีแท้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ภาวนาดีภาวนาดีเดี๋ยวก็ภาวนาไม่ดีแล้วมันบ้าของนั่นดีไม่ดีไม่สนทำให้ยิ่งอยู่เสมอผลของการกระทำได้เสมอไม่ดีไม่สงบก็ได้ความรู้ในเรื่องความไม่สงบมันสงบก็ได้ความรู้ในเรื่องของความสงบสงบนั้นเราไม่ได้ทำเอาความไม่สงบเราไม่ได้ทำเอาความสงบเลยเนี่ยเราไม่ได้ทำเอาอันนี้เป็นทางเดินเท่านั้นศีลก็เป็นทางเดินสมาธิก็เป็นทางเดินปัญญาก็เป็นทางเดินไม่ใช่วิมุตติธรรมไม่ใช่ปัญญาธรรมเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรมีแต่ทำเริ่มทำก็ยังได้เริ่มทำก็ยังได้ยังได้ความสบายยังได้ความสงบเริ่มทำก็ยังได้ได้สมาธิได้ยินได้สมาธิแล้วจะสบายทำเพื่อละทำเพื่อปล่อยวางทำเพื่อให้รู้ทำให้ความมืดความหลงหมดไปในเมื่อความหลงมันในเมื่อความรู้เกิดขึ้นความหลงมันก็หมดนั่งศึกษาลงไปอย่าไปนั่งเหมือนกระตอไม้นั่งศึกษาสุสุกิโตศึกษาให้ดีศึกษาด้วยดีในปัญญาธรรมก็เป็นธรรมของจริงสมมติบัญญัติก็เป็นสมมติบัญญัติจริงอย่างสมมติบัญญัติยาก็เป็นยาชื่อของยาก็เป็นชื่อของยาจริงทั้งนั้นจริงว่าเป็นตัวยาจริงว่าเป็นชื
1: ่อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าสักแต่ว่าในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติหน้าที่ทำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านฟังครับ
2: วันนี้ทางการไฟฟ้าพร้อมคณะได้มีกุศลและเจตนาที่จะบำรุงส่งเสริมชาติไทยของเราพร้อมกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นาไปในตัวสมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกัน วันนี้การแสดงธรรมจึงจะแสดงโดยฐานะเป็นกันเองหากว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเวลานี้ด้วย เพราะการแสดงธรรมนี้ส่วนมากขอเรียนโดยตรงว่าทางด้านปริยัติก็เรียนมาพอสมควรแต่ส่วนมากเวลาแสดงธรรมมักจะแสดงธรรมะป่ารู้สึกจะออกหน้าปริยัติไปอยู่โดยสม่ำเสมอบางทีท่านผู้ที่มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วทางด้านปริยัติแล้วอาจจะเห็นธรรมะสำนวนโวหารการพูดแสดงออกต่างๆของธรรมป่านี้จะเป็นการขัดแย้งหรือเป็นข้าศึกต่อทางด้านปริยัติก็อาจเป็นได้ จึงขอเรียนพี่น้องทั้งหลายทราบ เพราะการแสดงส่วนมากมักจะแสดงธรรมภายในมากกว่าธรรมภายนอกจะเรียกว่าธรรมป่ามาก กว่าธรรมบ้านก็ไม่น่าจะผิดไปคำว่าธรรมบ้านนั่นหมายถึงธรรมะตามตำรับตำราที่พวกเราทั้งหลายศึกษาเราเรียนมาทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ เรียนติดใจติดปากติดคอพูดได้คล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างตามตำรับตำรานี่เรียกว่านี่จะพูดแล้วก็ต้องขออภัยจับเพื่อนมาได้นะหลงแล้วแก่มากแล้ว พูดตะกี้นี้รู้สึกจะเป็นพูดถึงเรื่องธรรมะบ้านธรรมะป่าธรรมะบ้านได้แก่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยได้เป็นความจดจำมานี่เรียกว่าธรรมะในความจำธรรมะอันนี้ถ้ายังไม่แปรสภาพเข้าสู่ทางธรรมะป่าก็จะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควรและไม่เห็นผลแก่ผู้ศึกษาเราเรียนมาโดยไม่ปฏิบัตินั่นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีทางภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนเรียกว่าเรียนแบบแปลนแผนผังไม่เรียบร้อยแล้วก็ปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาตามแปลนที่แสดงบอกไว้นั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติ ปฏิเวทได้แก่ผลของบ้านเรือนที่เราสร้างขึ้นมามากน้อยเป็นผลประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบ้านเรือนสมบูรณ์แล้วเรียกว่าปฏิเวททางด้านธรรมะคือปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาการปฏิบัติได้แก่ปฏิบัติตัวตามแนวทางที่ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นปฏิบัติไปโดยลำดับเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติจิตตภาวนาเช่นพระกรรมฐานท่านชอบอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ ท่านปฏิเรียกว่าท่านปฏิบัติจิตตภาวนาคือการอบรมจิตใจของตนซึ่งสายแสเร่ร่อนไปในทุกทิศทุกทางไม่กำหนดต้นสายปลายเหตุอันใดมีแต่ความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี่เป็นงานของจิตเวลามีจิตตภาวนาเข้าควบคุมก็พยายามทำจิตเหล่านั้นที่วุ่นวายอยู่นั้นให้เข้าสู่จุดแห่งธรรมคือมีจุดหนึ่งจุดได้มีคำบริกรรมคำหนึ่งคำใดเป็นที่ยึดของจิตจิตได้อาศัยสิ่งนั้นอยู่ก็ถือนั้นเป็นอารมณ์จิตมีที่เกาะอารมณ์ต่างๆที่เคยผลักดันไปให้คิดไม่มีประมาณนั้นจะหดตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตย่อมจะมีความสงบเย็นเข้ามาสู่จุดนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างนี้คือดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้แล้วเจตนั้นก็จะมีความสงบชุ่มเย็นเข้ามามีจุดหมายปลายทางอยู่กับตัวเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยความคิดอ่านต่างๆให้เหตุแร่ร่อนไปตามสิ่งหลอกลวงทั้งหลายในศัพท์ธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือสิ่งมัวหมองมืดตื้อท
ทำจิตใจของเราให้มืดตื้อไปหมดไม่รู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษประการใดแล้วทำจิตของเราให้สงบจากสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่จุดเดียวจิตเมื่อรวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วย่อมรู้สึกตัวสติธรรมเด่นขึ้นภายในตัวระลึกตัวได้ปัญญาธรรมพิจารณาใคร่ครวญความผิดถูกชั่วดีของตนแล้วมีการยับยั้งชั่งตัวได้เป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าเป็นจิตสงบเข้ามานี้เป็นปฏิเวทคือเริ่มจะรู้ความสงบของตนเองขึ้นมาจากภาคปฏิบัติคือการบริกรรมภาวนาจิตตภาวนาเป็นลำดับไปเป็นขั้น แห่งปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งเริ่มตั้งแต่จิตสงบก็รู้ว่าจิตของตัวสงบเห็นสาระคุณภายในจิตใจของเราขึ้นที่ใจของเราที่สงบนั่นแหละจากนั้นความสงบของใจก็จะมีความสงบแนบแน่นเข้าไปความสว่างกระจ่างแจ้งต่างๆที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นจะขยายความสว่างกระจ่างแจ้งให้กว้างขวางออกไปโดยลำดับลำดาภายในผู้มีจิตตภาวนานั่นแหละนี่ก็เรียกว่าเป็นผลปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาปฏิเวทธรรมถ้าเรียกว่ารู้แจ้งในผลแห่งการกระทำของตนคือความสงบเย็นเป็นผลการกระทำคำบริกรรมต่างๆเรียกว่าภาคปฏิบัติผลปรากฏเป็นความสงบสุขเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่ท่านเรียกว่าปฏิเวทธรรมเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นสมาธิก่อนแน่นหนามั่นคงภายในใจมีสมาธิเป็นที่ยึดที่เกาะจิตใจไม่วอกแวกคลองแคลนยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาทางด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วโลกไม่เคยเห็นโลกไม่เคยรู้โลกไม่เคยละสิ่งที่เป็นภัยโลกไม่เคยเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์สิ่งที่เป็นคุณก็ยึดขึ้นภายในจิตใจนี้ทั้งนั้นไปโดยลำดับลำดาทางด้านจิตตภาวนาท่านจึงเรียกว่ามรรคโคแปลว่าทางของจิตทางของเท้าทางเดินไปมาดังที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าทางเท้าทางเดินไปมาตามของร่างกายแต่มรรคโคภายในจิตนี้เรียกว่าทางของจิตเดินเพื่อรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษเดินเพื่อเห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดขึ้นมาจากคำว่ามรรคโคภายในใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ท่านดำเนินดังที่กล่าวมาแล้วนี้แหละได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่แหละมรรคโคทางเดินของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นได้แก่อานาปานสติทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกความสงบร่มเย็นสมาธิก็ปรากฏขึ้นในคืนวันนั้นเพราะพระองค์เป็นขิปะพิญญาจะทรงตรัสรู้อย่างรวดเร็วและปัญญาก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในลำดับกันเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์ศาสดาก็เกิดขึ้นที่จิตใจทางภาคปฏิบัตินั่นแหละ นี่จิตใจเรียกว่ามรรคโคทางของใจเป็นอย่างนี้ผิดกันผู้ไม่ได้ทำไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องรู้ราวจึงไม่เห็นคุณค่าของศาสนาว่าเป็นอย่างไรเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเรานี้เป็นศาสนาชั้นเอกคนเกิดขึ้นมาไม่ได้พบพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าอาภัพก็ไม่ผิดเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เป็นศาสนาของผู้มีกิเลสซึ่งคิดอย่างไรอยากทำอย่างไรอยากสอนอย่างไรก็สอนไปตามอำนาจของกิเลสบงการแต่นี่ท่านสอนไปด้วยอำนาจแห่งโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงทำเป็นผู้บงการสอนไปทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างไม่มีใดเคลื่อนคลาดมาตลอดมาเพราะเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วเป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุทั้งโลกธรรมดาโลกทิพย์โลกนรกเอเวจีโลกสวรรค์พรหมโลกพวกเปรตพวกผีทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดแล้วนำสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรละก็ให้ละเพราะท
างสิ่งที่ให้ละนั่นคือทางที่จะให้เป็นไปเพราะความทุกข์ความลำบากทรมานจนกระทั่งถึงตกนรกบกไหม้ไปได้สิ่งที่ควรบำเพ็ญพระองค์ก็ทรงสอนให้บำเพ็ญเป็นลำดับลำดาไปรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจของผู้ภาวนานั่นแหละนี่แหละเรื่องศาสนาเกิดขึ้นจากการภาวนาความปัจจันจนกระทั่งถึงสิ้นกิเลสปรากฏในพระทัยว่าสามแดนโลกธาตุนี้กระเทือนไปหมดเพราะข้อการปฏิบัตินี้พระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเป็นดุลลำดับลำดามาที่กล่าวมาทั้งนี้หมายถึงจิตตภาวนาหมายถึงธรรมภายในใจมรรคโคคือทางเดินของใจถ้าสิ่งที่ใจจะควรรู้ควรเห็นในสายทางของตนเช่นพวกเปรตพวกผีนรกอเวจีสวรรค์ชั้นพรหมนี้จะรู้ขึ้นภายในจิตใจไม่รู้ที่อื่นรู้ขึ้นที่ภายในจิตใจนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคโคคือทางเดินของจิตเมื่อเดินไปตามสายทางนั้นจะรู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยไปโดยลำดับจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะความสิ้นกิเลสอันเป็นตัวเลวทรามต่ำช้านี้ออกจากพระทัยเรียบร้อยแล้วเป็นพระทัยคือใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาในพระองค์และสาวกทั้งหลายเมื่อได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระองค์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตาม ดำเนินตามโดยทางจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนานั้นหมายถึงการอบรมจิตใจการดูจิตใจของเราไม่ดูสิ่งภายนอกจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสนใจกับการดูจิตใจของตนท่านสอนให้ดูใจอันเป็นของสำคัญมากนี่ละมหาเหตุอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนลงที่จิตใจนี้ให้เราทั้งหลายได้ถือจิตเป็นหลักสำคัญมีธรรมเป็นเครื่องยึดอย่าอยู่ดังปราศจากที่พึ่งความคิดความปรุงสมบัติสิงคานบริวารต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่เป็นในทางผิดนี้สามารถที่จะทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากตกนรกบกไหม้ได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านจึงให้นำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับสติธรรมรึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราทำชั่วหรือเราทำดีอยู่เวลานี้ปัญญาใคร่ควรตัวเองว่าเวลานี้เราเกิดมาจากสถานที่ใดพบใดชาติใดแดนใดในขณะปัจจุบันนี้เรามีหลักยึดเป็นที่มั่นใจของเราหรือไม่ว่าตายไปแล้วนี้เราจะไปที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาใคร่ครวญดูตัวเองเมื่อพินิจพิจารณาใคร่ครวญแล้วคนเราย่อมสอดแสวงหาที่ยึดที่เกาะที่ยึดที่เกาะก็ได้แก่ธรรมได้แก่ความดีทั้งหลายการให้ทานก็เป็นความดีอันหนึ่งให้ทานประเภทใดก็ตามเรียกว่าความดีแต่และประเภทเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตใจของเราเรียกว่าเรามีหลักใจด้วยทานของเราเรามีหลักใจด้วยการรักษาศีลของเราเรามีหลักใจด้วยการเจริญเมตตาภาวนาจิตใจของเราสงบเยือกเย็นเป็นลำดับลำดาไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจเป็นผู้มีที่พึ่ง อยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วย่อมเยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็เยือกเย็นเพราะธรรมไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดมีแต่ทำความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ตัวเองธรรมเป็นเครื่องรักษาคนนั้นให้มีความสงบร่มเย็นอยู่เสมอไม่มีภัยมีเวรต่อตัวเองและผู้อื่นผู้ใดเรียกว่าธรรมครองใจเรียกว่าใจมีธรรมใจมีธรรมเป็นที่พึ่งมีเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งพิงอาศัยเมื่อใจมีหลักแล้วสิ่งภายนอกหน้าที่การงานต่างๆย่อมจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามไม่สกปรกโสมมต่างๆเป็นงานที่สะอาดมือสะอาดการประพฤติตัวสะอาดดีคนนี้ก็ทำอย่างนี้คนนั้นก็ทำดีอย่างนั้นมาค้าเคล้ากันแล้วก็เป็นคนดีให้ความร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมได้เป็นอย่างดีนี่คือธรรม
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมเราจะรู้ได้ภายในจิตใจของเราเองไม่ต้องคอยไปว่าเวลาตายไปแล้วผู้มีทำบุญแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานโน้นคอยไปเอาสวรรค์คอยไปเอานิพพานอยู่โลกหน้าโน้นโดยที่โลกนี้ยังแห้งผากจากศีลจากธรรมจากความดีจากความไว้วางใจของตนนั้นใช้ไม่ได้เลยจึงต้องพยายามสั่งสมคุณงามความดีให้ประจักษ์ใจของเราเองเมื่อความดีประจักษ์ใจของเราเองนี้ตามธรรมดาสัตว์โลกทั่วไปไม่ต้องเรียนวิชาใดๆเลยเรื่องความตายนี้รู้กันทั่วหน้าสัตว์โลกรู้กันไปหมดเราเองก็กลัวตายเมื่อระลึกถึงความตายเดือดร้อนวุ่นวายไม่อยากคิดอยากคิดแต่เรื่องหาความเพลิดความเพลินลื่นเริงบันเทิงเพื่อมากรบความคิดคือความกลัวตายนี้ให้หายไปเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ได้แน่ภายในตัวเองระลึกถึงความตายเมื่อไหร่เหมือนเอาไฟมาจี้เหมือนเอาไฟมาเผาในตัวเอง แล้วหาเรื่องอื่นมาคิดกลบเอาไว้กลบเอาไว้โดยที่เจ้าของก็ไม่ได้แน่ใจว่าเมื่อกลบเอาไว้อย่างนั้นจะพ้นจากภัยไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างหลักใจคือความดีเข้าสู่ใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งขอให้พากันเจริญโมสังโฆภายในใจพุทโธหมายถึงศาสดาองค์เอกทุกๆพระพุทธเจ้ารวมอยู่กับคำว่าพุทโธนี่ทั้งหมดธรรมโมคือธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมโดยเป็นธรรมแท้ก็อยู่รวมอยู่ในจุดคำว่าพุทโธสังโฆก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันรวมอยู่จุดนี้เราระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆก็เท่ากับระลึกถึงธรรมทั้งแท่งเป็นเครื่องรักษาใจของเราผู้นั้นมีความอบอุ่นผู้นั้นมีความชุ่มเย็นภายในใจมีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจเวลาเป็นอยู่ก็ชุ่มเย็นภายในจิตเวลาตายไปแล้วก็มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตดังธรรมนิกะอุบาสกที่จะยกมาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาให้เป็นคติเครื่องเตือนใจของพี่น้องทั้งหลายเราว่าธรรมนิกะอุบาสกนั้นเป็นผู้มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมมาเป็นลำดับลำดาประพฤติตัวด้วยความดีงามตลอดมาไม่ว่ากิจการงานใดๆที่เป็นกุศลอุบาสกธรรมนิกะอุบาสกคนนี้ย่อมได้รับการเชื้อเชิญไปสู่สถานที่นั้นๆตลอดมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายท่านเองท่านก็มีความแน่ใจรื่นเริงบันเทิงในจิตใจเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมไปที่ไหนไปด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมมีความรื่นเริงด้วยอดด้วยธรรมตลอดเวลาความเป็นความตายไม่ถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่ครองใจอยู่เวลานั้นเป็นความชุ่มเย็นมั่นใจตัวเองได้หรือเวลาเก็บไข้ได้ป่วยหนักเข้าก็ให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวดสังมัตยายธรรมให้ฟังเพื่อเป็นการรื่นเริงในวาระสุดท้ายลูกก็ไปนิมนต์พระท่านมาสวดสังมัตยายธรรมให้ธรรมิกาอุบาสกนั้นฟังกำลังฟังธรรมรื่นเริงจากธรรมพระที่ท่านสวดอยู่นั่นแหละเทวดาชั้นต่างๆเพราะท่านเป็นผู้ควรแก่สวรรค์หกชั้นจะไปชั้นใดก็ได้ทั้งนั้นเลือกได้ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เทวดาในชั้นในสวรรค์ชั้นต่างๆจึงนำรถทิพย์ลงมารอท่านอยู่ที่บนอากาศเต็มไปหมดตั้งแต่รถทิพย์ที่มารออุบาสกคนเดียวนั้นนำสู่รถทิพย์ของตนขึ้นสู่สวรรค์ชั้นนั้นๆเมื่ออุบาสกก็มีความรื่นเริงบันเทิงกับการฟังธรรมของท่านของพระท่านกำลังสวดเทวดาทั้งหลายก็เรียกร้องว่าให้ท่านไปขึ้นรถคันนั้นขึ้นรถคันนี้ท่านรู้สึกว่ามีความขัดข้องภายในใจเป็นความไม่สะดวกในการฟังธรรมท่านจึงเตือนพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นว่าให้รอก่อนให้รอก่อนบอกกลางกลางอย่างนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่กำลังสวดสังมัตยายอยู่เข้าใจว่าอุบาสกนั้นห้ามตนไม่ให้สวดให้รอก่อนเลยหยุดการสวดแล้วลุกจากที่ก็ไปวัดถูกพระพุทธเจ้าดุภาษาของโลกเราเรียกว่าดุด่าว่ากล่าวทำไมจึงต้องกลับมาเสียพระทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระบาสกนั้นให้หยุด
ท่านก็รับสั่งว่าอุบาสกไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายให้หยุดจากการสวดเธอห้ามให้พวกเทวดาทั้งหลายที่มารออยู่บนอากาศให้ติดเชื้อเชิญให้ขึ้นรถทิพย์ของตนต่างหากท่านไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายให้รีบกลับไปโดยเร็วพระเหล่านั้นก็รีบกลับมาเทวดาอุบาสกคนนั้นพอรู้สึกตัวแล้วพระหายไปหมดจึงถามลูกว่าพระผู้เป็นเจ้าไปไหนหมดว่าก็คุณพ่อห้ามไม่ให้ท่านสวดท่านก็ต้องเลิกแล้วไปเราไม่ได้ห้ามอุบาสกเราไม่ได้ห้ามพระท่านเราให้ห้ามพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายที่เทวดาที่มารออยู่บนอากาศซึ่งจะรับเราไปสวรรค์ชั้นนั้นๆต่างหากพอพูดจบพระสงฆ์ก็มาถึงพอดีแล้วก็สวดให้ท่านได้รับความรื่นเริงบันเทิงจิตใจพอถึงเวลาแล้วท่านก็ลาขันไปสวรรค์ตามความปรารถนาของตนด้วยอำนาจแห่งบุญวาสนาที่ได้สร้างมาสมควรแล้วกับสวรรค์6ชั้นชั้นใดก็ได้นี่หมายถึงความมั่นใจความแน่นอนใจความรื่นเริงใจในการสร้างอัตสร้างธรรมสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจของตนแล้วเป็นความแน่นอนภายในจิตใจไม่ได้มีความโยกคลอนหวั่นไหวใดๆทั้งนั้น นี่แหละการสร้างความดีเข้าสู่จิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นขอให้เรา เราชาวพุทธทั้งหลายจงมีความแน่นหนามั่นคงอยู่กับคำว่าธรรมอย่าได้ลดละปล่อยวางเพราะเราเป็นชาวพุทธพุทธะนี้แปลว่าท่านผู้รู้ผู้วิเศษไม่มีใครรู้ใครวิเศษเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้นี่ละเมื่อเราระลึกถึงพุทโธธรรมโมหรือสังโฆทั้ง3รัตนนี้เข้าสู่ใจแล้วเรียกว่าเราได้หลักใจอันใหญ่หลวงหลักใจที่แน่นหนามั่นคงต่อตัวของเราหน้าที่การงานเราก็ทำไปมีธรรมแทรกไปในนั้นความรู้ตัวคือสติธรรมให้มีความรู้ตัวระลึกตัวถึงดูตัวอยู่เสมออย่าปล่อยวางเรียกว่าสติธรรมหน้าที่การงานของเราก็ราบรื่นดีงามการทำความดีรับเวลาเช่นเดียวกับกิเลสพาให้เราทำชั่วทำได้คิดได้ทุกเวลาเราทำความดีก็ทำได้ทุกเวลาทั้งที่เราประกอบหน้าที่การงานส่วนหยาบอยู่นั่นแหละส่วนจิตใจระลึกถึงธรรมอยู่เสมอภายในใจเรียกว่าใจก็สร้างที่พึ่งของตัวแล้วร่างกายก็สร้างที่พึ่งที่อาศัยของกายเหมือนเราปลูกบ้านสร้างเรือนเราทำไปสร้างไปทางภายในใจก็สร้างคุณงามความดีพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงความดีภายในจิตใจของตนอยู่เสมอเรียกว่าเป็นผู้ สร้างหลักทั้งภายนอกเป็นที่อาศัยเช่นเลือกสวนไร่นาอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเราก็สร้างไปอยู่ไปอาศัยไปสร้างคุณงามความดี เพื่อเป็นที่ร่มเย็นแก่จิตใจของเราเราก็สร้างไปอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ให้เป็นคู่เคียงกันไปอย่างนี้ใจของเราก็มีหลักมีที่ยึดมีที่เกาะถ้าพูดว่าบ้านเรือนก็คือบ้านเรือนอันเอกนั่นแหละอยู่ภายในใจของเราภายนอกเราก็ได้อาศัยไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งอายุไขของเราเพราะโลกนี้เป็นโลกเกิดตายใครเกิดมาก็ต้องเกิดเพื่อตายทั้งนั้น แล้วก่อนตายให้ได้หลักใจเอาไว้เพราะใจนี้ไม่เคยตายในที่ไหนๆส่วนมากต่อมากเวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกจะถูกกล่อมอย่างสนิทอยู่ภายในใจแต่ไม่พูดออกมานั้นมากทีเดียวว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ทั้งที่เราทุกคนสัตว์ทุกตัวเป็นนักเกิดนักตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีคำว่าศูนย์ประจำตัวของสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดเลยเป็นอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันเพราะมีเชื้ออันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในจิตให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดได้ตายอยู่ตลอดมาเชื้อนี้ท่านเรียกว่าวัฏจิตเครื่องหมุนของจิตฝังอยู่ภายในจิตจึงหมุนจิตให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดคำว่าเกิดตายนี้ไม่ได้หมายถึงจิตเกิดตาย หมายถึงจิตที่เคลื่อนออกจากร่างที่ตนอาศัยอยู่นั้นแต่ละครั้งละครั้งเรียกว่าตายแต่ละครั้งไปอุบัติในสถานที่ใดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตน
เพราะสัตว์ทั้งหลายเกิดนั้นเกิดแน่แต่ว่าเกิดสูงต่ำนั้นต่างกันผู้มีความดีก็ไปเกิดในสถานที่ดีผู้มีความชั่วก็ไปเกิดในสถานที่ชั่วคำว่าตายเกิดตายเกิดนี้เป็นประจำจิตนี้ตลอดไปถ้าไม่ถอดถอนเชื้อของมันออกจากใจเสียเมื่อไรแล้วความเกิดความตายกับเรานี้จะเป็นอันเดียวกันไปตลอดไปแล้วเราก็มาสงสัยสงสัยสนเทตัวเองว่าเรานี้ตายแล้วจะได้เกิดหรือไม่มิฉะนั้นก็รวมยอดไปเลยว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือกิเลสกล่อมสัตว์โลกในจุดนี้หนักมากคนเราเมื่อมีความสำคัญฝังใจอย่างลึกแล้วว่าตายแล้วศูนย์ย่อมทอดอะไรตายอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วจะทำตามความอยากเราอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากเพราะตายแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยผลสืบต่อไปเพราะตายแล้วศูนย์ทีนี้คำว่าอยากทำอะไรก็ทำนั้นหมายถึงทางโล่งของกิเลสที่เปิดทางให้สัตว์โลกเดินตามทางนั้นเอ็นไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหื่อขั้นเวลาตายลงไปแล้วมันไม่สูญมันจะไหลลงสู่ความทุกข์ความทรมานผู้รับความทุกข์ความทรมานก็คือเราผู้สำคัญผิดนั่นแหละทำท่านไม่ได้เป็นทุกข์ที่ท่านสอนไว้ว่าตายแล้วเกิดเราเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่เราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมของเราในความสำคัญผิดนั้นเราตายแล้วสูญว่าถ้าว่าตายแล้วเกิดนี่คนเรายังมีหิริโอตตปะสะดุ้งกลัวอยู่ว่าชาติหน้านั้นจะอาจจะเป็นสัตว์ใดๆก็ได้ถ้าว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยผลเลยแล้วอยากทำอะไรก็ทำนี่แหละคนเราความโลภจึงกำเริบเสบสารขึ้นในจุดนี้มากทีเดียวไม่รู้เนื้อรู้ตัวความโกรธความฉุนเฉียวอันเป็นเรื่องกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองก็เกิดขึ้นที่จุดนี้ราคะตัณหากำเริบเสบสารไม่มีประมาณก็กำเริบเสบสารขึ้นจากจุดที่ว่าตายแล้วสูญนี้เพราะอันนี้เป็นสื่อทางเป็นเครื่องล่อลวงของกิเลสทั้งหลายให้สัตว์โลกทำตามอำนาจของมันแล้วก็ไปเกิดในนรกอีกแต่มันไม่บอกว่านรกมีนรกมันก็บอกว่าไม่มีกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกมาตลอดบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีตายแล้วศูนย์ชาวโลกผู้เชื่องมงายก็ทำตามกิเลสเนี่ยเวลาตายแล้วมันไม่ศูนย์ไปจมดิ่งอยู่ในนรกที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ประกาศลั่นโลกมากี่กับกี่กันแล้ววันนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมทั้งกับไหนกันไหนอย่างนี้ก็ตามแต่กิเลสมันจะลบไปหมดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วเปิดทางแห่งความอยากความทะเยอทะยานให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำเมื่อทำลงไปแล้วกรรมจึงเผาลนสัตว์ทั้งหลายกิเลสไม่ได้ถูกเผาลนมันถูกเผาลนเฉพาะเราเนี่ยผู้เชื่อตามกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้เชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เคยโกหกพ่อลมผู้หนึ่งผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมาเลยแต่กิเลสนี่หลอกไม่ว่าการใดสมัยใดกับใดกันใดหลอกอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้มันก็หลอกเราอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละไม่ได้หลอกไปที่ไหนหลอกให้จิตนี่คิดอ่านใจต้องชอบไปในทางที่มันต้องการแล้วทำตามที่มันกิเลสต้องการสุดท้ายก็มีแต่ความชั่วช้าละมกตายแล้วตกนรกบกไหมอันนี้เป็นเรื่องว่าขาดทุนซึ่งเนื่องมาจากคำว่าตายแล้วศูนย์นี่แหละคำว่าตายแล้วศูนย์ทำเป็นมหันตภัยอย่างยิ่งต่อสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งต่อชาวพุทธของเราให้พากันพิจารณาให้ดีหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องยืนยันรับรองกันมาตั้งกับตั้งกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาตรัสสอนแบบเดียวกันเลยว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมีเท่านี้คำว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้เลยเพราะมันไม่มีสิ่งที่มีก็คือมีการเกิดการตายการเกิดการตายนี่เป็นประจำในจิตใจของผู้มีเชื้อแห่งความเกิดฝังอยู่ในใจนั้น แต่คำว่าตายเกิดนั้นเกิดมีสูงมีต่ำต่างกันเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนได้สร้างมาเราทำกรรมชั่วก็เท่ากับความ
ทำพิษนำพิษภัยมาเผาโรนตัวเราเองทำกรรมดีก็เท่ากับเอาสิ่งที่ดีงามมาชโลมมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเองให้ไปสู่สถานที่ดีเกิดในสถานที่ดีอยู่สถานที่ดีมีความสุขความสำราญบานใจในภพนั้นๆ นี่คือภพของท่านผู้มีบุญเชื่อบุญเชื่อกรรมผู้ที่ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมทำแต่ความชั่วช้าลามกตายแล้วก็ไปตกนรกบ่งไหม้เป็นไปตามกรรมของตนสิ่งที่เป็นนี้ไม่ได้เป็นจากผู้หนึ่งผู้ใดมาตกแต่งให้เราเป็นไปสวรรค์ก็เป็นเพราะกรรมดีของเราเป็นผู้ทำเองตกนรกบกไม้แต่ละความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมายื่นมาให้เราเราเป็นผู้ทำเองยื่นให้ตัวเองเผาตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากในตัวของเราเองนี่ท่านเรียกว่ากรรมให้เชื่อกรรมหลักศาสนาพุทธสอนลงที่กรรมหมายถึงความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาเรียกว่ามโนกรรมเราคิดทางใจคิดดีคิดชั่วเป็นมโนกรรมคือทำดีทำชั่วภายในใจแล้วพูดออกมาทางวาจาไม่ว่าพูดดีพูดชั่วก็เป็นการกระทำทางวาจากระทำทางร่างกายดีชั่วก็เป็นการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมให้เราระวังอันนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดเราจะรู้สึกตัวของเราแล้วบำเพ็ญตนของเราไปด้วยคุณงามความดีจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเฉพาะอย่างยิ่งนักภาวนานี่สำคัญมากในวงพุทธศาสนาที่จะได้เห็นใจของเราไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยนรกก็ประจักษ์กับพระทัยกับใจคือญาณวิถีของพระองค์อย่างทราบนรกมีกี่หลุมทรงอย่างทราบตลอดทั่วถึงสวรรค์มีกี่ชั้นพรหมโลกมีกี่ชั้นจนกระทั่งถึงนิพพานตลอดไปถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆพระองค์ทรงอย่างทราบตลอดทั่วถึงแล้วนำมาสั่งสอนโลกคือสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราชาวพุทธนี่แหละท่านไม่ไปถามผู้ใดแหละเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เมื่อญาณมีความสามารถที่อย่างทราบแล้วสิ่งเหล่านี้ปิดไม่อยู่ยอมจะทราบตามสิ่งที่มีอยู่หนักเบามากน้อยเพียงไรด้วยกันทางนั้นรองอันดับลงมาก็คือพระอรหันต์ท่าน รู้ตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแม้จะไม่ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นสักขีพยานอันแน่นอนภายในจิตใจของท่านผู้รู้นั้นเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีแล้วนำมาสอนโลกนี่แหละการรู้ธรรมภายในใจด้วยจิตตภาวนาจึงมีความลึกซึ้งกว้างขวางมากที่สุดยิ่งกว่าเราศึกษาเรียนตามตำรับตำรามาตามตำรับตำรานั้นเป็นคำบอกเล่า ผู้ที่จดจารึกมาก็เป็นคนมีกิเลสถ้าเป็นพระอรหันต์จดจารึกมาจะได้เนื้ออัดเนื้อธรรมมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสม่ำเสมอโดยลำดับถ้าเป็นคนมีกิเลสไปจดจารึกเอามาเป็นตำรับตำราก็เป็นตำรับตำราของคนมีกิเลสผู้อ่านก็จะอ่านไปด้วยความรูปคำไปไม่แน่ใจเลยว่าบาปมีก็สงสัยบาปเรียนไปถึงบาปสงสัยบาปเรียนไปถึงบุญสงสัยบุญเรียนไปนรกกี่หลุมสงสัยไปทั้งนั้นเรียนสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานเรียนไปถึงไหนสงสัยไปถึงนั้นเพราะเป็นแต่คำบอกเล่าตัวเองไม่ได้ไปพบไปเห็นเองจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในการศึกษาเรียนมาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วก็ทำตามแนวทางคือเข็มทิศทางเดินที่สั่งสอนนั้นแล้วจะเจอจะเห็นสิ่งต่างๆตามแนวทางแห่งวิถีจิตที่ดำเนินไปด้วยจิตตภาวนาจะทราบเองเห็นเองตามดังพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหายสงสัยหายสงสัยนี่เรียกว่าทางความรู้ในความจริงความรู้ในความจำนั้นรู้มากน้อยเพียงไรไม่สามารถที่จะละจะถอนกิเลสได้นอกจากอย่างหยาบๆก็จะละได้ตามคำบอกเล่าถึงฉะนั้นก็ยังไม่ละเพราะไม่ค่อยมีหิริโอตตัปปะคือความสะดุ้งตัวต่อบาปอย่างถึงใจเหมือนผู้ปฏิบัติที่รู้จริงแล้วก็รูปธรรมไปอย่างนั้นไม่มีข้อแน่นอนภายในการเรียนการจดจำมานั้นบ้างเลยถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเกี่ยวข้องแล้วถ้ามีภาคปฏิบัติ
เราจะเห็นเป็นลำดับลำดาไปเช่นอย่างธนาคารอย่างไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยตั้งแต่หลวงตาบัวเกิดมาก็ไม่เคยเห็นว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่ออยู่ว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหากยังสงสัยว่าไฟ

้าภัยผิดนี้เป็นลักษณะเช่นใดจนก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วก็หายสงสัยเป็นลำดับไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วนี่แหละผู้ที่ก้าวเข้ามาด้วยภาคปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายย่อมจะเห็นเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงจุดที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานคือความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นที่ใจหายสงสัยทันทีนี่คือความรู้ที่จริงรู้จริงเห็นจริงจากภาคปฏิบัติว่าสมาธิก็กระจ่างแจ้งภายในใจด้วยจิตภาวนาของตนจะเป็นสมาธิประเภทใดก็มีความแจ่มแจ้งในจิตของตนไม่สงสัยถึงขั้นปัญญาฆ่ากิเลสประเภทใดด้วยปัญญาชนิดใดก็สามารถรู้ชัดไม่สงสัยจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆได้หลุดลอยไปหมดจากหัวใจด้วยปัญญาประเภทนั้นผู้ปฏิบัติย่อมประจักษ์ตัวเองไม่สงสัยและไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยนี่เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงหายสงสัยทุกด้านทุกทางรู้ด้วยความจำรู้ไปเท่าไหร่ไม่มีหายสงสัยมีแต่ความสงสัยเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดจนกระทั่งได้ปฏิบัติแล้วความสงสัยนั้นจะไหลเข้ามาสู่ความจริงนี้ทั้งนั้นรู้จริงเห็นจริงหายสงสัยเป็นระดับลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้ภายในจิตใจเ ศาสดาของเราเป็นผู้หลุดพ้นจากโลกจากสงสารถึงธรรมแดนอัศจรรย์เพราะความสิ้นจากเกลียดนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวในไม่เพียงแต่ว่าการจดจำมาเฉยๆแล้วเป็นบุญเป็นสวรรค์นิพพานขึ้นมาจากการจดจำนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นคู่เคียงกันไปเช่นว่าการให้ทานมีผลอย่างนั้นถ้าเราจำได้เฉยๆเราไม่ให้ทานผลของทานก็ไม่ปรากฏแก่เราการรักษาศีลเราก็รู้วิธีรักษาแต่เราไม่รักษาศีลก็ไม่ปรากฏแก่ตัวของเราสมาธิปัญญาเราจำได้แต่สมาธิคือความสงบตั้งมั่นเราก็จำได้แต่คำว่าความสงบหรือความตั้งมั่นความสว่างความไหมแต่จิตใจของเราร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะเราไม่ปฏิบัติระงับความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นเชื้อแห่งความทุกข์ทั้งหลายนั้นไม่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายนั้นไม่ได้ใจของเราก็ร้อนอยู่ทั้งที่เราจำได้สมาธิจำได้ถึงกระทั่งนิพพานใจก็เราก็ร้อนอยู่อย่างนั้นเพราะใจเราไม่เป็นนิพพานมีแต่เพียงความจำเฉยๆแต่ความจริงนี้ว่าศีลมีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาป่าเขาแต่ก่อนไม่เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้เต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือเนื้อร้ายเต็มไปหมดไม่ว่าภาคใดอย่างที่หลวงตาเคยเที่ยวมาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่ดงพงไพรทั้งนั้นแล้วสัตว์เสือเนื้อร้ายเต็มไปหมดแต่เราไปอยู่สถานที่นั้นเราก็กลัวเรื่องกลัวนั้นแต่ความอบอุ่นภายในจิตใจของเราอย่างน้อยศีลบริสุทธิ์เราก็แน่ใจของเราตายเวลานี้เราจะไปสวรรค์ทันทีไม่สงสัยแล้วยิ่งมีจิตมีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเท่าไหร่ความกล้าหาญต่อความตายยิ่งหนักขึ้นทุกวันไม่กลัวตายกลัวแต่จะไม่ได้ทุนน้ำคำดีให้สมใจเท่านั้นจิตมันก็พุ่งทีเดียว ยิ่งไปอยู่สถานที่น่ากลัวเท่าไหร่จิตยิ่งมีความเข้มแข็งมั่นคงต่อธรรมหนักแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นภัยต่อจิตใจนี้นอกจากกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาเท่านั้นเป็นภัยต่อจิตใจก็ยิ่งจะชำระสาสางมันเข้าหนักมือโดยลำดับลำดับนี่แหละความอาถรรพ์ของการปฏิบัติของรักษาศีลให้บริสุทธิ์ของรักการบำเพ็ญสมาธิให้เกิดภายในใจให้ปัญญาเกิดขึ้นในใจจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นภายในใจแล้วหาความกลัวสิ่งใดไม่ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นที่หวั่นไหวน่ากลัวเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งซึ่งเคยผ่านมาแล้วอยู่ในหัวใจนี้คือกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อพังกิเลสลงไปจากจิตใจแล้วพิษภัยทั้งหลายหายหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยอยู่ในโลกธาตุนี้อยู่ไปสักกี่กับกี่กันก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมาสร้างพิษสร้างภัยให้แก่ใจดวงที่บริสุทธิ์นั่นแล้วนิพพานไปแล้วก็ยิ่งเป็นความสละหมดบรรดาสมมุติโดยประการทั้งปวงธาตุขันธ์เหล่านี้ก็เป็นสมมุติสลัดออกหมดไม่มีสิ่งใดเจือปนภายในจิตแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งภายในจิตดวงนั้นล้วนๆนี่แหละ
ธรรมของพระพุทธเจ้าเลิศเลออย่างนี้ให้เลิศเลอที่จิตของผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีแต่ชื่อแต่เสียงแต่ความจดความจำเต็มบ้านเต็มเมืองศาสนาตำราศาสนาความจำใครก็เรียนมาใครก็จำมาพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่พูดด้วยความจำหาความสนใจที่จะแก้กิเลสตัณหาอันเป็นตัวภัยนี้ไม่มีเลยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการนับถือพุทธศาสนาเพราะนั้นขอต้องให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวเองเพราะเราทุกๆคนนี้ถึงจะอาศัยเพื่อนฝูงก็ตามอาศัยสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยเพียงไรก็ตามอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กน้อยก็เท่านั้นแต่สิ่งที่จะรับผิดชอบตัวเองนั้นคือความดีกับความชั่วเราเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมารับผิดชอบให้เราได้เราจึงต้องขวนขวายจึงต้องพยายามละสิ่งที่ชั่วไม่อยากละก็ละฝืนละจึงเรียกว่าเป็นการรบกับข้าศึกข้าศึกคือกิเลสไม่อยากให้เราละอยากให้เราส่งเสริมสิ่งที่กิเลสชอบใจให้มากมูลขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นเรื่องของกิเลสเราเป็นผู้มีธรรมต้องชาต้องล้างต้องรบราฆ่าฟันกันเป็นลำดับลำดาจนสิ่งเหล่านี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปธรรมก็สง่างามขึ้นภายในใจสิ่งกีดขวางลวงใจของเราก็ลดน้อยลงไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้หมดไปภายในจิตใจของเราก็เป็นความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเราก็เห็นภัยสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสซึ่งเป็นกิจการกีดขวางการฝืนละจึงเรียกว่าเป็นการรบกับข้าศึกข้าศึกคือกิเลสไม่อยากให้เราละอยากให้เราส่งเสริมสิ่งที่กิเลสชอบใจให้มากมูลขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นเรื่องของกิเลสเราเป็นผู้มีธรรมต้องชาต้องล้างต้องรบราฆ่าฟันกันเป็นลำดับลำดาจนสิ่งเหล่านี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปธรรมก็สง่างามขึ้นภายในใจสิ่งกีดขวางลวงใจของเราก็ลดน้อยลงไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้หมดไปภายในจิตใจของเราก็เต็มความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเราก็เห็นภัยสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสซึ่งเป็นอีกการกีดขวางการทำความดีของเรานั้นได้อย่างประจักษ์ใจเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่าการจะสร้างความดีไม่ว่าประเภทใดเราจะต้องมีข้าศึกศัตรูที่คอยจีบคอยขวางเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราสร้างไม่ให้เราทำแล้วก็โยนโทษโยนกรรมนี้เข้าสู่ธรรมเสียทั้งหมดเข้าสู่ธรรมคือความดีงามธรรมคือความดีงามเลยกลายเป็นนักโทษของกิเลสไปถูกกิเลสตำหนิติเตียนเช่นว่าจะให้ทานกิเลสมันหึงมันหวงมันไม่อยากให้ทานเงินบาทหนึ่งกำบันยั่งค่ำเงินสมัยทุกวันนี้เป็นเงินกระดาษกำไปกำมาก็ชื้นก็เปียกสุดท้ายก็กระดาษที่เป็นเงินนั้นก็กลายเป็นน้ำอยู่ในกำมือของเราไปเสียไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะกิเลสมันหึงมันหวงทำบุญทำทานไม่ได้แทนที่เงิน1บาทเราจะทำบุญให้ทานได้ตามกำลังของเราก็กลับให้กิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมดนี่เพราะกิเลสมันหึงมันหวงนี่คือตัวภัยการให้ทานไม่เป็นภัยการอยากให้ทานไม่เป็นภัยแต่การความหึงหวงนั้นเป็นภัยทีนี้มันก็แยกออกไปทิ้งให้ทำเชื่อว่าทำความดีนั้นทำยากทำลำบากมันไม่ได้บอกว่าการทำตามกิเลสนั้นง่ายมันไม่ได้ว่ามันไปโยนให้โทษกรรมทั้งหลายให้ความดีซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการสร้างความดีจึงเป็นประหนึ่งว่าเป็นข้าศึกของผู้บำเพ็ญบุญทั้งหลายไม่อยากทำเพราะกิเลสหึงหวงกิเลสหนาแน่นไม่อยากทำเมื่อเราฝืนไปมากๆมันไม่อยากทำเราทำมันเราอยากให้ทาน1บาทมันหวงเอาไว้เราให้ทาน2บาทเอามันหวงไว้เท่าไหร่เรายิ่งหนักมือแข่งขันกันสู้กันไปเรื่อยสุดท้ายกิเลสตัวหึงหวงก็อ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปความดีของเราก็มีทางก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วมีกำลังขึ้นเรื่อยๆทีนี้นานเข้านานเข้าความดีเป็นความชินต่อนิสัยแล้ววันหนึ่งไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะอยากทำบุญให้ทานอยากทำคุณงามความดีประจำนิสัยนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากองภัยคือกิเลสนั้นได้อ่อนตัวลงไปแล้วกองธรรมได้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วภายในจิตใจของเราแล้วก็เร่งขวนขวายนี่แหละพุทธจะหลุดพ้นจากทุกข์ต้านทองต่อสู้กับกิเลสแสนสาหัสกว่าที่จะได้มาเป็นชนะของพวกเราคือพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามิท่านต้องต่อสู้กับโจรกับมารกับข้าศึกศัตรูดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งนั้นเมื่อผ่านไปได้สิ่งเหล่านั้นก็อ่อนตัวลง
กำลังวังชาของจิตก็มีมากขึ้นมากขึ้นแล้วหมุนตัวไปเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้เพราะอำนาจแห่งการรบรากับสิ่งที่เป็นข้าศึกจนกระทั่งพินาศสิ้นหายไปใจของเราได้ครองอมตะธรรมขึ้นอย่างเด่นชัดภายในจิตใจนี่แหละการสร้างความดีขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าธรรมไม่ใช่โทษเป็นกรรมแก่ผู้ใดกิเลสต่างหากเป็นโทษเป็นกรรมในการสร้างความดีของเราเช่นว่ารักษาศีลนี่ยิ่งสำคัญนะมันฝืนอย่างยิ่งทีเดียวไม่อยากให้ทำรักษาศีลศีลข้อใดก็ตามมันยิ่งฝืนยิ่งหนักมือเข้าไปโดยลำดับมันไม่อยากให้เราทำเราก็ยอมมันเสียสุดท้ายก็ทำลายศีลแล้วส่งเสริมกิเลสให้มีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชาขึ้นทำลายตัวเราหนักแน่นไปโดยลำดับคนคนนั้นเลยสร้างความดีไม่ได้ศีลไม่เคยมีติดตัวตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายตายด้วยความเป็นโมฆะตายด้วยความหาสาระไม่ได้ทานไม่เคยติดเนื้อติดตัวติดใจเลยตายอย่างหาสาระไม่ได้นี่เราจึงต้องให้รู้โทษของมันการรักษาศีลก็ต้องสู้กับกิเลสการยิ่งการภาวนาด้วยแล้วยิ่งสู้ใหญ่เลยเพราะการภาวนานี่เป็นการที่จะถอนตนออกจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ให้กิเลสตัวใดเหลือติดใจเลยนี่ยิ่งเป็นการหนักมากทีเดียวเพียงเท่านี้ก็หากว่าไม่เป็นการโอ้อวดก็จะได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบต่อพอเป็นคติตัวอย่างแล้วพากันไปดำเนินแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามแต่ก็ยังเป็นจัดว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีหลวงตาเคยสมุกสมบันมากับสิ่งเหล่านี้มาจนรอดตายว่างั้นเลยนะชีวิตเหลือมานี้เหลือมาจากเป็นเดนของกิเลสฟาดกับกิเลสตั้งแต่วันออกปฏิบัติพันษาเจ็ดล่วงไปแล้วเรียกว่าหยุดเรียนแล้วขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสจะเอากิเลสให้ม้วนเสียโดยท่าเดียวเราจะครองความเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นความหนักแน่นในความเพียรของเราจึงไม่มีคำว่าย่อหย่อนเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ครองเป็นความเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เป็นที่พอใจจึงหนักมากทีเดียวการภาวนาเบื้องต้นล้มลุกคลุกคานไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวเพื่อจะฟาดกิเลสให้เต็มเหนี่ยวสุดท้ายเป็นกิเลสฟาดเราจนน้ำตาร่วงไม่หลุดมันเอาน้ำตาร่วงจริงๆจิตนี่มันยุ่งมันเหยิงมันวุ่นวายในป่าในเขาต้นไม้ภูเขาเขาไม่มีอะไรเขาสงบเงียบแต่ใจที่สร้างความโลภความโกรธราคะตัณหาขึ้นภายในตัวของเราเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ของเราไม่ใจของเหล่านี้มันรุนแรงมากที่สุดสู้มันไม่ได้น้ำตาร่วงเห็นได้ชัดประจักษ์ไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้จึงเลยมานำมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าการสู้กิเลสหนักขนาดไหนเราเองหนักขนาดน้ำตาร่วงนี่ขนาดที่สู้มันไม่ได้แต่สู้ไม่ถอยเอาไม่ได้ช่องนี้เอาช่องนั้นไม่ได้ช่องนั้นเอาช่องนี้พอได้ช่องแล้วก็ฟาดกันใหญ่เลยไม่ถอยขออภัยนั่งภาวนาตั้งแต่หัวค่ำยังไม่มืดเลยนั่งท่าเดียวไม่มีการเปลี่ยนการแปลงอิริยาบถใดทั้งนั้นนั่งขัดสมาธิเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเอาปวดหนักเอาปวดไปปวดเบาปวดไปไม่ยอมมีข้อแม้ว่าเว้นแต่ปวดหนักเว้นแต่ปวดเบาถ้าเรามีข้อแม้ให้แล้วเวลาจะเป็นจะตายมันจะหาทางออกด้วยการปวดหนักปวดเบาบีบบังคับไว้หมดเอาจะทันลักออกเต็มจีวรของเรานี้ก็ทะลักออกเถอะปวดหนักนะเราเวลาเราเกิดมาที่แรกเราทายใส่ตักแม่ของเรานั้นมีกี่ครั้งกี่หนแม่ยังเอาไปซักไปล้างได้นี่เราเกิดเป็นพระขนาดนี้นั่งภาวนาตลอดรุ่งอาจมทะลักออกมานี่เราจะเอาไปซักไม่ได้แล้วก็ตายเสียดีกว่าอย่าอยู่ให้หนักศาสนาเลยจึงไม่มีข้อแม้เอาให้ตลอดรุ่งเลยวันนี้เอาความสว่างเป็นที่ตั้งเป็นจุดยุติกันเรียกว่าลงเวทีกสิณนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเลยอย่างนั้นอย่างนั้น9คืน10คืนเว้นคืนเว้น2คืนบ้างเว้น3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งที่แรกก็ก้นต้องขออภัยออกร้อนก้นเป็นกำลังต่อไปก็ก้นทองต่อไปก็แตกเลอะหมดเพราะนั่งไม่ถอยไม่หยุดมุ่งแต่ทำล้วนๆเป็นตายไม่สนใจร่างกายก็เกือบต้องขออภัยก้นแตกเลอะหมดกลางวันต้องนุ่งผ้าอาบน้ำไม่งั้นมันเลอะไปหมดเลย
นี่พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับกิเลสหนักขนาดนั้นเวลาได้ที่แล้วก็ยิ่งหนักมือเพราะเราฝังใจอย่างมากไม่ลืมเลยที่เราน้ำตาร่วงเพราะสู้กิเลสไม่ได้ทีนี้พอสู้มันได้แล้วก็ฟาดกันใหญ่เอากันขนาดหนักไม่มีเวลาท้อถอยอ่อนแอเลยจนกระทั่งเราขอสรุปเลยที่บำเพ็ญมานี้เป็นเวลา9ปีขึ้นเวทีไม่มีการให้น้ำไม่มีกรรมการแยกแยะระหว่างกิเลสกับเขากับเราบนเวทีเอาใครเต็งให้อยู่บนเวทีใครไม่เต็งให้ตกเวทีมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนี่แหละซัดกันถึงขนาดนั้นเต็งไหมกิเลสสั่งเลยเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสือไม่มีใดเหลือติดใจเลยได้ชัยชนะเต็มหัวใจภูมิใจด้วยความภาคเพียรความสละเป็นสละตายของตนเป็นที่หายสงสัยตั้งแต่ขนาดนั้นกิเลสพังลงจากหัวใจเพราะหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างจิตนี้ขอเปิดโล่งตามที่เคยได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าแต่ก่อนไม่เคยแสดงเรื่องจิตใจมีความรู้หนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นยังไงปีนี้ได้มาเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพราะจะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่ก็ฟาดกันซะจนเต็มเหนียวเอาจนได้กิเลสพังลงในเผาสุกิเลสเรียบร้อยแล้วด้วยตัปปะธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเป็นสำคัญแล้วก็ลงมาอย่างสง่าผ่าเผยอย่างลงมาอย่างองอาจกระหายจิตกระโล่งไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้อะไรปิดกิเลสตัวไหนปิดม้วนเสือไปหมดแล้วนรกที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นอย่างไรสวรรค์แสดงไว้แล้วอย่างไรนิพพานแสดงไว้แล้วอย่างไรบ้านจู่ที่หัวใจหมดไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเขาจางแจ้งภายในหัวใจนี้หมดอ๋อนรกเป็นอย่างนั้นนรกหลุมนั้นหลุมนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นพรหมโลกเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้ากระจ่างขึ้นภายในจิตที่หมดก็ถึงกันหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงแล้วจึงมานำธรรมนี้มาสอนพวกเรานี่เพียงตัวเท่าหนูมันก็เป็นอย่างนั้นประกาศขึ้นมาในภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้เจอธรรมชาติเหล่านี้แต่ก็ประจักษ์ภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องไปถามเพราะฉะนั้นจึงนำมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเป็นคติเครื่องเตือนใจใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เราได้ยกออกมาจากหัวตับหัวปอดของเราที่ปฏิบัติมามากน้อยผลเป็นอย่างไรได้กระจ่างแจ้งขึ้นตั้งแต่ปี2493มาจนสร้างป่านนี้เป็นเวลา49ปีครองธรรมบรมสุขบรมสุขคืออะไรความสิ้นกิเลสนั้นเป็นบรมสุขอันยิ่งไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการสิ้นกิเลสสิ้นอย่างไรไม่ทูลถามว่าธรรมแท้คืออะไรไม่ทูลถามพระสงฆ์แท้คืออะไรประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้รวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันหมดแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาประกาศธรรมสอนโลกแต่ไม่ได้บอกว่าตนรู้ตนเห็นสงเคราะห์โลกเรื่อยมาตั้งแต่การมาเริ่มมาสร้างวัดป่าบ้านตาดทีแรกเป็นเวลา43ปีนี้ได้ทำประโยชน์ให้โลกเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาไม่มีสมบัติเงินทองอะไรติดเนื้อติดตัวตั้งแต่มันมาจนกระทั่งบัดนี้มีแต่การเสียสละโลกเพื่อโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนจนกระทั่งถึงบัดนี้เราจึงกล้าพูดได้ว่าเราเป็นนักเสียสละพุ่นเราไม่แข่งกับใครใครไม่จำเป็นต้องมาแข่งกับเราเราพูดตามเรื่องความเป็นจริงของเราเราทำมาอย่างนั้นเราจึงกล้ามาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยไม่มีอะไรบกพร่องภายในตัวของเราจิตก็บกก็เต็มแล้วด้วยอัดด้วยธรรมไม่สอดแสวงหาธรรมในสถานที่ใดอีกแล้วพอแล้วถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้วแล้วไม่มีน้ำที่ไหนจะมาเพิ่มเติมได้อีกเพราะเต็มหมดแล้วธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วไม่สงสัยนั่นแหละจึงทำประโยชน์ให้โลกเรื่อยมาเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยหมดเนื้อหมดตัวตลอดมาจนบัดนี้โดยสร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลที่ไหนก็ตามเมื่อมีความจำเป็นแล้วทุ่มให้หมดทุ่มให้หมดแล้วก็มาเห็นสภาพบ้านเมืองของเรามีความคับแคบติดกันทุกสิ่งทุกอย่างกระเทือนไปทั่วประเทศเพราะความเมตตานั่นเต็มหัวใจอยู่แล้วก็ต้องตะเกียกตะกายหาทางช่วยเหลือจึงได้มาออกตะเกียกตะกายหาทางช่วยเหลือ
จึงได้มาออกนำเป็นตัวประกันเป็นขึ้นพุ

การที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบในภูมิหลังของตนก็เพราะว่าเราเป็นผู้นำการเป็นผู้นำเป็นของลำบากมากทีเดียวแสวงหาผู้นำพี่น้องทั้งหลายที่จะออกเล็ดลอดออกจากอันตรายทั้งหลายที่กำลังคุกคามเมืองไทยอยู่ล่านี้คือความยากจนหาทางไหนก็ไม่ได้สุดท้ายก็หมุนเข้ามาหาหลวงตาบัวยังได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบเราเป็นผู้นำนี่ดังที่ปฏิบัติอยู่เวลานี้ขอพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจตามนี้แล้วอุตส่าห์พยายามค้นขวายช่วยเหลือกันเต็มความสามารถชาติไทยของเราจะได้ฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจสมกับคนไทยของเรามีจำนวนพลเมืองตั้ง 61-62 ล้านคนต่างคนต่างก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันหมดคือความยากจนข้นแค้นเหมือนกันและต่างคนต่างช่วยเหลือกันหนุนกันขึ้นโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะอยู่บ้านนอกในเมืองที่ไหนที่ไหนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นความจำเป็นกระเทือนถึงกันหมดที่การช่วยเหลือเมืองไทยเพื่อจะยกเมืองไทยให้ฟื้นฟูขึ้นจากหล่มลึกนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นคนอื่นชาติอื่นเราจะไปหวังพึ่งเขาให้หวังพึ่งชาติไทยของเราดีแล้วชาติไทยของเราจะได้ฟื้นฟูขึ้นมาโดยลำดับดังที่เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำเพื่อฟื้นฟูชาติไทยของเราไม่ได้นำเพื่อความล่มจมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามถ้าเกียรติการมีมากมีน้อยเอาสละมาความเสียสละนั่นแหละคือการเชิดชูชาติไทยของเราให้อยู่เป็นปึกแผ่นมั่นคงความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวนั้นจะทำชาติไทยของเราให้ล่มจมได้ถ้าคนไทยของเราทั้งชาติมีแต่ความตนีทีเหนียวก็คือเป็นผู้จะล่มจมด้วยกันทั้งประเทศนั่นแหละถ้าต่างคนต่างเสียสละเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วชาติไทยของเรานี่เป็นชาติที่จะกระทำมาตรการเวลาเวลาที่จะพอเป็นได้เป็นไปได้หากขาดตกบกพร่องในสิ่งใดก็ขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยพูดวันนี้พูดถึงเรื่องธรรมะป่าธรรมะบ้านนะ ธรรมะบ้านหลวงตาก็เคยศึกษาเราเรียนมาธรรมะป่าก็เคยปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอย่างไรก็นำมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบจึงเรียกว่าจะเรียกว่าเรียกว่าธรรมป่าธรรมบ้านก็ไม่ผิดเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในก็ไม่ผิดพระไตรปิฎกนอกนั่นคือตำรับตำราแบบแผนต่างๆนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในนั้นได้แก่ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นภายในจิตใจของตนทุกแง่ทุกมุมเกิดขึ้นภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติล้วนๆนี่เรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกนั้นมีขอบมีเขตมีที่หมายไม่มากไม่กว้างขวางนักแต่พระไตรปิฎกในนี้เป็นสูตรที่สุดวิสัยที่ผู้ไม่รู้ไม่เห็นแต่พอดีกับวิสัยของท่านผู้รู้ผู้เห็นเหมาะสมไปโดยลำดับทุกแง่ทุกมุมในสภาวะธรรมทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นนี่เรียกว่าพระไตรปิฎกในแก้กิเลสแก้ที่พระตรัสเป็นพระไตรปิฎกในแก้ที่หัวใจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกของท่านผู้ตาดีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ตาดีพระไตรปิฎกของท่านผู้ตาดีพระไตรปิฎกของคนตาบอดก็อย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละโยมจะเลือกมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเช่นไรเป็นผู้จดจารึกคำพีบาลานมาถ้าเป็นพระอรหันต์จดจารึกมาก็จะได้เนื้ออัดเนื้อธรรมมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบเหมือนเราจดจารึกมาก็จะเป็นคำบอกเล่ามาลูกๆคำๆหาความแน่นอนไม่ได้และผู้อ่านผู้ใจตรองตามก็แบกหามความสงสัยสนเทในบาปในบุญคุณโทษประการต่างๆไปโดยลำดับจนกระทั่งจบพระไตรปิฎกก็หาบสิ่งเหล่านี้เต็มประโยชน์ความสงสัยเต็มโหกด้วยกันหาความแน่นอนหาหลักหาเกณฑ์ เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้ไม่เหมือนพระไตรปิฎกในความรู้ในพระไตรปิฎกในความรู้ของคนตาดีรู้ตรงไหนที่เด็ดขาดสะบั้นประจามไปตามจนไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าพระไตรปิฎกของคนตาดีพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกของคนตาบอดก็กระดิกที่แจกพี่น้องทั้งหลายทราบแล้วพระไตรปิฎกนอกได้แก่ดังที่เรียนมาตะกี้นี้พระไตรปิฎกในได้แก่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้ขึ้นมานั้นเป็นพระไตรปิฎกในโดยสมบูรณ์ท่านไม่ต้องปฏิสัมพันธ์แล้วเรียนจากใครท้องฟ้ามหาสมุทรยังแคบไปความรู้ของท่านนั้นครอบท้องฟ้ามหาสมุทรไปหมดแต่ไม่อะไรจำเป็นที่ท่านจะมาพูดสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นซึ่งเรียกว่าเป็นการโอ้การอวดเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรในการพูดท่านจะนำมาแสดงเฉพาะสิ่งที่เห็นว่าสมควรแก่ฐานะของโลกของสัตว์ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรท่านก็สงเคราะห์สงหาไปตามกำลังของผู้รับ

0: ผู้รับเท่านั้นความรู้ท่านไม่ได้หนักเหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีนอกจากเหตุควรจะแสดงมากน้อยท่านก็แสดงเท่านั้นนี่คือพระไตรปิฎกในออกมาจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับนี่พูดถึงพูดต้องการสิ้นสุดสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานก็ต้องปฏิบัติอย่างที่ว่านี่เอาเป็นเอาตายเขาว่าสู้กับกิเลสกิเลสหนาแน่นเท่าไรกองทัพของกิเลสยิ่งหนักมือเข้ามากองทัพธรรมของเราก็ต้องฟาดให้หนักมือเหมือนกันกิเลสก็ต้องม้วนเสือได้เช่นเดียวกันถ้ากิเลสม้วนเสือไม่ได้เพราะความภาคเปลี่ยนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่มีในโลกสรณะของพวกเราก็มีในโลกนี่ก็เพราะธรรมชนะกิเลสกิเลสม้วนเสือได้เพราะอำนาจของธรรมนั่นแหละขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมนี้เข้ามากำจัดปัดเป่าสิ่งที่มัวหมองมืดตื้อภายในจิตอันเป็นข้าศึกต่อการสร้างความดีของเราตลอดมานี่ให้เบาบางลงไปการให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางนี่คือหลักใจที่จะนำเราไปสู่ภพหน้าชาติหน้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นฐานที่ดีคติที่เหมาะสมการรักษาศีลประเภทใดก็ตามขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อศีลของตนจะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขแก่ตัวของเราศีลข้อใดก็ตามเป็นคุณสมบัติอันดีงามเป็นที่อบอุ่นเป็นหลักใจของเราได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อเราต่างคนต่างมีภาคปฏิบัติประจำตัวแม้เป็นคฤหัสถ์เราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่สบายสบายครอบครัวเย่าเรือนอย่างนี้ก็ไม่มีละแคะละคายละหองต้องโทษต่อกันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขร่มเย็นคือต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเป็นเรื่องปกครองแล้วร่มเย็นประจำการนะวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังพอสมควรเกี่ยวเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยวันนี้เหนื่อยอ่ะไม่ก็ชั่วโมงนั้นยังจะได้หานะ
1: ขอโอกาสหลวงตานะครับมีผู้ปฏิบัติงานกันในฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางส่วนยังมีข้อธรรมะสงสัยนะครับจะขอโอกาสถามนะครับในโอกาสเรียนถามว่าเมื่อไหร่ถ้าเราทำอย่างนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นครับ
0: ทำอย่างนี้เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าทำอย่างนี้แล้วยิ่งต่างคนต่างทุ่มมาในวันนี้เอาให้เต็มเหนี่ยวเศรษฐกิจก็จะฟื้นฟูขึ้นวันนี้อย่างเต็มเหนี่ยวเหมือนกันเราจะไปถามถึงการเวลาให้ถามถึงตัวของเราประเทศชาติของเราบกพร่องก็เท่ากับตัวของเราบกพร่องแต่ละรายละลายให้ฟื้นฟูตัวของเราช่วยเหลือชาติของเราอย่างเต็มเหนี่ยวชาติของเราจะได้ฟื้นฟูขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยอย่าไปถามการเวลาให้ถามดูตัวของเราผู้บกพร่องด้วยกันนี่แหละแล้วช่วยตัวของเราด้วยการเสียสละชาติบ้านเมืองของเราก็จะขึ้นโดยลำดับ
1: อาจารย์อีกข้อหนึ่งนะครับอยากจะกราบเรียนถามว่าการปฏิบัติตัวของผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าในชีวิตการทำงานประจำวันนะครับซึ่งไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมเช่นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยควรจะปฏิบัติธรรมยังไงครับ
2: อย่างผมอื่นหูอื่นมีปัญหาอะไรไหมไม่มีแล้ว
0: การปฏิบัติตัวของคฤหัสถ์เหรอ
1: ครับ
0: เป็นชีวิตประจำวัน
1: ในชีวิตประจำวันในสถานที่ทำงานครับ
0: เช่นตั้งแต่ตื่นเช้ามานี่เราปฏิบัติตัวของเรายังไง
1: ครับผม
0: เราให้สังรวมระวังตัวของเราดูตัวของเราสติธรรมเป็นสำคัญให้รู้รักษาตัวด้วยการระมัดระวังความชั่วอย่าให้มาเป็นไปในตัวของเราให้ซ้ำแต่ความดีไปเรื่อยๆเราก็แน่นอนในตัวของเราว่าตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งบัดนี้เราดีอย่างนี้เราพยายามรักษาตัวของเราตั้งแต่นี้ไปถึงค่ำวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะดีไปเป็นวันเป็นคืนเป็นลำดับจนกระทั่งดีตลอดตายว่างั้นเถอะนะไปสวรรค์อย่างสบายเลย
1: อีกข้อหนึ่งนะครับมีผู้รายงานถามว่ากายเวทนาจิตธรรมนะครับคือมหาสติปัฏฐาน4นั้นเป็นอย่างไรครับ
0: โอ้โหตอบยากนะกายเวทนาจิตธรรม4นี้เป็นยังไงเราก็อยากจะพูดว่าไอ้พูดถามนั่นเองไม่เคยดูกายเจ้าของตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรๆก็ไม่ทราบทุกข์ก็ดิ้นรนว่าทุกข์แต่ทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรก็ไม่ทราบได้เวทนาจิตมันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอะไรอะไรก็ไม่ทราบได้แล้วจะไปรู้ทำได้ยังไงก็เราไม่รู้สติปัฏฐาน4คืออะไรแล้วเราจะไปรู้ทำได้ยังไงมันต้องพยายามปฏิบัติตัวสิกายอันนี้เป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากใจนะกายพิจารณากายท่านว่าตามสติปัฏฐาน4นั้นหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติ พื่อทำอุกฤษขึ้นไปโดยลำดับแล้วพิจารณากายเวทนาก็อยู่กับกายจิตก็คือความรู้นี้ธรรมคืออารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่นั้นเรียกว่าสติปัฏฐาน4นี้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติแต่เวลาจะอธิบายให้ฟังนี้ก็รู้สึกว่าไม่สะดวกใจเหมือนกันนะจึงขอผ่านไปในสติปัฏฐาน4ทั้งๆที่เราอยู่กับสติปัฏฐาน4ปฏิบัติสติปัฏฐาน4รู้สติปัฏฐาน4อย่างเต็มหัวใจหายสงสัยแล้วก็ยังตอบยากอยู่นะต้องขออภัยด้วย
1: ครับอีก
0: ถามข้ออื่นดีกว่าก
1: ราบเรียนถามหลวงตานะครับว่าผู้ที่ร่วมทอดพระป่าในวันนี้นะครับจะได้รับบุญอย่างไรบ้างครับ
0: ได้กุศลอะไรบ้างเลยได้รับบุญยังไงเลยอ๋อผู้ทอดพระป่าในวันนี้ได้มหากุศลได้มหาบุญบุญก้อนใหญ่มหากุศลก้อนใหญ่ยกไทยชาติไทยเราทั้งชาติขึ้นได้ด้วยการสร้างมหากุศลอย่างนี้แหละจึงเรียกว่ามหากุศลบุญกุศลใดเราเคยสร้างมาไม่ปรากฏว่าเด่นชัดเหมือนเราช่วยชาติคราวนี้ด้วยการเสียสละเรียกว่าเป็นการสร้างมหากุศลในวันนี้นี่แหละมหากุศลดังที่เราทั้งหลายเห็นอะไรนี้นี่เรียกมหากุศลนะเอามีอะไรถามไปอีก
1: มีท่านหนึ่งกราบเรียนถามหลวงตาว่านะครับดวงตาเห็นธรรมนี้เป็นเช่นไรครับ
0: ดวงตาเห็นธรรมเป็นเช่นไรงั้นเหรอ
1: ดวงตาครับคำว่าดวงตาเห็นธรรมครับ
0: โอ้ดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นเป็นญาณวิถีก็ได้เป็นปัญญาที่ละเอียดแหลมคมก็ได้แต่ที่ฆ่ากิเลสนั้นเรียกว่าปัญญาที่ฉลาดแหลมคมมากท่านเรียกมหาสติมหาปัญญาสังหารกิเลสที่เป็นยอดสมุทัยเป็นยอดของกิเลสให้บรรลัยลงไปได้ด้วยมหาสติมหาปัญญาอะไรปัญญาปัญญาญาณอะไรตาเห็นธรรมคือญาณอย่างทราบนี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นทั้งกิเลสพังออกจากใจเห็นทั้งความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมญาณัญจะปนเวดัสสังอุตตปาฏิญาณความรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้ปรากฏขึ้นแก่เราแล้วนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5วิญญาณัญจะปนเวดัสสังอุตตปาฏิญาณครั้งอย่างทราบความเห็นอันเลิศเลอได้ปรากฏขึ้นแก่เราแล้วนี่นี่ละญาณอย่างนี้ล่ะญาณที่ฆ่ากิเลสเรียกว่าญาณัญจะปนมังดัสเดอุตปนมังดัสปรเมดัสนาอุตปาฏินี่เรียกว่าญาณเอาว่าไป
1: ครับคำถามสุดท้ายนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยมีท่านหนึ่งถามว่าได้ปฏิบัติธรรมเห็นจริงไม่จริงเห็นแต่ไม่เห็นสุดท้ายเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่รู้อะไรเลยอยู่ในความว่างตลอดเวลากราบเรียนถามหลวงตาว่ามาถูกทางแล้วหรือไม
0: ่เห็นความว่างเปล่าก็เป็นทางเดินของการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์คือความว่างธรรมดาจิตของเราไม่ว่างตลอดเวลานะนี่เป็นปกติของจิตทั่วไปจะไม่มีเวลาว่างเลยมีแต่ความคิดปรุงต่างๆตลอดเวลาเวลาเราทำใจของเราให้สงบจิตของเราเข้าสู่ความสงบเวลานั้นก็เรียกว่าว่างในขณะที่จิตของเราไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรเวลานั้นก็เรียกว่าว่างทีนี้ว่างที่ว่าว่างเป็นฐานของจิตนี้คือพิจารณาจนกระทั่งรูปนามอะไรไม่ปรากฏภายในจิตใจมันสูญสลายไปหมดเหลือแต่ความว่างของจิตนี้ก็เรียกว่าความว่างเข้าใจหรือแล้วว่างอีกอย่างหนึ่งว่างในสภาวธรรมทั้งหลายแล้วยังมาว่างในจิตตัวเองอีกตัวเองก็ว่างตัวเองวางตัวเองสภาวธรรมทั้งหลายก็ว่างก็วางไปหมดนี่เรียกว่าความว่างอันสุดยอดเป็นขั้นๆอย่างนี
1: ้ต้องกราบขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตากับคณะกัณฑ์ไฟฟ้านะครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับจะขอโอกาสให้ท่านผู้ว่าการถวายพระป่านะครับขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมตัวนะครับ
3: กราบนวัตการท่านหลวงตาที่เคารพอย่างสูงนะครับก็เป็นพระเมตตาของท่านอาจารย์หลวงตาที่ได้ตอบคำถามธรรมะบางข้อนะครับต่อไปนี้พวกผมที่มาพร้อมกันในบ่ายวันนี้ก็จะถวายพระป่ามีทั้งพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกันผมจะกล่าวนำถวายพระป่านะครับตั้งนโม3จบก่อนครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะ
4: ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
5: เอตานิ
4: เอตานิ
5: มยังพันเต
4: มยังพันเต
5: ภิกขุสังคัสสะ
4: ภิกขุสังคัสสะ
5: โกโนชยามะสาธุโนพันเต
4: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
4: ภิกขุสังโฆ
5: เอตานิ
4: เอตานิ
5: ปฏิคันหาตุ
4: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
4: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
4: ทีฆรตัง
5: อิตายะ
4: อิตายะ
5: สุขายะ
4: สุขายะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวายปัจจัยเหล่านั้น
4: ขอน้อมถวายปัจจัยเหล่านั้น
5: แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับปัจจัยเหล่านั้น
4: จงรับปัจจัยเหล่านั้น
5: เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อประโยชน
5: ์และความสุข
4: และความสุข
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: สิ้นกาลนานเทอญ
4: สิ้นกาลนานเทอญ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติหน้าที่ทำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนปฏิบัติแบบอุกฤษนั่งตลอดทั้งคืนขับร้องโดยคุณเลินมอมแดนครับ

ขณะตั้งสัจจะนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างนั้นเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ชั่วโมงที่5ที่6เป็นต้นไปเมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวระบมไปหมดทุกขุมขนเหมือนกับจะแตกแหลกทลายลงในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟรมอยู่ตรงนั้นกระดูกในอวัยวะต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบมาตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะเจ็บแปลบแสบร้อนแสนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายและจิตใจได้เลยเพราะปรากฏว่าเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะต้านทานได้อย่างเดียวในขณะนั้นก็มีแต่สติศรัทธาปัญญาความเพียรความอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังใจต้องแน่ไม่ยอมอ่อนแอถอยทัพกลับแพ้แก่ข้าศึกใช้สติปัญญาแยกแยะกายเวทนาจิตดูอย่างละเอียดลึกจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาอย่าสักแต่ว่าอดทนทนอย่างเดียวเมื่อเกิดทุกข์เต็มเหนี่ยวสติปัญญาต้องพิจารณาขับเคี่ยวในเดียวนั้นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมขณะกำลังคลี่คลายแยกแยะกายเวทนาจิตจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อทำหน้าที่ในความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปที่อื่นไม่ได้และจะต้องพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ท่านผู้ใดกล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้โดยไม่ยอมถอยทัพกลับบัลลังก์อย่างสิ้นท่าท่านผู้นั้นจะต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีสงสัยและจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างประหลาดเกินคาดหมายราวกับได้เห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาและพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปนานแสนนานถึง 2,500 ปีเศษนั้นลงก็ได้

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนปฏิบัติแบบอุกฤษนั่งตลอดทั้งคืนขับร้องโดยคุณเบลนบ่มแดนครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ครับ
1: อันนี้ขอถามมาจากประเทศอิสราเอล
2: เออว่าไง
1: เป็นเรื่องที่คุณแม่เขาภาวนา
2: คุณแม่เขา
1: คุณแม่ภาวนาลูกถามมาแทน
2: อ๋อว่าอ่านขึ้นไป
1: คุณแม่ฝากถามมาว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะเกิดขนลุกสู้บ่อยมากเป็นสภาวะใดครับและท่านยังบอกอีกว่าท่านน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคุณแม่ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้ว
2: ให้เอาอย่างนี้นะเอาลุกอย่างนี้ก่อนมันขนลุกสู้คือความปีติยินดีอยากการภาวนาให้จับจุดคือการภาวนายังอย่าปล่อยวางเข้าใจไหมมันจะลุกไปไหนมันลุกเอาว่าไป
1: ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วท่านเคยเล่าว่าท่านปฏิบัติจนตัวลอยได้ท่านบอกว่าลอยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่นิมิตท่านบอกว่าลอยขึ้นประมาณ1ศอกจนท่านตกลงมา
2: 1ศอก
1: 1ศอกครับจนท่านตกลงมาในสภาพขาขวายังคุกเข่าอยู่เลยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีแล้วและท่านก็ไม่เคยทำได้อีกเลยท่านไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติมากนักได้แต่นั่งภาวนาพุทโธกับสวดมนต์อย่างเดียวโดยท่านไม่มีความรู้มากนักในเรื่องการปฏิบัติขอรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงตาด้วยครับ
2: ให้ไม่ภาวนาพุทโธให้ติดกับนั่งนะตั้งตัวลงตัวรอนั่นเป็นเรื่องความปีติปีติมีหลายประเภทแบบตัวลอยก็มีอันนี้มันก็มีอยู่แล้วเป็นกิ่งก้านของการภาวนาของเราเราอย่างปล่อยหลักอันนี้เป็นอาการมันมีเกิดได้ระงับไปได้หายไปได้อันนี้ส่วนจิตที่รับการอบรมด้วยดีนั้นความสงบร่มเย็นนี่จะไม่หายจะหนาแน่นขึ้นภายในใจสิ่งอย่างนี้เป็นอาการภายนอกเข้าใจเหรอ
1: คร
2: ับ ไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันนักมันเป็นอะไรก็ช่างมันอย่าลืมพุทโธภายในใจถือหลักพุทโธไว้ให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจยัง
1: ไม่บอกเขาถ้าเขาลอยทำไงฮะถ้าเขาพุทโธไปแล้วตัวลอยให้ทำไงให้ป่ะครับ
2: มันจะขึ้นภาคตะวันตกไปหลวงตาบัวจะจับหางดึงลงมาเข้าใจไหมไปให้มันไปเชื่อว่าหลวงตาบัวจะจับหางมันดึงลงมาก็ลูกศิษย์หลวงตาบัวมันเก่งกว่าครูไปไหนว่าเข้าใจเอาว่า
1: อันนี้คนที่สองครับลูกรู้สึกเป็นอาการจิตว่างสงบเมื่อมีเรื่องราวยุ่งเหยิงเรื่องราวเข้ามาก่อกวนแม้จะเป็นเรื่องดีได้ยินดีอะไรก็ตามค่ะจิตมันดูนิ่งสงบของมันเพราะลูกบังคับไม่ให้เผยสติกับคำบริกรรมตามที่หลวงตาสอนมันเหมือนเป็นธรรมะท่านเตือนนะคะ
2: เ
1: ผลอมันเป็นเหมือนธรรมะท่านเตือนนะคะเผลอแวบหนึ่งเมื่อไหร่เหมือนธรรมะท่านมาดึงเอาสติกับคำบริกรรมกลับคืนมาพอเวลามีเรื่องราวอะไรเข้ามาสัมผัสใจก็กลายเป็นเรื่องน่ารำคาญแต่ไม่ใช่เป็นอาการรำคาญหงุดหงิดแบบกิเลสที่เราโกรธคนอื่นนะคะมันรำคาญจะปัดเครื่องก่อกวนจิตออกค่ะ
2: เข้าใจเข้าใจ
1: ทีนี้ลูกก็กำลังเริ่มเข้าปัญญาพิจารณาไปทีละขั้นเพราะลูกแน่ใจว่าเป็นอำนาจของการรักษาสติกับคำบริกรรมพยายามสุดฤทธิ์ที่จะไม่ให้เผลอจิตก็เลยสงบนิ่งเย็นขึ้นมาเป็นลำดับแต่ลูกก็กลัวหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ
2: ว่างว่างอย่ากลัวจะเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากหรือ
1: ครับ
2: ถ้ากลัวก็อย่าเผลอสติสิเข้าใจไหมเอาว่าไปก็ไม่อยากให้เผลออยู่แล้วยิ่งกลัวจะเผยสีก็ยาเผยใช่ไหมว่าเอามาไปสติเป็นภาคเป็นฐานสำคัญมากก็บอกแล้วนี่นะขอสติเป็นพื้นฐานดีเสริมจะขึ้นจากนี้ทั้งนั้นทำทั้งหลายจะเป็นเพราะสติวางพื้นฐานไว้ดี ถ้าสติขาดแวบความเพียรขาดไปด้วยนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากนักภาวนาต้องอย่าลืมแม้แต่การอะไรเกิดขึ้นถ้ามีสติแล้วยับยั้งตัวได้นะยังจับดาบก็ยังได้ยิ่งละเอียดสติยิ่งละเอียดตามกันเอาต่อไป
1: ครับหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ
2: เออเอาจะพยายามเต็มที่เอาพยายามเต็มที่เลย
1: ขั้นนี้ลูกต้องทำประการใดขอเมตตาจากหลวงตาเจ้าค่ะ
2: ทำประการใดอีก
1: ครับก็เขาบอกกลัวมันจะเผลอแล้วดึงกลับลำบาก
2: ก็บอกว่าอย่าเผลอด้วยการตั้งสติให้ดีเข้าใจไหม
1: เขาก็พยายามทำเต็มที่
2: เขาให้ตั้งให้ดี
1: ครับ
2: นี่แหละกั้นเผลอมันจะเผลอเราระวังเราไว้มันก็ไม่เผลอแต่เวลาเราไม่กลัวนั่นแหละมันเผลอเข้าใจไหมเวลาเรากลัวอยู่มันไม่เผลอเนี่ยมันเอาตอนที่เราไม่กลัวพอไม่กลัวก็คือลืมตัวแล้วทำไมเผลอแล้วนั่นเอาไป
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดีบอกว่าถ้าเผลอจะดึงกลับลำบากได้พยายามเต็มที
2: ่อย่าไปหาดึงให้ตั้งตุกกับพุทโธแล้วสติจะมาทันที
1: ไม่ให้เผลอนะ
2: เออไม่เผลอดูกับคำบริกรรมนั่นถึงจะมันจะแยกไปไหนมันจะมาทันที
1: ครับ
2: เข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: อืมเอา
1: อันนี้ชื่อเขาดีครับ
2: ฮะ
1: ชื่อที่เขาลงตอนท้ายเขาบอกเด็กเชื่อฟังหลวงตา
2: หลวงตาก็บอกว่าเด็กอย่าดื้อให้ว่ามันเข้าใจไหมโอ้มันก็รับปั้นดื้อเข้าใจ
1: จบแล้วครับ
2: หมดแล้วเนี่ย
1: ครับผม
2: หมดแล้วก็หมด
3: ใช่เจ้าค่ะขอวันนี้ขอบูชาทำหลวงตาด้วยค่ะ
2: กลัวเผลอไหมล่ะ
3: เผลอบ่อย
2: คือมันเลยได้จนดั้งมันเลยไม่กลัวมันเผลอจะหวั่นดั้งคำมันเลยไม่กลัวเผลอเยอะอย่างนี้ล่ะถ้าถามมาก็มีถามธรรมะขั้นไหนมันจะออกรับกันทันทีเนี่ยพูดจริงๆมันเต็มอยู่ในนี้แล้วว่างเราพูดอย่างนี้ว่าเราว่าพูดเล่นเหรอธรรมะบุญเจ้าเลื่อนเลยขนาดไหนให้ปฏิบัติให้รู้หนาว่างั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าสาทวงอะไรไม่ทูลถามนั่นน่ะฟังดิสันทิฏฐิโกประกาศบ้างมาแล้วในธรรมเด็ดขาดทุกขั้นของธรรมรู้ว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองนั่นเองไม่จำเป็นต้องถามทูลถามพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่คำว่าสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประกาศมาแล้วก็หมดความหมายไม่มีค่าอันนี้จึงว่าพอรู้ก็อ๋อทันทีเลยอ๋อทันทีเลยคือสันทิฏฐิโกประกาศขึ้นตัวเองแล้วอ๋อทันทีเลยนั่นแหละแล้วอะไรอีกจ้ะ
3: ปวดขาอันนี้เลยแต่ถ้าเราภาวนาไปเร
2: ื่อ
3: ยๆใช่ไหมคะแต่พอมันน
2: ั่
3: งน
2: ั่
3: งนานๆปวดนะถ้าปวดน
2: ี่
3: เราก
2: ็
3: ปล่อยม
2: ัน
3: ปวด
2: ไปเลยอันนี้มันรู้เองไม่มีใครกลัวตายยิ่งกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะว่าเวลามันจะมากมากโอ้ยไม่ไหวแล้วตั้งล้มตุ่มแล้วเข้าใจไหม
3: เราจะทำยังไงว่าแบบปล่อยมันปวด
2: โอ้อันนี้มันเป็นขั้นนะทีแรกเราทนได้ก็ทนไปก่อนเราทนไม่ได้จะนอนกันนอนแล้วก็เบาเองนี่แบบหนึ่งนะถ้าแบบที่หลวงตาขึ้นไปที่ยังพูดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนั่งแบบหนึ่งต่างหากแบบธรรมดานี่หลวงตาเคยใช้แล้วแบบหมูขึ้นเสียงเนี่ยใจเวลามันเหนื่อยมากก็ร่มนอนลงเสียเอาละอันนี้บอกเวลาขึ้นไปที่จริงนะเอาหนาวันนี้นั่นเห็นไหมวันนี้จะนั่งตลอดรุ่งอะไรก็ไม่มีมากอะไรมากทำนายได้เลยเท่านั้นเองเราเคยพูดแล้วว่ามีข้อยกเว้นข้อเดียวยกเว้นเราอยู่นั้นเวลานั้นเราอยู่ครูบาอาจารย์กับพระกับเนรใช่ไหมล่ะเราต้องมีข้อยกเว้นอะไรมันจะไปจนก่อนเวลาจำเป็นขึ้นมาเว้นจากครูบาอาจารย์หรือพระเนรในวันนี้เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในวัดเท่านั้นเราจะลุกออกไปช่วยเข้าใจไหมนอกนั้นหมดเลยไม่มีเหลือสำหรับเราเองไม่มีเลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่มันเป็นเด็กมันขี้ตักแม่มาพอแล้วนะเห็นไหมล่ะมันใส่เจ้าของเปิ่งๆอันนี้มันจะขี้เลยผ้าเจ้าของพอออกจากขี้แล้วมันเอาไปซักไปล้างมาได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่เห็นไหมที่มีหมายมัดเด็กเจ้าของยาวมาอย่างนี้ไม่ยาวเข้าใจไหมคือเราจะมัดเจ้าของให้เข้าสู่จุดทำเข้าใจไหมตั้งแต่ทำพื้นฟาดถึงทำมาเลยอันนี้มันก็ได้อย่างนั้นจริงๆเวลามันเต็มที่แล้วโอ้ยมันเหมือนกับว่าคือความทุกข์นี่นะมันเหมือนกับไฟเปลไฟรอบตัวของเราจนมองหาตัวไม่เห็นไฟมันเผาเราที่เรานั่งอยู่บนหัวต่อความทุกข์นี่มันเหมือนไฟอ้าวตายก็ตายไปว่างนี่เลยเรื่องที่จะให้รู้จักที่ไม่มีทาง อะไรจะตายก่อนตายหลังมันจะเผาต้องเป็นให้เห็นนะวะนี่นะธาตุกับเลยที่นี่ก็แยกเวทนาที่อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เวลามันทุกข์มากเท่าไหร่นี่จะอยู่เฉยไม่ได้นะสติปัญญาอยู่ไม่ได้มันทุกข์มากก็ไล่เข้าไปถามเข้าไปมันจะบอกอันใดอันหนึ่งละเด่นกับเพื่อนเช่นหนังหรือเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังมันทุกข์เวลาตาคนตายแล้วหนังยังอยู่เผาไฟเขาว่าไงเขาไม่มีอะไรเลยว่าเอ็นเป็นทุกข์เผาไฟเอ็นไหม้จนมันเช่าเป็นฐานเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์เขาไปเผาไฟแล้วเขาไม่เป็นทุกข์แล้วนี่มันทุกข์อยู่กับผู้ใดถ้าว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์คนตายแล้วมีหนังมีเนื้อสมบูรณ์เอาไปเผาไฟเขาไม่เห็นว่าไงแล้วนี่มันเป็นอยู่กับอะไรใครไปพูดไปว่าเขาเป็นทุกข์แยกงงแยกนี่ทุกข์มากใส่ยิ่งหมุนกิ้วยิ่งสติปัญญามันก็วิ่งตามมันที่อยากก็ทันกันพอทันกันแจ้ก็ขาดสะบั้นไปเลยผึ่งลงก็นี่นั่นเห็นไหมไฟคือมันกำลังไหม้แล้วทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนจะมองไม่เห็นตัวเองมันจะเปลวไฟทั้งหมดนั้นดับเพิบลงพร้อมกันอีกสว่างจ้าในร่างกายหมดไปอีกนั่นเห็นไหมอ่ะที่ว่าไฟไหม้อยู่นั่นนี่อำนาจของสติปัญญาเวลาเข้าถึงฐานเนี่ยมันดับได้หมดในปัจจุบันนะดับหมดเลยนี่จะความสว่างจ้าคุณอัศจรรย์โอ้โหเป็นอย่างนี้แน่เลยพอเข้าถึงที่แล้วจะกระดิกที่แข็งไม่ได้นะเพราะงั้นเวลาจะพูดเราจะพูดได้แต่เพียงว่าสักแต่ว่าปรากฏแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ใช่เป็นของไม่มีราคานะคือมันเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าปรากฏถ้าว่าเป็นถ้าว่าอย่างนั้นนี่เราจะเป็นสองขึ้นมาจะไม่เด่นเหมือนอันนั้นเข้าใจไหมสักแต่ว่าปรากฏคือปรากฏความอัศจรรย์นั้นเองเข้าใจไหมเท่านั้นพอเคลื่อนมานั้นมันก็มีสองมีสามเอาทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ฟาดกันอีกที่นี่ฟาดเนี่ยเราจะไปเอาแบบเก่าของเรามาใช้เอานั้นมาเทียบอย่างนี้มาเทียงเรารู้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวานหรือวันไหนก็ตามนะอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาปัจจุบันอีกถามมันปัจจุบันเลยขึ้นในปัจจุบันเป็นสดสดร้อนแก้ได้อีกถ้าเราเอาอดีตที่เรารู้แล้วมาแก้ไม่เป็นท่าเป็นปัญญาไปแล้วเข้าใจหรือนี่เราเคยมาแล้วถ้าถึงขั้นนี้มันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งไอ้ขั้นหูขึ้นเสียงมันก็ขั้นหนึ่งเข้าใจไหมขั้นนี้ไม่มีคำว่าขึ้นเสียงตายไปด้วยกันเลยให้สมมติว่ามันล้มลงนี่ลุกขึ้นทันทีเลยเมื่อสติมีอยู่จะไม่ยอมนั่งสัจจะความจริงนี่เหนือทุกอย่างแล้วสัจจะคือทำเป็นของจริงเหนือทุกอย่างแล้วไม่ยอมที่จะล้มนอนไปเลยนะถ้าสมมติว่ามันเผลอไปมันสู้มันไม่ล้มเลยพอรู้สึกตัวจะลุกขึ้นนั่งทันทีเลยนี่เรียกว่าถึงขั้นเด็ดมันหลายขั้นเข้าใจไหมล่ะมันเป็นขั้นถึงขั้นมันจะเอาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็คนที่เคยเป็นเสือซ่าหมูขึ้นเสียงโดดขึ้นโดดลงมาเนี่ยเวลามันเอาจริงๆแล้วมันไม่ยอมขึ้นเสียงมันจะฟาดเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยเข้าใจไหมแต่ก่อนมีแต่หมูก็เสียงต่อไปมันฟาดจะเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยทับหัวหมูไปเลยเข้าใจไหมมันเป็นขั้นขั้นนะอย่างนี้ถ้ามีผู้ถามมาถามว่านี่นี่เป็นคติได้ไหมที่สอนอย่างนี้พอเรามาจากนี้ทั้งนั้นยังบอกแล้วความรู้นี่มันครอบไปหมดก็ยังพูดแล้วจะให้บ้างเลยเนื้อจะเอาเวลานี้จะเทศยังไงจะพูดยังไงคนยังไม่มีแล้วพูดจริงๆนะมันออกมาแน่แล้วมันจะรับกันทันทีนี่แหละถึงว่าทำบุญเจ้าเลิศขนาดไหนมันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทำไมยังให้กิเลสก็มามัดยนไม่มองเห็นเนื้อเห็นตัวเนี่ยมันโง่เกินไปนะมนุษย์เรานี่เอาธรรมะพุทธเจ้าไปเปิดบ้างสินะพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเปิดมาเท่าไหร่พ้นถึงนิพพานมาเท่าไหร่แล้วเรานอนจมมาอยู่ในวัฏฏะสงสารีมีมากขนาดไหนกี่กับกี่กันมาแล้วไม่อิ่มพอบ้างเหรอถามตัวเองบ้างสิพิจารณาสิเอาละนะแล้วมีอะไรอีกล่ะเรียกว่าเอาแล้วนะเพราะว่ามีอะไรอีกไว้อีกอ่ะเออมีอะไรอีกจะเอาอีกนั่นน่ะเออเอาละพอวันนี้พอเวลานี้กำลังรวมทองคำเงินสดอะไรจะหมุนเข้าซื้อทองคำเข้าใจไหมกองไหนกองไหนไหนมาเราจะคัดเข้าซื้อทองคำเป็นอันดับหนึ่งเวลานี้กำลังหมุนที่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งเงินสดได้มากได้น้อยหมุนเข้าหาทองคำนะเดี๋ยวนี้จะไม่ออกไปไหนออกไปอย่างนั้นแหละมันเคยออกแล้วอันไหนที่เคยช่วยเขาแล้วก็ถึงวาระที่เขามาจ่ายงวดก็ต้องให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้นะให้ที่งวดที่จะเขาจะมารับเนี่ยให้แต่ที่เราจะเพิ่มไม่เพิ่มเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วตัดไว้ ที่จะหมุนเงินที่เข้าสู่นี่แหละนี่แหละช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยถึงขนาดนี้ให้เห็นใจนะทุกอย่างสละไว้หมดเพื่อชาติไทยของเราคราวนี้เราเต็มที่ของเรานี่ว่าข้าตัวเองเอาตัวเองก็บอกว่าตายเลยเข้าใจไหมไม่มีสองละเราเอาเราเองนี่ตายเลยถ้าที่ดูว่าทุกเวทนาโหมขึ้นจนจะมองไม่เห็นตัวเท่ากับไฟมันยังฟาดยังกระดับลงไปได้ทั้งไฟทั้งฟืนหายไปด้วยกันเลยท่านอย่างนั้นมันก็เห็นได้นี่แหละธรรมะจะจังอยู่ในใจนะเออมาอยู่ที่ไหนนะความเลวร้ายก็อยู่ที่ใจของอัศจรรย์ก็อยู่ที่ใจฟื้นขึ้นมาใช้เถอะใช้เพื่อตัวเรามันเพื่อเราในรู้หลุดพ้นจากทุกข์อันนี้ไปได้จะเป็นอะไรไปว่างั้นนะเฮ้เอาละเหนือมาไม่ว่าเราผู้พูดเลยจะตายผู้ฟังมันหูจะหรือมันไปไหนก็ไม่รู้แหละพูดเทศเลยจะตาย
0: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: กันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต้นจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจิตสงบเป็นอย่างนี้ขอเชิญรับฟังครับ
1: ไม่จำเป็นถ้านั่งรับทานต้องเป็นท่าสบายเคยนั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นไม่เสียความเคารพถ้านั่งรับทานเป็นท่าสบายใครจะไปจำได้เนี่ยถ้าใครมาบวชแกใครถือประเดี๋ยวจำไม่ได
2: ้ของท่านตาจะได้ทราบจำ
1: เนี่ยนี่จำไม่ได้
2: ตาลูกท่านหลานท
1: ำดีก็ทำบุญไม่ดีก็ทำบาปเนี่ยนี่ว่ากันทำทำบาปทำบุญดีเท่านั้นแหละเอาเจริญแค่นี้มากนู่นอ่ะเวลาจวนแจเข้ามาเล่นเห็นไหมคนวันธรรมดาก็แน่นแน่นอย่างนี้ยิ่งเสาร์อาทิตย์เดินล้นล้นเวลามีความหมายล่ะ
2: หมอจะให้ล
1: ู
2: ก
1: สุกๆเออทำไมไม่ให้
2: แน่
1: น
2: บอกกับค
1: ุ
2: ณพ่อแน่ๆ
1: แน่
2: หมอให้บอก
1: ขึ้นเสียงพูดอ๋อเห็นว่าก็ไม่ทราบจะพูดกับใครบ้างมีปากเดียวรวมคอยพูดทีเดียวให้ได้ยินทั่วไปหมดทุกหูเนี่ยคนหนึ่งมีสองหูสองหูมีกี่คนกี่หูเขารวมอยู่ในปากเดียวนี่จะพูดคนนั่นคนนี่โดยเฉพาะไม่ไหวรวมพูดทีเดียวเลย ทีเดียวก็หมดเลย ใช่ไหมเออ ไงก็เห็นไหมหลวงตาอย่างนี้ไม่เคยเห็นก็ดูสิ มันคือมันปากเดียวมันพูดไม่ไหวไม่ทราบจะพูดคนนี้แล้วจะพูดคนนี้มันต้องเตรียมพร้อมไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนั่งเตรียมหูไว้แล้วก็ทีเดียวเลยแล้วก็เพ่นเลยอย่างนั้นพอดีหน้าว่างนี่ก็ไม่ทราบจะพูดใครตลอดเวลานะทั้งวันเนี่ยทั้งวันคณะนั้นมาคณะนี้มาแม้ที่สุดจะบินทบาทก็ตามตื้อคุยหลวงพ่อสบายดีเหรอแล้วเราขี้เกียจพูดก็เราทํางานของเราไปตลอดท่านนั้นก็มาตื้อคุยมันอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อสบายดีเหรอสบายดีไม่ดีก็ไม่รู้แล้วเราทํางานของเราไปตลอดเห็นมั้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเคยพูดแล้วบิณฑบาตเราไปคนเดียวเราทํางานของเราตลอดในหัวใจของเราใครมารู้ด้วยเมื่อไหร่แล้วก็เป็นนิสัยมาดั้งเดิมด้วยมันก็ออกปฏิบัติไปเที่ยวกรรมฐานก็ไปคนเดียวคนเดียวไม่ได้เอาเพื่อนใครไปด้วยแหละมันเป็นนิสัยวาสนาอาภัพอย่างนี้ไปตามภาษาอาภัพของแหละไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวเข้าป่าลูกไหนเขาลูกไหนคนเดียวคนเดียวใครถามใครพูดเรื่องที่ไหนที่ไหนรู้หมดก็มันไปหมดนี่แต่คนจะมาจับองค์ร่องอร่อยไม่ได้เพราะไม่มีใครไปด้วยข้ามีคนไปด้วยมีพาไปด้วยก็จะว่าท่านพาไปนั่นไปนั่นไปที่นั่นที่นั่นเนี่ยเมื่อต่อไปต่อมาต่อไปก็เป็นประวัติได้แล้วใช่ไหมเราน้อยก็ประวัติหลวงตาบัวขึ้นแหละนี่เราไปองค์เดียวเราตั้งแต่วันออกปฏิบัติไปอย่างนั้นตลอดองค์เดียวเรื่อยมาไปที่ไหนไปหมดใครพูดที่ตรงไหนรู้หมดแต่จับร่องรอยไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนฝูงไปด้วยนี่เออมันจะเขียนประวัติเรานี่ใครจะไปด้นมาด้นเดาเขียนนะเขียนไม่ถูกอ่ะเขาเราไปคนเดียวไปบางแห่งไปที่เสือกินคนไปเข้าไปที่เสือกินคนเขามานอนเฝ้าเราเขากลัวเสือมากินเราฉะนั้นก็มีโอ้ก็มาฐานออกสนามรบแล้วยังจะไป กลัวข้าศึกอยู่หรือวะครับออกสนามรบแล้วยังไปกลัวข้าศึกยอมรับกับข้าศึกตอนดั้งที่ยังไม่ต่อสู้กันนี้ใช้ไม่ได้เลยเรากินสัตว์กินมาเท่าไรในปุ่มเรานี่ไม่รู้กี่สัตว์แล้วเขาจะกินเราเพียงคนเดียวมันกินไม่ได้หรือวะเมื่อถึงเวลามันแล้วอยู่ไหนมันก็ตายในบ้านก็ตายในเรือนที่ไหนตายหมดนั่นแหละป้ายไล่แต่คือเลยมันจะมานอนเฝ้าหลวงตาบัวกลัวเสือจะมากินหลวงตาบัวขี้ขลาดไล่แต่คือเลยป้ายว่านักศาสนาพระประเภทนี้อย่าให้อยู่นักศาสนาเลยไปเลยออกกรรมฐานโหท่าทางออกกรรมฐานนะพอออกสนามรบไปแล้วให้โยมมานอนเฝ้ากลัวเสือกินโถวะฟังดิมันเข้ากันได้เมื่อไหร่ล่ะออกสนามรบแล้วยังให้เขามานอนเฝ้ากลัวเสือจะกินมากินเราไล่แตกคือเลยแหละอะไรจะมากินก็มาเถอะว่างั้นเลยเมื่อถึงการแล้วก็เราเชื่อทำแล้วนี่เราปฏิบัติธรรมเป็นอะไรก็เป็นไล่แสบเลยนั่นก็มีไปองค์เดียวนั่นแหละเขาที่ในวันนอนเฝ้าเขากลัวเสือกินเที่ยวกรรมฐานมันมีสองแห่งที่ไปเจอตรงที่เสือกินคนทางกาฬสินธุ์ก็มีแห่งหนึ่งทางนี่ทางเข้าไปดงอะไรภูสิงห์ภูวานี่ก็มีดงนี่ก็เสือกินคนตรงนี้ก็เสือกินคนแต่ไปทางนี้เขามานอนเฝ้าทางดงสีชมพูมันทันกินคนได้8คนแล้วนะโอ้เสือนี่ฉลาดมากเวลาเขาไม่กินคนในนี้คนยังไม่ค่อยพบเขาง่ายๆที่ไหนได้เขาหลีโคนต่างหากเขาไม่พบคนง่ายๆล่ะพวกนี้สติดีมากอะไรๆเขาจะรู้ก่อนกินบ้านนี้ปั๊บโดนนี้แล้วไปนู่นไปฟังไป5ทวีปนู่นกินนู่นปั๊บโดดไปนู่นอีกไปอีก10ทวีปพอจางๆหน่อยๆปั๊บมากินอีกนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะพอกินปั๊บนู่นหนีเลยไกลๆหน่อยไม่มาใกล้ละเวลาไปอยู่บ้านไหนจะกินคนอยู่บ้านไหนเขาจะไม่อยู่ในป่าโลกใหญ่ๆล่ะเขาจะอยู่แอบตามรั้วตามสวนใกล้ๆบ้านนั่นกินอย่างนั้นนะมันฉลาดมากใครไปทำไร่ทำสวนใหม่เก่ารู้หมดไปถากถางสวนขุดสวนขุดไร่ที่ตรงไหนใหม่เขาจะไปแอบอยู่นั่นเอากินแล้วปั๊บแล้วก็ไปเงียบเลยไปเงียบนั่นนี่พูดถึงเรื่องเสือเป็นคนจริงรู้ว่ามันฉลาดมากเสือนี่เราจะพบมันง่ายๆก็เพราะมันรู้มันหลีกคนเวลามันจะกินคนจริงๆแล้วใครจะฉลาดยิ่งกว่าเสือวะฉลาดมากแอบอยู่ตามไร่ตามสวนใกล้ๆบ้านแอบแสบกำลังมองๆอยู่ตอนนั้นปั๊บเอาเลยไปเลยก็เคยไปเที่ยวพูดเรื่องอะไรมันถึงได้ไปอย่างนั้นล่ะต้นมันว่าไงอย่างนี้แล้วพูดไม่รู้เรื่องต้นฮะก่อนที่จะพูดว่าไปองค์เดียวนั่นน่ะมันมีอะไรเป็นต้นเหตุอ๋อคนเดียวเป็นนิสัยเออนั่นล่ะนี่แหละมันขึ้นต้องอย่างนั้นที่มันต้องมีเหตุงั้นสิ นี่ลุมกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแม้ที่สุดบินทบาทก็ลุมตามคุยชวนคุยด้วย วันหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาไปใส่บาตรที่หนึ่งที่บ้านน้อยเนี่ยก็กลับมาอันนี้ดีนะอันนี้เขาบอกเขาขอเดินตามขอคุยสักนิดหนึ่งเขาหวังกันว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ชื่อเสียงโด่งดังที่คนเคารพนับถือมากๆขนาดนี้แล้วไปที่ไหนต้องแห่ไปเขาหวังกันนะอันนี้เห็นไปองค์เดียวมาองค์เดียวไม่เคยเห็นเขาว่างั้นนะแล้วยังอยากขอเรียนถามท่านทำไมถึงมาองค์เดียวแล้วมาถามหาอะไรเลยวะแห่กันมาแล้วมาถามหาอะไรเลยวะเรามาองค์เดียวแล้วก็องค์เดียวพวกแห่กันมาเรายังไม่เห็นถามมีนะเราก็ว่างั้นนั่นจะถามเขาว่างั้นไม่ตอบขี้เกียจตอบเพราะนั้นเหลือเพราะนั้นไปถอยเราก็ไปเงียบเลยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่ด้วยโรงพยาบาลจังหวัดเขาบอกเขาไม่เคยเห็นว่าง ฉะนั้นเขาก็ถามเพราะงั้นเขาก็เป็นเราก็ถามเหตุถามผลเราก็ไล่กลับไปถอยเราก็ไปคนเดียวเราอีกใครจะมารู้นี่เรื่องของเราแต่เวลาออกปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันแหละผมฟาดกับกิเลสอยู่ตลอดไปไหนมาไหนไม่มีช่องว่างเลยไม่มีกรรมการแยกแหละใครดีใครเก่งเราอยู่บนเวทีใครไม่เก่งตกเวทีไปเลยท่านเห็นไหมสู้กับกิเลสมันของเล่นเมื่อไหร่เราที่นี่พูดอย่างเต็มปากเลยที่ว่างานใดก็ตามในโลกนี้ถ้าไม่สู้กับกิเลสก่อนอย่าเอามาอวดนะว่างานนั้นหนักงานนี้หนักอย่าเอามาคุยว่างี้เลยถ้าเราฟาดกับกิเลสจนกระทั่งขาดสะบั้นไปไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าเรายังมีเหลืออยู่นั่นมาพูดได้เต็มปากแล้วอย่างที่เราเรียนกับมันกันเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะว่ะเรียนแผนการเฉยถ้ายังไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วอย่าดวนคุยว่ะว่างี้แหละเมื่อเรียนแบบแปลนแผนผังวิธีการเพลงรบทุกสิ่งทุกอย่างเต็มสมบูรณ์เต็มพร้อมแล้วเอาที่นี่กล้าขึ้นเวทีลงจากเวทีนั้นพูดได้เต็มปากที่นี่ล่ะว่ะแล้วเห็นคุณค่าของศาสนามากน้อยเพียงไรจะเห็นทางภาคปฏิบัติทางปริยัติใครเรียนก็เรียนได้จบพระไตรปิฎกก็จบได้แต่มันได้แต่ความจำสิความจริงไม่ติดหัวใจเลยแล้วอะไรมาเป็นคุณค่าขึ้นเวทีนั่นแหละคือจะดูคุณค่าของกันใครเก่งใครไม่เก่งดูตรงนั้นขึ้นเวทีนี่ก็ออกภาคปฏิบัติแล้วนั่นแหละที่นี่เห็นล่ะระหว่างกิเลสกับธรรมหนักเบากันแค่ไหนสู้กันนะพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นท่านผ่านเวทีมาแล้วท่านถึงได้มาเทศสอนพวกเราพระสาวกที่เป็นสังฆังสนังอาจามีของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านผู้ขึ้นเวทีผ่านมาแล้วผ่านข้าศึกมาแล้วข้าศึกราบหมดไม่มีอะไรเหลือเรียบราบหมดแล้วจึงได้นำวิธีการนั้นมาสอนพวกเราเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เฉยๆเรียนเฉยไม่ได้สนใจกับภาคปฏิบัติแล้วเอาความเรียนมาเป็นสมบัติของตนได้เรื่องอะไรดีไม่ดีมีแต่ส่งเสริมกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะขึ้นว่าตัวเรียนรู้เรียนฉลาดมากขึ้นมากขึ้นแล้วกิเลสหนายิ่งกว่าคนไม่เรียนซะอีกเอาไม่ผิดจะผิดไปไหนวะว่าเราเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนั้นแล้วก็ขึ้นนี่พองขึ้นเหมือนอื่นได้แต่ความช้ำเอามาพองกิเลสไม่ได้ถลอกเลยตัวเดียวก็ไม่ถลอกเอามาพองนี่บ้ามนุษย์นี่ไม่ว่ากิเลสจะว่าอะไรสำคัญตัวลืมเนื้อลืมตัวไป ยิ่งเขายกยอว่านี่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่นะหูจะมีหอหนึ่งทั้งที่ไม่มีปีกมันบ้าอีกแล้วชั้นหนึ่งโอ้ความจำใครเรียนไม่จำได้หมดนั่นแหละแต่ว่าความจริงมันเป็นยังไงไม่เห็นเลยสิยังมาทำก้าวขึ้นสู่เวทีนั่นแหละที่นี่เอาเข้าหาความจริงนั่นคือข้าศึกยืนจังก้าวนั่นคือข้าศึกนั่นนักมวยใช่ไหมล่ะนั่นคือข้าศึกอ้าต่อยกันได้ต่อยเลยที่นี่เอาละฟาดกันเลยนี่คือข้าศึกกระดูกกิเลสเอาฟาดกันเลยพุทธเจ้าสอนมาว่ายังไงยังไงเอาแผนการที่พุทธเจ้าทรงสอนไปแล้วปฏิบัติดำเนินนี่รู้มากรู้น้อยไม่รู้ไม่ถอยไม่ถอยแล้วรู้เรื่อยปฏิบัติเพราะเราปฏิบัติไม่ถอยก็รู้ได้ในแง่ต่างเดี๋ยวนี้เราก็มาแยกดิที่เราเรียนมาเป็นอย่างนั้นนั่นเวลาภาคปฏิบัติคือรู้จากการเรียนได้จำจากการเรียนมาเป็นอย่างนั้นเรียนไปตามแถวตามแนวจำไปตามแถวตามแนวที่ท่านเขียนไว้ยังไงจะดึกไว้ยังไงไม่แยกจากนั้นไปเลยท่านเขียนว่ายังไงจะจดจะลึกไว้ต้องท่องต้องบ่นให้ถูกไปตามนั้นจำได้ไปตามนั้นตามนั้นนี่คือภาคปริยัตินั่นเรียนมามันก็รู้เองทีนี้ออกภาคปฏิบัติเป็นยังไงพอภาคปฏิบัติแล้วที่นี่เป็นภาคแตกแขนงนะส่วนเรียนไม่แตกเรียนไปตรงไหนก็ต้องไปตามแถวตามแนวแยกไปได้แยกได้ว่าผิดตำราแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไม่ได้นั่นต้องให้ถูกต้องตามตำราท่านว่ายังไงยังไงต้องจดไปตามจับจดจำปัตตานังเช่นคาถาบาลีนี่มันท่องอย่างพวกเราท่องสวดมนต์จดพรนี่สละต้องเป็นสละสะอาต้องเป็นสละอานักเบาต้องเป็นไปตามแง่หนักเบาของหนังสือเล่มนั้นเคลื่อนไม่ได้ที่ทางปริยัติเป็นอย่างนี้เออท่านบอกเรื่องราวอะไรก็ต้องจำไปตามเรื่องตามราวนั้นเท่านั้นไม่แตกแขนงนี่ทางภาคปฏิบัติพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบใจเอาบังคับลงท่านสอนว่ายังไงเห็นไม่เคยสงบสักทีตั้งแต่วันเกิด นั้นนี่อุบายวิธีการนี่คืออุบายวิธีการบังคับจิตให้สงบเอาทำอย่างนี้ท่านทำลงไปจริงจังแบบพระพุทธเจ้าสอนไปไหนไม่ได้จิตกิเลสไปไหนไม่ได้หมอบจิตสงบได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้นี่ภาพความจริงแล้วนี่เราเห็นช่องสงบในหนังสือมีแต่ชื่อของหนังสือสงบตัวจิตของเราวุ่นเหมือนคนบ้ามันต้องที่เรียนมามากๆนะท่านว่าทำจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิทำใจให้สงบทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ท่องไปท่องไปแต่ใจเราไม่สงบไงท่องไปเท่าไรมันก็ไม่สงบเลยมันจะเป็นบ้าโดยการท่องโดยซ้ำไปหาความสงบไม่ได้พอมาภาคปฏิบัติปั๊บมันสงบลงที่นี่อ๋อความสงบเป็นอย่างนี้นั่นนี่เป็นสมบัติของตนด้วยเป็นความจริงด้วยนั่นนี่เรียกว่าความจริงเนี่ยรู้แล้วเป็นสมบัติของเจ้าของด้วยความจำไม่ได้เป็นสมบัติของเจ้าของอะไรแลเป็นเพียงความจำเท่านั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วเราไปจดจารึกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่รู้แล้วมาเข้าสู่ความจำของเรามันจึงได้เพียงเท่านั้นบ้าบาปอีไม่ดีสงสัยบาปฮะเรียนมาเท่าไรตีตลาดไปเรื่อยๆกิเลสมันไม่ถอยเรียนไปถึงบาปก็สงสัยบาปบาปมีหรือไม่มีนะฮะเรียนถึงบุญก็สงสัยบุญได้บุญมีหรือไม่มีนะเรียนไปถึงนรกเพราะท่านบอกไว้หมดพระพุทธเจ้ารู้เห็นทั้งหมดแล้วนี่ออกมาสอนไว้นี่ที่เราไม่เคยเห็นนะที่พอไปเรียนถึงบาปก็บาปมีหรือไม่นะสรุปเอาเลยทีเดียวนะไม่มีว่าเออบาปไม่มีไม่มีทำไมด้านสิดื้อไม่กลัวบาปนั่นคนว่าบาปไม่มีต้องเป็นคนไม่กลัวบาปหาฮีดีอุตตะปาไม่ได้บุญไม่มีฮะบุญไม่มีก็จะสอดแสวงหาบุญหาอะไรเมื่อไม่หาบุญก็หาบาปสินะฟังสิแล้วนรกไม่มีแล้วนรกไม่มีก็ไม่กลัวสิฟาดไปทำบาปท่านสวรรค์ไม่มีคือคนขวายทำไมหาบุญหากุศลก็สวรรค์ไม่มีแล้วอันไหนมีล่ะอันอยากนี่มีเนี่ยอันอยากนี่ทำตามความอยากนี่แหละคือทางบรรลุตูมอีกนั่นนี่แหละทางเดินของปิดของทางเดินของกิเลสเปิดให้คนให้สัตว์นรกทั้งหลายโดดลงโดดลงอย่างนี้ปิดทางไหนที่จะพ้นจากอำนาจของมันปิดไว้หมดเช่นบุญมีนี่จะพ้นจากอำนาจของมันนี้นะว่าบ้านนรกสวรรค์มีเนี่ยคนกลัวนรกก็ไม่ทำบาปเลยสิคนอยากไปสวรรค์ก็ต้องสร้างงามความดีนี่มีตั้งแต่เรื่องที่จะหนีจากอำนาจความกดขี่ของกิเลสทั้งนั้นมันจึงบีบไปหมดบาปก็ไม่มีบุญไม่มีนรกก็มีสวรรค์มีที่นี่เปิดโล่งไว้เลยอ้าวทำตามความต้องการเถอะความต้องการคืออะไรเนี่ยความโลภมันก็มากก็ทำตามความโลภโลภมากหามากวุ่นมากเลยสิโกรธมากเครียดมากเครียดแค้นมากฆ่ามากราคะตัณหามากมี10ผัว20เมียไม่พอบวกมือหาเห็นหญิงที่ไหนมาเป็นเมียข้าข้ามันยังไม่พอว่าไงเห็นผู้ชายที่ไหนกวักมาข้าเพิ่งมีผัวคนเดียวไม่พอท่านว่าไงนี่แหละอำนาจของความอยากมันจะโบกมือเลยมันไม่มีคำว่าพอเพราะไม่กลัวบาปกลัวบุญทั้งที่บาปบุญมีนั่นแหละที่กิเลสมันปิดไม่ให้มีให้เชื่อตามมันแล้วก็เชื่อตามมันนรกไม่มีไม่ต้องกลัวสวรรค์ไม่มีไม่ต้องยุ่งสร้างความดีเอาสร้างตั้งแต่ความอยากนี่แหละมันอยากยังไงก็ฟาดมันเต็มเหนียวนั่นว่าไงนี่แหละทางเปิดเรื่องนี้ความจำนะจำได้ทำไมจำไม่ได้เรียนฟาดจนจบพระไตรปิฎกก็จำไปได้หมดทุกอย่างพระไตรปิฎกแต่มันสงสัยไปหมดเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นของแน่ใจในตัวเองไม่เป็นตัวของตัวได้เลยเพราะไม่เจอความจริงตัวเองไม่เป็นตัวของตัวได้เลยเพราะไม่เจอความจริง

ไปเรื่อยไปแต่เพียงแต่ความจำมันไม่ได้เรื่องนะถึงนิพพานเรียนจนกระทั่งนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังก็เรียนแต่จำได้เฉยเจ้าของมันโลกลุงลังด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจไม่เคยเห็นนิพพานโกรธมาตั้งแต่โกรธพ่อโกรธแม่แล้วไม่เคยเห็นนิพพานเพราะว่านิพพานว่าไม่เชื่อเข้าใจไหมท่านเห็นไหมแล้วก็ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกนี่แหละความเรียนจำเอาพิจารณาเอาเรียนไปมากไปน้อยเท่าไรความสงสัยจะต้องวิ่งตามกันเดินตามเป็นข้าศึกกันตลอดสายเลยแม้ที่สุดจนกระทั่งถึงนิพพานนั่งไปกิเลสยังไปเป็นข้าศึกอยู่ได้ว่านิพพานมีหรือไม่มีนะแล้วสุดท้ายก็บอกไม่มีท่านนี่แหละความเรียนเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เอาภาคเรียนมาปฏิบัติแล้วไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราจะเข้าใจว่าใครเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นทางเปิดโล่งให้เลือกความตัดความจริงไม่มีทางถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นกุญแจดอกสำคัญนะเปิดเข้าไปปุ๊บนี่มันจะเจอแหละบุญบาปมันอยู่ในความจริงนี่หมดนรกสวรรค์นิพพานจะเจอขึ้นที่ใจที่ใจยอมรับยอมรับยอมรับเรื่อยเรื่อยนั่นแหละภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีนั้นด้วยการปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็เมื่ออ่านไปแล้วก็ให้เป็นภาคปฏิบัติให้ทำตามวิจำเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันศึกษาเรียนมาแล้วให้ปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นของสำคัญเราอย่าว่าแต่ทางธรรมะนี่เลยนะทางโลกของมันกันมีแต่ภาคทฤษฎีเรียนกันมาแทบเป็นแทบตายไม่มีภาคปฏิบัติไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเรียนมาเฉยเรียนชั้นนั้นชั้นนี้จบมาแค่ไหนไม่นำมาเป็นภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเรียนมาเพื่อปฏิบัตินี่นะแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติมากน้อยรู้แล้วที่นี่น่ะต้องรู้ก็ไปโดยลำดับแล้วประโยชน์ก็เกิดขึ้นในหน้าที่การงานของเราตลอดวงราชการงานเมืองมีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเข้าไปตามนั้นตามกฎตามเกณฑ์ผลประโยชน์ก็ตกมาเรื่อยเลยนี่คือภาคปฏิบัตินี่เราพูดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไปคนเดียวนิสัยอาภาวาสนาเลื่อนมาจนกระทั่งป่านนี้เลยต่อมาเรื่อยเลยมาพูดถึงเรื่องไปไหนมาไหนเหมือนกันมันไม่อยากยุ่งกับใครเนี่ยจะว่าไงพูดให้มันโกงตามเหตุความจริงนี่สิเอาความจริงมาพูดไม่ยุ่งกับใครนอกเหนือจากธรรมเท่านั้นถ้าธรรมแล้วอยู่ตลอดเวลาธรรมมีหลายประเภทธรรมมีด้วยความสงบก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งธรรมที่พิจารณาเป็นธรรมประเภทหนึ่งธรรมที่รู้ที่เห็นอะไรสิ่งที่รู้ที่เห็นต่างๆรอบแดนหัวใจรอบโลกธาตุก็เป็นประเภทหนึ่งทำประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงความรู้ล้วนๆก็เป็นทำประเภทหนึ่งมันอยู่ได้สบายค่ากับธรรมนะถ้ากับเรื่องขี้หมูขี้หมาไม่ได้ยุ่งจำยุ่งกับมันเพราะเคยยุ่งกับมันพอแล้วเวลาให้ภาวนานี่นะอุปมาหน้าฟ้าไอ้นี่จะยกตัวอย่างเราจะภาวนาให้ภาวนานะเหมือนกับยกไอ้อ้วนนะมาจับไอ้อ้วนมาไว้นี่จับหางมันดึงไว้ไอ้อ้วนมันยืนนิ่งๆสักหน่อยมาจับหางดึงไว้พุทโธไอ้อ้วนกันไอ้อ้วนกันดิ้นพุทโธตอนนี้พุทโธให้อยู่ภาวนานะไม่มันคิดอย่างอื่นมันคิดแต่พุทโธตัวอย่างเดียวไอ้อ้วนกันดิ้นนี่ก็จับหางดึงไว้พุทโธสุดท้ายหางขาดไปอย่าว่าหางหลุดมือคือมันดิ้นเหนือจนก็ได้หางตัดมันไม่อยู่มันจะแม้มันดิ้นแรงฟาดจนหางตัดไปเลยอ้วนไม่อยู่ไม่สนใจกับพุทโธอันนี้พวกเราก็เหมือนกันพุทโธฟาดจนหางขาดดิ้นเอาไปซะจนได้ว่างั้นนะถ้าไม่ทราบไปจะดิ้นไหนนี่เวลามันดิ้นเจตเราพูดถึงข้อเปรียบเทียบถึงจิตเวลามันดิ้นมันอยากไปมันอยากคิดอยากอ่านอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยรู้ก็เห็นมาตั้งแต่วันเกิดแล้วนะความรู้นี้มันละตัวเองเมื่อไหร่รู้มาตลอดเมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ในตาหูจมูกเล่นกายประกอบเข้าพอดีแล้วมันก็ใช้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีวันอิ่มพออยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่กับพุทโธจับหางดึงไว้เข้าใจไหมมันก็ไม่ยอมอยู่เอาฟาดจนกระทั่งหางขาดอย่าว่าแต่มันหางหลุดมือเลยนะคนจับแน่นขนาดนี้จนหางขาดมันยังไปได้สบายอ้วนนี่เหมือนกันกับกระแสของกิเลสมันรุนแรงมันดิ้นมันดิ้นเอาจนกระทั่งหางขาดไปเลยนี่เวลามันดับไปจากดิ้นมันเป็นอย่างนั้นเวลามันดิ้นมันดิ้นจิตเวลามันไม่ดิ้นเป็นยังไงเอาเทียบอีกข้อหนึ่งอีกนะฟังเขาเหมือนเราเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเราอันนี้ก็เอาหมานะมาเทียบ

0: ก็เหตุผลมันโกงไปตรงไหนก็ต้องของนั่นมาเป็นข้อเปรียบเทียบสิไม่สูงไม่ต่ำคือความจริงแล้วก็เหมือนหมาเราเลี้ยงมาที่แรกโอ้ยพอเลี้ยงขึ้นมารู้จักเลี้ยงสาภาวะมันมีอะไรมีแต่หยอกแต่เล่นกัดฉีกนั่นกัดฉีกนี่หยอกเจ้าของก็พอแล้วอะไรมาผ่านหน้าผ่านตาไม่ได้นะเป็นผ้าเศษกระดาษเศษอะไรไม่ได้มันกัดมันฉีกหมดมีอะไรผ่านหน้าไม่ได้มันกัดมันฉีกแหลกหมดหมาลูกหมามันชอบเล่นสนุกสนานอยากรู้อยากเห็นอยากกัดอยากฉีกทุกอย่างนั่นแหละพอโตขึ้นมาก็ที่นี่เห่าหอนแล้วที่นี่ทั้งเห่าทั้งกัดไปล่าสัตว์กระตึงเนี่ยนี่โตขึ้นมาเป็นอย่างนั้นที่นี่พอแก่ขึ้นมาแล้วนั่นนี่เนี่ยพอแก่ขึ้นมาแล้วนอนเฝ้ากองไฟทั้งวันมีคนมีผู้มีคนมาเขาจะมาทำอะไรก็ตามอย่าว่าแต่มันอยากเห่าเลยนะตั้งแต่มองดูมันก็ไม่อยากดูมันนอนหลับตาอยู่นั่นเลยมันขี้เกียจเห่ามันเคยเห่ามาซะพอแล้วเข้าใจหรือเปล่านี่มันการจิตฟาดมันลงขนาดนั้นสิดับต้องดับนะนี่ไม่ใช่มันจะแก่เฉยๆนะจิตไม่แก่มันต้องฟาดกันลงถึงขนาดนั้นเมื่อขนาดมันเต็มที่แล้วทีนี้ทิ้งไว้งั้นน่ะอย่าว่าแต่จะเห่าเลยตั้งแต่มองดูมันก็ไม่อยากดูตั้งแต่เราเพียงตัวเท่าหนูนี่หลวงตาบัวมันแก่มันจะตายเลยเดี๋ยวนี้นะแล้วมองดูคนมันก็ไม่อยากดูอย่าว่าแต่เห่าแต่หอนเลยนะเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจใครมายุ่งด้วยสันผ้าเนี่ยสันเลยเข้าใจมันเบื่อมันแก่แล้วเข้าใจไหมล่ะเรามันเนี่ยหมาแก่พระแก่เบื้อนกันนั่นแหละไม่ได้ผิดกันเลยเข้าใจพวกนี้โอ้โหแค่ในบางขนาดนั้นยังไม่เข้าใจว่าฆ่าให้หมดพวกนี้ยาวเหลือเราพูดว่าเขาให้เข้าใจจริงนี่นะจิตเป็นของฝึกได้ฝึกมันจนเป็นขนาดนั้นแล้วแสนสบายแต่ไม่อยากเห่าอยากกัดนั้นไม่ใช่มันเหมือนหมาเท่านะหมาเท่ามันทุกข์มันลำบากอันนั้นไม่ทุกข์เนอะไม่อยากยุ่งอยู่เฉพาะภาพอันเดียวโดยหลักธรรมชาติตัวเองนั้นสมปรมังสุขขังปรมังสุขขังตลอดเลยอะไรมายุ่งจะมายุ่งศพท้องเลยว่าสำเร็จเข้าใจไหมเพราะเรื่องนั้นมันเรื่องกวนคนนั้นมายุ่งนะคนนี้มายุ่งนี่จะมายุ่งนะจะท้องเลยวันเข้าใจไหมท้องนี่ท้องมันกวนมันไม่ให้ใครมากวนมันจะไม่ได้ท้องเข้าใจไหมมันสบายฮะทั้งประเทศใครมาเทศเหมือนหลวงตามีหรือไม่มีแล้วมีหลวงตาองค์เดียวนี่ประเทศแบบมันจำเอาลูกหลานไปฝึกเจ้าของให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีเราอยู่ในบ้านในเรือนเป็นเด็กนักเรียนก็ดีหรือเป็นรุ่นขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีให้ฝึกตัวคำว่าฝึกนี่อย่าปล่อยเป็นอันขาดนะไม่ได้นะปล่อยไม่ได้เลยอยู่ในวัยนี้ต้องฝึกแบบนี้ไปแล้วนี้ต้องฝึกกันแบบนี้ฝึกกันแบบนี้เรื่อยไปมันถึงจะเป็นผู้เป็นคนเป็นคนดีคนดีได้ถ้าไม่มีการฝึกเลยนี่ตายทิ้งเปล่าหาสาระไม่ได้มนุษย์เราเรียนมาขนาดไหนก็เรียนเถอะไม่เกิดประโยชน์ถ้ามีภาคฝึกภาคปฏิบัติเข้าแทรกแล้วยังไงก็ไม่ได้เรื่องต้องมีภาคปฏิบัติแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้เราคนเรามันก็เคยชินเมื่อการฝึกหัดเจ้าของเป็นประจำประจำแล้วก็เป็นนิสัยฝังเข้าไปลึกฝังเข้าไปลึกต่อไปจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรนี่เหตุผลจะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วควรไม่ควรควรไม่ควรจะไปจะอยู่จะทำอะไรอะไรควรไม่ควรมันจะบอกทันทีเลยเมื่อไม่ควรแล้วไม่ฝืนนะถ้าอยู่แล้วอยู่ในโอวาทของเราแล้วไม่ฝืนคือในโอวาทของเจ้าของนั่นแหละสมควรจะไปสมควรจะอยู่ไอ้เรื่องที่จะให้มันดิ้นมันดิ้นไปดิ้นไปตามความดิ้นดิ้นไม่นี่คือการฝึกเป็นอย่างนั้นเอาแค่นั้นนะวันนี้เหนื่อยแล้วจะตายแล้วเทศทุกวันโอ้จะไปงัดมาจากไหนว่าเทศก็มีหลวงตาป.3มดเหรองัดอะไรมาก็มดงัดเดี๋ยวมาเทศก็มดวันนี้ฟาดหมาขึ้นมาไอ้ตู่ไอ้อ้วนขึ้นมาแล้ววันนี้มันหมดวิชาวะว่าไงให้พรจะหมดจริงๆแล้วก็ฟาดไอ้อ้วนมาสิจับหางดึงจนหางขาด ยะถามว่า วาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ
1: อภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นแหละเทศทุกวันด้วยมันเหนื่อยเทศวันละประโยคสองประโยคเท่านั้นน่ะวางเด็กกลางนอนนี่อะไรข้างล่างนี่ว่าขนมปังเป็นไงหรอตั้งเทศมีข้าวนี่ข้อเปียกเปียกเป็นไงไม่ใช่ธรรมดาว่าหางหลุดมือนะต้องมาตั้งหางขาดมันดิ้นจนหางขาดมันต้องไปได้สบายเลยพอเราแก่แล้วนะครับไม่ว่าจะเห่าดูคนก็ไม่อยากดูมันจะลุกก็ไม่ลุกเนี่ยนั่นมาเนี่ยมาโอ้โหน้ำร่างว่าจะทำอะไรมันน่ารักเยอะมีเงินอยู่นั่นวางเนี่ยหันมาทางหันมาทางนี่อยู่นี่แหละมาวางนี่วางในคณะหมอก็มากันหลายคณะวางก็มาประชุมที่เซเว่นโฮเทลแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งค่ำวางเนี่ยหมดแล้วนะตะกี้นี่ให้พรนั่งเยอะเหรอนี่นั่งที่ถ้าไม่เบาเดี๋ยวจะให้อีกนะมันลุงขนาดนั้นนะไม่ใช่ลุงธรรมดาเงียบเหมือนไม่ได้ให้นะอย่างนั้นที่เรียกว่าความจำมันเสื่อมให้แล้วยังว่ายังไม่ให้อยู่ถ้าว่าให้พออะไรอย่างมีคนมาลองใหญ่ๆลองดูยังไม่ให้ขึ้นเลยมันจำไม่ได้หรือว่าก่อนเราก็ไม่เคยเป็นแล้วเพราะนั้นจึงไม่เทศเดี๋ยวนี้ไม่เทศที่ไหนไม่เทศทั้งนั้นงดหมดอย่างที่เจริญโฮเทลนี่คณะแพทย์มาเนี่ยทางนู้นเขาก็มานิมนต์เราไปเทศเราก็เทศไม่ได้แล้วถ้าเทศได้ก็ต้องไปแล้วเมื่อวานนี่ไปเทศแล้วคณะแพทย์ที่มาจากมึงจะเป็นทั่วประเทศหรือไงไม่รู้แหละมาที่เจริญโฮเทลมึงไปเทศแล้วก็ไม่เทศหมดแล้วเหรอ
2: ข
1: ้
2: างหลังนะครับ
1: หมดแล้วหมดแล้วจะให้พรมันจำไม่ได้เดี๋ยวก็ให้พรอีกอ่ะผมพูดถึงเรื่องให้พรเนี่ยคิดถึงครูบาศรีชัยก็ไม่ลืมก็พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เล่าเองนี่นะท่านเล่าด้วยความรักกันนะด้วยความรักความสนิทกันมากนะดูอากัปกิริยาท่านเราก็รู้เพราะท่านสนิทกันมากจริงเพราะว่าครูบาศรีชัยนี่โอ้ท่านไม่ได้มองดูใครว่าท่านให้พรทั้งวันเลยว่างั้นเขาไปทำถนนนั่นจากเชียงใหม่ขึ้นไปดอยสุเทพน่ะนั่นทำ6เดือนนะเต็มมากก็มีแต่จอบแต่เสียมใช่ไหมแต่ก่อนมีแต่จอบแต่เสียมขุดทำถนนขึ้นถึงดอยสุเทพนะครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ทำเป็นผู้นำเดียวท่านนั่งเงินทั้งวันไม่มีคำว่าบ่นว่าเหน็ดว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เล่าท่านเล่าอะไรมันน่าฟังนะไม่มีคำที่ท่านจะบ่นว่าท่านเหน็ดท่านเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรไม่ใช่นั่นนั่งยัดขาจะพีทั้งวันเลยหลับตาไม่มองดูใครยัดขาจะพีทั้งวันบางทีท่านยังมีคู่กันขันหรือบางทีคนไม่มีท่านก็อาจยัดขาจะพีก็ได้เพราะท่านไม่มองดูคนอย่างนี้นะท่านพูดท่านขบขันท่านพูดหัวเราะแก่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพูดด้วยความสนิทกันเมื่อก่อนท่านเคยอยู่เชียงใหม่ด้วยกันนี่ตอนเราไปเชียงใหม่นั้นลุงท่านเพิ่งเสียได้ปีหรือ2ปีนะเนี่ยก็เป็นช่วงที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะมาอุดรท่านสนิทกันมากแต่ก่อนท่านพูดเรื่องครูบาศรีวิชัยท่านพูดทั้งท่านทั้งหัวแล้วท่านพูดยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความพอใจซึ่งกันและกันศาสนาท่านไปเป็นอีกแบบนึงเห็นว่างั้นนะท่านไม่ต้องเทศนาว่าการให้ลำบากลำบนใครมาก็จะถาสพีทั้งวันเพราะเขาหลั่งไหลขึ้นไปไม่ว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนอำเภอใดนะที่ขึ้นไปช่วยทำถนนขึ้นไปดอยสุเทพมีจะจอบกับเสียมมาขุด ผุดทำไม่ได้มีอะไรรถเครื่องไม้เครื่องมืออย่างทุกวันนี้นะนี่จะจอบกับเสียมเนี่ย6เดือนเสร็จเร็วไหมเก่งไหมคนนี่เหมือนกันกับโอ้โหถ้าว่างานก็มันเลยงานถ้าท่านว่างั้นนะเพราะเราจำมั่นท่านพูดว่ามันเลยงานคือมันหลังไหลตลอดเวลาเต็มถนนหนทางขุดอยู่ทุกแห่งทุกหนหน่วยแล้วพวกที่ขึ้นไปขอให้ขอพรท่านก็ทั้งวันว่างั้นพวกขึ้นพวกขุดท่านว่างั้นท่านก็นั่งให้พรทั้งวันไม่มีทางลืมตาท่านว่างั้นลืมตานี่ไม่มีลืมนักถาสักทีตลอดหรือบางทีคนไม่มีท่านก็ยัดถาก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ดูคนว่างั้นนะมันพูดขบขันมดลันอ่ะยัดถาสักทีมันยังไงยังไงถาสักทีเรื่องนี
3: ้ตาหนวดพระ
1: นะใช่ใช่แล้วโอ้โหนี่มันก็ขี่ว่านลืมตาเรื่องเนี่ยวันนั้นลูกได้กูนี่หลานฟ้าอีกใหญ่ยาถามจะพี่ทั้งวันเลยนี่ก็ดีเอาละก็
3: ล
1: ื
3: มตาเจ้าค่ะ
1: เอาเนี่ยอะไรอีกมาโอ้มาทั้งนั้นถามจะพี่หมดวันโค้ละเพียงไปอ่ะมาไปแล้วนี่อ้าวมีอันหนึ่งหน้าอะไรกันไม่เอานะนั่นอ่ะ3:30แล้วนี่มา
0: โอ้ยแล้วไม่นึกว่าจะล่าหลังนี่สิเงียบสักทีนี่เงียบปันแก้วตายเข้าใจไหมแก้วตายไม่มีกุศลานี่จะเงียบคนตายแล้วกุศลธรรมะอุตสาหธรรมะไม่เงียบเข้าใจไหมแก้วตายเงียบคือพวกนี้กุศลอันนี้เราเงียบก็ว่าเราจะไปเงียบเหมือนแก้วตายมันยังเยอะขนาดเฮ้ยว่าจะแก้วตาย
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอ๋อจิตสงบเป็นอย่างนี้ในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บูดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าโลกุตระธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
5: คราวนี้ได้ฟังกันในวัง 5,000 ปีเนี่ยมันจะจบอยู่แล้ว 2,000 ปีมาแล้วมันจะเข้า 3,000 ปีเข้า 5,000 ปีเดี๋ยวก็องค์อนาคตจะมาเทศอีก 8,000 ปีไม่จบว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกวันแต่ว่าสังคมทั่วไปในมนุษย์โลกสวรรค์ไทยโลกพรหมโลกนี่มันมีชะตาเนื้อมันมีตายานไม่เหมือนงานของพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อันนั้นน่ะท่านมีอาทิกัลยาณังมัคเคกัลยาณังปริโยธานะกัลยาณังท่านจึงรู้ว่าศาสนามีจริงพุทธะมีจริงร่างกายตายไปจริงแต่ตัวกัตถรู้นั้นไม่ตายตัวธรรมะไม่ตายตัวสังฆะไม่ตายพุทธคุณ56ไม่ตายยังเป็นอยู่คุณพระธรรม38ยังเป็นอยู่คุณพระสงฆ์14คุณ108นี่ยังมีอยู่ยังไม่หมดไปสิ้นมีอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงไว้จังไรพระอรหันต์ก็แสดงต่อๆกันมาตั้งแต่ปฐมกัญญานามาถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่ปริยัติยังมีปฏิบัติยังมีปฏิเวทยังมีธรรมะยังมีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้มาเจริญมนุษยธรรมสมาธิฐิเทวธรรมสมาธิภพธรรมสมาธิโลกุตตรธรรมสัมมาทิฏฐิมีสัมมาอาชีวะเหมือนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาถึงพระอริยสัจ4ยะผล4มีสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะตลอดไป จะได้บรรลุถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ศาสนาเนี่ยพ้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเรียกว่าพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนามีอยู่ในนามธรรมภายในมีภายนอกก็มีอยู่กับพุทธเจ้ามีกับพุทธเจ้ามีอยู่กับสาวกของสาวกาพุทธเจ้าภายนอกมีสัพพยูพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกาพุทธะภายในมีอยู่กับนามธรรมมีอยู่กับอริยมรรคสี่อริยผลสี่มีอยู่กับนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่แหละมรรคผลมันอยู่ที่นี่มีสองชั้นภายนอกเป็นของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์เจ้าของบาสุบาติกาน่ะกับอริยมรรคสี่จะพ้นสี่แล้วก็พ้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีเทศกิจวัตร75เหมือนกันภิกษุธรรมเดนในศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นนอกเรียนอยู่นี่แหละเรียนอยู่ในกายในวาจาในจิตนี่แหละกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่แหละนามรูปนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละรูปก็เกิดดับนามก็เกิดดับไม่เกิดไม่ดับมีนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นแหละไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ไม่เอาออกมาใช้กันถ้าเอาออกมาใช้กันมันก็หมดเรื่องเกิดเรื่องตายหมดเรื่องยุ่งนั่งอยู่ปัจจุบันนี่มันไม่มีสัตว์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายลมหายใจมันก็ไม่เกิดไม่ตายมันเคลื่อนเกิดดับชีวิตมันก็เป็นอยู่วิตกวิจารมันก็มีอยู่เพียงแต่เกิดดับจิตสังขารสัญญาเวทนายังอยู่ก็เพียงแต่เกิดดับไม่ใช่เกิดตายในสัตว์แล้วนี่ศีล5ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล8ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล10ก็ไม่เกิดไม่ตายแต่ศีลยังไม่เกิดไม่ตายแล้วสมาธิจะเกิดตายทำไมปัญญากับทุกข์แล้วจะเกิดตายทำไมอ่ะเกิดตายไม่เรื่องของสัตว์ตวะก็หากเราเกิดแก่เจ็บตายสัตว์ทั่วไปในโลกเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นส่วนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านไม่เกิดไม่ตายจึงจะเกิดดับเกิดเป็นธรรมดับเป็นธรรมไม่เกิดไม่ดับก็เป็นธรรมวิราคธรรมโลกธรรมทั้งสองนี่เอาเทศอย่างนี้ไปใช้กันง่ายกว่าจะเรียนอยู่3ปีจบต้องทำเอกเรียนปริญญาบาลีเรียนบาลีก็7ปีจนจบสอบเมืองไทย9แล้วไปสอบอินเดียอีก9ก็ยังไม่วายหลงเรียนไม่หายหลงจะไปเรียนทำไมเรียนวันไหนหายหลงวันนั้นที่เรียนปริยัติไกลไม่หลงปริยัติฮะเรียนปฏิบัติไม่หลงปฏิบัติฮะพอถึงปฏิเวทแล้วมันมีอาสวะที่ไหนมีสัตว์เกิดสตาที่ไหนเท่านั้นแหละปริยัติเป็นธรรมะปฏิบัติก็เป็นธรรมะปฏิเวทธรรมก็ธรรมะนี่กุศลธรรมะเป็นธรรมอกุศลธรรมะเป็นอกุศลก็เป็นธรรมอพยากตาธรรมะก็เป็นธรรมปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบุญมันก็อยู่ในตัวตนเองอยู่ในกายวาจาจิตเองปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบาปอันเดชาไม่บุญไม่บาปนี่มันอยู่ที่ตัวนี้เองอยู่ที่นามรูปนี่เองกุศลอกุศลอพยากิจอยู่ที่ในนามรูปนี่เองปุญญาเป็นสังขารอปุญญาเป็นสังขารอันเดชาเป็นสังขารอย่างนามรูปนี่เองอย่างอื่นนั่นมันเป็นบทเรียนกันทั้งนั้นพระวินัยก็เรียนไปซะตั้งปิฎกหนึ่งชวนพระสุตตปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งอภิธรรมปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งยกตัวอย่างว่าปฐมสังคายนาน่ะอุบาลีสันเทศพระวินัยปิฎกอัสสมิบาลนัสสาวินัยโยเอตังเวังสุขังจบพระไตรปิฎกกำหนดอาสวะอัสสมิมาอาสวะพระวินัยนำออกเสียพระสุตก็นำอกุศลออกเสียพระอภิธรรมก็นำจิตเจเจกลูกถึงนิพพานนี่จิตเจรู้เนี่ยเพราะนั่นเองพระไตรปิฎกสอนให้พ้นจากกิเลสทั้งนั้นพ้นจากอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากกันแล้วกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีถ้ามันจะไปทำกิเลสกรรมวิบากเป็นได้หรืออะไรล่ะอายตนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันก็เป็นตุ๊กตาอยู่เองธรรมขันธ์นั่นเองปกครองหมู่คณะศีลขันธ์ก็ปกครองได้สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นิมุติขันธ์นิมุติญาณทัศนขันธ์ปกครองกันตลอดถึงโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ปกครองกันเป็นพุทธะอนานี่ปกครองเป็นกิริยากิจวัตรไว้ศีลกิจวัตร75ปกครองคณะสงฆ์คณะบ้านเมืองน่ะกฎหมายอาญาเขาไม่ทำลายร่างกายส่วนพุทธะ ศาสนาปานาติบาตเป็นของลามกไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ทั่วไปสัตว์ภายนอกไม่ฆ่าสัตว์ภายในไม่ฆ่ากินคนกว้างหมด นี่พระวินัยเหมือนกันกับอนาพวกที่เรียนกฎหมายทางโลกแล้วไปเรียนพระวินัยทางพุทธศาสนาพอยกตัวอย่างว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายกันก็ลงกันได้เนี่ยไปจากปานาติบาตอัญชนากาเมมุสาสุรามีวินัยของพระเจ้าตั้งแต่ชิ้นห้านี่ไปชิ้นแปดก็เป็นวินัยชิ้นสี่ก็เป็นวินัยหมดอาสวะได้พระเจ้าแม่นางยังสมทานเอา311นั่นแหละปกครองหมู่คณะสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์น่ะปกครองมากๆทำรั้วทำกำแพงมากมาก311ป้องกันไว้ไม่เสียหายนี่พุทธศาสนาเนี่ยมีชิ้นห้ากัดทะลุได้มีชิ้นแปดกัดทะลุได้มีชิ้นสิบกัดทะลุได้ใช่ไหมชิ้นโลกุตระมีสามชั้นนะชิ้นห้าพระโสดาชิ้นแปดพระอนาคาชิ้นสิบพระอรหันต์ในราหุลองค์แรกถ้าไปเรียนอ้อมก็อ้อมไปถ้าเรียนเข้ามาหากายกับจิตนี่มาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ปัจจุบันนี่มันหมดได้ของเกิดก็หมดของแก่ของเจ็บของตายก็หมดหมดได้หมดทั้งปัจจุบันและหมดทั้งอดีตด้วยหมดทั้งอนาคตด้วยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพุทธะธรรมะสังฆะพ้นเกิดแก่เจ็บตายหมดหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาถึงบริบูรณ์ถึงอริยมรรคสี่แล้วพ้นสี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายภิกษุท่านเน้นสมบูรณ์ด้วยอริยมรรคสี่แล้วพ้นสี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นที่นี่แหละพ้นทุกลมหายใจเขาออกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ได้เรียกว่าถึงพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาที่แท้จิตใจมันถึงแต่ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมนะเนื้อหนังนี่ก็เป็นขี้แห่ขี้คายอย่างเดิมบ้านมันก็เดินอยู่ตามเดิมยืนตามเดิมอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขุดมันเคลื่อนไหวอยู่เก้าอย่างอิยาบทกายนี่อาการของกายมันมีเก้าอาการถ้าอาการของทวารมันมีเก้าเหมือนกันนะวะทวารังทวารทางตาก็สองของหูก็สองจมูกสองปากหนึ่งแปดทวารเบาเก้าทวารหนักนี่ยาบทก็เก้าทวารก็เก้าเก้าจะเก้าที่แปดอัฏฐาทัศนะธาตุโยถ้าที่แปดเป็นอยู่มันก็มีถึงว่าชีวิตไม่มีแล้วธาตุที่แปดของพระพุทธเจ้ายังมีของพระอรหันต์ยังมีนี่ธาตุที่แปดที่เป็นอยู่พระพุทธเจ้ายังเป็นอยู่ก็มีพระเจ้าหมดอายุไปแล้ว80,000 ปีแล้วก็มี80 ปีบวชไปแล้วก็มียังจะมีมาอีกมาเทศอยู่อีก80,000 ปีก็มีอยู่ไม่รู้จากบทจากที่น่ะธาตุที่8ภิกษุสามเณรก็มีธาตุที่8เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาเพราะมันมีธาตุที่8เนี่ยมันจะเข้าอริยมรรคสี่ไม่ได้เรียกผลสี่ไม่ได้มีธาตุที่8จึงเข้าไปอริยมรรคสี่เรียกผลสี่เข้านิโรธธรรมนิพพานธรรมได้นี่ธาตุไม่เกิดธาตุไม่ตายสังคตะเป็นธรรมอสังคตาก็เป็นธรรมแต่วิราก็ธรรมเลิกก็ธรรมทั้งสองนี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรียนกันอยู่ทุกปีแล้วมันหลงกันทุกวันเรียนทุกวันหลงทุกวันสอบทุกปีได้ทุกปีตกทุกปีมันตกแต่ตัวคะแนนกันยังกันชั่วหน่อยมันตกไปหากิเลสน่ะตกไปหากิเลสกรรมวิบากน่ะมันโง่จะตายเลยโลภะมูลลงไปเกิดที่เป็นเปรตอดอาหารต้องพุทธันนอนหนึ่งตั้ง500 ชาติอดอาหารเกิดเป็นอสุรกายก็เข้าพวกเขาไม่ได้เข้าพวกหมู่มนุษย์ธรรมไม่ได้เข้าถูกเทวธรรมไม่ได้เข้าถูกพรหมธรรมไม่ได้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกเดรัจฉานนี่พวกอามนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่เต็มตัวนี่มันไม่มีสมาธิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิญาติก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิโลกมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิเทวธรรมก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิพรหมธรรมมีสมาธิสมาธิเป็นคู่ๆกันหมดมิจฉาทิฏฐิก็มีพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มีสมาธิล้วนจริงเลยมีใจเลยมรรคสี่เรียกผลสี่มีแต่นิโรธกับนิพพานไม่เกิดไม่ตายนั่นเองขอให้สาวพุทธทั้งหลายศึกษา ธรรมะกายกับจิตเนี่ยมันพ้นได้พ้นจากอะไรพ้นจากแก่เจ็บตายพ้นจากกิเลสทั้งปวงพ้นจากอวิชชาทั้งปวงพ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงมีแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะเป็นผักทหารเป็นธรรมะผักทหารเลี้ยงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจให้เป็นอยู่ในศาสนาของตนเองเพราะฉะนั้นจะไปเรียนอื่นเรียนชิ้น5นี่แหละเรียนชิ้น8เรียนชิ้น10เนี่ยหมดอาสวะได้ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายศีลโลกุตระก็หมดเกิดแก่เจ็บตายสมาธิโลกุตระหมดเกิดแก่เจ็บตายปัญญาโลกุตระกับสุระหมดเกิดแก่เจ็บตายไม่เหมือนโลกีไม่กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นให้ชาวพุทธทั้งหลายทุกๆประเทศทุกศาสนาจะไปมัวเถียงกันอยู่ในอัคคระพยัญชนะมากเกินไปเอารูปธรรมนามธรรมเข้าไปเทียบบ้างเทียบในปริยัติเทียบในปฏิบัติบ้างเทียบอดีตอนาคตปัจจุบันนี้บ้างปัจจุบันนี้แหละมันกันอวิชชา3อวิชชา8ได้มีวิชชา3มีวิชชา8น่ะวิชชาจรสัมปันโนนั่นแหละมันเป็นสู่วิชาเป็นฝ่ายเจริญมรรคผลนิพพานได้ทุกวิชามันพาให้เสื่อมไปเป็นอบายมุขสี่อบายภูมิสี่นี่เรียนก็เรียนวิชาทางฝ่ายไม่เกิดไม่ตายนี่เรียนทุกวิชามันเกิดตายมีความประมาทสู่วิชาไม่ประมาทไม่ประมาทในเบื้องต้นก็คือพระโสดาไม่ประมาทในเบื้องปลายก็คือปัจฉิมสาวกนี่ปัจฉิมสาวกก็ไม่ประมาทนั่นเองจึงได้กระทู้ธรรมพระพุทธเจ้าวันจะเด็ดเข้าสู่นิพพานกุศลกุศลนาราน่ะนี่ไปฟังธรรมได้บรรลุพระโสดาแล้วลูกเป็นอุปชาไม่ได้ลองเรียกพระอนุญาตอนุญาตแต่พระอนุญาตเป็นพระโสดาปัจฉิมสาวกถ้าได้พระโสดาแล้วยังไม่มีอุปชาจะบวชให้เอาพระโสดาพระอนุญาตเองไปบวชให้เช้าพอเช้ามืดมากัดทุเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาให้สิ้นอาสวะทั้งโยชน์7ได้จึงเข้ามาเฝ้าได้ยังมีกิจอยู่จะต้องทำสังโยชน์7ให้หมดไปนะต้องรีบไปทำถ้าจึงให้ท่านเห็นอัศสาปัสสะพระพุทธเจ้ายังชมรูปฌานและรูปฌานชมรูปฌานทีรูปฌานทีพอละจากรูปฌานรูปฌานระหว่างว่างๆมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เกิดไม่ตายนั่นเองนี่รูปฌานก็เกิดดับอรูปฌานก็เกิดดับไปชบทางด้านน่ะพวกนักเรียนนักธรรมก็ดีให้สงวนดูว่าอริยมรรคมีอยู่ทุกชั้นอริยผลสี่มีอยู่ทุกชั้นเลยปริยัติมีทุกชั้นปฏิบัติมีทุกชั้นปฏิเวทมีทุกชั้นเลยนี่อริยสัจตั้งแต่นักธรรมปีนักธรรมโทนักธรรมเอกไปเรียน3ไปเรียน4ไปเรียน5ไปเรียน6 7 8 9 9 2 9ก็ผสมไปเลยนี่มีโลกีย์ธรรมมีโลกุตตรธรรมปนกันไปเลยพอไปถึงอริยมรรคที่จะพ้นสีเข้าโลกีย์ปนมาได้แล้วสัตวะปนมาได้แล้วถึงอริยสัจ4ถึงปฏิบัติธรรมมีแต่ฉันก็จะทำว่าฉันก็จะทำวิราก็ทำไม่มีราคะราคะไม่มีนี่ฉันก็ตาวาก็เป็นธรรมอสังกตาวาก็เป็นธรรมวิราก็ทำเป็นธรรมนี่วิราก็ทำด้วยก็ทำทั้งสองนี่นักภาวนาไปภาวนากรรมฐานสี่ทิศถ้าไม่ทิ้งอาสวะมันก็ยังผิดอยู่พวกประเจริญวิปัสสนาญาณเก้ายังไม่ทิ้งอาสวะมันก็ยังผิดอยู่นี่ผู้ไปเรียนก็ไม่ผิดผู้สอนก็ไม่ผิดมันผิดจะผู้ไม่รู้อวิชชาไม่รู้อัญญาสัตว์ตัวทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่ไหนมรรคสัตว์ไหนอยู่ในโลกอยู่ที่ไหนมันไม่รู้นั่นก็เป็นอวิชชาวิชานะรู้มีทุกข์เขยานังมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นนิโรธนี่มีญาณเห็นมรรคสัตว์นี่ทำรู้ได้แจ้งแล้วไม่เกิดไม่ดับนี่โลกิยธรรมก็รู้วิชาโลกุตตรธรรมก็รู้อริยมรรคที่ก็รู้รู้ไว้เห็นไว้ไม่ใช่บาปแบกหามอะไรนี่ให้รู้ว่าเรียนปริยัติเป็นธรรมอย่าเรียนเป็นสัตว์เป็นคน ปฏิบัติแล้วก็จะให้เป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติให้เป็นธรรมมันไปทิ้งทิเวสธรรมแล้วไม่มีอะไรหรอกมันจะทำล้วนๆนี่กิเลสตัณหามันก็อยู่แต่แค่มนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่เองแค่เกิดแก่เจ็บตายนี่เองอาตมาเมื่อไปถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมแล้วดีแจ้งเดือดโลกแล้วไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีสัตว์ละคนไม่มีมีแต่เอโกธัมโมธรรมมีอันเดียวทำให้เกิดทำให้ตายทำให้มีทุกข์นี่เนี่ยเทศดังเนี้ยเอาไปอาศัยกันเถอะเทศที่เทศกันไว้นั่นก็ถูกเหมือนกันมันถูกแนวปริยัติบ้างแถบปฏิบัติบ้างปฏิเวทบ้างสับปนกันไปโลกียธรรมเขาก็แสดงได้โลกธรรมแสดงได้แต่ว่าผู้แสดงอาสวะโบราณยังผู้ฟังก็ฟังได้ฟังแล้วชินอาสวะหรือยังถ้าไม่ชินอาสวะก็ผิดเท่านั้นแหละผู้แสดงก็ผิดผู้ฟังก็ผิดถ้าผู้ถูกอ่ะผู้แสดงก็มันมีอาสวะผู้ฟังมันมีอาสวะถูกด้วยกันนั่นแหละแต่เรียนก็เรียนไปเถอะเรียนปริยัติก็เรียนให้เป็นธรรมปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิเวทก็เป็นธรรมอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนี่สัมมาทิฏฐิมีจริงมิจฉาทิฏฐิมีจริงนี่โลกีก็มีจริงโลกุตตรก็มีจริงเกิดแก่จะตายมีจริงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงจริงทั้งนั้นน่ะนี่ให้เรียนไปของจริงรู้ไว้เห็นไว้ไม่จะมาแบกหามอะไรระวังขอร้องเอาทับทุกข์ขานิสานานิพานังจะทับทุกข์ให้แจ้งจะไปนิพพานบทไปแล้วมันหาไปไหมวิ่งกลับมาหาพ่อแม่มันอีกมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกเปลี่ยนเข้าวัดแล้วไม่แล้วมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกสิกไม่พระเรียนสิกไม่สิกไปช่วยพ่อแม่ไปซ้ำมาสิหาเมียให้ด้วยแม่หาเมียด้วยพ่อเออโทษไม่ว่าจะไปช่วยทำงานไปช่วยให้สายเสียเงินอีกเสียเงินบวชแล้วยังไม่แล้วเสียเงินแต่งงานให้อีกโอ้พวกนี้มันโกหกตัวเองโกหกพ่อแม่ด้วยโกหกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าหาโกหกเลยยังเกิดก็ว่าเกิดนะไม่ได้เกิดก็ว่าไม่ได้เกิดนะไม่เกิดทางอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยามากไปวิชชาจะสัมปันโนไม่ค่อยเกิดนี่สัมมาทิฏฐิไม่ค่อยเกิดนี่มันเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยปัจจัย24ปัจจัยทั้งดีก็มีปัจจัยทั้งชั่วก็มีปัจจัยอวิชชาปัจจัยแล้วให้เป็นว่าสามในการที่สองสามภวันติกิเลสกรรมวิบากหมุนไปหมุนมาชาวิชาปัจจัยแล้วสมาธิเดินหน้าสมาธิวะเดินหน้าแล้วมีแต่ว่าให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติโลกุตระสมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยมีแต่สมบัติไม่มีวิบัติเลยเพราะฉะนั้นพ้นเกิดแก่เจ็บตายมีศรัทธามีสติมีปัญญามีญาณมีวิชามีสมาธิสมาธิมุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายยังจะเป็นศาสนาได้ไม่หลุดพ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นศาสนาไม่ได้เป็นได้แต่ปริยัติกับปฏิบัติถอนเองปฏิเวทไปถึงมันเป็นเองมันหมดกิเลสหมดอาสวะเองเศรษฐีองค์นึงเป็นสกุลตุลาการมาเจ็ดชั่วคนแล้วมันไม่แล้วงานองค์เศรษฐีเนี่ยลาบวชสักทีเถอะมันงานไม่แล้วเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็จ่ายแล้วก็จ่ายเก็บมาไว้อีกจ่ายอีกไม่ได้หยุดมาเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนน่ะเวลาบวชพักผ่อนตุลาการก็ตัดถึงเข้ามาตั้งแต่เจ็ดชั่วคนแล้วมาแปดทุกคนนี่ก็เอ๊ะเมื่อไรมันจะหมดอ่ะตัดวันนี้แล้ววันหลังไม่มีแล้วงานไม่แล้วเราออกบวชไปเจอกันในป่าพระผู้เป็นเจ้านี่ยังหนุ่มยังน้อยอีกที่ผ่องใสนี่บวชทำไมกันเนี่ยบวชพักงานเป็นตระกูลตุลาการตัดทิ้งว่าตัดทิ้งอยู่ไม่ได้สักทีเจ็ดทุกคนแปดทุกคนนะไม่แล้วเลยลาบวชพักงานตั้งหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สบายออกบวชได้ยังหนุ่มยังน้อยอ่ะสกุลเศรษฐีเก็บหอมรอมริบวัตถุไว้แล้วเอาจ่ายแล้วก็เก็บหอมรอมริบมาเจ็ดชั่วคนแล้วแปดชั่วคนลงก็ไม่แล้วพักงานสักทีค่ายคืนกันไปอยู่ด้วยกันเถอะไปพักอยู่วิหารในป่า บินบาทมาฉันวันละครั้งละครั้งวันหนึ่งอาเฉถีนะบินบาทฉันข้าวหมดแล้วยังเกลือเม็ดเดียวนะจะทิ้งกับเชื้อได้เอาห่อไว้แล้วเป็นเด็กฝาไว้ฝาวิหารน่ะเอาไว้ทำยาว่างั้นพอถึงวันพามาวันนี้คันธุกะจะมาทำรอบวิหารซะหน่อยเถอะองค์ตุลาการไปกวาดมาไปเห็นห่ออะไรใครเก็บอมิตรเนี่ยมูลบัญญัติทำไมเก็บอมิตรเก็บไว้ทำไมกันเนี่ยผมว่าเก็บไว้ให้เขาทำยาไม่ได้เก็บไว้เป็นค่าอาหารนอกเกลือเม็ดเดียวเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำยาพระท่านจะไม่เก็บของใครท่านจึงหนีมาบวชอ่ะสาธุผมผิดแล้วผมเก็บไว้ผมว่าผิดแต่พระพุทธเจ้าว่าจะไม่ตัดสินใครมาวันนี้มาตัดสินผมทำไมล่ะโอ้ผมก็ผิดต่างคนต่างผิดนั่นแหละเลยไปปฏิบัติใหม่กินไปนอนจมอยู่นั่นน่ะอะไรไม่รู้ไม่จิตว่าไม่จิตเกลือเม็ดเดียวอันนี้มาตัดถิ่นใครแล้วตัดถิ่นวันนี้มาตัดถิ่นเก็บเกลือไว้บิดผิดบุญบัญญัตินั่นถูกแล้วทำผิดกิเลสยังมีมันก็ออกมามาโต้กันยังไงแหละมาเถียงกันเกลียดเล็กน้อยเท่านั้นแหละมันโกรธสัมผีเหมือนกันทั้งโลกก็500ทั้งนี้ก็500นั่งก็บอกเดียวนะกลางวันแท้ๆอ่ะเป็นอบัติอ่ะอบัติอะไรน้ำมันมีตัวสัตว์อ่ะยกพวกกันคนละ500เถียงกันไปเถียงกันมาผู้เจ้ามาห้าม3ครั้งไม่ฟังผู้เจ้าหนีไปก็อยู่ป่าเดรัจฉานจ้างใครพานโดนใครตามไม่ได้นะพญาช้างไปต้มน้ำให้อาบต้มน้ำให้ฉันพญาวานรก็หนีจากพวกมาหาน้ำผึ้งถวายพระพุทธเจ้าไอ้คนกิเลสด่านี่มันเป็นยังไงนะบวชแล้วไปเถียงกันทะเลาะกันกับพระพุทธต่อหน้าพระพุทธเจ้าฝ่ายละ500ห้ามไม่ฟังพอเขาสืบรู้ได้ชาวเมืองเขามากระแตกเขาจะทำมือกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปไหนหนีพระพวกพระพันนี้เองทะเลาะกันมังโกสัมพีเขามาใส่บาตรให้พ่อข้างละ500เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอดอาหารอยู่พรรษาหนึ่งไปขอเข้าบาทผ้าโดนกินผ้าโดนพระโสดาท่านก็แบ่งกันดิท่านไม่อดนี่พระทะเลาะกันได้อดเนี่ยอาหารเขาไม่ใส่บาทได้กินข้าวชาวบ้านไปทะเลาะกันนี่เขาลงโทษนะไม่ใส่บาทนะจ๊ะโทษทะเลาะกันเป็นอย่างนั้นโทษไปตัดสินเขาว่าเก็บเกลือไปทำงานมีมูลบัญญัติถูกแล้วก็มันผิดไอ้องค์ก็จะไม่ตัดทิ้งใครทำไมวันนี้มาตัดทิ้งเขาทำไมอ่ะนี่มันผิดตรงนั้นเนี่ยผิดที่ผู้ไม่รู้กันเองเก็บไว้ก็เป็นกิเลสไม่เก็บก็เป็นกิเลสนั่นแหละมันผิดผู้ตัดทิ้งก็ผิดผู้เก็บไว้ก็ผิดเป็นเล็กน้อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนิดเดียวแหละหลงตัวเดียวนะพาให้เพื่อนบุญวายหมดถ้าเข้าหาศีล5ใช่แล้วตาก็ปกติเป็นศีลตาก็ปกติเป็นสมาธิตาก็ปกติเป็นปัญญาปกติตาหูจมูกในกายใจเป็นศีลความมั่นตาในเรือนกายในหูจมูกในกายใจเป็นสมาธิความรอบรู้ในตาหูจมูกในกายใจเป็นปัญญาก็อยู่ที่เดียวกันนี่เองไปแยกกันไม่ได้หรอกคนปริยัติเขาแยกได้ที่แยกไปสอบกันนักทำตรีบ้างนักทำโทบ้างนักทำเอกบ้างแยกได้ตัวหนังสือแยกได้แต่นามธรรมไม่แยกกันไม่ได้แยกกันก็หลงตนเองอ่ะจิตก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตกับจิตอยู่ที่จิตจิตเดียวกายเดียวนะดับกิเลสได้กายกับจิตไม่ดับแต่กิเลสรับได้ญาณวิชาไม่ดับแต่อวิชาก็อาญาณน่ะดับได้มิจฉาทิฐิดับได้มิจฉาชีวะดับได้สัมมาทิฐิสัมมาชีวะไม่ดับ ให้เจริญทางทางไม่ดับนี่เจริญตามธรรมะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถูกถ้าเจริญทางอวิชชาล่ะเกิดแก่เจ็บตายผิดนี่จะเห็นว่าผิดว่าถูกเป็นยังไงเรียนอะไรก็เรียนได้เทศก็เทศได้สวดก็สวดได้เขียนเขียนได้อ่านอ่านได้แต่ทำไมนึกว่าไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนั่นแหละมันผิดอยู่แล้วที่ยังไม่ยังมีความมัวหมองอยู่ยังมีความมืดมัวอยู่ก็เป็นอวิชชาเองอวิชชาตอนแรกมันมีแต่วิชามีสัญญาณวิชาแจ้งสว่างเต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจไปไหนก็ไม่หลงไม่ลืมไม่เกิดไม่ตายได้แล้วตัวศาสนา
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเรียกว่าโลกุตระธรรมในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
6: กับผมคนบ้านหนองผือครับเพราะตาตาเรียนตรงนั้นเองบ้านหนองผือเนนบินเมื่อก่อนที่ปวด
7: เน
6: นบินเนนบินเมื่อก่อนอยู่วัดโพครับผม
7: เวลาเราอยู่หนองผือจะอยู่นั่นหรือเปล่า
6: เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่หนองผือครับเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ผู้หลวงครับก็บวชเพิ่งได้สามพรรษา
7: เขาเพิ่งบวชสามพรรษา
6: ครับก็เจ้าลาเจ้าคุณลาจุเมธี
7: ตอนผมอยู่หนองผือนั่นน่ะ
6: ได้ไปอยู่
7: อยู่นั่นหรือตอนนู้นอยู่หนองผืออ่ะ
6: อยู
7: ่ชื่อว่าไง
6: ชุบิน
7: ชุบิน
6: เรียนบิน
7: คนนั้นแล้วจำไม่ได้หรอก
6: มาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดโพนี่คอยเอาจดหมายหลวงปู่ทำไมเจดีย์ให้หลวงปู่อยู่สมัยนั้นน่ะเป็นเนนใหญ
7: ่เออเออฉะนั้นเอากราบซะแล้วกลับซะคนกำลังมาอยู่ไหนเอากราบซะเห็นบอกคนนี่ยังแน่นอยู่ข้างนอกหน่อยเมื่อไรเออไปนั่นละปวดขาอยู่นั่นหรอพับอยู่เนี่ยทรมานอยู่ตลอดจะว่าไงจะแม่มันปวดได้ยังไงก็ทรมานอยู่ตลอดเหมือนมาทรมานนะหนึ่งมาสาวสุขสบายอะไรใครเสาเขาใส่เราจนแย่แล้วเวลาเขาจะไปเขาก็สั่งเสียให้หลวงปู่รักษาสุขภาพนะนี่ว่าเอาซะจนแย่แล้วจะลุกไม่ขึ้นเวลาจะไปให้รักษาสุขภาพนะโอ้ยังไงก็ไม่รู้หมุนเลี่ยมมาเลยนึกว่าตายแล้วไม่เห็นนานแล้วนี่นะเอ้าก็ต้องพูดอย่างนั้นสิไม่เห็นนานก็ต้องลงบทหนักสิไม่งั้นมันไม่ถึงกันวะใครมาก็มีแต่พูดจะพูดจะตายแล้วนั่นเนี่ยเวลาจะไปแล้วเขาก็สั่งเสียเราให้ดวงตารักษาสุขภาพนะคุณว่าโอ้ยแล้วเดี๋ยวเลยมันโมโหไอ้ที่ว่าใครมาก็มีแต่ให้รักษาสุขภาพเวลานี้วิทยุเรามันก็ออกดูมันจะเป็นทั่วประเทศไทยแล้วมั้งออกเรื่อยตั้งเรื่อยนะมันจะไปทุกภาคแล้วนะหมดทุกภาคแล้วนี่ทางภาคใต้ก็ต้อง 4-5 แห่งภาคอีสานก็หลายแห่งแล้วเฉพาะร้อยเอ็ดนั้นกว้างขวางมากเสียสมหมายนั่นเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยเครื่องอะไรขัดข้องนิดเดียวเท่านั้นหยุดชั่วระยะเครื่องขัดข้องนิดเดียวโทรมาอึกทึกเลยจะว่างั้นไปยังไงเงียบไปเว้นเปิดตัวเนี่ยเอาอยู่แล้วก็บอกว่าเครื่องกำลังพิจารณาเครื่องหรืออะไรเขาก็บอกไปคือชั่วระยะเท่านั้นก็โทรมาแล้วลุมมาทุกแห่งทุกหนว่าชั่วระยะเดียวเท่านั้นแหละว่าหรือก็ฟังตลอดเวลานี่เปิด24ชั่วโมงเป็นของเขาทุกอย่างโดยสมบูรณ์เพราะเสียใหญ่เศรษฐีใหญ่ว่างั้นเถอะก็มีศรัทธาซะด้วยถึงไหนถึงกันด้วยนั่นไม่ใช่เล่น จังหวัดร้อยเอ็ดถึงยโสธรถึงไหนนะหลายจังหวัดนะฟังว่าถึงขอนแก่นนี่ว่างั้นนะมันกว้างขวางมากเขาเปิด24ชั่วโมงเลยว่างั้นอันนี้ที่ว่าเปิดตลอดเปิด24ชั่วโมงเลยของเดี๋ยวสมัยร้อยเขาเปลี่ยนคนละ12ชั่วโมงว่างั้นเปลี่ยนการเปิดวิทยุเป็น24ชั่วโมงพอดีหนูคนสนใจฟังมากอยู่นะมันฟังเปิดที่ไหนขึ้น เสียงสะท้อนกลับมาให้ทราบวัน วันนี้ไปทำสฎีกาเอามาย้อนกลับมาก็ไปดูหมาโอ้ยทุเรศจริงๆหมาไปดูหมา ไม่ทราบว่ากี่ร้อยตัวนะเขาบอกว่าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
8: 600ครับ
7: ฮะ
8: ประมาณ600ตัวครับ
7: นู่นน่ะประมาณ600ตัวเต็มหมดเลยเอาไปนั้นแล้วมีแต่เสียงหมาพูดคนไม่พูดเลยล่ะเสียงหมาพูดคือกระทึกมันพูดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมตัวเล็กตัวใหญ่พูดได้หมดเสียงลั่นเลยพอไปนั้นแล้วเราจะพูดอะไรไม่ได้ล่ะไม่ได้ยินเสียงเลยมีแต่เสียงหมาพูดน่ะออกมาจากหมาแล้วถึงจะมาคุยกันเจ้าของหมาเขาโอ้ยน่าสงสารแล้วตกลงเราก็เลยถูไถกันไปที่เขาว่าขาดประมาณ 60,000 เราก็เลยให้ 60,000 เลยแต่คงเป็นเดือนหน้าละก็บอกเขาอย่างนั้นละเดือนหน้าถึงจะส่งเดือนนี้เราอยู่กรุงเทพระว่างั้นเดือนหน้าถึงจะส่งให้เราจ่ายนั้นจ่ายนี้แล้วก็ฟังแล้วก็คิดทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าขาดประมาณ 60,000 ว่างั้นนะเราก็เลยให้ 60,000 นี่ก็เป็นประจำตอนนี้ต่อไปก็เดือนละ60,000 60,000ที่ปากเกร็ด 100,000 ที่ซ้าย3กับเมืองการนี่แห่งละ30,000ก็เป็น 60,000 แล้วกับวันนี้บวกเขาอีก 60,000 ก็เป็น 120,000 แล้วกับปากเกร็ด 100,000 ก็เป็น 220,000 นะเฉพาะหมาล่ะให้220,000แต่ละเดือนละเดือนเฉลี่ยไปอย่างนั้นล่ะสนสารโลกมองไปเห็นหมาก็โอ้ยน่าดูแล้วนี่เราดูจริงๆนะแมวก็เป็นแถวเป็นกงเต็มหมดเลยแมวไม่ทราบว่ากี่ตัวแมวมากอยู่นะแมวเขาไม่ค่อยยุ่งยากเขาอยู่ในกงต่างตัวต่างนอนเงียบเลยส่วนหมานี่เสียงอึกทึกยิ่งเห็นคนเข้าไปนี่ลุมเลยเองแต่เราก็ไม่สนใจมันจะกัดด้วยกันไม่สนใจเดินผ่านกันไปเลยมันก็ลุม เสียงเห่าอึกทึกจะพูดกันไม่ได้ยินอ่ะตอนเข้าไปนั้นพูดกันไม่ได้ยินเราก็ไม่พูดเวลานั้นตั้งไปดูเฉยดูก็ไม่ทั่วถึงหรอกมันกว้างแสนกว้างมีแต่หมาเท่านั้นโอ้นี่เลือกนี่เราก็ไม่มีที่ทำไงถูไถให้เพราะว่ามันขาดอยู่วัน 60,000 เราก็ให้ 60,000 นั่นกันแทนที่จะให้สูงกว่านั้นก็ไม่ให้เพราะเราจำเป็นหลายด้านหลายทางแยกนู่นแยกนี่ไปนี่ตกลงก็ละมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตั้งก็จะเป็นเดือนละ200,000
8: นะ
7: 220,000เฉพาะหมานะเรื่อยไปเป็นประจำเดือนให้เป็นประจำเดือนประจำเดือนตลอดไปวันนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะคือไม่ได้พักเลยมันต้องมีงานนั้นนี่ต่อกันไปต่อกันมาหมดทั้งวันเลยไม่ได้พักพักก็มีแต่นอนมาในรถอันละพักเวลาพักนอนมาในรถพักขันพอมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้พักมาถึงก็เดินจงกรมบ้างอะไรพอดีค่ำก็ออกมาอีกทีนี้ก็พูดถึงเรื่องพระเขาไปทอดผ้าปูผ้าป่าสำหรับให้หมาผ้าไปกินหมดโอ้ยสรุปสังเวชนะเราเลยยกไม่อยากมองดูหน้าพระนะพูดจริงๆเขาทอดผ้าป่านั้นเพื่อ ให้มีรายได้เลี้ยงหมาเลยพระเลยเป็นหมาแทนกินแทนกันเลยโอ้ยน่าทุเรศนะทำไมจึงใจจืดใจดำมาร่างหนาเห็นแก่ได้แก่กินนี่มันสลดสังเวชนะเพราะจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นมีน้อยให้คนอื่นหมดเจ้าของไม่เอาเลยถ้ามีน้อยแล้วเป็นมาเจ้าของต้องยอมขาดทันทีเป็นเองในจิตนั่นแหละเราเป็นผู้ใหญ่แทนที่ของดีของดีเราจะกินไม่เป็นนั่นเองมันต่างกันอยู่นะของดีของดีอะไรๆนี่จะให้หมู่ให้เพื่อนไปหมดเจ้าของฉันเลยก็ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าธรรมถ้าธรรมแล้วไม่เห็นแล้วเห็นแก่ตัวถ้ากิเลสแล้วเห็นแก่ตัวเศษเหลือจากตัวเท่าไรก็ให้ผู้อื่นแต่ธรรมแล้วเศษเหลือเท่าไรเราค่อยกินค่อยใช้นะต่างกันนี่ปฏิบัติอย่างนี้กับพระกับสงฆ์ด้วยมาเพราะเวลารับพระสงฆ์นี่ก็เป็นเวลาลงเวทีมาแล้ว93จากนั้นมาก็พระก็ลุมดูแลพระเจ้าประสงค์เราดูแลด้วยธรรมล้วนๆที่จะมาเห็นแก่ตัวนี้เรียกว่าไม่เราอะไรมานี่ต้องออกข้างนอกก่อนมันเสียเหลือตัวอะไรเราค่อยใช้ค่อยฉันไม่เสียก็ปล่อยไปเลยเป็นอย่างนั้นธรรมกับโลกมันต่างกันผู้มีธรรมในใจย่อมมองหน้ามองหลังผู้ไม่มีธรรมในใจจะมองแต่ตัวเองคนอื่นเป็นอะไรช่างเขาขอให้พุงเรานี่มันป่องก็พอแหละพุงเราโตขนาดไหนเป็นที่พอใจคนอื่นจะท้องแห้งขนาดไหนไม่สนใจนี่คือกิเลสเห็นแก่ตัวตลอดเวลาคือกิเลสได้ไม่พอคือกิเลส ได้เท่าไหร่เป็นไม่พอเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันขัดกันกับธรรมธรรมนี้พอเป็นระยะแม้ก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงนิพพานก็มีระยะพักเครื่องพอเป็นระยะไปส่วนกิเลสไม่เคยมีได้มาเท่าไรนี่ตัวสั่นจะเลยมองเห็นสิ่งที่ตัวอยากได้ต้องการเพราะมันต้องการอยู่แล้วพอมองเห็นเหยื่อเข้ามาตัวสั่นเขาใส่เลยนี่คือกิเลสนี่ทำให้คนตัวสั่นทั้งนั้นน่ะเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาเห็นแก่เราไม่เห็นแก่เขานี่คือกิเลสพากันจำเอาทุกคนคำว่ากิเลสกับธรรมต่างกันยังไงต่างกันอย่างนี้แหละถ้าทำแล้วมีเท่าไรเฉลี่ยถึงกันหมดเลยดีไม่ดีเจ้าของไม่ค่อยมองตัวเองจะมองดูข้างนอกเพื่อนฝูงที่เกี่ยวข้องไปเสียไม่ค่อยมามองตนนะนี่คือธรรมนี่ส่งออกข้างนอกส่วนกิเลสนั้นกว้านเข้ามาภายในได้เท่าไหร่เป็นไม่พอตัวสั่นตลอดกิเลสนี่ทำคนให้ตัวสั่นใจสั่นมีแต่อยากได้อยากเอาอยากมั่งอยากมี อยากดีอยากเด่นแต่การกระทำมันไม่ใช่ทำดีพอจะได้ดีมามันมีแต่การทำชั่วทำชั่วแล้วผลดีผลเด่นจะได้มาจากไหนก็มีแต่ความชั่วความเด่นเท่านั้นเป็นเครื่องตอบรับกัน ให้พากันเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าธรรมเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงนี่จะชี้แจงให้ทราบอย่างนี้กิเลสนี้ต้องตัวสั่นใจสั่นตลอดได้เท่าไหร่มาไม่มีคำว่าพอเหมือนใสเชื้อไฟเข้าไฟใสไปมากเท่าไหร่ไฟยิ่งแสดงเปลวโจทย์ไม่หนดให้ไฟดับด้วยการใสเชื้อเข้าไปหรือการเพิ่มเชื้อเข้าไปไม่มีทางใส่เข้าไปเปลวจุดแม่จุดแม่อยู่ได้เท่าไรไม่พอมาเท่าไรความมาไม่ได้คำนึงนะคนที่มีความกิเลสหนาๆความโลภมากๆไม่ได้นึกถึงความตายนะมีแต่จะเอามีแต่จะให้ได้อย่างใจอย่างเดียวอย่างเดียวค ความจะเป็นจะตายไม่คำนึงเรียกว่ากิเลสหนาป่าช้าไม่ว่ากิเลสหนาป่าช้าไม่มี

ถ้ามีอำนาจบาทหลวงขึ้นมานี่เพิ่มแล้วนะเพิ่มกิเลสความหลงตัวความลืมตัวเพิ่มขึ้นนี่สุ่มต่อจากนั้นก็ให้ได้อย่างใจได้อย่างใจใครมาขวางหน้าไม่ได้เป็นทําลายทันทีทันทีเขามาขวางหน้านี่กิเลสของคนมีอำนาจมากทำให้เพิ่มพื้นเพิ่มไฟเพิ่มฤทธิ์เพิ่มเดชแห่งความชั่วทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นไม่มีถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกภายในใจถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจแล้วคนเราย่อมมองดูเขาดูเราเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราชาติชั้นวรรณะใดก็คือคนมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเราที่เป็นบ้าอำนาจนี่แหละแต่บ้าอำนาจเนี่ยมันไปครอบหมดไม่มี คนในโลกเลยเป็นเหมือนหมาไปหมดนะเป็นเทวดาแต่เราคนเดียวมีฤทธิ์มีเดชแต่เราคนเดียวทำอะไรก็ทำตามใจชอบใจหวังว่าโลกเวลาธรรมดามันก็โลกอยู่แล้วนะพอมีอำนาจบาทหลวงใหญ่ขึ้นมาเท่าไรความโลภยิ่งใหญ่อำนาจบ้าโลภนี่ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายเลยกลายเป็นบ้าโลภไปเลยเป็นบ้าสดสดร้อนร้อนนั่นแหละคนเป็นบ้าเดินตามถนนหนทางมองไปเห็นหน้าสงสารสังเวชเขาแต่คนเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงนี่มองอยู่แล้วสลดใจเดียดกันทั่วโลกดินแดนเจ้าของพอใจใครเขาจะว่าจะไงก็ตามขอให้ได้อย่างใจเราผู้กำลังเป็นบ้านี่เป็นที่พอใจนี่แหละบ้าอันนี้เป็นบ้าที่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้มากทีเดียวนี่แหละบ้าโลดลิเลนเมื่อมันแฝงอำนาจเข้าไปมันก็พองตัวขึ้นมาตามธรรมราก็โลภอยู่แล้วภายในใจพอได้อำนาจบาทหลวงแฝงเข้ามาทั้งนั้นเสริมไฟกองใหญ่เสริมเป็นยักษ์เป็นผีเป็นเพชฌฆาตขึ้นมาภายในตัวของบุคคลที่ตัวเท่าอื่นเหมือนโลกทั่วๆไปนั่นแหละนี่แหละความลืมตัว เป็นอย่างนี้ทำคนให้เสียได้ทีนี้ผลของมันที่เป็นมาอย่างนี้นั่นน่ะไม่มีใครที่จะไปรับแทนได้นะก็คือผู้เป็นบ้านั่นแหละบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงนั่นแหละจะเป็นผู้รับบาปรับกรรมของตัวเองตายลงไปแล้วก็เหมือนโลกทั่วๆไปทิ้งโดดอยู่เหมือนกองฟืนกองไฟแต่กองฟืนกองท่อนไม้ท่อนฟืนเขาไม่เหม็นแต่มนุษย์นี่ตายแล้วเหม็นเวลามีชีวิตอยู่ก็ทำความเหม็นคลุ้งให้โลกได้เกลียดได้ชังไปอีกแบบหนึ่งเวลาตายลงไปแล้วก็เหม็นคลุ้งไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละคนชั่วเวลามีชีวิตอยู่ก็ทำตัวเหม็นทั่วโลกดินแดนเวลาตายแล้วก็เหมือนโลกทั่วๆไปไม่เห็นมีอะไรลาภยศสรรเสริญเยินยอสมบัติเงินทองที่ได้มาจากความบ้าโลภของตัวเองนั้นไม่มีความหมายอะไรกองทิ้งเกลื่อนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ตัวเองแล้วลงไปจมอยู่ในนรกไม่มีอะไรช่วยได้สมบัติเงินทองเข้าของที่ประชากรหาโคยออกมามากๆนั้นด้วยความภาคภูมิใจเจ้าของนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเวลาตายแล้วคนตายธรรมดาสัตว์ตายธรรมดากรรมยังไม่หนักไม่มากเหมือนบ้าอำนาจตายนะบ้าอำนาจบ้าโลภบ้าโกรธบ้าราคะตัณหา บ้าเหล่านี้ตายปลาให้จมได้อย่างสดสดร้อนร้อนอย่าทำท่านสอนโลกก็สอนมาอย่างนี้แต่โลกกิเลสตัณหามันไม่ยอมฟังเสียงธรรมมันจะฟังตั้งแต่เสียง ของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ศาสตราจารย์ใหญ่ของมันกิเลสที่ทางไหนไปทางนั้นทางนั้นไปวิ่งตามกิเลสอยากได้สักสิบขามีสองขาวิ่งไม่ทันใจอยากได้สักสิบขาช่วยกันวิ่งตามกิเลสตัวโลภมากๆเป็นบ้ามากๆนั้นเป็นที่พอใจ

0: จริงๆเวลามันโลภมากๆไปหายืมขาเขาวิ่งตามเขาโลภมากๆจะให้สมใจโดนเขาไปคว้าถูกขาบุ้งกือเข้าใจไหมล่ะโดนเขาไปคว้าถูกขาบุ้งกือบุ้งกือตัวหนึ่งมันขามันมากไหมไปคว้าผูกขาบึ้งบุ้งกือมันพาไปเหมือนเต่าหรือจมไปเลยนี่แหละจุดที่หมดหวังของคนกิเลสหนาก็ไปเจอโอขาบุ้งกือนั่นน่ะบุ้งกือมันไปไม่ไปไหนเลยทีมันก็ไต่ของมันเห็นไหมตามถนนทางมันพาเหาะเหินเดินฟ้าที่ไหนนี่มันก็ไม่สนใจหมดหวังนั่นนี่แหละความหวังของกิเลสไปพอแล้วก็พาเจ้าของให้จมไม่ได้พา ไปดีไปดีอะไรแหละแต่กิเลสมันเสกสรรบัญญัติให้สดใสตลอดเวลาล้ำยุคล้ำสมัยก็คือกิเลสเวลานี้ยิ่งย้ำลูกย้ำสมัยในเมืองไทยของเราทั้งที่เป็นชาวพุทธมองหาพุทธแทบไม่เจอนะแม้ที่สุดเข้าไปในวัดหรือมองหาอัตถาธรรมกับพระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ก็มีแต่พวกได้ขาบุ้งกือมาทั้งนั้นวิ่งให้มันทันใจมันก็เลยง่วงง่ามต้มเตรียมจมอยู่กับกองทุกข์ด้วยกันไปเสียไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามอธรรมของศาสดาองค์เอกนี้เท่านั้นนอกนั้นมีแต่เครื่องหลอกลวงเราทราบว่าหลอกลวงเราก็อาศัยมันไปแต่อย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปมันก็ไม่ค่อยเสียมากคนเราถ้าลืมตัวไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียมากเท่านั้นนะไม่มีที่จะสมหวังคนวิ่งตามกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะสมหวังสุดท้ายก็จมส่วนผู้ตะเกียกตะกายอุตส่าห์พยายามตามอัตตามธรรมนั้นนับวันแข็งขึ้นทุกวันแข็งขึ้นทุกวันไม่ต้องไปยืมขาบุ้งกือก็ได้เพียงสองขาเหล่านี้พาไปนิพพานได้เลยไม่จำเป็นต้องไปหาขาจากที่ไหนหลายๆขาเพื่อวิ่งเร็วสองขาเหล่านี้ตะเกียกตะกายไปมาหาความดีใส่ตนสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ขันธ์แก่ครอบครัวของตนก็เสาะแสวงหามาพอดีสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทางด้านจิตใจคือคุณงามความดีทั้งหลายก็วิ่งเต้นขวนขวายเสาะแสวงหาตามความจำเป็นของแต่ละฝ่ายธาตุฝ่ายขันธ์ก็จำเป็นกับอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัย ที่พักนี่เป็นเรื่องของธาตุขันธ์ส่วนภายในใจก็คืออัตคือทำบุญกุศลหนุนจิตใจนี่คืออาหารของใจหรือที่พึ่งของใจใจก็มีที่พึ่งธาตุขันธ์ก็มีที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนจิตใจก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยศีลด้วยธรรมบำเพ็ญไปให้เสมอกันผู้นี้ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเสมอเวลาธาตุขันธ์มันไปไม่ไหวแล้วทิ้งมันเสียสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยมันก็ทิ้งไปด้วยกันในขณะที่ลมหายใจขาดนั่นแหละทีนี้จิตมีศีลมีธรรมอยู่ภายในใจไม่จนตรอกจนมุมทิ้งสมบัติอันนี้แล้วเอาสมบัติอันเลิศเลอเข้ามากรองใจก้าวขึ้นสู่สวรรค์ก้าวขึ้นสู่พรหมโลกสุดท้ายก็ก้าวขึ้นสู่นิพพานหายห่วงไปเลยเลิศเลอคือผู้มีบุญมากๆนั่นแหละสร้างมากต่อมากเข้าไปถึงขั้นที่เลิศเลอได้แก่จิตบริสุทธิ์ก็อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่เองเป็นผู้ซักฟอกจิตใจที่มัวหมองเพราะด้วยกิเลสตัณหาให้กระจ่างออกไปโดยลำดับกระจ่างไปลำดับจิตใจก็หลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งความดีนี่แหละความดีจึงเป็นธรรมจำเป็นมากที่ธรรมเหล่านี้ใครมาสอนหูหนวกตาบอดทั่วแดนโลกธาตุมีใครมาสอนกันอย่างนี้หรือไม่ไม่มีมีศาสดาองค์เอกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนแล้วด้วยสวากาตธรรมคือจัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลยคือองค์ศาสดานำธรรมมาสอนโลกมีแต่ความจริงล้วนๆคงไปคงมาคือศาสดาสอนโลกคือธรรมสอนโลกไม่อ้อมค้อมไม่หลบปลีกปิดตัวไม่แสดงร้อยสรรพันคมคือกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้จมมาเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัว ันต่างกันอย่างนี้แหละท่านจึงได้สอนให้สนใจในอัตในธรรมเวลานี้เราก็เกิดอยู่ในท่ามกลางพุทธศาสนาศาสนาที่ว่าล่วงไป 2,500 ปีก็คือมืดกับแจ้งล่วงไป 2,500 มืดแจ้งนะส่วนธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นคืออากาลิโกเอาใครทำดีไม่มีคำว่าคือวาระสมัยใครทำชั่วก็เช่นเดียวกันเป็นอากาลิโกแบบเดียวกันทำบาปเมื่อไหร่เป็นบาปครับทำที่รับเป็นบาปทำที่แจ้งก็เป็นบาปเพราะเจ้าของเปิดเผยด้วยการทำของตัวเองนี่แหละจึงไม่มีที่รับที่แจ้งมันเปิดเผยอยู่กับผู้ทำดีทำชั่วเราไปทำความดีก็อยู่ที่มืดที่แจ้งเป็นความดีตลอด ทำความชั่วก็อยู่ที่ไหนมันก็เป็นความชั่วตลอดตามเผาเจ้าของได้ตลอดเช่นเดียวกันนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันจดจำเอาไว้แล้วฝังใจให้ลึกอย่าให้กิเลสมาขุดคุ้ยออกมาล้มโถมล้มโถมใช้ไม่ได้นะฝังอัดฝังทำขึ้นจู่ใจไม่กี่วันกี่คืนกี่ปีเดือนถูกกิเลสมาโค่นล้มไปหมดใช้ไม่ได้ให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อศีลต่อธรรมที่เป็นคำสั่งสอนแน่นหนามั่นคงและถูกต้องแม่นยำเรียบร้อยแล้วไม่มีที่ต้องติให้ยืดให้เกาะทำของพระพุทธเจ้า นอกนั้นยืดไม่ได้เกาะไม่ได้มีแต่สิ่งหลอกลวงตลอดรอบตัวของเราความคิดความปรุงทั้งหมดเป็นเรื่องของกิเลสทำงานตาเห็นรูปกิเลสจะออกทำงานแล้วเป็นกิเลสไปหมดเห็นสิ่งใดก็เป็นกิเลสเวลากิเลสมันคล้องตัวของมันอยู่ภายในใจของเราได้ยินอะไรก็เป็นกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสออกหน้าทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่ากิเลสทำงานบนจิตใจของสัตว์โดยอัตโนมัติของมันทำอย่างนี้ด้วยกันทุกทั่วหน้านี่นี่มันทำแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งหาได้รู้ไหมว่านี่เราถูกจูงถูกต้มถูกตุ๋นแล้วคือที่เป็นตัวต้มตุ๋นเราถูกมันต้มตุ๋นแล้วจะหาวิธีออกโดยทางใดมีความสนใจคิดอ่านใจต้องหาโทษเห็นโทษของมันแล้วหาคุณที่จะหลุดพ้นจากมันอย่างนี้แทบไม่มีหรือไม่มีนั่นนี่แหละที่มันลึกลับมากทีเดียวมันถึงได้กล่อมสารโลกคือได้สามเดชโลกธาตุไม่มีใครอยากจะไปสวรรค์นิพพานอย่างที่พระอานนท์ท่าน ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกที่จะไปสวรรค์นิพพานกับที่จะลงนรกนั้นทางไหนมากกว่ากันพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งออกมาเลยว่าสัตว์โลกที่จะไปนรกไปตกลงไปทางต่ำนั้นเท่ากับขนโคโคตัวหนึ่งมีขนมากขนาดไหนเนี่ยเป็นขนที่จะพาลงนรกทั้งนั้นส่วนสัตว์ที่จะนำตัวให้หลุดพ้นจากถูกไปทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงสวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคตัวหนึ่งมีเพียงสองเขาแล้วขนทั้งมันเต็มตัวนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายที่เชื่อตามกิเลสเท่ากับขนโคนั่นแหละมากขนาดนั้นที่เชื่อตามทางของศาสดาที่จะถึงความพ้นทุกข์นั้นมันเท่ากับขนโคโอเขาโคมีจำนวนน้อยมากทีเดียวท่านเทียบไว้อย่างนั้นสัตว์โลกมีมากขนาดไหนผู้เจียหันหน้าเข้าศีลเข้าธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบใจได้บุญได้กุศลได้ธรรมมาครองใจนั้นมีน้อยมากนะโลกนี้ว่าเจริญมันเจริญด้วยกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจคนเผาหัวใจสัตว์ทั้งนั้นไม่มีที่ไหนว่าจะเลยตามที่กิเลสยกยอสรรเสริญตัวเองนะธรรมท่านไม่ยกยอธรรมสายตาของธรรมมองได้จ้าไปหมดเห็นหมดนี่มีว่าสายตาของธรรมมองเห็นหมดพระพุทธเจ้ามองเห็นหมดแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกนะท่านไม่ใช่สอนด้วยหูหนวกตาบอดเหมือนโลกที่งุ่มง่ามต้มเตี้ยมอยู่ด้วยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้จึงน้อยมากที่สุดอุบัติได้ขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือไม่มีสอง จะช่วยกันหรือจะเป็นคู่แข่งสอนธรรมกันก็ไม่เคยมีมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงในพัทธกัปนี้ก็ผ่านมาแล้วถึง4องค์แล้วกะกูสันโธโกนาโคงกัสสโปโคตโมนี่คือพระสมณะโคดมของเราผ่านมา4แล้วจากนั้นก็อัยยะเมตไตรโยเป็นองค์ที่5ในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียง5พระองค์นี่อยู่เวลานี้ก็อยู่ในท่ามกลางสำหรับมนุษย์เราผู้มีความมีวาสนาบ้างก็อยู่ในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วให้พากันสนใจประพฤติปฏิบัติตัวอย่าเชื่อกิเลสจะจมไปเลยจมไปเลยไม่มีวันรู้เนื้อรู้ตัวนี่เรียกว่าขาดทุนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายหากำไรที่จะมาทดแทนกันไม่มีเลยมีแต่ขาดทุนขาดทุนเพียงเขาไปเล่นการพนันก็ลองดูทีนะวันนี้ขาดทุนมันหน้าขาดทุนมันก็จมได้นั่นอันนี้เราขาดทุนในความดีงามของเรามีแต่กิเลสตัณหาเอาไปกินหมดกินหมดทุกวันทุกวันมีแต่วันขาดทุนหาวันที่จะได้กำไรพอได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างไม่มีแล้วตายแล้วเราจะหวังเอาความแม่นยำกับความดีได้ยังไงก็เราสร้างแต่ความชั่วช้าละโมบด้วยความนอนใจเพลิดเพลินไปตามกิเลสโดยท่าเดียวซึ่งเป็นทางต่ำเท่านั้นและเป็นทางที่ผิดหวังด้วยเราจะหวังเอาอะไรเราอยู่เวลานี้เป็นยังไงให้ถามหัวใจเจ้าของบ้างทุกคนนะเกิดมาก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดสัตว์ที่นอกจากมนุษย์นี่มีจำนวนมากขนาดไหนนี่เนี่ยเรียกว่าสัตว์พวกนี้อาภัพเขาจึงได้ไปเกิดตามภาษีภาษาของสัตว์ประเภทต่างๆมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าพันเท่าอีกแต่เราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์สักแต่รูปแต่ร่างหัวใจเป็นสัตว์ไปหมดไม่รู้จักศีลจักธรรมรู้ตั้งแต่มีเด็กตื่นขึ้นมาก็หาอยู่หากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วจะตายวันไหนก็ไม่ได้คำนึงถึงตัวเองลมหายใจขาดเมื่อไรก็หมดสิ้นแล้วจมไปเลยจมไปเลยเพราะไม่มีสาระคุณฝังใจพอให้พาไปเกิดในสถานที่สมหวังนี่มันต่างกันอย่างนี้นะเรานี่เกิดเป็นมนุษย์ถือพุทธศาสนาซะด้วยนะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแต่ให้ถามตัวเองนะจะไปถามคนอื่นคนใดแล้วคำว่าถือพุทธศาสนาเราถืออย่างไรบ้างทั้งวันเราระลึกถึงพุทโธบ้างไหมนั่นธัมโมหรือสัมโฆบทใดบทหนึ่งบ้างไหมหรือนึกตามวิ่งไปตามกิเลสตลอดเวลานั่นเลยนี่ให้ถามอันนี้เรียกว่าเขาโคกับขนโคมันนึกไปตามความชั่วช้าละโมกในหัวใจของเรานี่เท่ากับขนโคที่จะพาเจ้าของให้ร่มให้จมแต่นึกทางบุญทางกุศลมากเท่ากับเขาโคนี่ให้ดูตัวเองอย่างนี้นะอย่าไปดูคนอื่นคนใดใครก็เหมือนกันรับผิดชอบตัวเองร่มจมหรือขึ้นสวรรค์นิพพานเป็นของแต่ละคนละคนที่มีความรอบคอบหรือโง่เขลาบ่ปัญญาต่างกันให้เราดูตัวของเรานี่เกิดมานี้ได้กี่ปีแล้วเรามีอะไรเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของเราบุญกุศลนั่นแหละเป็นที่อบอุ่นแล้วเราได้สร้างอะไรไว้บ้างประพฤติตัวเป็นคนดีพอจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้ากับตัวอะไรบ้างหรือไม่ให้ถามดูถ้าถามดูเจ้าของบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีการทำบุญให้ทานบกพร่องแล้วนานี่นะแล้ววันนี้ก็บกพร่องก่อนหน้านี้บกพร่องมากี่ปีแล้วแล้ววันต่อไปก็จะบกพร่องอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งถึงมันตายบกพร่องตลอดชาติของเราจมทางนั้นไม่มีชิ้นดีที่จะเกาะจะยืดได้เลยให้พากันคิดเสียตั้งแต่บัดนี้ศาสดาองค์เอกสอนไม่ได้ผิดนะเราอย่าให้กิเลสไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกพระนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆไม่มีนี่คือเรื่องของกิเลสสอนคนหูหนวกตาบอดให้วิ่งตามมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เป็นสัตว์ในนามในร่างแห่งมนุษย์อยู่นั่นแหละไม่มีคำว่าสัตว์มนุษย์พอเป็นศีลเป็นธรรมในหัวใจบ้าง มันเป็นสัตว์หมดทั้งหัวใจหมดทั้งร่างกายไปเสียอย่างเห็นได้ชัดนี่แหละนี่เราเขาเรียกว่ามนุษย์เราก็ยังมาเยื่อหยิ่งจองหองตัวเองว่าเรานี่มีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายเราต่ำกว่าสัตว์ไม่ได้คิดคิดแต่เรื่องทางต่ำทำแต่เรื่องความชั่วช้าระวกนี่มันต่ำกว่าสัตว์สัตว์เขาไม่ได้ไปหาธรรมอย่างนั้นนั่นให้มาคิดเทียบเคียงตัวเองอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วคนเราจะรู้สึกตัวนะถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้ตายจมไปทั้งนั้นอย่าเห่อตามกิเลสพาจมมากี่กับกี่กันแล้วให้ตื่นเนื้อตื่นตัวยึดเกาะอัตธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วซึ่งนานๆแสนนานจะอุบัติมาพระองค์หนึ่งนี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ท่านปณิพานไปแล้วแต่คำสอนของท่านนั่นเป็นศาสดาแทนพระองค์ให้เรายึดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่พาให้ล่มจมไม่พาใครทั้งนั้นให้ล่มจมถ้าปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าตามกิเลสแล้วร้อยทั้งร้อยจมไปด้วยกันไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมาได้เลยนี่เราจะไปทางไหนนี่เวลานี้เราฟังเทศกิเลสมันก็ฟังอยู่นะกิเลสมันฟังเราอยู่เทศไปไงเราก็กองตามกิเลสกิเลสมันก็กองตามธรรมแต่กิเลสมันก็แอบฟังอยู่นะพอกลับไปบ้านกิเลสจับหัวฟัดใส่หมอนหอนแตกไม่รู้เลยจับหลังฟัดใส่เสือขาดตื่นขึ้นมาก็เย็บเสือจากเย็บเสือแล้วก็เย็บหมอนก้มหน้าก้มตาเย็บเสือเย็บหมอนแล้วมีคนมาถามทำอะไรแล้วเย็บเสือเป็นอะไรเสือขาดแล้วทำอะไรล่ะเย็บหมอนเป็นอะไรหมอนขาดถ้าเขาถามว่าหมอนขาดเพราะอะไรไม่อยากตอบนะตอบยากทีเดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นล่ะหมอนขาดเพราะความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาไหนมีแต่กินกับนอนก่อนแล้วนิ่งกินแล้วนอนความดีไม่สนใจนี่เป็นประเภทนี้นะอย่าให้เป็นคนประเภทนั้นเราเป็นคนทั้งคนขอให้พากันคิดนะศาสดาองค์เอกเอจริงๆเลิศเลยจริงๆเวลาตรัสรู้แล้วทรงทอดพระทัยเพราะธรรมอันเลิศเลยพระองค์ครองอยู่แล้วไม่ได้เหมือนธรรมทั้งหลายที่สัตว์โลกตายกองกันอยู่นี้อันนี้ตายกองกันด้วยอำนาจของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดมาส่วนพระพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเรียกว่าตรัสรู้ผางขึ้นมานิจ้าไปหมดมองดูสัตว์โลกนี่เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูกทั้งลูกไม่สามารถที่จะแบกจะหามภูเขาทั้งลูกขึ้นได้นี่สอนโลกที่มันล่มจมไปด้วยกิเลสตนานยิ่งหนักกว่าภูเขาทั้งลูกอีกพระองค์ก็ทรงทอดพระทัยจะสอนไปหาอะไรหนักฟังที่ไหนก็เพราะเทียบกับพระไทยที่จ้าขึ้นมามันเลิศเลอสุดยอดแล้วสุดแดนสมมุติก็คือวิมุตติได้แก่พระนิพพานทั้งเป็นท่านรู้แจ้งแทงทะลุจนท่อพระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์นั่นบางที่ทำที่เลิศเลอท่านคาดท่านคิดมาเมื่อไรแต่ก่อนมาความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ปรารถนาแต่ด้วยการคาดการค้นอาการด้นเดาไปธรรมดาเวลาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็จะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความสะดวกสบายที่ไหนได้ล่ะพอตรัสรู้ผางขึ้นมาแดนอัศจรรย์มันมองกับแดนกองฟืนกองไฟกองส้วมกองฐานเต็มโลกธาตุนี้มันดูกันได้ยังไงธรรมชาติที่เลิศเลอก็สุดยอดธรรมชาติที่เลวก็สุดยอดมันก็ท้อพระทัยไม่อยากจะสั่งสอนสัตว์นี่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแดนที่เลิศเลอสุดยอดแท้เป็นอย่างนั้นนะท่านตระหนักจะมาผู้ที่ทรงธรรมอันเลิศเลอก็คือศาสดานำธรรมที่เลิศเลอมาสอนพวกเราเราควรที่จะพินิจพิจารณาบ้างเรายังจะตายใจอยู่หรือถ้าตายใจแล้วก็ตายจมเลยนะไม่มีทางที่จะไปได้ให้คิดเสียตั้งแต่บัดนี้ศาสนาอยู่ในเมืองไทยเรามานานเท่าไหร่ปู่ย่าตายายพาถ่อพาปลายมาด้วยศาสนายึดถือพุทธศาสนามาถึงเมืองไทยเราปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นลิงเป็นข้างเป็นสัตว์ไปเสียหมดทิ้งมรดกอันดีงามของปู่ย่าตายายให้เป็นเศษเป็นเดนไปหมดศาสนาเลยกลายเป็นศาสนาเป็นเศษเป็นเดนไม่มีค่าแต่อย่างใดสิ่งที่มีค่าสำหรับมนุษย์เมืองไทยเรากำลังเป็นบ้าตรงนี้ก็คือกิเลสพาให้เป็นมันลืมเนื้อลืมตัวทันสมัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการอยู่การกินก็ให้เลิศเลยให้ทันสมัยไปหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวใครจะเลวยิ่งกว่าเมืองไทยของเราคว้าอะไรอะไรมาคว้ามาอันนี้ ทันสมัยนี่ทันสมัยยิ่งเป็นของเมืองนอกเมืองนานี่ดีนะนี่ดีนะแล้วก็เหยียบเมืองไทยของเราเองให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะไม่สนใจที่จะผลิตสิ่งดีงามขึ้นจากเมืองไทยใช้สอยกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนมันไม่สนใจแล้ววิ่งไปหาเมืองนอกเมืองนาถ้าเป็นของเมืองนอกอะไรก็ดีไปหมดดีไปหมดนี่คือก้มหัวลงมอบไปตามเขาจะมีวันฟื้นตัวเองได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาดีก็ยอมรับว่าดีเรายังไม่ดีก็ต้องฟิตตัวเองให้ดีเอาเวลานี้ของเขาดีเรายังสู้เขาไม่ได้ก็ยอมรับว่าสู้แต่แล้วฟิตตัวของเราขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยของเราก็พากัน ตั้งอกตั้งใจส่งเสริมเนื้อหนังของตนเองสิ่งใดที่อยู่ในเมืองไทยของเราสินค้าอะไรต่างๆนานาควรซื้อควรขายให้ซื้อขายกันเองกันเองอย่าไปดีดดิ้นกับเมืองนอกเมืองนาเงินขนก็ไปนอกทั้งหมดเมืองไทยเราท้องแห้งนั่นให้ส่งเสริมพวกชาวไทยด้วยกันใครมีอะไรผิดอะไรขึ้นมาให้ซื้อให้ขายกันเงินนี่ไม่รั่วไหลไปไหนเข้าสู่เมืองไทยของเราแล้วต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวแล้วให้ผลิตสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วใครมีอะไรก็ซื้อก็ขายกันภายในเมืองไทยของเราแล้วเมื่อทำอะไรขึ้นมามีผู้มาซื้อมันก็มีกำลังใจคนเราวันนี้ก็ได้กำไรเท่านั้นนี่ก็ได้มันก็ผลิตขึ้นมาผลิตมาสุดท้ายความผลิตก็ชำนาญในกิจการต่างๆแล้วก็ขายดิบขายดีไปเรื่อยหนุนกันให้เป็นเนื้อหนังของตัวเองไปโดยลำดับนี่เรียกว่าหนุนกันอย่าพากันเป็นบ้าเหอเมืองนอกเอาจนลืมเนื้อลืมตัวเมืองไทยเรานี่เป็นชัดเจนเราก็อยู่ในคนไทยแต่เป็นอาจารย์ของคนไทยเราก็สอนคนไทยให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าพากันตื่นเต้นในสิ่งที่จะพาให้ลืมเนื้อลืมตัวลืมนิสัยใจไม่ดีและลูกหลานทั้งหลายก็จะยืดเอาคติตัวอย่างอันเลวนี่มาใช้กลายเป็นการทำลายชาติไทยของเราโดยไม่รู้สึกตัวขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาการแต่งเนื้อแต่งตัวสิ่งอะไรที่เขามาใช้มาสอยอะไรก็มีแต่ว่าโก้รู้โก้รู้สวยงามโก้รู้อะไรร่างกายของเรามันเป็นส้วมเป็นฐานเอามาปกคลุมหุ้มห่อก็ปกคลุมหุ้มห่อส้วมฐานไม่ให้มันแสดงพิษออกมาเท่านั้นเองพออยู่ได้ไปได้นี่ยังเอามาเหอเอามาคลุมส้วมคลุมฐานนุ่งห่มก็ไปคลุมลงไปคลุมลงไปเอาแต่ของดีของดีเงินมีเท่าไรทุ่มออกไปซื้อของเมืองนอกเมืองนามาประดับประดาตกแต่งว่าเป็นของสวยของงามมันซากผีดิบมาเอาความสวยงามมาจากไหนเอานี้มาปกปิดกำบังสิ่งสกปรกไว้ต่างหากไม่ให้มันอุจจาระบาดตาจนเกินไปจะดูกันไม่ได้นั่นท่านก็เอามาทำอย่างนั้นเห็นเรามันเห่อเลยนั่นเดี๋ยวนี่แหละกิเลสมันพองตัวความสกปรกของมันไม่เห็นให้เห็นได้แต่ให้สิ่งที่ว่าเลิศเลอให้มนุษย์เราเป็นบ้ากับมันนะเฉพาะเมืองไทยแล้วนี่เป็นบ้ามากอยู่นะเหิมกับสิ่งภายนอกนี้ลืมเนื้อลืมตัวแล้วเมื่อไรจะตั้งตัวได้ครับเมื่อเป็นแค่นี้ไม่ฟิตตัวเองไม่มีทางได้วิ่งตามหลังเขาต้อยต้อยอยู่นี่เรื่อยไปเพราะไม่มีแก่ใจที่จะฟิตตัวเองให้ดีขึ้นให้พากันจำเอานะลูกหลานการแต่งเนื้อแต่งตัวกันมันกันแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นเมืองใดประเทศใดเขาก็มีขนบประเพณีอันดีงามมีขอบมีเขตเป็นสมบัติของเขาแต่เมืองไทยนี้หาขอบเขตว่าเป็นสมบัติของตนไม่เห็นในการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่โอ้โหเลอะเทอะไม่มีฝั่งมีฝาเห็นอะไรคว้ามาอวดกันคว้ามาอวดกันพวกกลิงชาติไทยของเราคือชาติลิงคว้ามาไม่เห็นสาระภายในชาติของตนภายในตัวเองบ้างเลยแล้วก็จะเป็นคนเลวแหลกไปอย่างนี้ตลอดเวลานะตั้งตัวไม่ได้นะเมืองไทยเรานี่เราเอาธรรมมาสอนโลกธรรมท่านตั้งตัวได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าตั้งตัวได้มีขอบมีเขตการนุ่งห่มสบงจีวรมีกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงท่านมีบอกไว้หมดเรียบร้อยการนุ่งห่มของพระที่ทรงธรรมทรงวินัยจริงสวยงามมากน่าดูถึงจะเป็นแก่นขนุนก็ตามแต่เป็นแก่นขนุนของภาพซึ่งเป็นเพศของนักบวชถึงไม่สวยไม่งามตามโลกเขานิยมก็ตามแต่สวยงามเป็นเครื่องประดับทำได้เป็นอย่างดีนั่นพากันยึดบ้างสิพิจารณา อะไรมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิงมันเป็นขนาดนั้นในเมืองไทยของเราเวลานี้การแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยสำคัญมากอะไรอะไรหมดแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นผู้ย่าผู้หญิงนุ่งกางเกงล่อนจอนแดงแจ่มมาจะเห็นหีนั่นน่ะเออรัดกลุ่มที่สุดได้เขามองว่าโอ้ยสวยงามมากมันจะสวยงามอะไรถ้าหมามันก็มองถ้าเป็นคนผู้ทรงศีลธรรมแล้วขยะขยงสลดสังเวชนะให้ในสายตาของธรรมสลดสังเวชในการแต่งเนื้อแต่งตัวของพี่น้องชาวไทยเราเฉพาะเด็กหนุ่มสาวนี่มันเป็นบ้าเลยไม่รู้ตัวเลยนะมีแต่กิเลสตัณหาไปที่ไหนไว้แต่งตัวให้ทันยุคทันสมัยลัดเข้าไปจนกระทั่งเห็นจะเห็นหมอยมันลัดเข้าไปถึงหมอยเข้าใจไหมล่ะมันจะเห็นหมอยมันก็ยังไม่รู้ตัวมันขนาดไหนหนาขนาดไหนอำนาจกิเลสตัณหาปิดหูปิดตาไม่มองเห็นเลยทั้งที่ตามีด้วยกันไม่มองเห็นสิ่งที่น่าดูไม่น่าดูบ้างเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณานะทำมีแบบมีฉบับมาสอนเราทูตเป็นลูกชาวพุทธนี่เป็นสำคัญมากควรจะมีแบบมีฉบับประจำชาติไทยของเราการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งมายังไงเราก็ไม่ค่อยกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนักมันสำคัญที่แต่งแบบรัดแบบภูมิแบบนี่ที่มันอุจาดบาดตาจริงๆควรจะพินิจพิจารณาจะบ้างคนเรานะโอ้ยแต่งตัวที่อยากให้เขามองด้วยเขาจะถมน้ำลายฉันก็มีมองเป็นบ้าก็เป็นหมาเดินก้าวแบบเดียวกันมันก็มองกันได้ผู้ไม่ใช่หมาเดินก้าวเดิน22คึกขนองตลอดนั้นท่านดูท่านนะผู้คนดีประชาชนมีชั่วไปที่เป็นผู้มีสมบัติผู้ดีอยู่ในตัวแล้วที่เลวร้ายก็ไปอวดความเลวร้ายก็ไม่ให้เขาสลดสังเวชให้เขาอนุโมทนาสาธุการนอกจากหมาเท่านั้นมันยังอนุโมทนาถ้าคนผู้มีสมบัติผู้ดีแล้วเขาสลดสังเวชกับการแต่งเนื้อแต่งตัวในยุคล้ำยุคล้ำสมัยของเมืองไทยในเวลานี้พวกผมหนุ่มเป็นสาวนี่มันยิ่งเก่งนะทำไมพวกนี้วิจารณาดิใครจะเทศอย่างนี้ไม่มีใครเทศหลวงตาบัวนำธรรมพุทธเจ้ามาเทศแบบโกงไปโกงมาจะว่าหยาบโลนในตัวที่ทำอยู่เวลานี้ตัวหยาบโลนที่สุดแล้วนั่นสอนให้รู้โทษของมันอย่าทำอย่างนั้นมันหยาบโลนไม่น่าดูนั่นเป็นความผิดหรือการสอนอย่างนี้ผู้เป็นผู้ทำน่ะมันผิดผู้สอนจะผิดไปที่ไหนสอนให้รู้จักความพอเหมาะพอดีมองเห็นกันงาหูงามตาชื่นใจมองเห็นกันเหมือนหมาเดินเก้าเดินสองดูกันได้ยังไงมันไม่น่าดูนะให้พิจารณาบ้างขนบประเพณีของชาติไทยเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ไม่เห็นมีเอาคว้าเมืองนั้นคว้าเมืองนี้มาใช้ประดับประดาตกแต่งเหมือนลิงเหมือนข้างเหมือนบ่างเหมือนชนีเหมือนสัตว์ถ้ารูปก็รูปคนมองไปแต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมันเป็นเรื่องของสัตว์ไปหมดแล้วฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ฝ่ายหนึ่งเป็นคนร่างก็เป็นคนแต่จิตใจมันต่ำมีการประพฤติตัวเองการนุ่งห่มใช้สอยอะไรมันก็กลายเป็นของต่ำซามไปหมดรู้หรือยังว่าชาติไทยของเรามันต่ำขนาดไหนจิตใจเวลานี้มันจึงแสดงแบบอุจาดบาดตาออกมาอย่างนี้ให้ดูบ้างนะถ้าไม่ดูก็จะพากันจมไปอีกมันน่าสลดสังเวชนะนี่เราสอนโลกเราสอนตามความจริงเมืองไทยเป็นเมืองของเราเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันผิดถูกชั่วดีทำไมจะสอนกันไม่ได้ผู้มีเจตนาอันดีงามต่ออัตต่อธรรมหรือต่อขนบประเพณีควรจะแก้ไขดัดแปลงตัวเองก็แก้สินั่นถึงถูกต้องดีงามอย่ามีทิฏฐิมานะอวดกล้ามอวดดีอวดดีทั้งที่เลวที่สุดนั่นมันดวดเท่าไรมันก็ไม่ดีแหละมันก็ยิ่งเลวลงไปพากันจดจำเอานะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนะไม่มีใครเทศอย่างนี้ล่ะไอ้เทศอย่างหลวงตาบัวนี่ไม่มีหลวงตาบัวนี่เทศได้ตามบัตรตามธรรมไม่มีที่ว่าเป็นขวัญผ่าทรงผ่าซากนั้นกิเลสมันหาเรื่องต่างหากว่าเทศหยาบโลนยอดโลนอะไรเทศให้ชำระความหยาบโลนของตัวเองต่างหากจะมาว่าเทศหยาบโลนได้ยังไงธรรมะอะไรจะสะอาดยิ่งกว่าธรรมไม่มีธรรมสะอาดที่สุดชำระล้างสิ่งที่สกปรกทั้งนั้นแหละที่สอนเหล่านี้นะพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำคัญที่การทำตัวให้เป็นคนดีสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่าปล่อยอย่าวางชาวพุทธของเรานี่ก็ยกให้ทั้งเรื่องการให้ทานเป็นผู้มีอัธยาศัยจิตใจกว้างขวางทั่วหน้ากันหมดทุกภาคเราชมเชยนี่เป็นนิสัยอันดีงามอยู่แล้วเป็นนักเสียสละไม่จะหนีทีเหนียวไปที่ไหนไม่ตายละพึ่งกันได้พึ่งกันได้อันนี้เราชมเชยเมืองไทยของเราจะหาเมืองอื่นบางใดมา เทียบกับเมืองไทยนี่หายากอันนี้นะแต่ที่มันเสียตรงไหนก็ตำหนิกันเพื่อให้ดีถ้าว่าดีแล้วก็ไม่ต้องตำหนิกันนี่ให้สร้างความดีงามเฉพาะอย่างยิ่งที่ย่นเข้ามาหาจิตตภาวนาจิตตภาวนาเป็นเรื่องที่จะเข้าปราบสิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจมันคึกมันขนองเป็นมหาเหตุคือกิเลสตัณหาออกจากใจพาใจให้ดีให้ดีจนกระทั่งในเทศนาว่าการอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจพาคือพากระนองพาตามช้าเหลวซามให้พยายามดูอารมณ์ของใจนั่งภาวนาจะนั่งแบบไหนก็ได้มันมีคำบริกรรมจะเป็นพุทโธก็ได้ธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติหรือมรณานุสติก็ได้นะแล้วให้สติจับอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมติดกับใจให้ดูอารมณ์ของใจมันจะออกทางไหนบ้างตัวออกตัวเอกคือใจนั่นแหละตัวคิดตัวปรุงอยู่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตรงนั้นให้เอาทำจับเข้าไปนี่ระงับความคิดปรุงที่เป็นกิเลสตัวช้าระบบนั้นให้มันระงับตัวลงไปทำจะได้เด่นขึ้นมาเมื่อพุทโธ ยึดธโมกคำใดก็ตามติดกับใจไว้นานๆใจจะมีความสงบแน่วแน่วแล้วเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาแล้วก็สว่างสบายขึ้นภายในใจต่อจากนั้นก็เห็นความเคลื่อนไหวของตนผิดถูกดีชั่วต่างๆเรื่อยไปแต่ก่อนมันไม่รู้นะพอจับเข้าไปถึงจุดนี้แล้วทำจับกิเลสมันทำไมจะไม่รู้กันกิเลสก็อยู่กับใจทำก็อยู่กับใจพิจารณาเข้าไปตรงนี้มันก็รู้เหตุดีเหตุชั่วที่แสดงออกจากใจดวงเดียวกันนี้ไปโดยลำดับแล้วแก้ไขดัดแปลงเรื่อยมันก็ดีขึ้นคนเราพากันจำนะเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจ้าไปหมดถ้าลงได้เข้าถึงขีดถึงแดนของการภาวนาจริงๆแล้วเจ้าโลกมีถูรู้แจ้งโลกเจ้าไปหมดเลยแต่นักปราชญ์จอมปราชญ์ท่านไม่เหมือนจอมโง่นะจอมโง่กับจอมปราชญ์มันต่างกันจอมปราชญ์คือท่านผู้ฉลาดแหลมคมสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือจอมปราชญ์ไปที่ไหนรู้เหมือนไม่รู้เห็นมันไม่เห็นเพราะท่านไม่ได้เป็นอารมณ์กับสิ่งใดนอกจากปรงธรรมสังเวชในสิ่งที่น่าปรงที่น่าสลดสังเวชชั่วช้าละโมกท่านปรงไปนั่นไอ้พวกที่จอมโง่นี่มันไม่ได้สนใจนะยังยิงตัวเองไปยังยิงตัวเองไปอย่างนี้เลวกระทั่งวันตายนะให้พากันดูด้วยจิตตภาวนาบ้างท่านทั้งหลายจะเห็นกิริยาอาการต่างๆส่วนมากมีแต่ความเลวความเลวความต่ำออกจากจิตใจจากจิตใจทำจับเข้าไปมันก็เห็นแล้วก็แก้ไขกันไปเรื่อยจิตใจก็จะมีความสว่างสวัยขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นไม่พ้นจากจิตดวงนี้ไปได้เมื่อชำระสิ่งสกปรกโรคลุงลามนี้ออกจากใจได้มากน้อยจนกระทั่งบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นแหละอันว่าถึงมิมุติหลุดพ้นหากันจำมานะนี่เทศเพียงแต่นี้ละอันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์ในล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเนี่ยได้กี่นาทีแล้วก็ไม่ดูนาฬิกา
1: 46
0: ครับนั่น46วันนี้ก็พอดีเพราะเทศธรรมราไม่เร่งนะถ้าเร่งเข้าไปอะไรมันก็ยิ่งหดย่นกับเวลาเนี่ยแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหมมันมีนี่มันก็แสดงฤทธิ์ออกมาเห็นไหมล่ะเนี่ยมันอยู่ในหัวเข่ามันแสดงฤทธิ์ออกมาต้องเหยียดต่อสู้กันด้วยการเหยียดแล้วก็บันเทาเข้าใจหรือเปล่าล่ะโอ้ปวดขานั่งพับนานๆไม่ได้นะนี่เทศเดี๋ยวนี้ก็ออกวิทยุแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะออกวิทยุนี่นะออกแล้วเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะคือทั่วไปไหมออกนี่ทั่วไปฮะวันนี้ก็เทศในทำหลายขั้นขอเขาอกเข้าใจกันโถโถโถโถยังไงนี่ก็ยาเอามาให้ฉันมองเห็นยามมันเบื่อจะตายจะวิ่งเข้าป่าเนี่ยมันเบื่อวันนั้นยานี่ดีวันนั้นยานี่ดีไม่เห็นใจผู้จะวิ่งเข้าป่าบ้างเลยเห็นยามันจะวิ่งเข้าป่านะมันเบื่อมีแต่ของดีเท่านั้นละเอาไม้ฉันนะเอาไม้ฉันแล้วฉันแล้วผู้รับเคราะห์กรรมมันผู้ฉันผู้ให้แล้วเขาหนีไปแล้วเขาไม่มีอะไรอันนั้นดีนะใครมาอันนี้ดีนะมีแต่ดีเอามายื่นให้แล้วทางนี้รับเคราะห์จะเป็นจะตายไอ้เมื่อเช้านี้มันไม่ได้เทศอะไรนะฉันเสร็จแล้วไม่ได้เทศเช้านี้นี่คือบุญของท่านทั้งหลายนี่มาทำเนี่ย เอานี่ยื่นอย่างที่ปั๊บจิตเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมขึ้นมาแล้วอันนี้มันจะไปสวรรค์นิพพานจิตผู้ทำนั่นเองต่างจะไปสวรรค์นิพพานอันนี้ไม่ไปพากันจำมันจะบอกชัดๆอย่างนี้เลยนี่เป็นวัตถุอันหนึ่งที่จะหนุนจิตเป็นบุญกุศลของตัวเองมาเลยเออมาเอามาเขียนมาเออ40 นาทีแล้วว่านานอยู่อันนี้นะเทศไปเรื่อยๆได้นานหน่อยถ้ามีคลื่นไม่นานนะมีคลื่นมันเน้นหนักพุ่งแล้วลมออกกระเทือนฉันเดี๋ยวเหนื่อยแล้วแต่อย่างนั้นนะโถยังไงต่อยังไงเว้ยฉันหมากหน่อยวะเออเจ้าของทานหมากไม่เป็นแต่เวลามวลภูมาทำไมเห็นสวยงามมากหลังนานี่นะไอ้ดวงตานักกินหมากเป็นยักษ์แต่มวลภูไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นนะมวลภูนี่มวลไม่เป็นไอ้ผู้ที่เขาไม่ทานหมากเห็นไหมเขามวลภูสวยงามมากนะเนี่ยคุ้มครึ่งแล้วประมาณชั่วโมง10 นาที6:20คนเข้านี่แล้วก่อนเย็นนี่มันประมาณกี่โมงไงบ้างฮะรู้ไปเขาใหญ่ก็มีเนอะไปปากช่องหรือว่างั้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะไปปากช่องเราลืมไปอ่ะไปปากช่องวันคือ13 หรือ 14
1: ฮะปากช่อง
0: ครับผมเออว่างั้นนะ
1: ครับสัน
0: สันมันมีอยู่2 แห่งปากช่องเพราะว่าเขาเคยจะไหวชื่อให้เราเป็นวัดวังแล้วกลางนั้นก็ไปใกล้ๆกันอ่างกันประมาณสัก4 กิโลวังวันนั้นเคยไป2 แห่งชื่อปากช่องนะมันคือคือขี่เยอะ
1: คร
0: ับ
1: ผม14 ครับ
0: แล้วมันกลับมาอย่างไรว่าอะไรแล้วเลยหายเลยกลับมาอย่างเขาปลูกกล้วยไม้ทางโน้นเหรอเขาปลูกกล้วยไม้อยู่ทางโน้นเลย
1: ไปปลูกธนุนะครับลูกศิษย์เขาถามมาครับ
0: เขาถามมาไงอ
1: ยากขอความเมตตาเรื่องปัญหาเขาบอกเขาอยากออกบวชแต่ติดที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่และไม่สบายแต่ใจตนเองตอนนี้ไม่อยากอยู่ในเพศกาละว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรเอาทำบทใดมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวครับ
0: เอาอุปกรรมของสาวพ่อแม่กับพ่อแม่ลำบากเราไม่ลำบากเงื้อพูดโธพูดโธปฏิบัติอุปสัมปชาได้ทั้งอานิสงส์การปฏิบัติกับพ่อกับแม่ได้ทั้งอานิสงส์จากการเงื้อพูดโธพูดโธนะเท่านั้นแหละมันใช่ไห
1: มอีกข้อหนึ่งบอกว่าการกระทำใดที่ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดาบรรดามากที่สุดกราบขอพระเมตตาครับ
0: เอาก็มากที่สุดแล้วใครว่าไงเยอะสุดไปหรือจะว่าไงมันก็มากที่สุดแล้วไงเน
1: า
0: ะก็ที่ข้างแล้ว
1: ฮะบูชาธรรมพัน
0: ธุ์เออข้างแล้วก็ถูกต้องแล้วโอ้ธรรมรักษาพ่อแม่คืออายุสูงมากที่สุดก็คือว่าบวชแง่งามสั่งสอนพ่อแม่อยากใหญ่อยู่ตรงนั้นเขาถามคุณถึงเราไม่บวชเราก็ให้ปฏิบัติอย่าสร้างขัดใจพ่อแม่ยิ่งแก่ปัจจุบันลูกยิ่งเอาน้ำใจเอาใจพ่อแม่มากเขาอยู่ลำดับเป็นเหมือนผ้าเช้าหรือผ้าชีวิตกับพ่อกับแม่งั้นถูกต้องเลยอย่าไปฉกไปเสียงลูกด่าข้างให้เสียน้ำใจเลี้ยงมาก็คอยแล้วเลี้ยงลูกโตขึ้นมาเหมือนเลี้ยงพวกเสี่ยงกงหนาวมาชื่นแทงพ่อแม่ไม่สมควรต้องตอบแทนคุณท่านด้วยการเชื่อฟังอย่าทำท่านให้เสียน้ำใจมันถูกต้องแล้วก็ต้องเลื่อนเขานะการกรรมยาวันเสาร์มักจะมีงานวันพรุ่งนี้ว่างอยู่นะวันเสาร์ที่ยุ่งไม่มีงานการกรรมยามักจะมีวันเสาร์ว่างที่เมื่ออุปสมบทเมื่อมั่งยางเกี่ยวกับเรื่องการไปบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแนะนำสอนสอนวิญญาณมั่งยางให้ละทิฏฐิมั่งยางความผิดพลาดทั้งหลายสำหรับมีสงฆ์มากทั้งว่างอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งทั้งว่าง การอุปถัมภ์ธรรมดาเพื่อเป็นอันดับรองลงไปคือสอนพ่อสอนแม่ให้รู้จักบุญจักบาปซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่ามีอันสูงมากมีจำทำทั้งสอนไว้อย่างนั้นตอนนี้เราจะรู้ถึงที่มียาโยมพ่อน้ำใจร่วงเป็นเหตุให้เราได้บวชน้ำใจร่วงให้เห็นจากหน้าจากตาโอ้ยสะดุดตึ๊กเลยนะสะดุดอย่างแรงเลยนั่นแหละเหตุที่เราจะได้บวชนะอะไรนี้ขาดชาวบ้านไปหมดเลยนะพอโยมพ่อน้ำตาร่วงแล้วแม่ก็ย่องนะเมื่อกำลังรับทานพอเห็นพ่อน้ำตาร่วงโยมแม่ก็น้ำตาร่วงเลยโอ้ยสะดุ้งปั่นเลยนะออกจากนั่นเลยยังไม่อิ่มยังไม่มีความหมายอะไรจริงเมื่อเป็นต้นเหตุนะแล้วพูดเมื่อนั้นเวลานั้นย่อย่อนะย่อเพื่อจะทุ่มลงแล้วก็ยอขึ้นยกยอขึ้นเพื่อจะทุ่มลงอยู่นี่ไงพูดขึ้นอย่างลอยๆเงียบอยู่ด้วยกันกำลังรับทานอยู่ด้วยกันกูก็มีลูกหลายคนว่างั้นนะเราไม่ลืมนะสดสดร้อนๆเหมือนกับน้ำตาพ่อร่วงกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายก็หลายคนแต่กูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยลูกเหล่านั้นว่างั้นนะนี่เวลาจะมายอแล้วยอเพื่อจะทุ่มนะลูกเหล่านั้นกูไม่ได้สนใจกับมันนะมีไอ้บัวนี่ระหว่างอันนี้กูครึ่งมันได้ทุกอย่างขึ้นนะยอนั่นยอเพื่อจะทุ่มนั่นน่ะถ้าลงมันจะทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้ว่างั้นเลยนะกูไม่มีที่ต้องไปว่างั้นนะแต่นั่นสำคัญตรงนี้นะแต่สำคัญที่กูขอให้มันบวชเมื่อไรนี่มันหูหนวกไปหมดเลยมันไม่ได้ฟังเสียงนี่กูตายไปแล้วถ้าไอ้นี่มันบวชให้กูไม่ได้แล้วกูต้องจมนรกไม่มีใครลากกูขึ้นจากนรกแล้วเพราะว่างั้นน้ำตาร่วงลงนั่นแหละมันจะหลุดแรงนะเรื่องราวทั้งหลายขาดสะบั้นไปหมดเลยพอเห็นน้ำตาพ่อร่วงแล้วน้ำตาแม่ร่วงขาดชาวบ้านไปหมดเรื่องราวเนี่ยเหมือนว่าปราบหมดเลยมันจะเทือนหนักไปคิดอยู่3วันแล้วไม่หนึ่งไม่กล้าเข้ามาร่วมวงรับทานกลัวจะโดนมัดเด็ดกระดิกไปคิดจะถึงมัดเจ้าของตลอดนะคิดนะไล่เบี้ยไปท่านเหมือนมัดทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขาก็ทำได้เราก็ทำได้ทำได้ทำได้นะแต่เวลาบวชโลกเขาก็บวชกันทั่วโลกดินแดงแล้วทำไมบวชไม่ได้นี่แหละถึงมัดเจ้าของมัดเข้ามัดเข้าจนยอมรับเลยก็มัดจะเอาท่าเดียวไม่มีคำว่าถอยจนลงใจไล่เบี้ยเจ้าของมัดเข้ามัดเข้าบวชให้พ่อแม่เพียงเท่านี้บวชไม่ได้เหรือเขาบวชเขาสึกไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะนี่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เราบวชอยู่ถึงวันเป็นวันตายอะไรนี่นาวะทำไมจึงบวชไม่ได้นะเขาบวชทั้งหลายบางองค์ท่านเป็นสมภารวัดไปท่านก็ไม่เห็นเป็นอะไรบวชเข้าไปก็ไม่ใช่ไปติดคุกติดตารางนี่นะทำไมบวชไม่ได้นั่นมัดของมัดเขาจึงลงใจพอลงใจแล้วก็แน่ละที่นี่ไม่มีที่ดีดขึ้นมาคัดค้านต้านทานได้ละลงหมดแล้วจะบวชชาเดียวก็มาหาแม่ละส่วนมากลูกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมักจะติดแม่นะเราก็ติดแม่มาตลอดนะอะไรก็เข้าหาแม่แล้วก่อนนี่ก็พอลงใจแล้วก็มาบอกแม่แล้วก็มาขู่แม่นี่ว่าจะบวชให้นะว่างั้นนะมาขู่แม่นี่บวชแล้วจะถึงเมื่อไรก็ได้ถ้าใครมาห้ามให้อยู่เท่านั้นเดือนเท่านี้ปีแล้วไม่บวชว่างั้นนะแล้วบวชแล้วจะถึงเมื่อไรก็ได้แล้วจะบวชให้แล้วว่างั้นแม่ก็ฉลาดกว่าลูกแม่ก็สาธุขึ้นนะเวลาไปบวชแล้วอุปชาก็พอบวชเสร็จอุปชาก็ยังไม่กลับพระสงฆ์ที่มาหัตถบาทก็ยังไม่ศพยังไม่กลับประชาชนที่เขาไปบวชนั่นก็ยังไม่กลับจะมาสึกต่อหน้าคนมากๆนี่พระมากๆนี่แม่ก็ไม่ว่างั้นนะแม่อยากเห็นพระเหลืองเวลาลูกบวชเท่านั้นแหละ พอบวชมาแล้วลูกจะสึกต่อหน้าคนน้องแม่ก็ไม่ว่ามันใครจะสึกได้เออแม่ก็รู้นิสัยอยู่แล้วโอ้นี่เห็นไหมปัญญาของแม่ตลาดใครบวชออกมาแล้วออกมาจะหยกมาสึกต่อหน้ามันเป็นก็ไม่บวชจะมันไม่ก็จะไปขายหน้าอย่างนั้นนะแม่รู้ดีรู้ทั้งนิสัยเราด้วยแล้วก็ลงใจแล้วติดปัญหาแม่แล้วก็บวชแล้วก็จะไปอยู่ป่านี้บวชจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เวลาจะไปอันสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือแม่มารู้ความลึกในภายในใจของเราคือเรามันว่าเรามันเป็นนั่นจริงๆนี่เวลาสมมติว่าจะไปที่ไหนธุระอะไรแต่เช้านี่บอกแม่แบบพรุ่งนี้เช้าแล้วปลุกหน่อยนะจะไปอะไรธุระอะไรแต่เช้าพอแม่รับทราบแล้วก็นอนถึงเวลาแล้วแม่ก็จะมาปลูกเองทอดธุระแล้วนั่นทีนี้มันมีอยู่พี่ชายคนหนึ่งคนนั้นเขาก็บอกแม่เหมือนกันตอนเช้าให้ปลูกหน่อยนะแล้วจะไปธุระนั้นก็ไปบางทีแม่ยังไม่ปลูกเขาลูกเข้าไปแล้วนะไอ้เรานี่ร้อยทั้งร้อยเลยไม่มีที่จะได้ลูกตัวโดยลำพังตัวเองอันนี้แม่ไม่ทราบความปรุงใจของเราคือเราบอกแม่ทราบแล้วเราก็ทอดทุระนอนเอาแบบตายเลยถึงเวลาแม่จะมาปลูกเองความหมายว่างั้นนะเพราะฉะนั้นแม่จึงต้องปลูกทุกครั้งทุกครั้งที่นี่แม่ก็มาถือเป็นกังวลเวลาจะไปมานั่งปั๊บใกล้ๆเนี่ยนี่แม่จะบอกนะว่ากำลังจะเตรียมของจะไปกับพ่อกับท่านพระครูท่านดูวัดนะจะไปพร้อมกับท่านแม่มานั่งปั๊บใกล้ๆนี่แม่จะบอกนะว่างั้นอย่างใดๆก็ตามแม่จะมีไม่มีข้อตำหนิติเตียนเลยว่างานนะแม่พอใจทุกอย่างแต่สำคัญที่เวลานอนนะลูกนะเหมือนตายเลยว่างั้นอันนี้แม่วิตกมากทีเดียวว่านี่เวลาไปบวชแล้วก็จะนอนหลับข้อๆนี้พระท่านไปบิณฑบาตได้กี่บ้านกี่เมืองกลับมาแล้วไปปลุกท่านบัวมาฉันจังหานิยาให้แม่ได้ยินนะแม่จะหัวมุดดินเลยเทวังนี่แม่มีตกมากตอนนอนของลูกนี่เหมือนตายนะลูกนะว่างั้นเราก็เก็บไว้เงียบนะเราก็เงียบเหมือนกันคือแม่ไม่รู้ว่าเราทอดทุรานี่เพราะแม่จะปลุกนะนี่เราก็นอนเต็มเหนียวถึงเวลาแม่ก็ปลุกอย่างนั้นเราค่อยไปนะถ้าไม่ปลูกมันไม่ยอมลูกเลยคือมันทอดทุระแล้วนี่แม่ไม่รู้สิว่าเราทอดทุระเนื่องจากได้บอกแม่เรียบร้อยแล้วนี่นะแม่ก็มาจับจุดนี้ต้องปลูกทุกครั้งเลยว่าจะไปไหนต้องปลูกทุกครั้งไม่ปลูกไม่ตื่นเลยว่านี่แม่วิตกเวลาไปนอนไปอยู่ในวัดแล้วพระบิณฑบาตมาฉันถึงเวลาพระบิณฑบาตจนกลับมาถึงแล้วไปปลูกคุณวัวนอนหลับอยู่นั่นนอนไม่ตื่นยาให้แม่ได้ยินนะแม่เอาหัวมุดดินนะลูกนะว่างั้นนะสั่งเราก็จับไว้หมดเลยนิ่งเฉยเพราะมันเป็นอยู่ภายในใจเรื่อยๆแล้วก็มีสถานะที่แม่ได้เตือนว่านอนเหมือนตายนะลูกนะว่าไม่ได้เหมือนใครนะว่าเหมือนตายเลยทีนี้เวลาเนี่ยจับไว้แล้วนั่นเนี่ยคนนิสัยมันจริงจังมาแต่คารวะอยู่แล้วนะจริงจังมากไม่รอแหละนะนี่พอไปแล้วเตือนตัวเองปั๊บเท่านั้นน่ะเอาแล้วหน้าที่นี่นะนั่นพอก้าวเข้าวัดแล้วนะแม่ไม่ได้มาตักมาเตือนไม่ได้มาปลูกเวลาหลับเวลานอนก็ดีอะไรอะไรก็ดีเราต้องเป็นตัวของเราเต็มเหนี่ยวนี่สอนตัวเองนะแม่จะไม่ได้มาตักมาเตือนเหมือนแต่อยู่เป็นคารวะนั่นเวลานี้มาบวชเป็นพระแล้วเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวนะเท่านั้นถึงจิตก็ทีนี้นอนเอาเวลาเท่าไหร่ได้ทั้งนั้นเลยจะตื่นเมื่อไหร่ก็พลิกปุ๊บทันทีตีสี่ตีห้ามันยังนอนตีสี่นี่นะตีห้าสว่างไหว้พระทันทั้งนั้นนี่เห็นไหมล่ะพลิกเจ้าของให้ได้ตามใจหวังเลยไม่มีพลาดล่ะการหลับนอนจะไม่มีพลาดแล้วเวลาตื่นนอนนี่ดีผึ่งเลยเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานนั่นแหละดีผึ่งเลยเป็นฝึกมาตั้งแต่บัดนั้นล่ะฝึกตัวเองนะนี่มันจริงอย่างนั้นนะจิตใจนี่จะนอนตีสองตีสามตีสี่ก็ตามเถอะต้องตื่นเช้าให้ทันทำวัดเช้าพอสว่างท่านทำวัดเช้าต้องให้ทันบังคับเจ้าของไว้เหมือนว่า อะไรพูดไม่ถูกนะตีกาไว้เลยเคลื่อนไม่ได้ว่าพอถึงเวลาปั๊บนอนคู่เดียวตื่นแล้วทันสมบัติไม่เคยพลาดนี่แล้วเราต้องเป็นตัวของเราหมายความว่างั้นนะที่เวลาตื่นนอนนี่ตื่นแบบสะดุ้งไม่ได้ตื่นแบบธรรมดานะเพราะตื่นดีผึ่งเลยเพราะการความตั้งเพราะความตั้งใจของเราเป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งชินถึง 18,000 พรรษาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเรียนหนังสืออยู่ก็ตื่นก็แบบเดียวกันแล้วก็เวลาตื่นนอนเป็นอย่างนี้ตลอดคือเลยไม่ได้ตั้งใจอะไรละพอถึงเวลาผึ่งเลยดีจนกระทั่งถึง 18,000 พรรษา ก็มาคิดที่นี่ทบทวนเจ้าของเออแต่ก่อนเราหลับเรานอนด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อประกอบความภาคความเพียรในธรรมทั้งหลายเป็นความไม่นอนใจที่นอนตื่นแบบนั้นก็เหมาะสมแล้วบางอันนี่สอนเจ้าของทีนี้ก็การอันควรก็เวลานี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการควรที่ควรจะหลับจะตื่นให้รู้ทิศรู้ทางเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความสวยงามว่างั้นนะนี่เตือนเจ้าของธรรมดาพอรู้แล้วตื่นแล้วก็ให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาธรรมดาฝึกเจ้าของใหม่การนอนถึงอย่างนั้นมันตั้งนานนะกว่าจะได้พอรู้สึกมันดีดก่อนแล้วดีดก่อนแล้วเนี่ยเพราะความเคยชินนี่แหละการฝึกถ้าลงเคยชินแล้วไม่ตั้งใจก็เป็นเราเป็นเองถนัดชัดเจนมากพูดให้พี่น้องหลายฟังด้วยการฝึกตนการหลับนอนเราตั้งแต่เริ่มแรกไปเข้าหน้าจนกระทั่งพรรษา18นี่ตื่นนอนแบบนี้ทั้งนั้นดีถึงแล้วไม่นอนซ้ำอีกนะพอถึงพรรษา18จึงฝึกใหม่ฝึกนานอยู่นะกว่าจะได้นะพอรู้สึกมันดีก่อนแล้วพยายามฝึกจนกระทั่งมันได้ที่พอได้แล้วที่หวยได้อย่างถนัดด้วยนะพอตื่นนอนแล้วตื่นทางนี้แล้วพลิกทางนี้แล้วตื่นทางนี้แล้วพลิกทางนี้ตอนนี้มันฝึกได้เต็มที่แล้วว่ายังไม่อยากลุกพลิกทางนี้พอตื่นพลิกทางนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นล่ะเป็นแบบพลิกทางนั้นทางนี้แล้วคือมันฝึกได้เต็มที่เลยเข้าใจไหมพวกนี้เข้าใจเปล่าล่ะอันนี้ฝึกยังไงมันเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นแหละเวลาตั้งบวชที่แรกถึง18พรรษานี้เป็นแบบนั้นแหละครับสมมติเรามีเพื่อนฝูงนอนอยู่ด้วยกันนี่จะตื่นนอนเพราะเราตื่นถึงเลยจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาล้างหน้าล้างตาบูบาบาแล้วถึงนี่ไม่นอนซ้ำนะนี่มีแต่ความจริงใจกับเจ้าของนั่นบ้างครับเจ้าของเอาให้จริงให้จังทุกอย่างไม่ตำหนิเจ้าของได้เลยด้วยความสัตย์ความจริงนี้มันมีมาตั้งเดิมอยู่แล้วยิ่งมาบวชเนี่ยเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมยิ่งแม่นยำก็เปิดแล้วยิ่งดัดเจ้าของให้แนบแน่นเข้าไปเป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งพรรษา18ถึงฝึกให้นอนตื่นให้ตื่นใหม่ตื่นธรรมดานาพอมันได้แล้วก็จนกระทั่งทุกวันนี้ได้แบบสนิทมากทีเดียวตื่นแล้วก็พลิกทางนี้แล้วตื่นนี้ก็พลิกทางนี้อยู่ไหมเรียกว่าฝึกได้แล้วเข้าใจไหมแล้วพวกนี้จะไปฝึกแบบไหนล่ะนี่ได้ทั้งสองแบบดีผึ่งไปถึง18พรรษาเขาจากนั้นแล้วที่นี่ก็พลิกโน้นพลิกนี่ไม่ลุกแหละนี่ล่ะนี่มันได้ทั้งสองนะได้สนิททั้งสองอย่างแบบพลิกนั้นพลิกนี่จนกระทั่งทุกวันนี้พลิกนั่นพลิกนี่มันไม่อยากลูกก็ใหญ่ไม่สนใจลูกไม่ลูกไม่สนใจเดี๋ยวนี้นะคือมันฝึกได้พอแล้วพากันกำจำมานะมีอะไรล่ะที่นี่ที่นี่จะให้พรเสร็จแล้วเหรอถ้าเสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พรแล้วกลับกันไปละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมก รุงเทพมหานครในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านบังรับฟัง

ุด80,000อยู่บางกองแล้วทีนี้ผ่อนคันเร่งไม่ค่อยเร่งมากเพราะปล่อยให้ประชาชนทั้งหลายได้เป็นน้ำไหลบ่ากระจายออกไปวัดนั้นวัดนี้ทั่วเพราะอย่างยิ่งทั่วภาคอีสานทอดผ้าป่าบ้างก็ถึงบ้างวันนั้นวันนี้เป็นประจำมีเยอะแล้วผ่อนคันเร่งกันเนี่ยผ่อนคันเร่งก็ให้น้ำไหลบ่าตอนเร่งเร่งใหญ่เลยตอนนี้ผ่อนคันเร่งแล้วหน้าจากนั้นไปก็จะเริ่มนะไม่ถึงร้อยแปดไม่ถึงแปดแต่หมื่นกี่พันก็ตามแต่อยู่ในขั้นอยู่ในเตียงเร่งอย่างนั้นจะค่อยเริ่มเรื่อยเรื่องเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ถอยไม่ได้เมืองไทยเราไม่ใช่เมืองถอยเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีคุณค่าเป็นเมืองทรงพุทธศาสนาจึงถอยไม่ได้เพื่อความแน่นหนามั่นคงในสมบัติเงินทองอรรถศีลธรรมหลักใจชาวพุทธต้องทรงไว้ทั้งนั้นเพราะนี้เป็นมรดกของธรรมเป็นมรดกของพุทธศาสนาเราเป็นลูกชาวพุทธต้องทรงคุณสมบัติที่กล่าวนี้ไว้ให้ได้ความบึกบึนความอุตสาห์พยายามความช่วยเหลือตัวเองคือชาติของเราต้องเร่งเรื่อยตามเหตุการณ์ที่มันกำลังขับขันอยู่แล้วเราจะแก้เหตุการณ์ขับขันนี้ด้วยวิธีการใดก็ด้วยวิธีการต่างคนต่างช่วยทั้งฝ่ายให้หนักเข้าไปหนักเข้าไปแล้วการแบบตัวดังที่พูดเมื่อวานนี้ประการประหยัดเป็นของสำคัญมากนะเป็นสิ่งที่ประหยัดก็คือการประหยัดนี้เป็นการทุ่มรายจ่ายเข้ามาเป็นลำดับลำดับและรวมกำลังเข้ามาสู่ความแน่นหนามั่นคงการประหยัดการที่จะได้เป็นการทำลายตัวเองและชาติไทยของเรานั่นแหละสำคัญจึงต้องให้อ่อนทางนั้นลงให้ประหยัดขึ้นสู่ความประหยัดนี้เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้อย่างหลวงพ่อที่ว่าเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้เรียกชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยทั้งพี่น้องทั้งหลายผู้ช่วยชาติด้วยทั้งเราผู้เป็นผู้นำด้วยก็โด่งดังกันว่าช่วยอันนี้หลักใหญ่จริงๆแล้วอันนี้เพียงช่วยปลายเหตุนะให้พากันจำอันนี้เอาไว้นะปลายเหตุไม่สำคัญยิ่งกว่าต้นเหตุคืออันนี้เรามาแก้ปลายเหตุถ้าต้นเหตุไม่ดีปลายเหตุก็ล้มเหลวไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องให้ปรับปรุงต้นเหตุคือตัวของเราแต่ละคนละคนให้อยู่ในขั้นความเรียกว่าหลักใหญ่ก็คือความประหยัดความไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่สำคัญมากการอยู่ก็ให้รู้พอหยุดพอดีไม่ให้ลืมตัวด้วยการอยู่ฟู่ฟ้ารู้หรากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับกี่ตึกกี่ร้านโดยไม่มีประมาณอะไรเลยมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมตื่นบ้าพูดง่ายๆว่าเรานี้เป็นสิ่งทำลายตัวของเราเองผู้เกี่ยวข้องตลอดชาติไทยของเราถ้าต่างคนต่างฟุ้งเฟ้ออย่างนี้แล้วก็เรียกว่าต่างคนต่างทำลายชาติของตนสุดท้ายก็ล่มจมไปได้มีการประหยัดในการอยู่จึงเป็นสิ่งที่เทิดสิ่งนี้ขึ้นให้แน่นหนามั่นคงการกินก็เหมือนกันนี่รับใจอยู่ตัวนี้นี่ว่าต้นเหตุแล้วแสดงต้นเหตุให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าต้นเหตุนี้สำคัญที่จะพยุงชาติไทยของเราได้คือต้นเหตุการเสียสละนี้เป็นปลายเหตุคือเราท่องจำจุดที่บกพร่อง ให้ค่อยหมุนขึ้นไปแล้วหนุนต้นเหตุขึ้นรักษาต้นเหตุให้ดีไม่ให้เป็นไปอย่างที่เป็นมาเหล่านี้ต่างคนต่างซ่อมแซมต่างคนต่างบำรุงรักษาต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละการกินก็ยังเคยพูดแล้ว

0: เห็นให้ชิบหายชิบหายจริงนะอยู่การอยู่ให้ชิบหายชิบหายได้อยู่ให้มีความสงบสุขร่มเย็นอยู่ได้นั่นทำได้อยู่เพื่อความชิบหายวายปวงทำได้การกินเหมือนกันกินพอให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สงบร่มเย็นเป็นสุขกินพอประมาณกินพอดีพอดีนี่ทำได้กินได้เสริมบ้านอัจฉริยะสายใจคอของเรานิสัยของเราให้ดีขึ้นให้มีหลักมีเกณฑ์ได้นี่สร้างชาติของเรารักษาชาติของเราได้ให้มั่นคงได้นี่การอยู่การกินการใช้การสอยมันกันอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปนะเมื่อวานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้ามีผ้าไตรจีวรไตรจีวรคือมีผ้าสามผืนเท่านั้นนี่รักประการพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้สงบร่มเย็นภายในจิตใจหลักแห่งการทรงอัตทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานทรงความสุขความเจริญอันยิ่งใหญ่ได้แก่มรรคผลนิพพานคือนี่แหละต้นเหตุการปฏิบัติตัวเช่นผ้าสามผืนมัธยัสถ์อยู่เท่านั้นมีมากมีน้อยไม่วุ่นวายไม่สนใจเป็นอารมณ์ก่อกวนจิตใจมีเท่านี้พออยู่แล้วเหมือนนกมีตะปีกับหางบินไปนี่หมายถึงพระซึ่งเป็นผู้สละออกแนวรบแล้วแนวรบรบสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสภายในจิตใจนั่นแหละยังตัดออกสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่กีดขวางหรือเป็นสิ่งที่กดถ่วงความภาคเพียรให้เริ่มตัวไม่ได้ให้ตัดออกมันแสดงไว้ว่านี่ไตรจีวรเท่านั้นเหมาะสมมากพระบริขารแปดนี่สมบัติของพระแท้เป็นอย่างนั้นนะไอ้พระแบบพระเทวทัตอย่างพวกเราทั้งหลายเวลานี้มันมีพระเทวทัตเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่ใช่พระลูกศิษย์สถาคตนะนี่เราพูดส่วนรวมตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีตีเตียนผู้ใดพูดตามหลักความจริงพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทีวรใช้สามผืนนี่เป็นหลักเกณฑ์ของพระแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามที่มีเศษมีเหลือท่านเรียกว่าอติเรคือสิ่งที่เกินของเหลือเฟือของไม่จำเป็นนะท่านก็ไม่ห้ามแต่ที่หนักแน่นที่สุดก็ผ้าสามผืนเนี่ยเรียกว่าสมบัติของพระจีวรกระบงสังฆาติบาตรมีดโกนผ้าปูนั่งอะไรผ้ากรองเครื่องกรองน้ำแปดดิสเกตนั่นไงแล้วลืมว่าฮะอะไรฮะเข็มได้เออกล่องเข็มนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบริขารแปดนี่คือสมบัติของพระติดตัวพระนี่พระแท้มีสมบัติอย่างนี้แต่สมบัติพันเหล่านี้เพื่อตัดสิ่งกังวลทั้งหลายเข้าออกไม่ให้มันมายุ่งแล้วสั่งสมธรรมเข้าสู่ใจสร้างใจให้สงบร่มเย็นให้มีสง่าราศีขึ้นเกลื่อนกันนี่หลักของพระแท้พระที่เป็นสรณังคาจารย์มีของพวกเราพระอย่างนี้นะแล้วที่นี่หน้าที่ของพระงานของพระที่อยู่ของพระอีกนะพระพุทธเจ้าสอนหมดพระผู้ที่จะเปลื้องปวดเปลื้องทุกข์ภายในหัวใจออกจากตนต้องอยู่ก็จะเลือกสถานที่อยู่ลุกโมลเซนาสนังนิสัยประพัชชาตาเตยาวชิวังอุซาโฮกันอยู่มันมาชาวสมุทรแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาหรือป่าช้าป่ารกชัดซึ่งเป็นสถานที่สงบวิเวกควรแก่การประกอบความเพียรได้สะดวกสบายต้องทำความพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นฟังว่าตลอดชีวิตไม่มีกำหนดเอาชีวิตข้อแรกเลยนี่เรียกว่าที่อยู่ที่อยู่ที่บำเพ็ญงานให้ทำบอกเจสาโรมานาขาชันตาตะโจนี่งานของพระนั่นนะที่อยู่ของพระงานของพระผู้ชำระกิเลสจริงๆมาเป็นชนะของตนได้และเป็นชนะของโลกได้บอกงานเจสาโรมานาขาชันตาตะโจโลกสามแดนโลกธาตุนี้หลงกันทั้งนั้นติดกันทั้งนั้นแบกหามกันทั้งนั้นสร้างกองทุกข์ขึ้นเพราะสิ่ง เพราะความหลงสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าให้ที่คาดูสิ่งเหล่านี้นี่คือกองทุกข์กองอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมหันตทุกข์อยู่ในจุดนี้หมดนะให้จ่อเข้าไปตรงนั้นเอาศาสตราอาวุธเข้าไปสติปัญญาต่อเข้าไปพิจารณาที่คายที่คายออกไปโดยลำดับเห็นแจ้งเห็นชัดโดยลำดับปลดทุกข์ปล่อยทุกข์ออกได้เรื่อยๆสลัดออกได้นี่เรียกว่างานเมื่องานสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าวุจิตังพระมัจจริยังกตังกริยังนาพยังอิสตายติปชานาติการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชำระกิเลสนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทำได้ทำเรียบร้อยแล้วงานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนั่นคือว่านั่นแหละเรียกว่างานจบงานของธรรมจบสิ้นไม่ลุกลามเหมือนงานของกิเลสตัณหางานของกิเลสตัณหางานของโลกของสารให้กิเลสเป็นผู้นำนี่แล้วไม่มีสิ้นสุดยุติไม่มีใครได้รับความสุขความเจริญเพราะการวิ่งตามกิเลสมีแต่กองทุกข์ใครยิ่งตามมากน้อยเท่าไรยิ่งได้รับความทุกข์มากน้อยเท่านั้นนี่คือหลักความจริงจำให้ดีความดิ้นความดีส่วนมากร้อยทั้งร้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสดึงไปลากไปความเพียงพอไม่มีดิ้นตลอดหิวตลอดกินเต็มท้องแล้วหิวตลอดไม่มีคำว่าอิ่มพอกิเลสไม่เคยพาใครอิ่มให้อิ่มพอและไม่เคยพาทำใครให้มีความสุขมีแต่เครื่องล่อของกิเลสล่อไปสร้างความหวังไปเรื่อยๆนะหวังอย่างนั้นแล้วหวังอย่างนี้สร้างความหวังหลอกสัตว์ให้สัตว์วิ่งตามไปเรื่อยๆแล้วก็ที่ผลที่ได้ก็คือว่าคำว่าสมหวังมีนิดเดียวนะสมหวังก็เป็นเครื่องล่อให้มีแก่ใจหวังอีกแล้วสุดท้ายก็ผิดหวังผิดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นมานี่กิเลสหลอกคนงานของกิเลสไม่มีงานสิ้นสุดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีงานของธรรมแทรกเข้าไปเพื่อเป็นเบรกห้ามล้อแม้งั้นกิเลสเอาไปฉลุงหมดใครไม่มีธรรมในใจหาความสุขไม่ได้นะเราจะไปหาความสุขเอาตามดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองต่างๆโดยไม่มีธรรมเข้าแทรกเลยนั้นไม่มีเรื่องความสุขจะมีแต่ผู้ใดนั้นไม่มีเหลวแหลกอยู่ตลอดไขว้คว้าตลอดไม่มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจหาความสุขไม่ได้เมื่อมีธรรมเขาแทรกปั๊บปั๊บตรงไหนจะรู้ประมาณรู้ประมาณทุกอย่างการอยู่การกินการใช้การใช้อย่างที่การรู้ประมาณหมดแล้วตัดความกังวลความดีดิ้นความหวังอะไรๆออกให้อยู่ในความหวังที่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะมีธรรมเขาแทรกเขาแทรกเท่านั้นนั่นเป็นความสุขความเจริญ นี่แหละงานของพระที่สอนตะกี้นี้งานของชนะพวกเราท่านทำอย่างนี้เมื่อเสร็จงานนี้แล้วก็เป็นชนะของตัวเองได้เป็นชนะของโลกได้เรียกว่าสังฆังสนังกัจฉามิ เป็นชนะของโลกได้มีงานของพระเราพูดถึงเรื่องของพระก่อนพระเป็นผู้นำเป็นแนวหน้ามีพูดถึงเรื่องการประหยัดพระท่านประหยัดอย่างนั้นอิจอภิชฌามีความมักน้อยไม่หิสตาไม่มากมากลุกลามไปใหญ่ยิ่งกว่าโลกกว่าสงสารเขาให้สั่งสมธรรมเข้าสู่ใจง่ายยิ่งกว่าจะสั่งสมสิ่งใดในโลกนั่นจิตใจให้อยู่กับธรรมล้วนๆดูกับธรรมก็คือสติธรรมรู้ตัวอยู่เสมออย่าลืมตัวปัญญาตามที่นิพพานาใคร่ควรทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอย่าเอาความอยากเข้ามาเป็นประมาณให้เอาเหตุเอาผลคือสติปัญญาเข้าไปประมาณเรียกว่าธรรมคนนั้นจะยับยั้งตัวเองได้โดยสม่ำเสมอไม่หลงเนื้อหลงตัวและตั้งตัวได้ฮะนี่ละหลักธรรมอยู่ที่ไหนในหัวใจของผู้ใดนี่ละบ่อความสุขอยู่ตรงนี้นะหลักเกณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ยึดที่เกาะอยู่ตรงนี้ ไม่อยู่ที่ไหนและอยู่ในโลกนี้ภายนอกเราก็อาศัยเราก็รู้กันอยู่เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความหิวโหยธาตุขันธ์มีความต้องการความเยียวยาอยู่เสมอต้องหามาเยียวยาต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องใช้ต้องสอยแต่ให้อยู่ในกฎเกณฑ์แห่งความพอดีกับที่จะเยียวยาสิ่งนี้อย่าให้ฟุ้งเฟ้อเหิมเลยเถิดเนี่ยท่านสอนให้ส่วนธรรมก็ให้สอดแสวงหานี่หลักอันสำคัญที่อาศัยของกายก็สมบัติเงินทองก็ของที่อยู่ที่อาศัยพออยู่พอเป็นพอไปแล้วได้เรียกว่าได้ที่พึ่งแล้วภายนอกพึ่งภายในก็คือการศีลภาวนาการกุศลการรักษาเนื้อสาตัวโดยธรรมนี่เรียกว่าสร้างสารณะคือที่พึ่งที่เกาะภายใน อยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขมองไปข้างภายนอกสมบัติเงินทองข้าวของพออยู่พออาศัยไม่ร้อนไม่เดือดร้อนคนเรามองเข้ามาภายในจิตใจมีศีลมีธรรมชุ่มเย็นเป็นสุขแล้วยิ่งแน่นหนามันคงเบลอยู่ในโลกนี้สมาอิทัณนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงไม่เดือดร้อนเปตนันทติเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงในโลกหน้าเพราะโลกนี้กับโลกหน้าเป็นของคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้แล้วกับวันพรุ่งนี้จะเกี่ยวโยงกันไปเมื่อวานคืออดีตปัจจุบันคือวันนี้อนาคตคือวันพรุ่งนี้นี้เกี่ยวโยงมานี้เป็นกับเป็นกันแยกไม่ออกนี่โลกนี้กับโลกหน้าก็แยกไม่ออกชาตินี้กับชาติหน้าแยกไม่ออกเพราะจิตนี้เป็นตัวท่องเที่ยวต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายเป็นงานประจำจิตไม่มีอะไรจะมาทำให้จิตนี้สูญไปได้เยาวราชตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์คือกิเลสหลอกมนุษย์มาตีกับผีกันแล้วพากันรู้ตัวแล้วยังชาวพูดเราครับมันมีความหมายอะไรมันหลอกว่าตายแล้วศูนย์อะไรแล้วศูนย์โลกเปื่อนอย่างนี้มีตั้งแต่จิตวิญญาณของจักรเป็นทุกข์ทรมานเต็มโลกเต็มสารถ้าศูนย์แล้วมันเอาอะไรมาทุกข์มันไม่ศูนย์นั่นคือมันจึงมีสิ่งมาสวยทุกข์อยู่อย่างนี้คือหัวใจท่านจึงสร้างความดีเข้าสู่หัวใจเพื่อหนุนจิตใจของเราหนุนเข้าไปโดยลำดับแล้วจะห่างจากทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์จะจางไปเรื่อยๆความสุขจะค่อยเพิ่มตัวเพิ่มตัวเมื่อเต็มที่แล้วดิบถึงเรื่องความเกิดตายซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ไปกับตัวของมันเองนั้นจะสิ้นสุดยุติลงเลยไม่มีอะไรเหลือดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านเหล่านี้ตัดสินใจขาดสะบั้นลงตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นออกจากจิตใจแล้วเลิกกันแล้วทีนี้เรื่องเกิดตายกับการหามหาถามกองทุกข์นี้ยุติกันแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือตลอดอนันตกาลท่านจะเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงที่หัวใจดูที่หัวใจหัวใจไม่มีอดีตหัวใจไม่มีอนาคตหัวใจเป็นความพอร้อนร้อนภายในตัวเองไม่มีอะไรบกพร่องนี่แหละการสร้างที่พึ่งเข้าสู่จุดนี้แล้วเรียกว่าวุสิจังพระมัจจริยังการบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชั่วความดีแล้วมารวมอยู่กับจุดที่คำว่าพอแล้วนี่ทั้งหมดนั่นหายห่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงให้สร้างนะ สร้างความดีวันนี้พูดถึงการประหยัดวันนี้เป็นการสร้างรากฐานอย่างเมืองไทยของเราสร้างต้นเหตุให้เมืองไทยของเราให้มีความแน่นหนามันคงจากตัวของเราเองแต่ละคนละคนที่สร้างตนเองด้วยความประหยัดเหล่านี้ฮะเหนือขวดที่เรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าฟุ้งเฟ้อเหินอย่าลืมเนื้อลืมตัวถ้าใช้อะไรใช้ไปเถอะพอใช้ใช้ไปอันแบบฟุ้งเฟ้อเหินแบบกิเลสหลอกคนคนจะตายอยู่อย่างนี้เพราะกิเลสหลอกอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอมีดก็ไม่พอกิเลสมันตัวหิวโหยมันจะเอาใครให้พอติดอยู่กับหัวใจใครมีจะความมีหอยเมื่อให้พากันสร้างต้นเหตุให้ดีให้รักษาต้นเหตุไว้ให้ดีแล้วกับบำรุงปลายเหตุที่มันกำลังเป็นกองทุกข์อยู่กับพวกเราเวลานี้โดยต่างคนต่างช่วยเหลือกันต่างคนต่างสละเพื่อหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นหัวใจของชาติก็ดังที่บอกแล้วคือทองคำเป็นหัวใจของชาติเป็นสมบัติประการชาติเมื่อเรามีทองคำอยู่ในทางหลวงของเราแล้วเขาเท่ากับเรามีหลักประการชาติไทยของเราหากจะติดหนี้ติดสินเขาเมืองนอกเราก็ไม่เดือดร้อนนักเพราะเรามีสมบัติประการตัวของเราการติดหนี้ติดสินเขาไม่รุนแรงการจับจ่ายใช้สอยภายในของเราก็พอเป็นพอไปอาศัยทองคำนี้เป็นพื้นฐานแห่งการผลิตธนบัตรขึ้นมาใช้ในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นทองคำจึงเป็นจุดสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องค้นคว้าให้เป็นหลักเกณฑ์ของชาติไทยเป็นชีวิตจิตใจอันแน่นหนามั่นคงของชาติไทยเราคือทองคำให้สงวนให้มากทุกคนหลวงตาก็เน้นหนักในจุดนี้เพราะพิจารณาแล้วหัวใจพระมีมันตั้งกับโยมทำไมพระจะคิดเหล่านี้ไม่ได้ถึงจะไม่ไปทุกข์เหมือนโลกเขาความทุกข์ของเขากับความทุกข์ของเรามันกระเทือนถึงกันอยู่นี่มันก็ต้องรู้กันจนได้ทราบกันจนได้แล้วก็อดคิดไม่ได้อย นี่แหละที่จะมาเป็นผู้นำผู้นั่งตลาดนี่เพราะความคิดนั่นเองคิดจนอกจะแตกไม่ใช่ธรรมดานะสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่าเราไม่มีอะไรแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายตรงบนพอทุกอย่างแล้วฟังจะว่าพอทุกอย่างบกพร่องตรงไหนทุกแม้นิดหนึ่งเท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวใจเลยตั้งแต่วันที่เหลือพังลงจากหัวใจดังที่กล่าวแล้วว่าวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นละคืนวันนั้นวันตัดสินใจระหว่างกองทุกข์กับหัวใจเราขาดสะบั้นลงในวันนั้นแล้วบรมสุขก็ขึ้นแทนที่ทันทีตั้งแต่บัดนั้นมาเรายังไม่เคยปรากฏว่าความทุกข์อันใดที่เป็นสาเหตุเกิดมาจากกิเลสแล้วมาผ่านหัวใจให้ได้มองเห็นมันอีกว่าหรือมันยังอยู่หรือไม่เคยมีพระจุลเนกาพูดให้พี่น้องสลายฟังอย่างจะบอกนี่คือธรรมของจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมของจริงนำมาสอนโลกผู้ปฏิบัติตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นจะพูดมาได้ยังไงตั้งแต่กิเลสมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองมันออกเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองมันยังสนุกออกเพ่นพ่านได้ไม่เคยมีใครเห็นโทษของมันยังชมเชยมันเป็นบ้าไปเพราะอารธรรมความจริงความเลิศเลอมาแสดงกิเลสไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อเห็นไหมกิเลสเต็มไหมถ้าเอาของจริงมามันไม่ยอมเชื่อนะเอาขี้หมูขี้หมามันขยี้ขยำวันยังทำคุณยังลุ่มเป็นยังไงกิเลสหลอกคนโง่ไหมพวกเราเอาธรรมตับเข้าไปสิพวกเราทั้งหลายมันเหมือนกองมูดกองพูดรู้ไหมธรรมจ่อเข้าไปมันเห็นหมดนี่เราเห็นไหมพวกนอนมันอยู่ในมูดในพูดมันลื่นเลงบันเทิงอยู่ในมูดในพูดเราเห็นไหมมูดพูดเราไปดูที่กับนอนมันชุนมุนวุ่นวายเพลิดเพลินตรงไหนมูดในพูดกับเราที่ดูมูดดูพูดมันขยับแสดงต่างกันยังไงบ้างนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูอย่างนี้แต่ท่านไม่เป็นแบบขยะแขยงเหมือนโลกเพราะดูด้วยความบริสุทธิ์ใจพอทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเข้ามาเสริมว่าพอใจเสียใจขยะแขยงท่านก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นส่วนเกินท่านพอทุกอย่างท่านจึงดูได้ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยท่านเอาธรรมะสโลกทำเลิศอย่างนี้เลยทำเลิศเลยอย่างนี้พวกเรามันเหมือนพวกนอนอยู่ในส้วมในฐานเรายังไม่รู้ตัวของเราเลยเหรอพูดอย่างนี้ก็ว่าหยาบนะกิเลสมันไม่ยอมให้แต่นะตัวมันคุกเข้าอยู่กับส้วมกับฐานนั่นแหละกับมูดกับพูดนั่นแหละเป็นตัวนอนอยู่ในมูดในพูดนั่นแหละแต่มันไม่ให้ตำหนิมันนะเออสิ่งที่เหนือกว่านั้นมันไม่ยอมรับมันยอมรับแต่มูดแต่พูดเท่านั้นเรื่องของนอนเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสตัณหาที่อยู่หัวใจโลกมันก็ยอมรับตั้งแต่เรื่องมูดเรื่องพูดเรื่องความสุขความเจริญที่จะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียมันไม่ยอมรับนี่แหละที่ไม่ยอมรับความจริงคือธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติทำได้รู้เห็นทำอะไรพูดในการฟังนี้หน่อยไม่ได้นะไม่เชื่อถือโอ้ไม่เชื่อแล้วหาว่าโอ้ว่าอวดไปอย่างนั้นนะเห็นไหมกิเลสมันเต็มไหมเวลานี้มันกำลังเหยียบตลาดนะความจริงจะออกแผ่นพาดมาไม่ได้นะถูกมันขยี้ขยำแหลกหมดเลยจะมีแต่ความจำตอมเต็มบ้านเต็มเมืองถามปากไหนเป็นยังไงสบายหรือสบายตายไงขึ้นเลยเห็นไหมปากไหนก็เอาสินะไปถามทั่วในโลกชาติปากไหนบอกว่าเป็นยังไงสบายหรือสบายดีไม่มีอะไรภายในหัวใจโล่งหมดเป็นทุนยศปากว่างเปล่าไปหมดไม่มีทุกข์อะไรมาแฝงเลยอย่างนี้ไม่มีปากเดียวก็มีนอกจากปากพระอรหันต์เท่านั้นทุกองค์เหมือนกันหมดท่านหัวใจพระอรหันต์เป็นเหมือนกันหมดอันนั้นเราหัวใจพระอรหันต์หัวใจพระพุทธเจ้าที่มาสอนโลกเวลานี้ไม่ใช่หัวใจโง่ๆนะไม่ใช่หัวใจส้วมฐานอย่างพวกเรานะไม่ใช่หัวใจนอนหนอนอย่างพวกเรานะมาสอนพวกเราเวลานี้เรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของประเสริฐเรายังจะต้องการความเร็วละเข้าไปยิ่งกว่านี้หรือความสกปรกสมมยิ่งกว่าขี้นี่ไม่มีนะแต่หาที่ไหนก็ไม่เจอตัวนี้ตัวสกปรกมากเต็มหัวใจเราทุกคนแล้วไม่ควรจะยิ่งเต้นเป็นประโยชน์ทะเยอทะยานหามันมากยิ่งกว่านี้อีกต่อไปนะนี่พูดกับพี่น้องทั้งหลายฟังเต็มเหนียวของปลอมก็เอามาที่จารณัยให้ทราบแล้ววันนี้ทราบไหมของปลอมของจริงก็มาพร้อมกันนี่เราทำสองโลกท่านสอนอย่างนั้นยืนเหนือหมดยังไม่งั้นจะว่าโลกุตระธรรมอะไรแปลว่าธรรมเหนือโลกมองเห็นหมดมาสอนพวกเราด้วยท่านสอนนำสอนพวกเราด้วยมองเห็นหมดถ้าไม่ได้สอนแบบแล้วหูแล้วตาอยู่ในส้วมในฐานเหมือนพวกเรานะมันต่างกันอย่างนี้นะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพิจารณาตัวของเราสิแล้วต่างคนเมื่อได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะฟิตตัวเองให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วใกล้แก้ไขตัวเองบาปก็ตามเป็นของอนิจจังทั้งนั้นแก้ไขได้สกปรกชาล้างได้ตัวของเราสกปรกชาล้างได้ถ้าสั่งสมมันมากเท่าไรมันยิ่งหนาแน่นขึ้นไปเช่นอย่างนรกอย่างนี้อย่าอวดพระพุทธเจ้านะ ว่าบาปบุญยาอู่ตะคุณเจ้านะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มีนี่พวกช่วงพวกฐานพวกหนอนมันปฏิเสธมันไม่ยอมรับท้าวสกัดเทวราชที่ออกมาจากสวรรค์มานั่นนะมีนิทานมีมีเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งมีตั้งแต่ความสร้างความชั่วช้าลามกเพื่อนฝูงคบกันก็เกิดความทุรทังเวสงสารคือเพื่อนกันนั้นเป็นคนนักใจบุญสุนทะสุนทานต่างๆเต็มไปหมดคนนั้นสร้างแต่ความดีความดีลื่นเริงบันเทิงกับความดีแต่คนหนึ่งมันลื่นเริงบันเทิงกับช่วงกับฐานของมันสร้างแต่ความชั่วช้าระบกซึ่งเป็นเหมือนกับช่วงทางสร้างช่วงสร้างฐานนั่นแหละแล้วเพื่อนฝูงก็แนะนำไม่ยอมฟังเสียงไม่เอาทีนี้เวลาตายไปแล้วเพื่อนผู้ไปสร้างความดีเป็นท้าวสกัดเทวราชแล้วสิแล้วเรืองยานมาดูฮะอุตายเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนคนนี้ไปเกิดที่ไรนามันมอมแมมกับความชั่วช้าระโมกที่ตายแล้วไปเกิดเรืองไปมันไปอยู่ในส้วมในฐานนู่นมันไปเป็นหนอนอยู่ในส้วมอุตายทำไมเป็นอย่างนี้สงสารยังลงมาสอนอีกนะเพื่อนเราสอนตั้งแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันฟังที่น่ะเราสอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงเราเนี่ยเราตายตายแล้วก็มาตกนรกอย่างโอมาช่วงจุ่มอยู่ในช่วงในฐานอย่างนี้มันเป็นของดีหรือว่าไม่ดียังไงวะฟังที่นะมันยังไม่ยอมรับนะมันลงอยู่ในช่วงมาแล้วไม่ดียังไงวะโอ้เราไปอยู่บนสวรรค์ทั้งผมเราสะดวกสบายผาสุกเลยยิ่งสู้ฉันอยู่ในช่วงไม่ได้ฉันว่างี้มันว่างั้นนะถึงเวลาเขามาส่งเองมันไม่ต้องไปหาที่ไหนมันเห็นไหมนี่ความหนาเนี่ยมันยังจะต้มลงไปอีกนะไม่ใช่เล่นนะนี่เห็นไหมมันไม่ยอมรับความดีเลยมันจะเอาตั้งแต่มูดแต่พูดเป็นอาหารของมันตลอดเวลาถึงเวลาเขามาส่งเองก็จริงจริงถึงเวลาเขาเขาไปส่งใช่ไหมท่านเห็นไหมนี่แหละคนชั่วคนกับคนดีคนละมอกตกเปลือกกับคนสะอาดต่างกันอย่างนี้แหละทีนี้เวลาเราเห็นความเลิศเลยนั่นแล้วเราจึงมาดูนี้มันไม่ผิดอะไรกับช่วงกับฐานเลยนั่นน่ะแต่ก่อนเราก็เพลิดเพลินอยู่ในช่วงในฐานว่าเป็นของดีของดีพอพ้นจากภาวะนี้แล้วกลับมาดูนี้แล้วดูไม่ได้เลยคนคนเดียวนั่นแหละเป็นยังไงนั่นแหละหัวใจพระพุทธเจ้าเวลากิเลสคุกเข้ากับกิเลสเป็นหัวใจช่วงหัวใจฐานจิตของพระอรหันต์เหมือนกันเวลาคุกเข้ากับกิเลสตัณหาอยู่เหมือนกับนอนคุกเข้าอยู่ในช่วงในฐานแต่พอเราพ้นจากนั้นแล้วกลับมาดูช่วงมันเก่าที่เคยเจ้าของคุกเข้าอยู่นี้แล้วดูไม่ได้เลยเป็นยังไงนั่นนะธรรมของพระเจ้าเลิศขนาดนั้นใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็จะจมไปอีกยิ่งกว่านอนยิ่งกว่านอนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเราก็แปลไม่ออกเพราะโคตรพ่อโคตรแม่ของเราไม่เคยแปลไม่เคยพาเราบอกสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้นะบอกแค่นี้เราพูดมาได้แค่นี้หรอนี่เป็นเรื่องของความชั่วความดีเอาเราปฏิบัติความดีเข้าไปในหัวใจของเราแล้วมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเวลาถ้ากิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนไหนส้วมฐานมูดคู่จะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนอนคือตัวติดตัวพันนี่ก็คือจิตของเรามันก็อยู่ที่นั่นที่นั่นพันอยู่นั้นเวลามันผ่านพ้นไปแล้วมันกลับมาดูสภาพความเป็นมาของเจ้าของจะดั้งเดิมเป็นยังไงนี่มันก็สลดสังเวชเหมือนกันเทียบกันได้อย่างนี้แล้วจิตดวงเดียวนั่นแหละเวลามันพ้นขึ้นมาแล้วมันดูเรื่องของเจ้าของเป็นยังไงมันสลดสังเวชจะตายไปฮั่นถ้ากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้ชาติบ้านเมืองของเรากำลังคับขันให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มความสามารถทุกคนนะความรักเราและความรักชาติเป็นธรรมดังนั้นให้พากันมีความกลมกลืนสามัคคีกันมีความรักชาติอันนี้แหละเป็นเรียกว่าหลักอันแน่นหนามั่นคงคือความรักชาติของเราความไม่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันความให้อภัยซึ่งกันความเสียสละความมีแก่ใจต่อกันนี่เป็นหลักฐานอันมั่นคงที่จะทำชาติบ้านเมืองของเราหรือชาติใดก็ตามถ้ามีธรรมประเภทนี้เข้าครองหัวใจแล้วจะเป็นชาติที่มีความแน่นหนามั่นคงมีความสงบร่มเย็นต่อกันให้อภัยกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลได้หมดเข้าได้หมดถ้าลงธรรมเข้าตรงไหนเข้าได้หมดวันนี้พูดทางนับเพียงตอนนี้แล้วนะพี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจหลวงตาบัวขออนุโมทนาในขั้นเริ่มแรกกับพี่น้องทั้งหลายที่ได้ช่วยสละชีวิตด้วยกันเพื่อจนขนาดถึงว่าคอขาดคอชาติไทยของเราคอลงตะบัวต้องขาดหมดถ้า 84,000 กองนี้ยังไม่รู้ล่วงถึงจุดที่หมายแล้วเป็นอันว่าคอของพวกเราทั้งหลายไทยทั้งชาติเรานี่แหละมีหัวหลวงตะบัวคอหลวงตะบัวได้ขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเวลานี้คอเราติดแน่นแล้วด้วยความมุ่งมั่นของเรานี้ได้สำเร็จโดยสมบูรณ์เป็นขั้นเริ่มแรกเป็นที่อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากนะ แล้วต่อไปให้พากันคืบแล้วที่นี่ต่อไปนี่เราจะก้าวละเพราะเรามีทุนมีรอนแล้วถ้าพูดถึงว่าหน้าตาเราก็มีแล้วศักดิ์ศรีดีงามเขามีเรามีแล้วอยู่ที่ 84,000 กองสมบูรณ์แล้วมองไปเมืองนอกมองมาเขาดูถูกหยามเราไม่ได้นะเพราะเราสมบูรณ์แบบเนี่ยถ้าเราขาดที่อย่างเดียวเขามองดูเราไม่ได้นะดีไม่ดีคบค้าสมาคมเขาไม่ได้เขาดูถูกหยามนี่เราสมบูรณ์แล้วไปไหนไปได้กว้างที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนที่คบค้าสมาคมของเรากว้างขวางด้วยความมีศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติของเราอันนี้ก็ให้พากันพยายามก้าวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเรียกว่าก้าวโครงการช่วยชาติของเราเอามีอะไรเข้ามาอันดับหนึ่งที่เด็ดที่สุดคือทองคำนะนี่เราได้ไปเห็นแล้วในคลังหลวงเราไปดูเองแล้วผู้รักษาคลังหลวงก็เป็นชาติเป็นหัวใจของชาติเราเองก็เป็นหัวใจของชาติ2-2หัวใจของชาติมาปรึกษาหารือกันมาเปิดความลับให้กันฟังความลับก็ได้แก่หัวใจของชาติไทยของเราคือทองคำมีเท่าไหร่ให้ทางนู้นชี้แจงให้เราทราบหมด2-2ไม่ให้ใครมายุ่งเลยนั่นเห็นไหมชาติต่อชาติหัวใจของชาติรักษาชาติโดยการสงวนชาติโดยการรู้ความลึกตื้นหนาบางของชาติจึงต้องมาสนทนากันโดยเฉพาะรู้หมดละเอียดถี่ถ้วนแต่สิ่งนี้จะมาเปิดให้ใครฟังมาได้ต้องอยู่ระหว่าง2คนเท่านั้นที่ต่างคนต่างรักษาชาติอย่าแบบว่าคอขาดบาดตายด้วยกันเราจะเอาเจรไนออกมาเจรไนตั้งแต่สิ่งใดที่จะส่งเสริมชาติบ้านเมืองของเรามีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปสนั่นเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังขาดตัวพ่องทองคำอยู่มากนะให้พี่น้องทั้งหลายจำนี่แหละหลักประกันชาติของเราเรานำออกมาได้เพียงตอนนี้อย่างอื่นเรานำมาไม่ได้ให้คอยรู้กันแล้วกันว่าเวลานี้จุดที่สำคัญของเราที่สุดคือทองคำเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนั้นก็ตามกันมาขอให้ทองคำนี่มีหลักประกันชาติเถิดเราจะอยู่สาสุขสบายติดหนี้ที่สินเขาเราก็ยอมรับว่าติดหนี้ที่สินแต่หลักประกันของเราไม่เอียงเป็นการใช้ได้นะนี่แหละจังหวะเงินที่มาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะใช้หนี้เขาไปตามเป้าหมายนั้นอันหนึ่งก็ได้เราอาจจะแยกเงินที่จะใช้หนี้นี้มาช่วยชาติของเราหมุนเข้ามาเช่นดอลลาร์นี่หมุนมาทางไหนก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรานะเราไม่ได้ไปแบบเดียวเถ็นกงนะเราไปหลายแบบหลายฉบับอันใดที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติไทยของเราเราจะหมุนเข้ามาเพื่อประโยชน์แก่ชาติทั้งนั้นล่ะส่วนทองคำแล้วนี่เรียกว่าจะขั้นเข้าขั้นตายตัวใครจะมาเคลื่อนไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะหลักนี่คือหัวใจของชาติเคลื่อนอันนี้เขาต้องการหัวใจของชาติจะขาดเราจึงไม่ให้เคลื่อนทองคำเอาเป็นพื้นฐานไว้เลยแต่สมบัตินอกนั้นจะเคลื่อนได้ไปเป็นประโยชน์เพื่อชาติของเราอาจเคลื่อนไหวไปมาได้อาจจะโยกไปทางนี้ย้ายไปทางนั้นเปลี่ยนไปทางนั้นเปลี่ยนมาทางนี้เพื่อประโยชน์แก่ชาติของเราได้แต่หลักประกันชาติเวลานี้ทองคำนี่ยังไม่อยู่ในความเคลื่อนย้ายไปไหนได้เลยนอกจากจะสั่งสมก็ให้แน่นหนามันคงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทั้งหลายจงพยายามสั่งสมขนขวายหาทองคำเอาละเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์แห่งชาติไทยของเราเป็นหัวใจของชาติไทยเลยจะเป็นที่สมมักสมหมายด้วยกันทุกท่อนหน้าเอาละวันนี้พูดอย่างนี้นะเอาละจำเอาหน้าพากันเข้าใจแล้วนะที่ว่าต้นเหตุปลายเหตุที่แสดงให้ฟังวันนี้นะพากันเข้าใจนะเวลานี้เรากำลังช่วยบ้านช่วยเมืองของเรานี่เราช่วยต้นเหตุคือต้นคือเราช่วยปลายเหตุคือช่วยปลายเหตุเวลานี้ปลายเหตุกำลังยุบย่อมากที่สุดจึงต้องมาต่อส่งเสริมตรงนี้ตรงปลายเหตุและต้นเหตุให้บำรุงขึ้นมาให้ดีถ้าบำรุงตั้งแต่ปลายเหตุต้นเหตุทำลายนี่ใช่ไหมนั่นนะเลวได้เลยแหลกได้เลยนะต้นเหตุเป็นของสำคัญให้พากันรักษาต้นเหตุตั้งที่อธิบายฟังแล้วด้วยดีเราต่อไปนี้ให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่ารักษาต้นเหตุบำรุงปลายเหตุในรายการหลวงตาส่งคร่อโลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่38และเป็นตอนจบครับ

ท่านว่าการที่ผ่านความตายและความรอดตายมาได้ครั้งนี้ทำให้ท่านอดคิดไปในแง่เทวาปฏิหารไม่ได้เพราะทางที่มาล้วนเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านช้างเสือหมีงูชุกชุมมากตลอดเวลาแต่ตลอดทางที่ผ่านมาไม่เคยเจอจำพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลยนอกจากจำพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราเท่านั้นถ้าอย่างธรรมดาแล้วท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอในวันหรือคืนหนึ่งถึง5จำพวกเฉพาะเสือกับช้างเป็นสำคัญน่ากลัวจะยังไม่ข้ามวันข้ามคืนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับสัตว์ร้ายจะพวกใดจะพวกหนึ่งแน่นอนแต่ที่ยังผ่านมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เช่นนี้จะไม่อัศจรรย์อย่างไรต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวฤทธิ์บันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแน่นอนเพราะก่อนจะมาชาวบ้านก็วิตกวงใหญ่ด้วยกันทั้งบ้านว่ากลัวเราจะไปไม่รอดอันตรายที่เกิดจากสัตว์มีเสือช้างเป็นต้นแต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเราไม่ได้ถ้าขืนก็ไม่ได้คือขืนอยู่พม่าอีกต่อไปก็ยิ่งแน่ต่ออันตรายจากสงครามและทหารอังกฤษจึงช่วยกันคิดเพื่อแบ่งหนักให้เป็นเบาลงบ้างโดยส่งเราข้ามเขตอันตรายของมนุษย์กระหายเลือดไปเสียเพื่ออนาคตของเราที่อาจจะยังสืบต่อไปอีกนานถ้าเขาไม่ฆ่าเสียในระยะนี้จึงได้ฝืนเดินฝ่าอันตรายนานาชนิดมาแทบเอาตัวไม่รอดดังนี้กรุณาท่านผู้อ่านพิจารณาดูผู้เขียนได้ยินมาอย่างนี้ไม่กล้าตัดสินเอาคนเดียวแบ่งให้ท่านผู้อื่นได้มีส่วนวินิจฉัยด้วยแต่อดที่จะอัศจรรย์ในเหตุการณ์ไม่ได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปให้เห็นอย่างชัดเจนนับว่าชีวิตทุดงกรรมฐานของท่านอาจารย์องค์นี้สมบุกสมบันมากนอกนั้นยังมีประสบการณ์ปลีกย่อยๆเรื่อยมาเพราะท่านชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาตลอดมาไม่ค่อยเห็นท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝูงชนท่านอยู่ลึกไม่มีใครกล้าเข้าไปนิมนต์ถึงพระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักอยู่แต่ในป่าในเขาเนื่องจากองค์ท่านอาจารย์เองพาดำเนินมาและส่งเสริมบรรดาศิษย์ในทางนั้นเท่าที่สังเกตท่านตลอดมาท่านชอบพูดชมป่าชมเขาประจำนิสัยที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาตลอดมาท่านว่าแม้รู้ธรรมมากน้อยหยาบละเอียดเพียงไรก็ชอบรู้อยู่ตามป่าตามเขาแทบทั้งนั้นไม่ค่อยรู้ธรรมพอให้มีความสงบเย็นเพราะอยู่ในที่เกลื่อนกลนบ้างเลยแม้ธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาจากความรอดตายในป่าในเขานั่นแลหลังจากท่านมรณภาพแล้วโดยทางรูปกายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตที่ปรากฏเป็นองค์แทนท่านกับความรู้ทางจิตตะภาวนาของบรรดาศิษย์ที่มีนิสัยในทางนี้ก็มีต่อกันอยู่เสมอมาราวกับท่านยังมีชีวิตอยู่การภาวนาเกิดขัดข้องอย่างไรบ้างท่านก็มาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ไขโดยทางนิมิตเหมือนองค์ท่านแสดงจริงๆทำนองพระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังในที่ต่างๆดังที่เขียนผ่านมาแล้วถ้าจิตของผู้นั้นอยู่ในภูมิใดและขัดข้องทำแขนงใดที่ไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังตนเองได้ท่านก็มาแสดงทำแขนงนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วนิมิตคือรูปภาพขององค์ท่านก็หายไปหลังจากนั้นก็นำธรรมเทศนาที่ท่านแสดงให้ฟังในขณะนั้นมาแยกแยะหรือตีแผ่ออกตามกำลังสติปัญญาของตนให้กว้างขวางออกไปและได้อุบายเพิ่มขึ้นอีกตามภูมิที่ตนสามารถท่านที่มีนิสัยในทางออกรู้สิ่งต่างๆย่อมมีทางรับอุบายจากท่านที่มาแสดงให้ฟังได้ตลอดไปที่เรียกว่าฟังธรรมทางนิมิตภาวนาท่านมาแสดงธรรมให้ฟังทางนิมิตผู้รับก็รับรู้ทางนิมิตซึ่งเป็นความลึกลับอยู่บ้างสำหรับผู้ไม่เคยปรากฏรู้หรือผู้ไม่เคยได้ยินมาเลยอาจคิดว่าผู้รับในทางนิมิตเป็นความเหลวไหลหลอกลวงก็ได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นพระปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้ท่านรับเหตุการณ์ในทางนี้ด้วยอันเป็นความรู้พิเศษเฉพาะรายไม่ได้ทั่วไปแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายคือเป็นไปตามภูมินิสัยวาสนาดังท่านอาจารย์มั่นฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรดและฟังธรรมที่พระสาวกมาแสดงโดยทางนิมิตเสมอมาบรรดาศิษย์ที่มีนิสัยคล้ายคลึงท่านก็มีทางทราบได้จากนิมิตที่ท่านมาแสดงหรือพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาแสดงถ้าเทียบก็น่าจะเหมือนพุทธนิมิตของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโป
รดพระพุทธมารดาในชั้นดาวดึงสวรรค์ฉะนั้นแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากจิตใจคนน้อมเชื่อได้ง่ายกว่าเรื่องทั่วไปแม้มีมูลความจริงเท่ากันจึงเป็นการยากที่จะพูดให้ละเอียดยิ่งกว่าที่เห็นว่าควรดังนั้นผู้เขียนจึงไม่สะดวกใจที่จะเขียนให้มากไปกว่านี้และขอมอบไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยความรู้อันเป็นปัจจตังของตัวเอาเองดีกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเพราะเป็นความแน่ใจต่างกันอยู่มากสำหรับผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าตนมีความสามารถพอเห็นได้ฟังได้สูดกลิ่นลิ้มรสและรู้เห็นทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองก็ไม่อยากรับทราบจากผู้อื่นมาเล่าให้ฟังเพราะแม้ทราบแล้วบางอย่างก็อดสงสัยและคิดตำหนิติเตียนไม่ได้แม้ผู้มีเมตตาจิตเล่าให้ฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเรามันปุถุชนไม่บริสุทธิ์นี่จึงมักจะชนด่าไปเรื่อยไม่ค่อยลงใครเอาง่ายๆฉะนั้นจึงควรให้ตนรู้เอาเองผิดกับถูกก็ตัวรับเอาเสียเองไม่ต้องให้คนอื่นพลอยรำคาญทนฟังคำตำหนิติเตียนจากตนดังท่านว่าบาปใครบุญใครก็รับเอาเองทุกข์ก็แบกหามเองสุขก็เสวยเองรู้สึกว่าถูกต้องและง่ายดีด้วยประวัติท่านพระอาจารย์มั่นผู้เขียนได้พยายามหมดภูมิเพียงเท่านี้ในชีวิตก็น่าจะมีครั้งเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะเขียนให้ละเอียดละออและไพเราะเพราะพริ้งยิ่งกว่านี้ได้อีกผิดถูกประการใดก็หวังได้อภัยจากท่านผู้อ่านดังที่เคยให้มาแล้วที่เขียนมาแต่ต้นจนเข้าขั้นสรุปความพยายามก็นับว่ากินเวลานานพอควรแต่เรื่องท่านแม้จะเขียนไปอีกราว3ปีก็คงไม่จบส่วนความสามารถแห่งการจดจำและการเขียนหากหมดกำลังเอาเองทั้งที่อยากเขียนให้พี่น้องทั้งหลายได้อ่านสมใจที่พวกเราไม่เคยเห็นองค์ท่านก็อาจมีอยู่มากที่ได้อ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ตลอดการปฏิบัติดำเนินที่ท่านพยายามฝึกตนมานับแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพแม้ได้เห็นบ้างเพียงประวัติท่านทั้งที่ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแห่งเรื่องที่บรรจุอยู่ในองค์ท่านท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีประวัติงดงามมากมาแต่เป็นคฤหัสถ์ท่านมีนิสัยสมเป็นนักปราชญ์มาดั้งเดิมไม่ปรากฏว่าได้ทำความเสียหายและกระทบกระเทือนจิตใจท่านผู้ใดมาก่อนเลยตลอดบิดามารดาวงศาคณาญาติท่านปฏิบัติตัวราบรื่นปลอดภัยตลอดมาเวลามาบวชก็พยายามบำเพ็ญตนจนเป็นหลักฐานมั่นคงในองค์ท่านและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนพระเนนตลอดมาจนวันอวสานสุดท้ายนี้คือท่านผู้สว่างมาและสว่างไปควรเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมในสมัยปัจจุบันได้ผู้หนึ่งโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็เยี่ยมยอดเฉียบขาดไม่มีกิเลสตัวใดแซงหน้าท่านไปได้ทำความบำราปราบปรามจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือหลอจนได้นามจากบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดและเคารพนับถือว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันการบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกก็ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดขาดสติปัญญาพอจะแทรกแซงคัดค้านได้ว่าท่านพาดำเนินผิดทางนับแต่ขั้นต้นจนอวสานแห่งธรรมเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ทั้งภายในคือจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาทั้งภายนอกเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์โลกทั่วไปมานิยมว่าเป็นคนป่าคนเขาคนฉลาดชาติชั้นวรรณะสูงต่ำประการใดท่านเต็มบริการเมตตาอันหาที่เปรียบไม่ได้แม้วันใกล้จะลาโลกลาขันเมื่อลูกศิษย์ผู้จนตรอกออกซอยไม่ได้เขาไปกราบเรียนถามปัญหาข้ออัดข้อธรรมแทนที่ท่านจะปล่อยวางไปตามขันเสียทุกอย่างแต่เมตตาจิตประจำนิสัยไม่ได้ปล่อยวางยังอุตส่าห์เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนจนสิ้นสงสัยไปในขณะนั้นบรรดาศิษย์แต่ละองค์ได้ปัจฉิมโอวาทไว้เป็นขวัญใจคนละบทละบาทไม่เสียชาติที่ได้มาพบเห็นท่านผู้ประเสริฐเลิศโลกอย่างได้ยึดไว้เป็นสรณะอย่างสนิทติดใจตลอดมาบรรดาศิษย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทธรรมจากท่านมาเป็นหลักยึดต่างก็ตั้งตัวเป็นหลักฐานทางด้านจิตใจได้จนกลายเป็นครูอาจารย์สั่งสอนสานุศิษย์สืบทอดกันมาไม่ขาดทุนศูนย์อริยทรัพย์อันเลิศไปเสียส่วนศิษย์ผู้น้อยและย่อยๆลงไปที่จะเป็นกำลังของศาสนาต่อไปก็ยังมีอยู่มากและท่านที่มีสมบัติคือคุณธรรมแต่มิได้ปรากฏตัวเปิดเผยก็ยังมีอยู่หลายท่าน
ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเมตตาเป่ากระหม่อมกล่อมธรรมลงในดวงใจมาแล้วทั้งนั้นบรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชนควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการพัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุถึงผลให้รู้ดีรู้ชั่วอันเป็นหลักสากลของการปกครองโลกเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ถูกกับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริงโลกจะเสื่อมพินาศธรรมจะฉิบหายต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อนการเคลื่อนไหวคือการทำจึงเป็นประโยคสังหารโลกทำลายธรรมตามกันมาถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีการเคลื่อนไหวทางกายวาจาก็เป็นประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญธรรมก็รุ่งเรืองเป็นเงาตามตัวก็คนที่ได้รับการอบรมธรรมจนเข้าถึงจิตใจแล้วจะทำความฉิบหายได้ลงคอละหรือไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้วนอกจากความรู้ประเภทนกขุนทองท่องในคลองปากจำได้คลองใจแต่ทำนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้นท่านเป็นผู้เข้าถึงจิตใจประชาชนพระเนรแท้ผู้เคารพเริ่มสายท่านอย่างถึงใจแล้วแม้ชีวิตก็ยอมถวายได้ไม่อาลัยเสียดายทุกสิ่งถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเป็นแรงผลักดันอย่างไม่มีแรงใดๆเทียบเท่าได้ในโลกไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าทำความดีหรือความชั่วอย่างสมใจได้ที่ทำได้อย่างไม่สะทกสะท้านและกลัวตายก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่มีทางหลบหลีกแล้วนี่พูดเฉพาะทางดีเกี่ยวกับความเคารพเลื่อมใสในท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเท่าที่ทราบในวงปฏิบัติด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่ทำเข้าถึงใจแล้วท่านแสดงความอาถรรพ์มากว่าความเชื่อเริ่มใสท่านไม่มีอะไรเทียบได้เลยแม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมาดั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่านได้ด้วยอำนาจความเชื่อความเริ่มใสที่มีกำลังแรงสิ่งนี้สละไม่ได้ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลยดังนี้เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ทั้งยังมีชีวิตอยู่และผ่านไปแล้วเฉพาะความเคารพรักและลืมใส่ในท่านสำหรับผู้เขียนคนไม่เป็นท่ามาดั้งเดิมรู้สึกว่าแปลกต่างคนทั้งหลายอยู่มากว่าท่านเพิ่งผ่านไปโดยทางขันเมื่อวานนี้เท่านั้นทั้งที่ได้20ปีเต็มแล้วส่วนทางจิตใจท่านเหมือนไม่ได้ผ่านไปเลยคงเมตตาต่อเราอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแห่งประวัติท่านจึงขอนำธรรมที่ท่านแสดงในระยะที่เริ่มป่วยมาถึงระยะปัจฉิมโอวาทมาลงเท่าที่จำได้เพราะความสลักใจในองค์ท่านตลอดมาในเนื้อธรรมที่แสดงในระยะเริ่มป่วยคล้ายกับเป็นคำเตือนส่งว่านับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้เป็นการป่วยในลักษณะที่เริ่มถอดถอนรากเหง้าเขามูลชีวิตธาตุขันเกี่ยวกับการผสมทุกส่วนของร่างกายให้ลดความคงที่ดีงามลงเป็นของชำรุดใช้การใช้งานไม่ได้โดยลำดับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการห่วงธาตุขันธ์ความเป็นความตายนั้นผมได้พิจารณามานานแล้วเกือบ60ปีไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสียดายใดๆทั้งสิ้นแล้วผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้วนับแต่ขณะธรรมของจริงเต็มส่วนเข้าถึงใจมาจนบัดนี้มองดูสิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกายมันเป็นสภาพอันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ในกายเราที่เริ่มสลายตัวลงคนละเล็กละน้อยนี้เพื่อความเป็นของเดิมของเขาแม้สมมติว่ายังเป็นกายเราอยู่มันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุทั่วไปนั่นเองสิ่งที่ผมเป็นห่วงใยอยู่เวลานี้คือท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกลกลัวจะไม่ได้อะไรเป็นหลักใจเมื่อผมผ่านไปแล้วจึงได้เตือนอยู่เสมอว่าอย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุดเป็นของเล็กน้อยไม่เป็นภัยแก่ตนแล้วไม่กระตือรือร้นเพื่อแก้ไขถอดถอนเสียแต่การที่ยังควรอยู่เมื่อถึงการที่สุดวิสัยแล้วจะทำอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะจะว่าไม่บอกไม่เตือนคนและสัตว์ทุกทรมานมาประจำโลกอย่าเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไรแต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สำคัญและไม่เป็นภัยนั่นแหละผมค้นดูทางมาของการเกิดตายและการมาของกองทุกข์มากน้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อยเลย
มีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่สำคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสำคัญทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวบนหัวใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือยังเห็นว่าไม่สำคัญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือถ้าเห็นอย่างนั้นการมาอยู่แล้วอบรมกับผมจะเป็นเวลานานเพียงไรก็เท่ากับท่านทั้งหลายมาทำตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้นถ้าต้องการเป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรสก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้ถึงใจอย่าพากันเป็นทัพพีขวางธรรมอยู่นานนักเลยจะตายทิ้งเปล่าๆยิ่งกว่าสัตว์ตายที่เนื้อหนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างส่วนคนประมาทยังเป็นอยู่หรือตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยลำดับมาว่าผมเริ่มตายไปโดยลำดับเช่นเดียวกันการตายด้วยความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์แม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นอยู่กับความเพียงพอนี้เองแต่การตายด้วยกิเลสความไม่มีอิ่มพอจะไปอยู่โลกไหนความไม่อิ่มพอก็ติดแนบอยู่ที่ดวงใจต้องทำให้เป็นทุกข์ตามส่วนของกิเลสที่ยังมีอยู่ในใจนั่นเองท่านทั้งหลายอย่าไปคาดโลกนั้นโลกนี้ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้อันความอยากความไม่เพียงพอควรจะอยู่ก่อนที่ยังไม่ตายท่านทั้งหลายยังไม่มองดูมันว่าเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจแล้วพวกท่านจะไปหาเอาความสุขจากอะไรที่ไหนกันถ้าท่านทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้วผมเองก็หมดปัญญาไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นนั่นแหละจงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่วันนี้เป็นต้นไปใครเพียรใครอาถรรพ์ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนทำอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในใจดวงนี้การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นนั่นแหละจงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครเพียรใครอาถรรพ์ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนทำอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในใจดวงนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ทำทุกบททุกบาทที่ศาสดาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมรื้อขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เคยเกิดตายนี้อีกต่อไปท่านผู้ไม่หวังมาเกิดอีกต้องประมวลโลกทั้ง3ภพลงในไตรลักษณ์ที่หมุนไปได้อนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นหยาบละเอียดของภพชาตินั้นด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัยอุปาทานที่ว่ายึดว่ายึดชนิดแกะไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันนั่นแหละขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดทวงให้คมกล้าเถอะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยใน3ภพนี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์แก้กิเลสทุกประเภทด้วยสติปัญญาทั้งนั้นไม่ได้แก้ด้วยอะไรอื่นนอกจากนี้เลยจึงไม่ทรงยกย่องอะไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่าสติปัญญานี้ไปทำนอกนั้นก็มิได้ประมาทว่าไม่ดีหากแต่เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมกำลังเช่นเดียวกับเสบียงอาหารในการรบสงครามฉะนั้นส่วนผู้รบกับเครื่องมือในการรบนั้นสำคัญผู้รบในที่นี้หมายถึงความมุ่งมั่นปั้นมืออย่างเอาจริงเอาจังไม่ถอยทัพกลับมาเกิดตายให้กิเลสหัวเราะเยาะอีกเครื่องมือชิ้นเอกคือสติปัญญาทุกขั้นต้องติดแนบกับตัวอย่าให้ห่างจากใจจิตติดอยู่ตรงไหนจงพิจารณาเข้าไปไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อภพชาติออกจากใจเมื่อถึงคราวตายก็ขอให้ตายอย่างมีชัยจะตายแบบผู้พ่ายแพ้จะช้ำใจไปนานจงเพียรต่อสู้จนวัฏสงสารได้ร้างเมืองเพราะไม่มีใครมาเกิดลองดูสิเมืองวัฏสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลกผู้ยังมีความหลงมาเกิดอีกจริงๆหรือทำไมการทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่วัฏจะร้างกลัวจะไม่ได้กลับมาเกิดตายอีก
และทำไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองภพชาติอยู่ทุกขณะจิตที่คิดทั้งที่ยังไม่ตายความย่อหย่อนต่อความเพียรนี่แหละคือความขยันต่อการเกิดตายและเป็นลักษณะจับจองภพชาติไม่ให้บกพร่องจากใจใจจึงไม่ได้บกพร่องจากทุกตลอดมาการสั่งสอนหมู่คณะผมก็ได้คุยเคลียร์ธรรมสอนอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับเลยบรรดาธรรมที่ควรแก่การรู้เห็นในวงสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4เว้นแต่ธรรมที่เป็นไปตามนิสัยวาสนาโดยเฉพาะเป็นเรรายไม่เกี่ยวแก่การบรรลุเช่นความรู้ปลีกย่อยต่างๆดังที่เคยเล่าให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเสมอมาใครจะรู้เห็นอะไรขึ้นมาผมยินดีฟังและแก้ไขเต็มกำลังอยู่เสมอเวลาผมตายไปแล้วจะลำบากหาผู้แก้ไขได้ยากมากนะทำทางด้านปฏิบัติไม่เหมือนทางด้านปริยัติผิดกันอยู่มากผู้ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานมาก่อนแต่จะสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึดได้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาทเพราะท่านมาลงเอยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สงฆ์เวลาจะเสด็จปรินิพพานโดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่าดูก่อนพระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดหรือเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปดับไปจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นท่านก็อธิบายต่อใจความว่าคำว่าสังขารในพระปัจฉิมโอวาทนั้นเป็นยอดธรรมพระองค์ทรงประมวลมาในคำว่าสังขารทั้งสิ้นแต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดในขณะนั้นเพื่อเห็นความสำคัญของสังขารอันเป็นตัวสมุทัยเครื่องก่อกวนจิตให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้เมื่อพิจารณาสังขารคือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่านั้นก็ดับเมื่อสังขารดับใจก็หมดการก่อกวนแม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันที่เรียกว่าขันล้วนๆไม่แฝงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาถ้าเทียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิทไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับถ้าหมายถึงจิตก็คืออุปสมาจิตเป็นจิตสงบที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้นท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันหาอะไรกันอีกนับแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้นคำว่าสัพพาทิเสสนิพานก็มีมาพร้อมกันความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปในขณะเดียวกันความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมในขณะเดียวกันจึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้ในโลกทั้ง3พอแสดงธรรมถึงที่นี้แล้วท่านก็หยุดนับแต่วันนั้นมาไม่ปรากฏว่าได้แสดงที่ไหนในเวลาใดอีกเลยจึงได้ยึดเอาว่าเป็นปัจฉิมโอวาทและได้นำลงในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้ายสมนามว่าเป็นปัจฉิมโอวาทประวัติท่านพระอาจารย์มั่นแต่ต้นจนจบนี้ผู้เขียนได้พยายามคัดเลือกสุดกำลังสติปัญญาทุกๆประโยคแล้วนำมาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั่วไปส่วนที่เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เป็นมงคลก็งดเสียไม่ได้นำลงเรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านตลอดความจดจำของตนนำมาลงได้ราว 70% ปล่อยให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายราว 30% แม้ส่วนที่เข้าใจว่าได้คัดเลือกแล้วนำลงก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียงไรเลยอาจมีที่แสลงแทงตาแทงใจอยู่จนได้ตามนิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมาประวัติท่านรู้สึกสวยงามลึกซึ้งละเอียดละออมากทั้งภายนอกภายในยากจะมีผู้เสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ผ่านๆมาถ้าจะเขียนให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริงๆก็น่าจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของพระสาวกอรหันต์ที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลยขณะนั่งฟังท่านเมตตาอธิบายธรรมภาคต่างๆตลอดเหตุการณ์ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟังใจเกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่านเหลือประมาณเพราะหนึ่งท่านทำหน้าที่ประกาศธรรมแทนพระศาสดาและพระสาวกอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาลให้พวกเราได้เห็นได้ฟังอย่างถึงใจเราก็มองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมาโปรดโสดสงอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้นแต่จะนำมาลงตามความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกมุมนั้นรู้สึกอายตัวเองซึ่งเป็นเพียงร่างของพระประภารูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระศาสนาเท่านั้นและอาจเป็นการทำลายเกียรติอันสูงส่งของท่านที่ควรรักสงวนอย่างยิ่งให้เสียไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้ได้เคยเขียนไว้ในต้นประวัติท่านมาแล้วว่าจะเขียนทำนองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวกทั้งหลาย
แต่อดกระดักใจที่ตนไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์อย่างท่านมิได้จึงได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอำนวยแม้จะไม่สมบูรณ์แบบตามประวัติท่านก็กรุณาให้อภัยผู้เขียนมีสติปัญญาน้อย

ามที่ได้ประสิทธิ์ประสาทไว้ดังใจหวังขอความจีรังถาวรแห่งประเทศเขตแดนไทยจงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความสม่ำเสมอปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวรอย่าได้มีเคราะห์เข็นเวรภัยมาก่อกวนตลอดกาลขอให้มีแต่ความสุขความสำราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนาตราบเท่าฟ้าดินสลายเถิดสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเรียนอภัยโทษจากท่านผู้อ่านทั้งหลายหากข้อความในหนังสือนี้ไม่ถูกต้องทำให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจไม่สบายจิตเพราะเรื่องและสนุนวัวหารไม่ไพเราะเหมาะสมด้วยประการใดก็กรุณาให้อภัยแก่พระป่าตามเคยเพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อำนวยสวยงามได้เหมือนโลกทั่วไปการเขียนประวัติท่านทุกวรรคทุกตอนได้พยายามเพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมาแต่นิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมานั้นขอสารภาพว่าสุดจะแก้ให้หายได้ฉะนั้นการเขียนนี้คงต้องมีความคลาดเคลื่อนคลาดทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะจนได้จึงได้เรียนความเหลวไหลให้ทราบเรื่อยมาประวัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้ตามความเข้าใจของตัวที่ให้เชื่อเองว่าสำเร็จก็ได้คิดมานานพอสมควรจึงได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นบ้างจากความจำของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้างก่อนจะรวบรวมมาได้มาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศีรษะเพราะความสับสนแห่งสำนวนและเนื้อเรื่องที่คละเคล้ากันก็เป็นเวลาแลมปีในเนื้อเรื่องที่จดบันทึกมาและความจำของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้วถ้าคิดเป็น 100% ก็ออกได้ราว 70% เท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไปที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปราว 30% นั้นโดยเห็นว่าเป็นธรรมที่เรียนยากเขียนยากอ่านยากและคิดอ่านไตรตรองตามยากเกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนาที่นำมาลงจึงยอมให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายเท่าที่นำมาลงแล้วบางตอนยังรู้สึกไม่สะดวกใจทั้งที่เป็นความจริงตามท่านเล่าให้ฟังแต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืนได้ส่วนที่ฝืนไม่ได้เลยก็จำต้องยอมดังนั้นส่วนที่ผ่านไปจึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวคือยินดีรับคำติด้วยความรู้สึกสำนึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่มาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่านและยินดีรับความชมด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างจากการตะเกียกตะกายในครั้งนี้ส่วนกุศลทั้งมวลขอได้เป็นสมบัติของท่านผู้อ่านและท่านผู้เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หากจะพึงมีได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้างก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มีส่วนเท่าๆกันกับผู้เขียนด้วยในอวสานแห่งการเรียบเรียงนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญญาบารมีท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งบารมีของผู้เขียนที่มีมากน้อยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลายและท่านบรรณาธิการแห่งศรีสัปดาห์พร้อมทั้งศรีสัปดาห์ที่อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือและลมลุกคลุกคลานตามผู้เขียนที่ส่งต้นฉบับมาให้ช่วยนำลงแต่ต้นจนจบประวัติท่านโดยไม่เห็นแก่ความลำบากรำคาญใดๆในทุกกรณีที่เกี่ยวแก่การนี้และการอื่นๆที่ผู้เขียนขอร้องให้ช่วยเหลือตลอดมาขอได้พร้อมกันปราศจากโรคาพยาธิและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดในขอบเขตแห่งธรรมจงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทอญตุลาคม2514

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่38และเป็นตอนจบครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธา

0: านี่มีชื่อกันเทศว่าการรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรขอเชิญท่านฟังครับ
1: วันนี้เป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายเลยนะคำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายเหล่านั้นต้องขอโอกาสด้วยแต่อย่างไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่างคือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึงให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอ้ธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านไม่ให้แสดงหรอกคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปถูกต้นไม้มันไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี่เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมิฉะนั้นธรรมะที่พูดไปแล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็นเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลาอย่างนั้นที่พวกท่านทั้งหลายทำกรรมฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีนั้นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกลตัวจะมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรเลยวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกินมิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะที่ความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะอ รังคังใบนี้ใครว่ามันโตหรือมันเล็กตอบได้ไหม
2: เล็กนะครับ
1: เล็กเลยไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ยฮะเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอย่างนี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้ตอบเลยยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวเท่านี้ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วมีมันโตขึ้นที่ตรงไหนเฉพาะระฆังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นระฆังใบนี้มันโตไปเอาบาตรพระพากรมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นระฆังใบนี้ให้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระปกรณ์ไม่มีอันนี้มันเล็กเอาบาทพระปกรณ์มาตั้งปุ๊บรังคังนี่เล็กแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นระฆังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้ระฆังใบนี้ให้มันโตกว่านี้ระฆังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ระฆังใบนี้มันโตกว่านี้มาเห็นระฆังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงระฆังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาแหละคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตนี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำระฆังใบนี้ให้เล็กลงเดี๋ยวนี้ก็ได้คือความหลงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางกลางอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดได้ก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบมาอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแจ็คนี่มันมีป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหมที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ถึงตรงไหนล่ะเพราะ คุณทั้งหลายไม่รู้จักความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็หาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่ยนำมาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกจะ 30% แต่พอมานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกินก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐานใหม่ๆไม่อยากจะได้ยินอะไรมันกวนเราเอากี่พึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดถึงจะดีเงียบอย่างนั้นเอาขี้พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งในป่าเงียบๆแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันเงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดแต่มันเป็นพระอรหันต์ได้อย่างเงี้ยก็คิดไปอย่างงี้นี่ทำมารู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทำหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนั้นจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแก่ก็ทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะบางทีพอนั่งได้ครึ่งหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือเสียงรถมันฮือมาก็ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายเนี่ยมากวนเราก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นแหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นแหละหารู้ไม่ว่าเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่ตรงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าไอ้รถมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมหรือเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้ก็ปัญหาก็หมดใช่ไหมล่ะนี่เราเป็นเรารถเป็นรถวางในคนหน้าที่เราทางมันก็สบายเลยนั่นเองอันนี้เราก็เพราะเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นยังเราผูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม่มารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดเท่านั้นนะฮะที่นั่งไม่มีเด็กใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายนั้นรวมกันก็เป็นที่เป็นระเบียบเรียบอาคารหลังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเกะกะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนมันนั่งไฟมันร้อนอย่างอาคารดังนี้ตรงไหนคนเก็บไว้ที่ไหนเด็กตรงไหนไว้ตรงนั้นก็เก็บไปตามที่มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะกะนั่งสบายเสียงมันก็ทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะ จมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะรสที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันซะอะไรที่มากระทบร่างกายผัวจะผ่านมันก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียก็หมดเท่านั้นแหละเราก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ทำกรรมฐานไม่ลำบากไม่ยากเพราะว่าเรายังไม่รู้จักความสงบเข้าใจว่าให้เสียงหนีไปเสียให้รูปหนีไปเสียให้กลิ่นหนีไปเสียเราถึงจะสบายอย่างนั้นเราก็ไม่รู้สิหูก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนั้นคนหูหนวกก็ดีสิอย่างนั้นคนตาบอดก็เป็นพระอรหันต์สิไม่ต้องรู้อะไรจมูกอุดเสียปากอุดเสียอะไรมาอุดหูเสียอุดตาหมดเสียจะสบายไหมเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมันถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบจ้ะเช่นเดียวกันปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันก็เป็นเอกกตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้ววันนี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันแค่มันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งแล้วมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยนี่งั้นต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทนใช่นี่อาตมานี่นั่งใช่นี่มันตั้งเกือบจะไอ้60กว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่นี่วันสองวันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละแต่มาพยายามใช่นี่มันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมาถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อกวนเวลานั้นมันก่อกวนเวลานี้ไม่ก่อกวนวันนี้ก็ก่อกวนพรุ่งนี้ไม่ก่อกวนเดือนนี้ก็ก่อกวนเดือนหน้าไม่ก่อกวนปีนี้ก็ก่อกวนปีหน้าไม่ก่อกวนชาตินี้ก็ก่อกวนชาติหน้าท่านจึงว่าดักพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว้อย่างนี้ให้จำไว้ไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วก็ให้มันแล้วไปสิ่งอนาคตที่จะสิ่งที่จะทำสิ่งที่มันก่อกวนวุ่นวายก็อย่าพึ่งทำมันก็ให้มันหมดค่อยๆหมดไปเมื่อน้ำใส่ในขันเอาน้ำมาเทใส่ให้เต็มนี่วันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกไปนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ผู้ปรือนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งนะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้พอละมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีนะเข้าใจไหมเอาออกแล้วเอาเข้าอีกของที่ไม่ดีก่อกวนวุ่นวายเอาออกของด้วยเนี่ยก็หมดน้ำเอาออกแล้วมาใส่อีกไม่หมดวุ่นวายเต็มทีเนาะยากนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทำงานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหม ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้ว
2: ไม่กินแล้ว
1: ขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คำสอนพระเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: น่ะมันขวางเลยแต่จะไปทำงานเนี่ยมันขวางขี้เกียจ
1: ต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันตั้งนักครั้งเฮงให้ลุกตื่นวันอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วน่ะเห็นไหมต้องฝืนทึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ที่รับถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานสักคนหนึ่งเลยใช่ไหม
2: น่ารัก
1: วันนี้รับพรนะรับพรจ้ะว่าให้เจ็บแสบหลายอย่างแล้วพอจะเป็นกรรมรับพรจ้ะอิยทาวาริวะหาภูราปริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสนิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรสุยะธามณิโชติระสุ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อกันเทศว่าการรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มตั้งแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์ฆะกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่52ครับ
1: ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีนิสัยเคร่งขรึมและเด็ดเดี่ยวมากสมที่สละสมบัติอันมีค่าออกบวชจริงๆจึงขอสรุปผลแห่งการปฏิบัติที่ท่านได้รับเป็นที่พึงใจว่าท่านได้สมบัติอันล้นค่ามหัศจรรย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขาลึกกับคนชาวป่าตามที่ท่านเล่าให้ฟังถ้าจำไม่ผิดแต่จำไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเขาลูกใดและอำเภอใดที่นั่นแลเป็นที่ปลดเปลื้องภาระแห่งวัฏวนภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงเมื่อท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนครได้หลายปีแล้วท่านจึงได้ติดตามท่านไปราวพ.ศ. 2486และจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครจากนั้นท่านจึงได้หวนกลับมาสร้างวัดที่บ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันเป็นภูมิลำเนาเดิมและได้มรณภาพลงที่นั่นดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อถึงวันงานถวายเพลิงศพท่านบรรดาพุทธบริษัทนักแสวงบุญทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลตลอดชาวนครหลวงก็อุตส่าห์สละเวลาไปเป็นจำนวนมากแม้พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ยังอุตส่าห์ไปกันทุกท่านที่ไปมิได้คำนึงถึงความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆเลยมุ่งแต่ความสมหวังดังใจหมายในงานโดยถ่ายเดียวฉะนั้นวัดที่ตั้งของงานแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลในยามปกติธรรมดาแห่งสายตาคนทั่วไปแต่ก็ได้กลายเป็นวัดที่คับแคบแออัดขึ้นมาในเวลานั้นเพราะผู้คนพระเนรจำนวนมากต่างหลั่งไหลกันมาในงานท่านแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้เป็นความเอิกเกริกวุ่นวายแก่งานแต่อย่างใดเลยเพราะต่างท่านต่างมาด้วยจิตผ่องใสใจศรัทธาไม่ได้มาด้วยความหวังอย่างอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่งานและประชาชนที่มาในงานได้ตอนกลางคืนของงานคณะกรรมการวัดได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานตลอดรุ่งโดยอาราธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์แสดงด้วยปกิณกะธรรมบ้างด้วยสมาธิธรรมบ้างด้วยปัญญาธรรมบ้างสับปนกันไปเพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็นนักบวชฝ่ายธุดงค์กรรมฐานซึ่งนานๆจะได้มีโอกาสมาฟังกันบ้างเพื่ออุบาสกอุบาสิกาที่สนใจธรรมะปฏิบัติบ้างเพื่อสาธุชนทั่วๆไปบ้างการถวายเพลิงจริงท่านเริ่มเวลาประมาณ4ทุ่มของคืนวันที่6มีนาคมพ.ศ. 2515ขณะประชุมเพลิงนั้นมีประชาชนพระเนนมาแสดงธรรมสังเวชเป็นจำนวนมากมายต่างท่านต่างมีท่าอันสงบงามตาอย่างยิ่งราวกับต่างระลึกรำพึงถึงพระคุณและความดีงามท่านอาจารย์พรหมผู้เคยบำเพ็ญมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยและความเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายและเคยประสิทธิ์ประสาทธรรมแก่บรรดาศิษย์ทั้งบรรพชิตและเครือหัดหญิงชายไม่มีประมาณแล้วได้จากไปตามกฎอนิจจังและไม่มีใครแม้มีความเคารพรักเลื่อมใสท่านอย่างสุดจิตสุดใจจะช่วยต้านทานไว้ได้สักรายเดียวบางท่านที่ไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนอาจคิดไปในแง่กฎอนิจจังอันเป็นธรรมสอนโลกและสอนตนมากกว่าจะคิดถึงแง่แห่งคุณธรรมท่านขณะที่กำลังถวายเพลิงในบริเวณเมนจะมีเฉพาะคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ต่อศพท่านเท่านั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทางนี้อาจเป็นเพราะคำโฆษณาประกาศเตือนอยู่เป็นพักๆก็ได้หรืออาจเป็นเพราะมัญญาติของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้นก็ยากแก่การสันนิษฐานอาทิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสั้นอาทิท่านที่ได้ทำการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึกสักการะบูชาในที่ต่างๆมีมากต่อมากจึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปลสภาพจากเดิมหรือหาไม่ประการใดบ้างแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีท่านที่ได้รับแจกอาทิท่านมาแล้วอาทินั้นได้กลายเป็นพระธาตุสององค์และได้เชิญไปให้ผู้เขียนดูที่วัดอย่างประจักษ์หลังจากนั้นก็ได้ทราบจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์อีกว่าอาทิท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วก็มีที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ในพระอบอันเดียวกันจึงทำให้เกิดความอัศจรรย์ในคุณธรรมท่านว่า ท่านเป็นผู้บรรลุถึงแก่นธรรมโดยสมบูรณ์แล้วดังวงปฏิบัติเคยพากันคาดหมายท่านมาเป็นเวลานานแต่ท่านไม่ได้พูดออกหน้าออกตาเหมือนทั้งโลกปฏิบัติกันเพราะเป็นเรื่องของธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงสำรวมระวังให้อยู่ในความพอดีความผ่านพ้นทุกทางใจของท่านการเวลาที่ผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสและกองทุกทางใจทั้งมวลไปได้นั้นท่านเล่าให้ภูเขียนฟังเมื่อพ.ศ. 2486ว่าท่านผ่านไปแต่สมัยพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ทราบว่าผ่านไปกี่ปีแล้วท่านจึงได้กลับไปจังหวัดสกลนครจึงขอสรุปแต่ใจความว่าปีพ.ศ. 2485ที่ท่านไปจำพรรษาที่วัดสุทาวาสสกลนครจนถึงพ.ศ. 2513อันเป็นปีท่านมรณภาพก็คงไม่น้อยกว่า 28-29 ปีจึงพอจับใจความได้ว่านับแต่วันจิตหลุดพ้นและครองขันธ์ด้วยใจที่บริสุทธิ์ตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายนับว่านานพอสมควรดังนั้นการที่อัฐิท่านสามารถกลายเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วในภายในไม่ถึงปีเต็มจึงเป็นฐานะที่ควรเป็นได้ไม่มีทางสงสัยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่ทราบมามีพระอรหันต์สมัยปัจจุบันอุบัติขึ้นที่นั่นถึง3องค์คือท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทั้ง2องค์นี้เป็นองค์แรกท่านอาจารย์พรหมและท่านอาจารย์ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ต่อมาส่วนจังหวัดอื่นๆทางภาคอีสานเช่นจังหวัดสกลนครเป็นต้นก็มีพระประเภทอัศจรรย์ได้ครองธรรมบริสุทธิ์ไม่ด้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนอกนั้นไม่มีใครทราบได้เท่านั้นเพราะท่านไม่เป็นนักพูดนักโฆษณาต่างท่านต่างรู้กันอยู่ในวงเฉพาะของนักปฏิบัติเท่านั้นสถานที่นั้นหมายถึงป่าและเขาแห่งจังหวัดนั้นๆที่ท่านนักปฏิบัติไปอาศัยบำเพ็ญและได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบถ้าไม่นำเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอยศาสนธรรมก็จะปรากฏแต่ชื่อแต่นามส่วนตัวจริงแท้จะไม่ปรากฏจึงได้ตัดสินใจเขียนลงในถ้ำกลางแห่งกวากหนามซึ่งน่าจะไม่พ้นจากความทิ่มแทงที่เกิดจากความขัดข้องสงสัยในแง่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาการกล่าวทั้งนี้กล่าวด้วยความเชื่อสมรรถภาพของท่านนักปฏิบัติที่สามารถทำตนให้เป็นหลักจิตหลักธรรมอย่างมั่นคงและเชื่อถือตนได้อย่างตายใจหนึ่งกล่าวด้วยความเชื่อสวาขาตธรรมที่ประทานไว้ว่าจะเป็นสวาขาตธรรมอยู่อย่างตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแห่งสมมติทั้งหลายที่แสนปริ้นปร่อนหลอกลวงประจำตนผู้เขายึดอาศัยไม่มีทางไว้ใจพอหายใจเต็มปอดตลอดมาหนึ่งกล่าวทางภาคปฏิบัติปฏิเวทอันเป็นทางแสดงออกแห่งผลของการปฏิบัติว่าไม่เป็นโมฆะโดยเสียกำลังไปเปล่าไม่มีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจากการปฏิบัติหนึ่งท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นอาจารย์ที่ทรงมรรคข้อปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มภูมิไม่มีทางต้องติและเป็นอาจารย์ที่ควรทรงผลคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างสมเหตุสมผลตามธรรมที่ประทานไว้จริงไม่ขัดแย้งกันท่านที่ยังเชื่อว่าธรรมยังเป็นธรรมอยู่ท่านอาจารย์เหล่านี้ก็ควรเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยข้อปฏิบัติตามนโยบายแห่งธรรมและอยู่ในข่ายแห่งปุญญเขตได้อย่างไม่แคลงใจไม่ฝืนใจในการเขียนเรื่องท่านนำลงในหนังสือเล่มต่างๆและไม่แสดงใจท่านผู้อ่านทั้งหลายดังกล่าวมาที่นอกเหนือไปจากนี้ท่านผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรนั้นขอมอบให้เป็นสิทธิของแต่ละรายโดยไม่ขอยื้อแย่งแบ่งส่วนด้วยเพราะธรรมมีบอกไว้ว่าสัตว์มีกรรมและผลกรรมเป็นของตนคนอื่นจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแย่งชิงจะผิดกับกฎแห่งกรรมข้อนี้ที่ประกาศไว้อย่างตายตัวมาแต่ดึกดำบรรพ์ท่านอาจารย์องค์นี้ได้เคยพูดความขี้ขลาดไม่เป็นท่าของท่านให้ผู้เขียนฟังโดยกล่าวถึงสมัยบวชใหม่และคราวไปพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ว่าคราวท่านบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาท่านไปที่วิเวกในภูเขาแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขากลับจากเที่ยวท่านมาตามทางสายอำเภอนาแกที่ตรงไปจังหวัดสกลนครซึ่งแต่ก่อนไม่มีถนนแม้ทางล้อทางเกวียนและทางคนเดินเท้ารกรุงรังมากแทบมองไม่เห็นทางเพราะระยะทางที่ห่างจากอำเภอนาแกมาประมาณ4กิโลเมตรเป็นป่าดงกว้างใหญ่รกชัดด้านยาวติดกับภูเขามีสัตว์เสือชุกชุมพอเรียกความหวาดกลัวจากคนขี้ขลาดได้ไม่ยากเลยเผอิญพอท่านเดินทางมาถึงตรงนั้นก็เป็นเวลาค่ำมืดพอดีเทียนไขก็ไม่มีเหลือติดมาเลยถ้าจะฝืนเดินทางต่อไปก็กลัวหลงทางเพราะแถบนั้นไม่มีบ้านคน ทั้งทางก็รกชัดตีบตันปกคลุมไปด้วยป่าไม้ทั้งหลายไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนเจอแต่บ้านและผู้คนแม้ป่าดงดังกล่าวนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเรือนนาสวนไปหมดแล้วจนไม่มีซากแห่งป่าเหลือหลออยู่บ้างเลยท่านจึงตัดสินใจพักค้างคืนในดงนั้นโดยปลีกออกจากทางไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็แขวนกรดกับกิ่งไม้มือลูบคลำเก็บกวาดใบไม้แห้งแถบบริเวณที่พักนั้นมารวมกันพอเป็นที่นอนได้เสร็จแล้วก็พักผ่อนและภาวนาต่อไปเวลาประมาณ3 ทุ่มซึ่งเป็นขณะที่ท่านกำลังนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเรื่องต่างๆขณะนั้นได้มีอีเก้งตัวหนึ่งด้อมๆเข้ามาที่บริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัวพออีเก้งโผล่หน้าออกมาก็มาเจอเอากรดกับมุ้งที่กางและลดลงไว้อย่างมิดชิดพอดีเพราะความตื่นตกใจกลัวของสัตว์ที่มีนิสัยระแวงประจำตัวตลอดเวลาอยู่แล้วก็ร้องขึ้นอย่างเต็มเสียงเก๊กคำเดียวพร้อมกับกระโดดชนป่าศีรษะโดนต้นไม้โครมครามโครมครามดังสนั่นไปท่านเองก็สะดุ้งตกใจสุดขีดจนเผลอตัวร้องออกมาว่าเอิกอากเช่นกันอีเก้งตื่นเสียงคนวิ่งหูตั้งตาถลนป่าเลิกไปในขณะเดียวกันพอได้สติท่านนึกอายความไม่เป็นท่าของตัวจนอดขบขันหัวเราะตัวเองไม่ได้ว่าพระทั้งองค์แท้ๆออกบวช ด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตายที่ไหนก็ยอมแล้วด้วยความปรงใจใฝ่ธรรมแต่ทำไมเพียงอีเก้งซึ่งเป็นสัตว์ป่าธรรมดาไม่ใช่เสือหมีผีเปรตที่ควรจะน่ากลัวทั้งมันก็วิ่งหนีตายจนสุดขีดและร้องออกมาด้วยความกลัวเราแท้ๆเพราะความตกใจไร้สติแต่เราเองซึ่งเป็นคนและเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ยังตกใจกลัวมันแทบหัวใจหยุดหายทิ้งเปล่าๆไม่มีสติรั้งใจถึงกับปล่อยความต่ำทรามชนิดขายตัวและพระศาสนาออกมาให้มันได้ยินอย่างถนัดชัดเจนจนมันวิ่งป่าเปิงไปไม่คิดชีวิตถ้าอีเก้งตัวนี้มีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็นเพศที่เชื่อกรรมและเสียสละไม่ขี้ขลาดฝาดกลัวเหมือนพระกรรมฐานองค์กำลังแสดงความกลัวตายอย่างสุดขีดไม่มีสติอยู่กับตัวเวลานี้มันคงนึกขบขันและกลับมาหัวเราะเยาะเย้ยเราจนอับอายไม่มีหน้าพระเหลืออยู่เลยเป็นแน่แต่นี้มันเป็นสัตว์พอนำชีวิตผ่านไปได้ก็หมดปัญหากันไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไรต่อไปคราวท่านพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ติดใจในเหตุการณ์คือตอนเย็นราวบ่าย5 โมงท่านลงไปส่งน้ำในคลองลึกที่อยู่ตีนเขาไม่ได้คิดนึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะท่านเคยไปทุกเย็นแต่เฉพาะเย็นวันนั้นพอท่านเดินลงไปตามคลองแคบและลึกชันมากพอไปถึงตอนนั้นซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและชันมากท่านก็โผล่ออกมาเจ้าหมีใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจ้าเอกันอย่างจังๆพอดีขณะที่ต่างคนต่างเจอกันอย่างจังๆไม่มีทางหลบหลีกเจ้าหมีใหญ่ตกใจกลัวกระโดดขึ้นฝั่งคลองชันๆแล้วตกลงมากระโดดขึ้นตกลงมาตกลงมาและพยายามโดดขึ้นตกลงอยู่ถึง 4-5 ครั้งก็ไม่สำเร็จจึงได้สติวิ่งกลับคืนทางเก่าแล้วหายไปส่วนท่านเองขณะนั้นจะว่ากลัวก็พูดไม่ถูกจะว่าไม่กลัวก็ผิดถนัดเพราะทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงงงงันจนไม่มีสติรั้งใจด้วยกันตลอดจนการแสดงต่อเหตุการณ์ของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้นบ่งบอกด้วยความกลัวตายอย่างชัดเจนไม่สงสัยคือฝ่ายหมีก็กระโดดปีนขึ้นฝั่งและปีนป่ายด้วยความกลัวเต็มประดาฝ่ายท่านก็ยืนย่ำเท้าอยู่บริเวณนั้นจนพื้นที่ที่เหยียบย่ำเหลวแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดราวกับเขาขยำดินเหนียวปั้นอิฐหรือทำภาชนะดินฉะนั้นพร้อมกับพูดหลุดปากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าไม่หยุดปากพอหมีใหญ่ตัวน่ารักน่าสงสารถึงใจวิ่งหนีไปแล้วท่านว่าท่านเลยเดินกลับที่พักด้วยความขบขันและสงสารหมีใหญ่ตัวแสนรู้แสนดีนั้นเป็นกำลังท่านเองไม่ทราบว่าเหงื่อหรือยางตายออกมาเวลานั้นเปียกมหาเปียกยิ่งกว่าลงอาบน้ำเป็นไหนท่านว่าที่ท่านไม่เดินเลยไปส่งน้ำแอ่งหินที่เคยส่งนั้นท่านคิดว่าบางทีหมีใหญ่ตัวนั้นมันโดดและวิ่งเสียจนอ่อนเพลียแล้วอาจไปลงนอนแช่น้ำในแอ่งหินนั้นเพื่อบรรเทาก็ได้เผื่อไปเจอกันเขาอีกกลัวเหตุการณ์จะไม่เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้ววันต่อไปท่านจึงไปส่งน้ำที่นั่นขณะเดินไปถึงที่ที่หมีกับคนจ้าเอกันจึงได้มีโอกาสตรวจดูสภาพของความกลัวตายประจำสัตว์โลกพอดูแล้วท่านว่าท่านอดหัวเราะออกมาคนเดียวไม่ได้เ พราะดูรอยหมีโดดปีนฝั่งคลองกับรอยท่านย่ำเท้าไปมานั้นราวกับรอยหมี10ตัวและรอยพระกรรมฐาน10องค์เล่นกีฬากันบริเวณนั้นแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยดูแล้วทำให้หวาดเสียวและสงสารหมีเป็นอารมณ์เครื่องระลึกเตือนใจอยู่จนกระทั่งวันท่านจากไปเพราะขณะที่พักอยู่ท่านลงไปส่งน้ำทุกวันและเห็นรอยคนและสัตว์แสดงความกลัวตายทุกวันตามธรรมดาสัตว์พันนี้โดยมากเมื่อเจอกันซึ่งหน้ามันมักจะโดดมาตะปบและกัดคนให้เจ็บและเสียท่าก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไปการเจอคนระหว่างหมีกับเสือหมีร้ายกว่าเสือต้องกัดคนก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไปเสือถ้าถูกยิงเจ็บร้ายกว่าหมีฉะนั้นท่านจึงนึกหวาดกลัวในเหตุการณ์อยู่ไม่วายแม้ไม่เป็นอันตรายที่ได้พยายามตะเกียกตะกายเขียนปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับผู้เขียนอยู่มากแต่ความหนักนี้ก็ยังเป็นรองการเขียนประวัติท่านพระอาจารย์มั่นจึงพอมีเวลาหายใจได้บ้างแม้จะเป็นภาระหนักในการเขียนแต่ก็ได้พยายามจนสุดกำลังความสามารถเรื่อยมาดังท่านผู้อ่านทั้งหลายได้เห็นได้อ่านอยู่เวลานี้ผิดถูกดีชั่วประการใดจำต้องยอมรับคำติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวเพราะสุดกำลังจริงๆทั้งสองเรื่องพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นนั้นมีมากนับแต่รุ่นหัวปีรุ่นกลางรุ่นสุดท้ายและรุ่นหลานเหลนที่ได้รับการอบรมสืบทอดปฏิปทาสายเดียวกันมาจนปัจจุบันแต่การเขียนปฏิปทานี้ได้เคยเรียนไว้บ้างแล้วว่าขอไม่ระบุนามท่านประกอบในปฏิปทาที่ท่านดำเนินเพราะเป็นความไม่สะดวกสำหรับผู้เขียนและองค์ท่านเองดังที่เคยระบุนามท่านมาบ้างแล้วในเล่มประวัติรู้สึกเป็นความขัดข้องสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่ผู้เขียนนำมาลงบางท่านเคยต่อว่าให้ผู้เขียนบ้างเหมือนกันซึ่งก็เห็นด้วยท่านและยอมรับไม่ฝ่าฝืนคราวนี้จึงได้ระงับการระบุนามท่านเสียเหลือแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติซึ่งนำมาลงอยู่เวลานี้การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดำเนินทางนั้นโดยสม่ำเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอแต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจและเกิดสติปัญญาเป็นขั้นๆซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมที่นำมากำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายๆไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นรายๆไปเพราะจะทำให้ขัดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพร้อมกับอุบายแห่งการสั่งคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระมิได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรจิตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวรจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษย์จำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับ จนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในข้อเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยธรรมบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ธรรมมาศึกษาไต่ถามก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเพื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเพื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณคือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีธรรมสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวลมิได้สำเร็จจากทำบทเดียวบาทเดียวแต่สำเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลกการปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนำวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความแต่จะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสาธุศิษย์ในวาระต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุการสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดานาครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศี

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

0: ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่แครกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
2: ความประหยัดมัธยัสถ์เป็นความหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนะแต่ความสุรุ่ยสุร่ายมันรู้จักประมาณในการกินอยู่ใช้สอยนี่เสียมากนะให้พากันคิดทุกอย่างทำท่านสอนวงไหนจะไม่ผิดเราพูดอยู่คอยฟังเสียงอัดจังต่ำห้อยขบยะให้พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองเข้าสู่ธรรมแล้วจะค่อยดีขึ้นอยู่ขึ้นแต่เราจะคอยให้จิตเอกพาดีอย่าหวังเลยนะยิ่งดีดยิ่งดิ้นเท่าไรยิ่งพันเข้าไปเหมือนลิงทอดแหนั่นแหละในนิทานลิงทอดแหแล้วก็ได้อ่านตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนลิงทอดแหเนี่ยมีอยู่ในบาลีนู่นนะอยู่ในชาดกเวลาไปอ่านเรียนทางด้านธรรมะจึงไปเจอท่านถอดออกมาจากชาดกมาเป็นทางหนังสือตอนนั้นแต่ว่าอะไรนิทานอิสปบ้างหรืออะไรคำมัจจริยาบ้างตั้งแต่เราเป็นนักเรียนเราอ่านในเวลาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เวลาเราบวชก็ไปอ่านที่ไหนได้มันอยู่ในชาดกไม่ใช่ธรรมดานะท่านเอามาถอดออกมาเป็นกติเครื่องสอนพวกเรานั่นแหละอย่างที่ว่าลิงทอดแหนี่ก็เหมือนกันนี่พวกเราอย่าให้เป็นลิงทอดแหนะนี่ท่านท่านมาสอนแล้วสอนคนไทยเราสอนมาตั้งแต่เราเป็นเด็กท่านสอนเป็นกติเครื่องเตือนใจเห็นไหมบรรพบุรุษของเรามีความเมตตาสงสารคุณบุตรถือท้ายภายหลังสอนมาเรื่อยๆให้เป็นกติเครื่องเตือนใจเราผู้เป็นคุณบุตรก็ควรจะรับอัดรับทำท่านไว้เป็นกติเครื่องเตือนใจตัวเองและสอนลูกหลานต่อไปนะอย่างที่ว่าลิงพันแหพันลิง

0: นี่แหละเห็นเขาทำอะไรแล้วก็เอาเยี่ยมอย่างเขามาสิลิงนั่นน่ะคนไปทอดแหลิงก็อยู่ต้นไม้มันก็ดูเห็นคนลิงคนทอดแหทอดแหนี่พอเขาปล่อยแหซะลิงก็ไปคว้าแหโดดลงมาจากต้นไม้มาคว้าแหมันจะทอดหาปลาเหมือนคนนั่นแหละทอดแหไปลิงเนี่ยแหเนี่ยพันหัวพันลิงแล้วตายจมน้ำนั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยที่มันไม่ใช่วิสัยไปทำเขามันเป็นอย่างนี้ถึงขนาดตัวตายเลยนี่อะไรที่ไม่ใช่วิสัยของความถูกต้องดีงามแล้วอย่านำมาใช้ความถูกต้องดีงามท่านบอกเป็นวิสัยเป็นคติอันดีงามควรนำมาใช้ใครเป็นคนดีคนดีให้ถือมาเป็นคติตัวอย่างเพื่อพร่ำสอนตัวของเราแล้วแก้ไขตัวของเรานี่เรียกว่าเป็นคติอันดีอะไรไม่ดีให้ปัดออกปัดออกอย่านำมาสนิทติดจมกับเราเราจะเป็นแหพันลิงลิงพันแหก็ไปแล้วนะให้ระมัดระวังเพราะการกินอยู่ใช้สอยนี่รู้สึกเราจะฟุ้งเฟ้อเหอมากอยู่ในเมืองไทยของเราตามธรรมดาเมืองไทยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราไม่เคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายกับการอยู่กินใช้สอยตลอดมานะในเวลานี้ก็ของที่มันสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เถอะมันเล่าตาเล่าใจเล่าทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเพลินไปตามๆกันนั่นแหละอะไรผ่านเข้ามามันก็เลยกลายเป็นของดีเพราะไม่เคยเห็นนี่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเงินคว้าออกเรื่อยเอาเรื่อยคว้าในกระเป๋าคว้าไปคว้ามากระเป๋ากาแฟเนี่ยหัวใจยังอยากอีกนี่แหละทำให้เสียแล้วนะขอให้พี่น้องหลายใช้ความอดทนบ้างนะการจะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพื่อความแน่นหนามันคงต้องใช้ธรรมะธรรมะต้องถูกต้านทานจากกิเลสที่คือกิเลสมันอยากเอาไปใช้ที่นี่ธรรมะว่าไม่สมควรอันนี้ไม่ควรที่จะซื้ออันนี้ไม่สมควรที่จะเอานี่ธรรมะท่านเตือนบอกว่าไม่สมควรแต่กิเลสมันดื้อมันจะเอานี่แหละมันต้านทานกันเราก็หากห้ามไม่ทำกิเลสก็จะเอานี่แหละมันต้านทานกันถึงว่าอดทนเราบ้างนะครับทนต่อกิเลสมันต้านทานเราไม่ทนไม่ได้นะต้องอุตส่าห์พยายามนี่เอากลับมาเป็นคติให้พี่น้องทั้งหลายฟังได้ดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เป็นธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์วิเศษชาติแห่งธรรมไว้โดยสมบูรณ์ทั้งฝ่ายเหตุคือการชี้แจงวิธีปฏิบัติในแง่ต่างๆและผลอันจะพึงได้รับจากการงานนั้นๆมีความสมบูรณ์เสมอกันเมื่อสรุปความลงแล้วจึงเหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอติสัมมุทธาดังท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับพุทธนสูตรจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตติมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางสายกลางที่ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวไม่มีความเป็นอย่างอื่นธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยสมบูรณ์สามารถจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้มีจักขุญาณมีความสงบร่มเย็นมีความรู้ความเห็นแปลกประหลาดซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาเลยภายในจิตใจก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อนิพพานโดยถ่ายเดียว นิพพานายะสังวัตติหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงคงเส้นคงวางทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาแต่การที่ศาสนาปรากฏเด่นชัดหรือปรากฏว่าอับเฉาลงไปตามความสำคัญของโลกนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของโลกที่มีกิเลสในหัวใจย่อมเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำจึงอาจทำให้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามอาการของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นนั้นบางครั้งก็ปรากฏว่าเสื่อมไปจนจะไม่มีศาสนาเหลืออยู่เลยในสถานที่ที่คนควรนับที่คนเคยนับถือมากๆเรายกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเป็นแดนสถานที่เกิดแห่งพระพุทธเจ้าปรากฏชื่อลือนามตรงนั้นก่อนอื่นสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราแต่แล้วก็ค่อยเสื่อมโทรมลงมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งสาบสูญไปก็ว่าได้นี่ขึ้นอยู่กับบุคคลเฉพาะอย่างยิ่งคือใจของผู้นับถือศาสนาหาความแน่นอนไม่ได้ทำจึงกลายไปกับบุคคลเหมือนว่าทำหาความแน่นอนไม่ได้ทั้งที่ทำก็คงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเมื่อมีผู้มาฟื้นขึ้นประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระองค์โดยถูกต้องทั้งทางหลักธรรมและหลักพระวินัยดังสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นได้ทรงลื้อฟื้นประพฤติปฏิบัติตามธุดงควัตและเคร่งครัดในหลักธรรมหลักวินัยทุกแง่ทุกมุมไม่ให้หลุดมือไปได้เลยผลจึงปรากฏว่าทั้งท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นเมื่อมีชีวิตอยู่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมปฏิบัติอยู่ในสำนักของท่านไม่มีองค์ใดที่จะกล้าพูดว่าท่านเป็นพระธรรมดาทั้งสองพระองค์ท่านนี้ได้รับความชมเชยยกย่องด้วยความถึงจิตถึงใจด้วยความเชื่อความสายจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายว่าท่านเป็นผู้สิ้นแล้วจากกิเลสโดยประการทั้งปวงท่านในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งสององค์แต่สมัยที่ปัจจุบันนี้เมื่อพูดอย่างนั้นเป็นการแสลงจิตใจของคนที่มีกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมและไม่สนใจในธรรมเราจึงพูดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนครั้งพุทธกาลแม้แต่มหาสติมหาปัญญาทางนี้ก็ต้องได้เลี่ยงพูดออกไปว่าสติปัญญาอัตโนมัติอะไรทำนองนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการสมัยนิยมของโลกเพราะทำกับโลกอยู่ด้วยกันก็ต้องมีแยกแยะเกี่ยวกับโลกบ้างเมื่อท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทำหลักวินัยจริงๆแล้วก็ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจและสั่งสอนประชาชนพระเนรให้ได้สืบทอดมรดกของท่านมาเป็นลำดับบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่ล่วงไปแล้วก็มียังมีชีวิตอยู่ก็มีก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลไม่เสียท่าเสียทีเสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงสมกับหลักว่ามัชฌิมาปฏิปทาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมในการแก้กิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมา จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าเป็นอาหารก็ไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวจนเกินไปไม่หวานไม่จืดจนเกินไปพอรับทานดีๆนี่เรียกว่ามัชฌิมาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเหนือหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ไปไม่ได้กิเลสชนิดหนาแน่นแก่นวัตตะจริงๆก็ใช้มัชฌิมาประเภทที่ให้ถึงกันเช่นขณะที่จิตใจดื้อดึงฝ่าฝืนเจ้าของมากๆก็ต้องใช้มัชฌิมาอย่างเผ็ดร้อนให้ทันกันกับกิเลสประเภทนั้นแล้วก็แก้กันได้ด้วยมัชฌิมาประเภทนี้คือเครื่องมือประเภทนี้กิเลสลดหย่อนลงไปเครื่องมือก็ลดหย่อนไปตามกันเช่นเดียวกับเครื่องมือเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเครื่องมือมีหลายประเภททั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดละเอียดสุดเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างเป็นขั้นเป็นตอนขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดของตึกรามบ้านช่องนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดขัดกันจนเป็นเงาเรื่องของกิเลสกับธรรมก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานั่นคือเหมาะสมกับกิเลสทุกประเภทไม่ใช่มัชฌิมาแบบเฉยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนกิเลสมีความหนาแน่นมีความดื้อด้านขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาทำเครื่องแก้กิเลสก็ต้องให้มีเข้มข้นให้ทันกันกับกิเลสประเภทนั้นนี่เรียกว่ามัชฌิมาของธรรมส่วนนี้เพื่อแก้กิเลสส่วนนั้นให้เหมาะสมกันกิเลสลดหย่อนลงไปมัชฌิมาก็ลดหย่อนไปตามขั้นตอนของกิเลสเมื่อกิเลสก้าวเข้าสู่ความละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดลงไปเป็นขั้นๆกิเลสละเอียดสุดสติปัญญาก็ละเอียดสุดตามกันทันมีทั้งหมดนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นไม่ใช่คำว่ามัชฌิมาจะเป็นประเภทเดียวเพราะกิเลสไม่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทมัชฌิมาจึงต้องมีหลายประเภทให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นขั้นตอนไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอันใดที่ฝึกยากที่สุดในโลกนี้เรียนยากที่สุดปฏิบัติยากที่สุดฝืนยากที่สุดก็คือเรื่องกิเลสกับเรื่องธรรมดื้อด้านที่สุดก็คือกิเลสฝึกทรมานยากที่สุดก็คือใจที่มีกิเลสเป็นเจ้าของมันหวงแหนมันกีดกันต่อสู้ดีไม่ดีเราล้มละลายสู้มันไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักมัชฌิมาความอดความทนก็หนักแน่นความภาคเพียรก็เอาจริงเอาจังสติปัญญาก็ใช้ความคิดความไตร่ตรองจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราให้มันถึงกันการฝึกก็ยากฝึกใจโดยลำพังใจจริงๆก็ไม่ยากแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจมายึดเป็นกรรมใจเป็นกรรมสิทธิ์นั่นที่เป็นตัวข้าศึกสำคัญที่จะต้องรบตัวนั้นเพื่อแจกกิเลสมาเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจทำแทรกเข้าไม่ได้จึงต้องอาศัยอุบายวิธีการต่างๆที่จะให้ธรรมเข้าแทรกจิตใจและปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆออกไปโดยลำดับด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ายาก แต่คำว่ายากนั้นหากความพอใจมีอยู่แล้วจะยากขนาดไหนก็ไม่เหนือความพอใจความพอใจนี้ครอบไปได้หมดสามารถผ่านไปได้ด้วยความพอใจจะยากลำบากเพียงไรจิตใจไม่ย่อท้อเพราะมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความต้องการเป็นกำลังสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในฐานะของความเพียรของสติปัญญาที่จะพึงรู้พึงเห็นพึงเป็นไปได้แล้วย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชฆราวาสเพราะทำเป็นกลางๆเพศความเป็นนักบวชเช่นบวชเป็นพระเป็นเณรบวชเป็นชีเป็นขาวอะไรเหล่านี้เป็นเครื่องหมายให้โลกทั้งหลายได้ทราบว่านี่เป็นเครื่องหมายของนักบวชแต่กิเลสนั้นมีอยู่ด้วยกันเพียงแต่บวชมาเฉยๆไม่ทำหน้าที่ตามความเป็นนักบวชที่ท่านสอนไว้ว่าบวชมาเพื่อชำระสะสางตนเองเพื่อแก้กิเลสของตนเองเมื่อไม่ทำตามนั้นกิเลสก็ไม่เห็นกลัวผ้าเหลืองอะไรกิเลสกลัวแต่ธรรมไม่ได้กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวศีรษะล้นโลดแต่กลัวธรรมวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่กิเลสกลัวผู้มีอุตสาหะพยายามความอุตสาหะพยายามมีความภาคเพียรด้วยความมุ่งมั่นมีสติปัญญาชอบคิดอ่านไตรตรองใคร่ครวญหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายของข้าศึกว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดจะแก้ด้วยวิธีใดอย่างนี้อยู่เสมอย่อมมีทางไปได้ย่อมมีทางขับกิเลสออกได้เป็นรากเป็นตอนกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจใจเป็นสมบัติสองเจ้าของกิเลสก็แย่งเป็นเจ้าของฝ่ายธรรมก็แย่งความเป็นเจ้าของปกติกิเลสเป็นเจ้าของอยู่แล้วจิตใจตรงนี้พาท่องเที่ยวพาเกิดพาตายไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่สามารถจะนับอ่านได้นี่คือหลักความจริงของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นผู้บงการมีกิเลสเป็นเชื้อที่จะให้พาเกิดพาตายต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นนี่คือความจริงลบไม่ศูนย์ใครจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็ตามตายแล้วต้องเกิดอยู่เสมอถ้ามีเชื้อคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจเชื่อนั้นคือเชื่อแห่งภพแห่งชาตินั่นเองท่านจึงเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราอวิชชาเป็นสาเหตุคือแทรกอยู่ภายในจิตใจนั้นพาให้เกิดเป็นภพเป็นกำเนิดต่างๆตามแต่บุญแต่กรรมของผู้นั้นได้น้อยดีชั่วประการใดอำนาจแห่งกรรมนี้เป็นเครื่องหนุนจิตใจพาให้ไปโดยอาศัยอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั้นอยู่ฉากหลังเป็นเชื้อหรือจะว่าอยู่ฉากหน้าก็ได้เพราะเป็นเชื้อพาให้เกิดแล้วจะเกิดไปทางดีทางชั่วประการใดนั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วอีกทีนึงในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ขึ้นกับความเสกสรรปั้นยอหรือตำหนิติเตียนของผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับความจริงของมันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารแต่ละรายละลายเราท่านตัวเองไม่สามารถจะนับได้ก็เพราะเหตุแห่งเชื้ออันนี้แหละเป็นสำคัญการแก้การไขการถอดการถอนเชื้ออันนี้จึงเป็นของทำได้ยากลำบากจึงต้องเรียนต้องฝึกฝนอบรมดังพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นบรมครูเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้สอนแต่พวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้ให้อุบายสั่งสอนก็นับว่าเบาลงมาก ไม่กำดำกำขาวโดยแท้เดียวใจที่เป็นสองเจ้าของดังที่กล่าวนี้โดยมีกิเลสอวิชชาเป็นตัวการเป็นเจ้าใหญ่นายโตบังคับจิตใจเป็นเจ้าของของใจใจจึงต้องเร่ร่อนถ้าเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติลงได้ถ้าอวิชชาไม่ได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจเสียเมื่อใดภพกำเนิดจะเกิดในสถานที่ต่างๆนั้นไม่มีประมาณนี่เป็นตัวยืนยันเรื่องความเกิดของสัตว์คืออวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราท่านผู้ปฏิบัติจนสามารถกำจัดอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่ารานี้ได้ก็คือพระสาวกอรหัตหันเรื่อยมาโดยลำดับอาศัยความพยายามปฏิบัติธรรมแทรกธรรมเข้าภายในจิตใจโดยอาศัยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อยังกิเลสให้เหือดแห้งไปจากจิตใจก็ทำตามวิธีนั้นๆการทำบุญหลายประเภทและหลายประเภทก็ล้วนแล้วแต่เป็นการที่จะช่วยพยุงจิตใจการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีเป็นการช่วยเหลือจิตใจเพราะใจขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาขอร้องความช่วยเหลือเพราะได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมาเป็นเวลานานไม่มีทางยุติหรือสิ้นสุดลงได้วันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจมีความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก่อกวนทำลายอยู่เสมอจิตจึงต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยความภาคเพียรการบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นการช่วยเหลือจิตใจสรุปความลงแล้วจิตตภาวนาเป็นการช่วยเหลืออย่างตรงไปตรงมาเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานพยายามฝึกอบรมให้จิตสงบมันก็ไม่ยอมสงบหาเครื่องมัดด้วยอุบายดังธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถึงกำหนดพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นอารมณ์ของใจให้สติจดจ่ออยู่หน้าที่การงานของตนเช่นคำบริกรรมภาวนาเป็นต้นพุทโธพุทโธให้มีสติระลึกรู้อยู่ตรงนั้นพยายามบังคับจิตไม่เสียดายความคิดในแง่ต่างๆเพราะเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคราวนี้จะคิดเรื่องเป็นอัตเป็นธรรมเช่นคิดตุงขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นด้วยความมีสติสตังทำหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตใจย่อมปรากฏความเพียรย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาใจรับความสงบพอใจสงบแล้วก็มีความร่มเย็นมีความสุขและเป็นความสุขที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปโดยลำดับดับภายในจิตใจนี่พึงทราบว่ากระแสแห่งธรรมได้แทรกเข้าไปถึงดวงใจดวงนั้นแล้วจึงมีความสงบร่มเย็นถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าถูกยาแล้วโรคถึงได้สงบฉะนั้นจำเมื่อต้องการให้โรคสงบและโรคหายไปโดยเด็ดขาดจึงต้องพยายามเร่งยาขนานต่างๆเข้าไปเดิมดับที่เห็นว่าจะถูกกับโรคชนิดนี้แล้วก็เร่งความภาคเพียรเข้าไปโดยลำดับนั่นเองจิตได้รับความสงบเย็นใจเป็นสักขีพยานให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความสุขเกิดจากการภาวนาเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับโดยอาศัยหลักเกณฑ์คือความรู้ในขณะที่จิตสงบเด่นดวงมีความผาสุกสบายมีความเย็นใจมีความอัศจรรย์นี้เป็นต้นเหตุ หรือเป็นเครื่องยืนยันและรับรองในมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปเป็นอันดับการล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาของผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าจะอะไรต้องผิดถูกถูกผิดพลาดนั่นแหละซึ่งเป็นลักษณะของการล้มลุกคลุกคลานแต่เวลาทำไปหลายครั้งหลายหนก็เหมือนเราเขียนหนังสือนั่นเองเขียนแล้วเขียนเล่าลบแล้วลบเล่าเขียนถูกบ้างผิดบ้างในเบื้องต้นผิดครับเริ่มฝึกหัดต่อไปก็เขียนได้ดีต่อไปก็เขียนจนมีความชำนาญพอนึกเรื่องอะไรนี่มันเป็นตัวมาพร้อมๆกันเพราะความรวดเร็วเนื่องจากความชำนาญเรื่องของจิตที่เป็นความสงบก็เช่นเดียวกันหลายครั้งหลายหนก็สงบเย็นลงไปง่ายเข้าไปทำแทรกเข้าไปในจิตมากเข้าเรื่องความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆที่เราบังคับมันยากๆไม่ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายมันก็ค่อยกลับกายหายไปนี่เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสอาศัยธรรมนี้เข้าไปครอบภายในจิตเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเริ่มเป็นใจเป็นเจ้าของแห่งธรรมขึ้นมาบ้างแล้วและพยายามปฏิบัติโดยไม่ลดละท้อถอยทางด้านจิตภาวนาความสงบเย็นก็เพิ่มปริมาณขึ้นหรือเพิ่มคุณภาพขึ้นความชำนาญก็เพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับจนปรากฏเด่นดวงอยู่ภายในตัวเองทั้งขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปทั้งขณะที่จิตอยู่ปกติธรรมดาความเด่นดวงของจิตที่เป็นฐานตั้งอยู่ภายในตัวนั้นปรากฏได้ชัดว่านี้คือจิตผู้รู้เวลาสงบคนนี้คือผู้รู้สงบตัวอยู่ในจิตนี้นั่นหลังจากขั้นนี้ต่อไปพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะต่างๆเป็นทางวิปัสสนาทีนี้จะฟาดฟันกิเลสให้แหลกละเอียดลงไปเป็นขั้นเรียกว่านำเครื่องมือประเภทนี้มาใช้ทีนี้เบื้องต้นก็นำเครื่องมือบริกรรมภาวนามาทำใจให้สงบด้วยเครื่องมือประเภทบริกรรมภาวนาวาระต่อไปก็ใช้เครื่องมือคือสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะทั้งภายนอกภายในเห็นเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างซึ้งใจคือถ้ารู้เป็นความจริงแล้วอนิจจังก็ซึ้งว่ามันแปรอยู่ทุกอาการของร่างกายทุกขังก็เหมือนกันไม่มีอาการใดที่มันจะแสดงความสุขให้เราเห็นนอกจากแสดงความทุกข์เท่านั้นภายในร่างกายที่ว่าเป็นสุขอยู่หรือร่างสบายอยู่หรือถามกันนั้นความจริงร่างกายมันไม่ได้แสดงความสบายความสุขอะไรให้เราเห็นให้รู้แหละนอกจากใจมันอยู่เฉยๆถ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนทำลายมันก็อยู่เฉยๆเราก็ว่าสบายดีเพราะว่าอย่างนั้นความจริงร่างกายมันไม่แสดงความสบายความสุขให้เราเห็นให้เรารู้เหมือนจิตนะมันดูเฉยอย่างนั้นน่ะแต่เวลาแสดงความทุกข์นั้นมันแสดงได้อย่างรวดเร็วความทุกข์ภายในร่างกายเช่นเจ็บนั้นปวดนี้แสดงขึ้นมาทันทีแต่พอมันเข้าสู่ปกติไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่แสดงความสุขให้เราปรากฏเลยเมื่อร่างกายไม่แสดงความทุกข์ให้เราปรากฏเพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ว่ามันสบายความจริงมันเฉยไม่เหมือนจิตส่วนจิตนั้นแสดงได้อย่างเด่นชัดทั้งความสุขทั้งความทุกข์เวลาสุขก็มีความรื่นเริงบันเทิงใจเวลาทุกข์ก็เกิดความโศกเศร้าโศกาอะไรห้อมตอมจิตใจโศกเศร้าเหงาหงอยให้เห็นอย่างชัดเจนผู้แสดงความสุขความทุกข์อย่างเด่นชัดก็คือใจร่างกายนี้ไม่แสดงความสุขให้เห็นอย่างเด่นชัดแต่ความทุกข์นั้นร่างกายแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดไม่สงสัยนะมันรัดเอาเปรียบเราตรงนี้เอง ทุกขังเป็นอย่างนี้คำว่าอนัตตาหาตัวหาตนหาสัตว์หาบุคคลหาสาระแก่นสารอันใดที่จะไว้วางใจตายใจไม่มีเลยในร่างกายของนี้แม้จะนอกไปจากร่างกายนี้ทั่วโลกธาตุมันก็เป็นสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี้นี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาลงไปยิ่งเห็นชัดยิ่งทราบซึ้งว่าทุกขังก็ซึ้งว่าอนิจจังคือความแปรสภาพทั้งภายนอกภายในตลอดถึงตัวจิตเองก็แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างชัดเจนเพราะจุดนั้นมีกิเลสจึงต้องมีใจละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาประจำอยู่เช่นเดียวกันกับส่วนร่างกายส่วนร่างกายก็รู้แล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้ความจดจำได้ธรรมดาไม่สามารถจะทำความซึ้งใจได้เหมือนความรู้จริงเห็นจริงจากการพินิจพิจารณาการพินิจพิจารณาไม่ว่าร่างกายไม่ว่าอาการของจิตด้วยสติปัญญาเมื่อรู้ก็ซึ้งเข้าใจสิ่งไหนซึ้งจริงๆนั่นคือรู้ความจริงความจริงกับความจำไม่เหมือนกันความจำจำได้มากได้น้อยจำอัดจำทำจำชื่อกิเลสตัณหาจำชื่ออัดชื่อทำจำได้มากน้อยเพียงไรกิเลสไม่ได้หลุดลอยออกไปเลยท่านจึงเรียกว่าความจำแต่ความจริงนี้เมื่อเข้าถึงที่ตรงไหนความรู้แจ้งเห็นชัดปรากฏขึ้นมากิเลสค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับตามความจริงนั้นที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงนี่ตอนพิจารณาท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงวิแปลว่าแจ้งปัสสนาคือความเห็นแจ้งเห็นทุกขังก็ชัดแจ้งชัดอนิจจังก็ชัดอนัตตาก็ชัดชัดจนกระทั่งปล่อยวางได้อย่างเต็มที่เมื่อชัดเต็มที่ปล่อยวางได้อย่างเต็มที่ชัดส่วนไหนปล่อยวางอุปทานได้ในส่วนนั้นขันธ์ทั้ง5รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาสังขาราวิญญาณังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็ชัดเหมือนกันหมดเมื่อชัดแล้วจะยึดไว้ได้อย่างไรเพราะรู้ความจริงขันเป็นความจริงจิตไม่ยอมกินได้หรือผู้ที่รู้ว่าขันเป็นความจริงแต่ละส่วนละส่วนก็คือจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตรู้ว่าขันแต่ละส่วนละส่วนเป็นความจริงทำไมจิตจะไม่รู้ตัวว่าเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าปัญญามาถึงขั้นนี้แล้วไม่ล้มลุกคลุกคลานแล้วทีนี้คือเป็นขั้นที่รู้หน้าที่การงานรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายเป็นงานของผู้ใหญ่ใครจะบอกเนื้อบอกให้ทำงานก็ตามหากมีความขยันหมั่นเพียรไปตามเหตุตามผลของตนที่มุ่งต่อผลของงานนั้นๆจึงต้องเสาะแสวงหาจึงต้องจัดต้องทำยากลำบากไม่สำคัญสำคัญให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความต้องการตามความต้องการเท่านั้นอันนี้ก็เพื่อให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ชำระกิเลสชะล้างกิเลสออกจากใจเป็นตอนตอนขันห้ามันหุ้มเพราะกิเลสเพราะจิตหลงขันห้าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกิเลสก็ว่าตัวเสียว่าเราว่าเขาเสียก็หลงตรงนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เข้าไปเกาะไปติดมืดมิดปิดตาอยู่ที่นั่นจึงต้องแยกแยกออกให้ทราบว่านั้นคือธาตุนี้คือขันนั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเป็นความจริงของแต่ละอย่างอย่างที่ปรากฏตัวอยู่เท่านั้นเมื่อเห็นชัดตามความจริงแล้วจิตก็ถอยตัวเข้าไปถอยเข้าไปถึงจิตวิชาปัจจัยสร้างขาราที่เคยขันทั้งห้าที่เคยเป็นทางเดินของอวิชชาตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นทางเดินของอวิชชาถูกตัดขาดลงไปโดยลำดับนี้นะ อวิชชาก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในจิตล้วนๆนั่นปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปเพราะถึงขั้นอวิชชาแล้วต้องเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นกิเลสที่ละเอียดมากทีนี้สิ่งที่จะมารู้เท่าทันกันก็ต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเมื่อค้นคว้าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องทราบเรื่องเหตุเรื่องผลกันได้ในจุดนั้นแล้วทำลายกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสอาสวะตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาสังหารให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจิตดวงนี้ก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมเป็นจิตจิตเป็นธรรมเรียกว่าเราได้เป็นเจ้าของของจิตดวงนี้แล้วถ้าว่าเรานะกิเลสซึ่งเคยเป็นเจ้าของนั้นได้ถูกทำลายกระจายไปหมดไม่มีเหลือไม่มีสิ่งใดที่จะมายึดติดนี้ว่าเป็นของสองเจ้าได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจิตนี้เป็นสมบัติสองเจ้าของเป็นสมบัติทางฝ่ายกิเลสวัฏจักรหนึ่งเป็นเจ้าของของฝ่ายธรรมหนึ่งเมื่อฝ่ายธรรมมีน้อยกิเลสต้องมีอำนาจมากกดขี่บังคับฝ่ายธรรมอยู่เสมอเมื่อเราพยายามบำรุงทางด้านฝ่ายธรรมขึ้นมากมากมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยกำลังทางนี้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเดิมดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นเงาอยู่ภายในจิตนั่นเลยเรียกว่าอวิชชาดับอวิชชายตเววาเสสวิราระวิราระนิโรธาสร้างฆารานิโรธโถเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับดับเรื่อยๆเรื่อยๆไปเลยเหมือนอย่างต้นไม้เมื่อถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วนั้นกิ่งก้านสาขาดอกผลอะไรเหล่านี้ไม่ต้องไปทำลายมันมันตายไปด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละเพราะมันขึ้นอยู่กับรากแก้วนี้เท่านั้นต้นไม้ทั้งต้นที่มันยืนตัวอยู่ได้ที่ดอกออกผลต่อไปเรื่องวัฏจักรมันก็อาศัยวิชาเป็นรากเงาเข้ามูลพาให้เกิดให้ตายพอถอนวิชาซึ่งเป็นเหมือนรากแก้วนี่ออกจากจิตใจแล้วเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันมันก็หมดปัญหาไปอนาคตการข้างหน้าที่ไปเกิดเป็นอะไรอีกหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงปัจจุบันก็รู้เท่าอันนี้สิ่งใดเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนั่นคือที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันถูกต้องเหมาะสมกลายเป็นผลขึ้นมาโดยหลักมัชฌิมาธรรมชาติภายในจิตทีนี้จิตเป็นกลางอย่างเต็มความจริงไม่กลางอยู่เฉยๆกลางเป็นความบริสุทธิ์ด้วยเสมอตัวเสมอต้นเสมอปลายที่นี่พอตัวนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องสมมุติทั้งหลายก็เข้าไม่ถึงกิริยาของขันธ์ทุกอาการที่แสดงก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนแต่ก่อนที่มีอวิชชาเป็นเจ้าตัวการบงการอาการทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารก็คิดเพื่ออัดเพื่อทำดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกก็ต้องอาศัยพระกายพระสรีระของพระองค์ก้าวเดินเหินไปที่นั่นที่นี่ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็ต้องใช้สังขารความคิดความปรุงใช้พระวาจาแสดงออกมาเป็นเครื่องมือของจักของธรรมวิญญาณทรงรับทราบในการตอบรับกันเช่นการถามปัญหาว่ายังไงถามมาก็รับทราบทางวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกเรื่อยๆเ ขันธ์ 5ก็กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเพราะธรรมคือความบริสุทธิ์ของใจล้วนๆแล้วไม่มีเครื่องมือเป็นของตนส่วนกิเลสมีเครื่องมือเป็นของตนเพราะกิเลสก็เป็นสมมุติขันธ์ทั้ง5ก็เป็นบริษัทบริวารของกิเลสกิเลสจึงใช้ขันธ์ทั้ง5เป็นเครื่องมือของมันเรื่อยมาทีนี้พอกิเลสตายชิบหายลงไปจากใจแล้วขันธ์5ก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเคลือบแฝงไม่มีอันใดจะไปเป็นใหญ่และกลายมาเป็นเครื่องมือของธรรมทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่สงสารดังพระพุทธเจ้าของเราทรงประกาศธรรมสอนโลกด้วยอาศัยขันธ์5นี้เป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเมื่อขันธ์5นี้หมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยวางเยถีว่าพาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5ซึ่งเป็นกองทุกข์อันหนักนี้ปล่อยลงเสียทีจากนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเสียทีเรื่องเกิดตายเพราะเคยมาแล้วเสียจนเอื้อมละอาเนี่ยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีผลให้ปรากฏเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาในดวงใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นคำว่าหลุดพ้นไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ออกจากสิ่งผูกพันทั้งหลายภายในใจนั่นแหละกิเลสเป็นเครื่องผูกพันจิตสนัดตัวออกด้วยมัชฌิมาปฏิปทาจนไม่มีสิ่งใดเหลือจิตเป็นเอกจิตเอกธรรมจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตพูดได้ทั้งนั้นทีจะพูดอะไรก็ได้ไม่คล้องไม่ติดใจเพราะพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของประเสริฐเลิศโลกให้เห็นชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้ประกาศโลกด้วยความด้นเดาประกาศด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์ที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ตามเห็นตามเราแม้จะไม่สามารถปฏิบัติตนให้ถึงขั้นนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญมาไม่ว่าทางทานทางศีลทางภาวนาเป็นสมบัติอันล้นค่าเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของเราทั้งนั้นนี้เรียกว่าทรัพย์ภายในสั่งสมไว้เรื่อยๆสั่งสมไม่หยุดไม่ถอยสั่งสมอยู่เรื่อยๆก็เพิ่มพูนขึ้นมาเมื่อเพิ่มพูนเมื่อมีกำลังขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องหนุนจิตใจทรงจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามที่เหมาะสมและทรงจิตใจจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงก็เพราะอำนาจแห่งกุศลที่เราได้สร้างมานั่นแหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 69,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่ออาถายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
3: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นบังคับจริง
2: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
4: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
6: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
5: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
7: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์แล้วก็ควบคุมไม่ให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆกระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อย

0: ยังโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
2: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทัดเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
4: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎ

0: กติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
1: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
3: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอจากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพ ันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสารดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จขอเชิญท่านฟังครับ
12: ในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัย สมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือสุดล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนมันออกอยู่ทางหนึ่งอย่างเมตตาธรรมของท่านนั้นเป็นอย่างธรรมชาติภายในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติทางจิตใจให้ฟังให้ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกล่าวว่าอยู่เฉยๆไม่แสดงผลแก่ผู้นับถือศาสนาเลยเป็นก็เห็นละพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณกุฏิชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาปัตติทานังคาอรหัตละหันล้วนแล้วจะออกจากพระตัดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นั้นท่านยังกล่าวถูกว่ามรรคผลนิพพานหมดเกิดหมดสมัยให้เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทนั้นเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมที่เหล็กจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของที่เหล็กมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของที่เหล็กทางสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลในเรื่องสำหรับทางที่เหล็กที่เหล็กมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเสาบอปัญญาจิตใจก็มีความสว่างให้กันแจ้งหาความสงบสุขไม่ได้ตรงทางนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมาฐานคืองานรื้อถอนที่เหลือตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตเนื้อกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานของพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทําท่านสอนให้ทําลงที่ไหนเราให้สนใจลงในจิตนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่าบทายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้ดีเป็นยังไงเพียงจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยักขยแยงไม่อยากรับทานกันแล้วตกก็ตกหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบว่าเจตสาลงมาเหมือนกันหน้าขาเล็กขนตัดดูที่มีของสวยงามที่ไหนเล็กทันตาฟันก็กระดูกดีๆนี่เหมือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานพระเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโตหนังคนเราดูกันหน้าก็หนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝาหน้าบวชตาฝาไม่เห็นความจริงแล้วถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยิ้มออกมาด้วยโคลน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดีเลยถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็ความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มี สงบตัวลงไปในลำดับลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานจากโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดต่อเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านที่สอนไปถึงประจักษ์เข้ามาประจักษ์กรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนต้องขนนี่แต่แมลงวันตอมเองหนึ่งถ้ามีหนังนะกลับไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่ท่อหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นแล้วผลนิพพานแล้วผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความเพ้อเพ้อของจิตมันปิดกั้นแล้วผลนิพพานจะหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ได้ค้นพบมันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดกั้นจะหมดที่ท่านสอนกรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจก็เห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่ควรตัวเองไม่มีอันใดที่จะควรมากขึ้นกว่าราคะตัณหาอันนี้ควรมากควรจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไหร่ก็ยิ่งลุกโคลงพงตกฟ้าเป็นความเดือดร้อนความทุกข์เพิ่มกองเพ้อเหินก็ความเดือดร้อนมันตามมันไปหรือก็เพราะอันนี้แหละมันปิดกันไม่ได้ดูถ้าเราเป็นกรรมฐานเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อหรือพบหรือชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยมันพากันดูด้วยความเห็นมันจะเป็นประเพณีไปแล้วเลยบวชฉันก็เสียสาโลมานะขาต่างตาไปโจรแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทายทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมอย่างนี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแท้สติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งในจิตใดจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเถอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดคำสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรเรื่อยๆถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญพาความพิจารณาการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ป่ะถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวาสญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตลาดเพราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดมีข้อความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาถ้าไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกัน แล้วต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้จะจับเดรัจฉานก็ทำกันไม่เลยไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันเลยเดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราแล้วจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนพระมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมนั้นตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากนี่ชาวพุทธตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิจริงนะนำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่ก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะรู้ภาษีภาษาทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโก้ตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีหรือเสียนั่นเป็นความผิดของเขาอันนั้นส่วนถ้าพูดเพื่อการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเราจึงควรสนใจที่นี่ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโดยมาเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเสียเลยทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนนั่นน่ากินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยแล้วทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นอย่างนี้เพราะศาสนาสอนให้เราดูเราเพื่อสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองมีเรื่องเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองเพื่อแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนถึงรถเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแต่ละประเภทเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าต่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้สัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นลำหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นลำหนักนี่คือว่าเป็นผลในการดูผลดูอย่างนี้เข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาธิแต่งตัวเป็นยศแล้วถึงจะเรียกความงามบางทีทั้งที่แต่งตัวเป็นยศถึงนั้นแหละจิตมันออกนอกโลกของสามบรรดาหนึ่งมันเป็นยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แต่ความเป็นยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวเขาก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระก็อีกเขาไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะอย่างไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาเรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วโดยตรงกลมแต่ว่าจิตส่งออกนอกรูนอกทางนู่นนอกโลกของสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เดือดได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เดือดก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปทางใดบ้างถูกหรือผิดความกำจัดความระมัดระวังอยู่นี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนที่เดือดจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของภาคจริงๆสมกับกรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะ อับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถที่เด็กจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับนะขนาดแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับมาแล้วต้องขาดสะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางตำหนิเรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราจึงมาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ที่เป็นลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดพระผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เลียดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยที่เลียดถอนตัวออกไปความหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องพระผลนิพพานเพราะที่เลียดไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมที่เลียดขึ้นมาทำเมื่อคิดถูกแล้วที่เหลือก็ค่อยหมดไปคำว่าที่เหลือคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือที่เหลือของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าฝึกหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆอย่าให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำดับสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างไสวรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีก็มีถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาอยู่เฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นนี้เท่านี้จะไปหาบ่นว่าผลนิพพานไม่มีถ้าผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกลายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองมีอยู่ตลอดทั้งนั้นในตู้นังหีบในคำพิเวลามีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาของมรรคผลนิพพานไม่มีตัวมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้นังหีบในคำพิเวลาในตำหนักตำรานั่นเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในสูตรนั้นในคำพินี้นี้จะบอกเรื่องชื่อเรื่องนามของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้ผู้ต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่จะให้เห็นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องความเพียรให้ถูกต้องตามหลักอย่างนี้เวลาจะสงบก็ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบเสร็จใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวตอนนี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรเดินมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงก็ได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยไม่มีจบขึ้นเหมือนกันเมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนสิมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกหนีไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีที่ไหนทุกเวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่ใจนี่เองเนาะอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีอยู่ ว่าเอาด้วยเถิดมันมีสันคนมาว่าเอานะส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณสติจิตนั่นแล้วก็ตัดสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะไปจีด้วยมันไปฝันว่าก็เลยตั้งไปจิตไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลับอยู่ตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตัวปลีกปลีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายเอาตายเลยแบบน้อยคนถามมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆเจตนาจนมันหาทางไปมาได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็หลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจะให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานตัวเป็นผลด้วยกันโอ้คอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรๆกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากนี่เป็นความกลัวเพื่อจะเป็นคนนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปซึ่งมากกว่าผลมันก็ไม่กล้าที่ทำอะไรจะรื่นเริงมันเทิงยิ่งกว่าทำกับจิตสัมผัสกันทำกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพลินแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วเราต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพลินจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากกลุ่มก่อควรทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจได้แล้วยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูว่ามันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเราดูแล้วดูเล่าอยู่นั่นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นขั้นไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการทั้งขันทั้งห่างไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาในจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี่คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามหลวงพ่อผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็กปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหาผลนิพพานถามก็หลงแล้วที่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นมีทางจะถามถามไม่เอาอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่าว่าจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ยแล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเสด็จที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อควรวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งมันทั้งคืนเดือนเดือนนั่งไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตก็ควรตัวเองแต่เวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ก็เกิดในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเกิดขึ้นลงไปแล้วหรือกลายเป็นธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าแล้วก็ไม่สนใจว่าบรรลุพอแล้วนั่นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อนามไว้ท พราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นสินั้นอันนี้สินี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกนะไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าท่านละให้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในกายเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้แต่ถ้ามันเข้มแข็งรหัสอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นเนื้อในตำราพวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีเขามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่คือพุทธังสรังคฉามิธรรมังสรังคฉามิก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสรังคฉามิก็เป็นผู้นะครับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสายปฏิบัติตามก็เพราะพระพุทธเจ้าใช่ไหมธรรมที่จะปรากฏในโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐมีหลักฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิสมาบัติเป็นยังไงทำเพียรมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเย็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดขอดขวานที่เด็ดไปหน้าเดินหลังมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบถึงสี่ถึงห้ามีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่ห้าถึงหกปีก็มีนี่ได้ถอนออกหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาสอนไม่ได้ไปลูกนั่นคำนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานเลยแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปถ้าคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วต่อไปของเราเลยอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้เรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่แล้วและที่นำมาสอนอยู่ส่วนดีแล้วและที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆนั่นปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าส่วนใดส่วนย่อยที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ปรากฏตกหลายมั้งมีแต่คนเดียวพูดบ่งเหมือนเขาว่ามาโกหกเพื่อนทั้งที่เราก็ไม่ได้โกหกเคยถึงมากท่านปัญญาก็จะจำไม่ได้นี่ต่อท่านปัญญาอธิบาย
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จในรายการแสงส่องธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
13: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบิน DG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปินาปฏิฆา

ายะโหนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมัคคสวาทาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะทังอาชามยาปะ

เพื่อความลดหย่อนผ่อนผันทุกที่มีอยู่ทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในและพยายามมาจากสถานที่ต่างๆเลื่อนแล้วแต่มาด้วยความสนใจใกล้ต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องจะแก้ไขหรือบรรเทาสิ่งที่เราไม่ต้องการได้แก่เรื่องของทุกข์จะมีมากมีน้อยก็เป็นภัยทั้งนั้นคำว่าทุกข์นี้ไม่ทราบว่าไม่มาเกี่ยวข้องหรือผูกมัดกับเราเมื่อไรไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ได้ยินแต่จะพยายามปลดเปลื้องออกจากทุกข์ไม่ว่าสัตว์และบุคคลมีกิริยาท่าทางเช่นเดียวกันหมดแต่ทางที่มาของทุกข์หรือผู้ที่จะก้าวเข้าไปหาทุกข์ไม่ค่อยจะปรากฏแต่เรื่องของทุกข์รู้สึกว่าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสิ่งที่มีใจครองวิธีบำเพ็ญหรืออุบายที่จะปลดเปลื้องจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดๆนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่แน่นอนคำว่าแน่นอนนั้นก็พอยกมาอธิบายให้ฟังได้เพียงเล็กน้อยซึ่งให้เราเห็นอย่างง่ายง่ายก็คือคำว่าสุขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเทียบกันได้กับธรรมที่ว่า2บวกกับ2เป็น4ดังนี้เป็นต้นเมื่อ2บวกกับ2แล้วไม่ว่าใครจะบวกอยู่ที่ไหนถ้าเป็นการถูกต้องตามหลักแห่งการบวกแล้วต้องบอกว่าเป็น4ทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าใครใครในโลกนี้จะทำการบวกจะต้องบอกว่า2บวก2เป็น4ด้วยกันนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดใดที่ได้ถึงแดนแห่งความตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาต้องอาศัยหลักธรรมคือ2บวก2เป็น4ถูกต้องเป็นลำดับตั้งแต่ต้นตลอดจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหากว่าให้ผิดเพี้ยนไปจากหลักที่กล่าวนี้แม้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นมาให้โลกได้บูชากราบไหว้ไม่ได้ดังนั้นโลกทั้งหลายจึงได้ยอมกราบไหว้เคารพบูชาและน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องที่ช่องบอกทางตนเองซึ่งเราเป็นผู้ไม่สามารถจะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระองค์ท่านคำที่ว่าเราไม่สามารถจะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นคือไม่พูดง่ายๆก็คือว่า2บวก2เราเห็นว่าเป็น5ไปเสีย3บวก3เป็น7เหล่านี้เป็นต้นสิ่งใดที่ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นว่าถูกต้อง
แทนที่ใจเราจะคล้อยตามหรือเชื่อมั่นตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบธรรมนั้นแต่กลายเป็นเรื่องฝืนไปเสียสิ่งที่ตนชอบใจและฝืนไปด้วยนั้นคือเป็นเรื่อง2บวก2เป็น5ผลที่ได้รับจึงเป็นเรื่องผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแสวงหาความสุขความเจริญจึงกลายไปเป็นเรื่องแสวงหาความทุกข์ความลำบากแก่ตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะทำการบวกลบผิดจากหลักธรรมชาติที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆต้องตรัสรู้ธรรมของจริงคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยกันไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดๆที่จะฝืนสัจธรรมทั้งสี่นี้ว่าเป็นของไม่จริงทุกข์ก็เป็นของจริงสมุทัยก็เป็นของจริงมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็ต้องเป็นของจริงและรู้ตามหลักความจริงว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์แน่นอนซึ่งจะควรเป็นเครื่องสะดุดจิตสะดุดใจและหาวิธีถอดถอนต้นเหตุคือเรื่องของสมุทัยนั้นออกจากใจได้ด้วยมรรคคือความอุตสาห์พยายามในทางที่ถูกผลจึงปรากฏเป็น2บวก2กลายเป็น4ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนถึงภูมิอันสมบูรณ์ได้แก่ความตรัสรู้ธรรมของจริงคือรู้แจ้งชัดตามหลักความจริงแห่งสัจธรรมทั้งสี่ความรู้แจ้งชัดนั้นจึงกลายเป็นความจริงเป็นธรรมของจริงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นใจที่อัศจรรย์หรือถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษอัศจรรย์ของโลกผู้หนึ่งที่ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงเรื่องอริยสัจธรรมนี้เคยเป็นของจริงมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เคยละความจริงแม้แต่นิดหนึ่งแต่เมื่อโลกทั้งหลายมาทำการบวกลบกับธรรมของจริงนี้กลายเป็นของปลอมขึ้นมาภายในตัวโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นจึงค้นหาธรรมของจริงไม่พบแม้จะมีอยู่ภายในตนเองเนื่องจาก2บวก2กลายเป็น5ไปนั่นเองความรู้สึกที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราทุกๆท่านเป็นสิ่งที่เจือด้วยของปลอมแปลงทั้งหลายเมื่อกระเพื่อมตัวออกมาจึงกลายเป็น2บวก2เป็น5ไปเรื่อยๆผลที่จะได้รับจึงไม่ค่อยจะตรงตามล่องรอยแห่งความปรารถนาของตนดังนั้นถ้าไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวและเป็นแบบฉบับของโลกผู้ไม่สามารถจะบวกลบคูณหารโดยลำพังตนเองได้ได้อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นแบบพิมพ์อันตายตัวของพระองค์ท่านได้ไปปรับปรุงตนเองพยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวธรรมะอันเป็นของตายตัวนั้นผลที่จะพึงได้รับก็ปรากฏมีความสงบเยือกเย็น
ไม่ว่าโลกจะนำไปประกอบหรือบำเพ็ญตามหน้าที่หรือกำลังความสามารถและเพศของตนยอมจะรับความร่มเย็นเป็นสุขไปตามลำดับแห่งการประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยผู้ที่เป็นนักบวชก็อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตามหน้าที่และเพศของตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมที่มีไว้สำหรับนักบวชผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นผลตอบแทนเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันดีงามของตนเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่รอบด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในซึ่งเราทุกท่านก็ได้ทราบกันทั้งนั้นทุกเหล่านี้เราก็มีวันที่จะปลดเปลื้องออกได้จากจิตใจของตนพอจะมีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเราผู้เป็นช้างตีนหลังหรือเท้าหลังคือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับช้างเท้าหน้าแม้จะมีอุปสรรคสิ่งใดๆที่ทำการขีดขวางพระองค์ท่านก็ทรงฝ่าฝืนไปได้โดยตลอดเราก็คงไม่มีอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเป็นช้างเท้าหลังจึงควรจะอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักความล้มบุตรอย่าให้เสียในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนับวันนับคืนไปได้นับเดือนนับปีไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ควรจะได้นับคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญประจำมื้อประจำวันและประจำปีเดือนไปเช่นเดียวกันกับมื้อวันปีเดือนนี่เราจะไม่เสียทีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้ก้าวไปเป็นลำดับการก้าวไปด้วยการบำเพ็ญตามแนวธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราได้ก้าวออกจากทุกข์ไปวันละเล็กละน้อยเพราะทุกข์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รอบคอบของเราไม่ว่าไม่รอบคอบในจิตบ้านการเรียนไม่ว่าไม่รอบคอบในส่วนภายในคือใจของตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้บำเพ็ญตามหลักธรรมซึ่งออกมาจากความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจะมีวันที่จะได้ก้าวพ้นจากทุกข์เป็นระยะไปจนสามารถพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นค่าสิทธิ์ต่อจิตใจของเราชื่อว่าทุกทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเรือนอยู่หลับนอนของเราเราก็จะได้เปลี่ยนจากสภาพอันนี้ออกไปกลายเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมะคือความสุขความเจริญภายในจิตใจนี่แหละหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นสำหรับเราผู้ที่มีสิ่งจะควรแก้ไขอยู่ภายในตนด้วยกันหน้าที่การงานอย่างอื่น
ซึ่งเราเคยผ่านมาเป็นประจำไม่ว่าหนักเบามากน้อยเราสามารถดำเนินและผ่านมาได้เป็นลำดับส่วนงานซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของเราได้แจกงานการบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับเรานี่เราก็ควรจะให้ทำความพยายามฝ่าฝืนหรือบึกบืนเช่นเดียวกับงานภายนอกผลที่เราจะพึงได้รับนั้นจะเป็นที่พอใจเป็นลำดับไปถ้าจะปล่อยไปตามใจชอบไปตามยถากรรมและจะมอบให้โอกาสวาสนาอำนวยเป็นผู้มาตัดสินหรือพยุงเราให้ไปสู่จุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วเห็นจะไม่มีวันที่เราจะถึงแดนแห่งความสมหวังได้เพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยชัดเจนแล้วว่าวิริเยนะทุกขมัสเสติซึ่งแปลเนื้อความว่าบุคคลย่อมก้าวพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าทุกข์ทางโลกหรือทุกข์ในด้านธรรมนิยมถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้วันไหนก็จะบ่นแต่ทุกข์แต่ยากลำบากเข็ญใจไร้ทรัพย์อับปัญญาไม่มีความสามารถจะปกครองตนได้สิ่งใดๆก็ฝืดเคืองไปทั้งหมดในบุคคลผู้นั้นที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยก็ขัดผลจนใจไม่มีสิ่งใดที่จะสนองในคราวจำเป็นนี่คือขาดความขยันหมั่นเพียรผลต้องแสดงความฝืดเคืองให้เราเห็นทุกระยะไปเรื่องของทุกข์ที่ธรรมนิยมก็ได้แก่ทุกข์ขัตที่มีประจำอยู่ด้วยกันทุกๆรายนี่ก็จะต้องพยายามฝ่าฝืนหรือก้าวล่วงไปได้เพราะอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรเหมือนกันไม่ใช่จะก้าวไปเอาเฉยๆโดยไม่ต้องบำเพ็ญเหตุซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังจิตนี้เป็นตัวพยศอันสำคัญสัตว์พาหนะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่กำลังของเขาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การไม่ได้จิตใจที่จะให้มีความดีความเด่นเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดตอบตัวใช้การใช้งานได้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยการอบรมดัดแปลงถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของใจจริงๆแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งและตั้งกับตั้งกันจะไม่มีวันไหนที่จิตใจจะเสาะแสวงหาความสุขมาให้เราโดยที่เราไม่ได้ดัดแปลงอบรมเขาให้เป็นไปในทางที่ดีดังนั้นการอบรมดัดแปลงตนเองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับคนตกน้ำถ้าไม่เป็นหน้าที่ของตัวเองซึ่งจะกำลังตกจ
ึ่งกำลังตกอยู่ในน้ำพยายามแบกว่าตนเองให้ถึงที่ปลอดภัยแล้วผู้นั้นก็ต้องจมน้ำตายโดยไม่ต้องสงสัยการตกน้ำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยต้องเป็นเรื่องถึงแก่ชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นต้องถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเองจะพยายามแบกว่าและช่วยตัวเองจนหมดความสามารถเรื่องนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำคือความทะเยอทะยานของจิตที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงอันไม่มีประมาณซึ่งล้อมรอบอยู่ภายในจิตใจนี้ก็จัดว่าเป็นภัยอันสำคัญสำหรับผู้ที่มีความมุ่งหวังจะข้ามพ้นจากเขาเพื่อถึงแดนแห่งความเกษมจะพยายามแบกป้ายตนเองโดยหวังพึ่งตนเองเป็นประโยคพยายามแต่อาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนที่แนวทางให้แล้วนำมาประกอบโดยลำพังตนเองการพิจารณาจิตให้รู้วิถีทางเดินของจิตที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยละเอียดต้องอาศัยความสอบแสวงหรือความสอดส่องมองดูเรื่องของตนที่จะเคลื่อนไหวไปทางใดดีก็พยายามให้ทราบทำความเข้าใจกับเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากตนจะเป็นเรื่องชั่วก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องชั่วว่าเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้ใดเป็นผู้ชั่วผู้ใดเป็นผู้จะสามารถทราบเรื่องความชั่วที่เกิดขึ้นและผู้ใดจะเป็นผู้ถอดถอนความชั่วนั้นออกจากตนได้ด้วยวิธีใดต้องทำการสอดรู้อยู่เช่นนี้กิเลสตัณหาอาสวะที่เราถือว่าเป็นภัยนั้นไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาปรุงแต่งหรือสั่งสมขึ้นมาเพื่อเราแต่เป็นเรื่องความเผลอเลอของเราหรือความไม่รอบคอบของเราตั้งหากที่ทำการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อปรากฏผลขึ้นมาจึงเป็นที่ไม่พอใจและเกิดความทุกข์ไม่พึงปรารถนาในสิ่งนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับอุบายวิธีที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักของความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาสอดส่องมองรู้เรื่องของตัวเองที่จะเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างเพราะเรื่องของจิตแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเสาะแสวงหาตามหน้าที่ของเขาที่มีสิ่งบังคับให้ผลักดันออกมาถ้าเราจะแยกออกมาพิจารณาทางธาตุขันธ์ธาตุอันใดขันธ์อันใดที่มีอยู่ในโลกธาตุอันนี้จะเป็นธาตุขันธ์ที่ไม่มีความแปรความสลายซึ่งพอจะถือเอาว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้และพอที่จะทำความไว้วางใจได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีพิจารณาดูวิถีของใจที่คิดกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งกลางวันกลางคืนก็มีตั้งแต่เรื่องมายาทั้งนั้นเมื่อเรายังไม่ทราบผลมายาของเขาตราบใดเราก็พลอยจะรับความดีใจเสียใจสับสนปนเปกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่เมื่ออาศัยสติปัญญาพินิจพิจารณาให้ทราบเรื่องความเป็นมายาของอาการ
ของจิตที่แสดงอยู่เช่นนี้เป็นลำดับลำดับไปแล้วเราจะทราบทั้งสถานที่เกิดทั้งความเกี่ยวข้องของเขาทั้งสิ่งที่จิตใจไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรเพราะตามธรรมดาแล้วอารมณ์ที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นก็ดีความเกี่ยวข้องของจิตก็ดีมันเป็นสภาพแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรยึดถือหรือทำความสำคัญว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราดีนั่นเป็นเราชั่วนั่นเป็นเราดีนั่นเป็นของเราชั่วนั่นเป็นของเรามันเป็นของสลายของแปรสภาพด้วยกันทั้งสองอย่างคือทั้งดีทั้งชั่วสิ่งเหล่านี้ไม่มีความคงที่มีอาการแสดงและแปรสภาพเป็นลำดับลำดับไปทุกขณะที่ปรากฏขึ้นมาต้องมีความแปรสภาพประจำตนจะเป็นที่ไว้ใจและเป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือควรจะทำความดีใจเสียใจกับเขาได้ที่ตรงไหนเมื่อเราไปทำความดีใจเสียใจหรือติดใจกับสิ่งที่เป็นมายานี้มายาอีกฉากหลังก็จะแสดงขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์โดยเจ้าตัวไม่รู้อีกเหมือนกันฉะนั้นการเรียนวิชารู้เรื่องของจิตนี้จึงต้องอาศัยหลักสติหลักปัญญาตามที่พระองค์ท่านสอนไว้จะคิดขึ้นมาแง่ไหนเป็นขึ้นมาอย่างไรภายในจิตเราต้องทราบเสมอว่านี่ก็คืออาการด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะพูดว่าทางก็เหมือนกับทางที่เราจะก้าวไปเราไปที่ไหนๆต้องอาศัยหนทางไปก็จริงแต่ที่อาศัยทางไปนั้นไปเพื่อจุดประสงค์ที่เรามุ่งหวังต่างหากเราไม่ได้มุ่งจะกอบโกยออนหนทางนั้นไปด้วยจะเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางสะดวกทางราบรื่นจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นร่มไม้ชายเขาท่าน้ำศาลาที่ไหนก็ตามเป็นที่พักที่อาศัยไปชั่วระยะการที่เราเดินทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เรามุ่งประสงค์ซึ่งควรจะนอนใจแล้วหยุดชะงักในการเดินทางพักอยู่ที่นั่นเสียโดยเข้าใจว่าตนถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องทางทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่เราจะเดินและผ่านไปทั้งนั้นตามที่กล่าวมาลักษณะของจิตก็อาการของจิตก็เช่นเดียวกันมรรคโคได้จะทางเดินของจิตจิตจะเดินไปกับอะไรถ้าไม่มีอารมณ์ดีชั่วเป็นเครื่องเดินจิตจะรู้อะไรถ้าไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วซึ่งเกิดกับจิตเสียเองจิตจะหาความบริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อไม่ทราบมลทินที่เคลือบแฝงอยู่ภายในตนเองโดยแจ่มแจ้งหรือรอบขอบสิ่งใดที่จิตได้พิจารณาจะเป็นดีหรือชั่วจะเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตต้องถือว่าเป็นเรื่องทางเดินของจิตที่จะต้องผ่านไปโดยไม่มีความเยื่อใยกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่มีการเอื้อมไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งจะต้องรู้ในขณะที่อาการของจิตปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะใดในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีทางที่จะทราบทั้งทางขรุขระและทางสะดวก
ซึ่งเป็นไปกับจิตของเราในขณะที่กำลังบำเพ็ญหรือพิจารณาอยู่เอาดีเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ทำความรู้เรื่องกับเรื่องความดีที่ปรากฏขึ้นมาและทำความเข้าใจรู้เรื่องกันแต่ไม่ได้ยึดถือว่าดีนี้เป็นเราจนถึงกับว่าจะเกิดความนอนใจหรือดีใจซึ่งจะกลายเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนพูดง่ายๆก็คือว่าจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีปรากฏขึ้นมาในใจให้ทราบว่านี่คือทางทุกขะและทางสะดวกมันมีอยู่ในทางสายเดียวกันแต่ต่างระยะกันเท่านั้นว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเช่นเดียวกับเราเดินทางอาจจะมีทางขรุขระหรือทางราบรื่นซึ่งเราจะเดินผ่านไปนั้นว่าจะอยู่ระยะข้างหน้าหรืออยู่ปัจจุบันที่เรากำลังเดินอยู่นี้ก็ได้มีเรื่องของความดีความชั่วอาศัยอยู่กับจิตดวงเดียวแต่ต่างวาระที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้เราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของใจดีก็ทำความเข้าใจกับความดีแต่อย่าถือว่าดีนั้นเป็นเราชั่วก็ทำความเข้าใจกับชั่วเศร้าหมองก็ทำความเข้าใจกับความเศร้าหมองว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกับหนทางพอทำความเข้าใจกับความผ่องใสนั้นว่าเป็นเช่นเดียวกับทางราบรื่นแต่เราจะต้องผ่านไปด้วยกันไม่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองให้ทำความเข้าใจไปเสมอเรื่องของจิตแล้วจะแสดงอาการใดๆขึ้นมาให้ทราบว่าเป็นเช่นเดียวกับหนทางเท่านั้นแดดเราก็จะต้องไปฝนตกเราก็จะต้องไปร่มไม้เราก็อาศัยแต่จะไม่อยู่เวลาร้อนก็ดื่มน้ำแต่ไม่หยุดเดินทางมีศาลาตามระหว่างทางก็หยุดพักเวลาเมื่อยล้าแต่เราไม่อยู่เพราะเข็มทิศเราไม่ได้มุ่งมาเพื่อจะอยู่ในสถานที่เหล่านี้แต่มุ่งเพื่อจุดประสงค์ที่เราต้องการว่าจะไปถึงหมู่บ้านหรือสถานที่ใดซึ่งควรจะหยุดตามความต้องการของตนที่มุ่งเอาไว้หลักของการดำเนินทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเช่นนั้นเรื่องของสุขของทุกข์ของดีของชั่วเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องประสบด้วยกันและต้องรู้เรื่องและผ่านไปด้วยกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถือเอาด้วยกันทั้งนั้นผู้นั้นต้องเดินไปเสมอคือได้แก่การพิจารณาไปเสมอไม่ลดละทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจต้องทำการพิจารณาให้รู้เรื่องของกันและกันแล้วผ่านไปเป็นลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางอันหมดความหมายในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับบุคคลที่ถึงจุดหมายที่ตนประสงค์แล้วหมดความหมายในหนทางจะเป็นราบรื่นหรือขรุขระก็ตามฉะนั้นนี่วิธีดำเนินจิตเราต้องทำความเข้าใจกับจิตของเราถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับจิตแล้วก็ชื่อว่าเราทำความเข้าใจกับเราไม่ถูกต้องจะต้องประสบแต่เรื่องที่ไม่พึงปรารถนาเสมอไปทั้งที่เราไม่ต้องการแต่เราไม่รอบคอบในความไม่ต้องการของเราว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงตนโดยวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสมหวังจิตจะมีอะไรแสดงเราไม่ต้องท้อใจทำความอาถรรพ์ร่าเริงต่อสิ่งที่จะมาสัมผัสเสมอและทำความพอใจในการที่จะพิจารณาให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นๆด้วยปัญญาของเราเสมอเรื่องการก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ต้องสงสัยถ้าหากสติกับปัญญาได้พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราอยู่เสมอแล้ว
ต้องเป็นการก้าวไปอยู่เช่นนั้นไม่มีอันใดที่จะกีดขวางสติปัญญาซึ่งเป็นการก้าวไปของเหล่านี้ไม่ได้เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดที่เรียกว่าอาการของจิตหรือสิ่งที่มาแสดงกับจิตนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติที่จะก่อความกังวลหรือเป็นให้เราถือเป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ชอบด้วยปัญญานั้นเป็นการถอดถอนหรือผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่และมาแสดงตัวให้เป็นคนมายาเหมือนอย่างที่เคยเป็นนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้หมดปัญหาหรือเดินรอบโลกเห็นโลกโดยทั่วถึงโลกที่โลกทั้งหลายสมมุตินั้นนั่นเป็นโลกนอกไม่ใช่โลกวัฏฏบนเพราะไม่ยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดแต่โลกที่แท้จริงซึ่งเรากำลังเดินเพื่อจะรู้รอบอยู่นี้นี่คือโลกวัฏฏบนถ้าเราหลงแล้วเราต้องลุ่มร้อนเราต้องได้รับกองทุกข์เพราะโลกวัฏฏบนอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญผู้จะเดินทางให้ข้ามโลกหรือให้เป็นโลกวีทูรู้ทั่วถึงซึ่งโลกต้องรู้ทั่วถึงเรื่องหัวใจของตัวเรื่องหัวใจของตัวเองมีอะไรบ้างแสดงออกมาในวันหนึ่งมีอะไรบ้างเราต้องทำความเข้าใจดีพิจารณาจนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาจากโลกในคือหัวใจของเราเมื่อเราทำความเข้าใจหรือพิจารณากับโลกภายในคือหัวใจของเราเราต้องมีวันจะข้ามโลกสมมุติโลกวัฏฏบนโลกอันเต็มไปด้วยกองทุกข์นี้ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านโปรดได้ทำความเข้าใจกับโลกวัฏฏบนซึ่งพาหมุนไปเย็นมาอยู่กับหัวใจของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบเขาได้เนื่องจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรายังไม่แก่กล้าแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียรที่ได้กล่าวไว้ว่าวิริยะทุกขมัจเจตินี้เป็นบาดฐานหรือเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วเรื่องทุกข์ทั้งมวลจะต้องหมดไปจากหัวใจโลกอันนี้จะไม่มีตั้งอยู่ที่หัวใจอยู่ต่อไปใจนั้นจะเป็นใจที่หมดสมมติคือหมดเรื่องจากโลกคือความหมุนเวียนจะกลายเป็นวิวัตต์หยุดการหมุนจะหมุนไปเกิดแก่เก็บตายหมุนไปในภพไหนๆเป็นอันว่าหมดปัญหาในวิวัตต์จิตดวงด้วยอำนาจแห่งการพิจารณารอบครอบในโลกภายในของตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกที่ว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกก็หมายถึงโลกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งโลกภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะต้องแนะนำพร่ำสอนนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากนั่นเป็นผลพลอยได้จากโลกในได้แก่โลกวิถีที่รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปแห่งหัวใจของพระองค์ท่านโลกนี้เป็นโลกสำคัญเราก็โปรดได้พิจารณาให้รู้ร่วมโลกนี้ของเราจะเป็นผู้เรียนจบเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นมาด้วยกันทุกคนแต่เรียนไม่จบจึงต้องเรียนซ้ำๆซากๆเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากเพราะเปลี่ยนโลกไม่เสร็จถ้าเรียนจบแล้วก็กลายเป็นมนุษย์หลุดพ้นจาก
เครื่องกดข่มจิตใจและกองทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ต้องกลับมาหมุนเวียนเกิดตายกับโลกกองทุกข์นี้อีกต่อไปดังนั้นในอรหันต์นั้นก็ทำกุศลจึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ได้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกและสมหวังโดยทั่วหน้ากัน

่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นทรงเน้นหนักลงในงานที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกสิ่งลังฝังอยู่ภายในจิตใจมาทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดมาด้วยความเกิดแก่จิตตายอันเป็นผลของสิ่งที่รกสิ่งลังนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวิธีการงานที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นไม่มีงานใดพระโอวาทใดที่พระองค์จะทรงหนักแน่นหรือเน้นหนักลงยิ่งกว่าการสั่งสอนพระสงฆ์เพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของตนของตนซึ่งมุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์อยู่แล้วให้เห็นอย่างเต็มใจนี่เป็นหลักใหญ่ของพระโอวาทคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกแนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อตนเองในแก่ที่เหลือประเภทต่างๆนี่เป็นการเป็นงานอันสำคัญมากแม้พระองค์เองก็ทรงถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากทีเดียวไม่ปรากฏว่านับแต่ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จออกทรงพระเนตรว่าได้ทรงทำกิจการงานใดๆนอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระทัยเท่านั้นการหวังความตรัสรู้ก็คือหวังความพ้นทุกข์การหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูอยู่ภายในพระองค์ขาดไปโดยลำดับลำดับเป็นสายทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยการประพฤติปฏิบัติแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยามผู้จะพึงรู้เองเห็นเองจึงไม่มีครูมีอาจารย์ใดทรงที่แนะนำหรือถวายพระโอวาทแก่พระองค์ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองรู้สึกว่าลำบากมากอยู่ไม่น้อยผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดางานที่ไม่เคยทำหรือทางไม่เคยเดินแต่อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นของพระองค์นั้นมีอยู่กับงานเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื้อแห่งวัฏจักรเครื่องพาจัดให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดนับแต่วันทรงประหนวดจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้มีแต่งานนี้ล้วนๆสำหรับพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงดำเนินมาจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานนี้สำเร็จกิเลสขาดสะบั้นไปจากพระทัยไม่เหลือหลออยู่แม้นิดเดียวการที่กิเลสแต่ละประเภทจะขาดหรือหลุดลอยไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟันหั่นแหลกด้วยงานคือการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทนี่พระองค์ถือเป็นงานใหญ่โตมากเหนือชีวิตของพระองค์เองหากว่าจะทรงสิ้นพระชนในเวลาบำเพ็ญก็ไม่ทรงเสียดายชีวิตเพราะความมุ่งมั่นในความหลุดพ้นและอันดับต่อไปคือความเป็นศาสดาของโลกเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นอื่นใดการบำเพ็ญของพระองค์จึงเป็นไปด้วยการปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากได้ตรัสรู้แล้วทรงนำพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตว์มีภิกษุเป็นต้นก็ทรงเน้นหนักลงในงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนี้ทั้งนั้นพระองค์ไม่ทรงชมเชยในกิจการงานใดๆสำหรับสมณะผู้เป็นนักบวชอยู่แล้วว่าให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้หรือกิจนั้นดีงานนั้นดี
นอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระองค์ไม่ให้ท้อถอยในการบำเพ็ญในการต่อสู้นั่งอยู่ก็ต่อสู้ยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นเป็นท่าต่อสู้ของนักรบอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเพิ่มขึ้นอีกภายในจิตใจเพราะรามลำพังก็มีอยู่แล้วบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้เต็มหัวใจจึงไม่ประสงค์ที่จะสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมวลขึ้นไปยิ่งกว่าการถอดถอนให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงควรถือเป็นจิตจำเป็นอย่างยิ่งในงานเพื่อถอดถอนกิเลสของตนท่านพูดเป็นส่วนใหญ่ไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงหรือราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นประเภทใหญ่ของข้าศึกเรียกว่าเป็นจอมทัพด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจอมธรรมเข้าสู่จอมทัพคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ไม่หวังชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพก็คือข้าศึกกองใหญ่หลวงมากมายกองธรรมก็คือการประกอบความเพียรด้วยอุบายวิธีต่างๆมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีท่าทางแห่งการปานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะอิริยาบถใดท่าใดให้เป็นผู้มีสติประจำหมุนอยู่กับงานของตนที่ต่อสู้กับข้าศึกนี้เท่านั้นไม่เห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสอาสวะเพื่อหลุดพ้นไปถึงความวิเศษดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและประทานพระโอวาทไว้เพื่อเป็นให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยนี่เป็นหลักสำคัญของพระหรอเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญมากให้พึงคำนึงถึงงานของตนอย่าให้ยืดเยื้อไปนานเรื่องการเกิดเจ็บตายนั้นไม่เป็นไปจากอันใดเป็นสาเหตุนอกจากกิเลส 3-4 ประเภทซึ่งเป็นจอมทัพนี้เท่านั้นจอมทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสประเภทนี้ย่ำยีตีแหลกจิตใจให้หากเป็นของไม่ทนทานก็ละเอียดเป็นผุยผงไปเป็นเวลานานเลยแต่นี้เพราะจิตเป็นของทนทานมากทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ชิบหายไม่สลายไม่ทำลายเหมือนสิ่งทั้งหลายจึงพอทนอยู่สืบต่อภพชาติมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาบีบบีสีไฟมาเดินหนักกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่ควรสงสัยเรื่องภพเรื่องชาติเพราะจิตนี้เป็นตัวประกันแห่งภพชาติอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาให้เกิดอยู่ภายในตนนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้พบน้อยพบใหญ่มีอยู่กับจิตเป็นสักขีพยานอยู่แล้วเราจึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการเคยเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วหรือไม่เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วเนื่องจากธรรมชาตินี้ไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะพาสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนจิตใจของสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความยากลำบากในภพน้อยภพใหญ่อยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรสงสัยการที่จะแก้กิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แล้วนั้นเป็นภาระเฉพาะหน้าของเราไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแม้ทั้งสามแดนโลกธาตุจะมาช่วยภาระกุรังของเราให้เบาลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยเราไม่ต้องประกอบงาน
ซึ่งเป็นความจำเป็นจำเพาะเราอยู่นี้เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นหนักหรือเบาก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องต่อสู้แบกหามอย่าลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยได้พูดให้ฟังเสมอเบื้องต้นท่านมอบงานไม่กี่ชิ้นให้พวกเราพอให้เป็นปากเป็นทางได้ยึดนั้นเป็นหลักแล้วจะกระจายไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติเมื่อสติปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรหรือผิดสติปัญญาอยู่ด้วยความเพียรของตนโดยสม่ำเสมองานเหล่านี้ก็จะชัดแจ้งด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเบื้องต้นในขณะที่บวชท่านทรงสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะเตตะโจดันตานาฆาโลมาเกสาทำไมท่านจึงสอนอย่างนี้ทุกรูปทุกนามเว้นเสียไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าอุปัชฌายะบุคคลใดจะชอบกรรมฐานไม่ชอบกรรมฐานก็ตามเวลาบวชกุลบุตรจำต้องสอนกรรมฐาน5นี้ให้เพื่อเป็นงานหรือเป็นศาสตราอาวุธเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับความรักความชอบความหลงไหลในสิ่งที่กล่าวนี้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเราจะเทียบแล้วก็หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถจะทำลายได้ด้วยเครื่องมือต่างๆจนกระทั่งราบเป็นหน้ากลองก็ได้ไม่นานนักเลยแต่เราจะทำลายก้อนภูเขาภูเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นสำคัญมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันนี้ทำลายได้ยากมีผู้ใดบ้างที่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ลงได้โดยไม่ต้องยากลำบากอันใดเลยหรือไม่มีผู้ใดแนะนำตักเตือนสั่งสอนวิธีการทำลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าสาวกได้แก่ผู้สดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าจนทราบอุบายวิธีการต่างๆแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองตามอุบายวิธีที่ท่านสอนนั้นจึงจะเข้าใจไปโดยลำดับในกิจการงานหรือหน้าที่ของตนนั้นๆผมเช่นเล็กๆแต่มันใหญ่โตอยู่กับความมืดตื้อของกิเลสครอบงำความจริงเอาไว้เสกสรรตั้นยอว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นสิ่งปลอมแปลงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงนี่เพียงเกสาโลมาเท่านี้ก็หนาแน่นขนาดไหนกำแพง7ชั้นเขายังทำลายได้ครู่เดียวยามเดียวอันนี้มันหนายิ่งกว่านั้นอีกจึงไม่สามารถจะทำลายลงให้ถึงความจริงได้อย่างง่ายๆนาขาทันตาตะโจอ้าวไปถึงวาระสุทธาตะโจอ้าวไปถึงวาระสุทธา

สิ่งทั้งหลายไว้เอาแต่ของปลอมมาหลอกลวงมาหลอกล่อหลอกลวงคนซึ่งหลงอยู่แล้วด้วยอำนาจของกิเลสให้หลงเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆ เพียงก้อนรูปประขันเท่านี้ทั้งที่สติปัญญาของเราก็มีแต่ไม่เคยสนใจที่จะนำมาใช้นำมาคลี่คลายนำมาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ด้วยความสำคัญว่าสวยว่างามว่าเราว่าของเราว่าตนตัวเราเขาให้แตกกระจายลงไปสู่หลักความจริงคือเป็นของปฏิกูลบ้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างประจักษ์ใจตามหลักธรรมชาติที่ธรรมสอนไว้แล้วนั้นเพียงเท่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้จึงเรียกว่าเพียงรูปประขันของเราแต่ละท่านละคนเท่านั้นมันก็ใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกไม่สามารถที่จะทำลายได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนในจุดนี้อันเป็นจุดสำคัญกิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจความชังก็เป็นกิเลสเพราะความชังไม่ใช่เรื่องของธรรมความเกลียดความโกรธความรักความชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลห้อมล้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้จนหาทางออกไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสอนวิธีการอนุโลมปฏิโลมย้อนหน้าถอยกลับไปมาอยู่ด้วยความมีสติบริกรรมบทใดก็ให้จิตจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมและวัตถุที่ตนบริกรรมเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือจะแยกพิจารณาออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันที่มีหลายอาการด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้าความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกกิเลสฉุดลากให้แตกกระเจิงไปหมดเหลือตั้งแต่ความจอมปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำหนัดยินดีไปเสียหมดหรือนอกจากนั้นก็เป็นความเกลียดความโกรธไปในทางของกิเลสเสียทั้งหมดแล้วจะเห็นของจริงเจอของจริงได้ที่ไหนเพราะความรู้ความเห็นอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้เป็นเครื่องปิดกั้นกำบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเป็นธรรมแท้ไว้อย่างมิดชิดติดอยู่กับใจของตนตลอดเวลาไม่มีเวลาแยกแยะพอให้มองเห็นยิบยิบแยบเหมือนฟ้าแลบบ้างเลยเนี่ยหลักใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เราจะควรเน้นหนักทางความเพียรลงสู่จุดนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักของสวดคาถาธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นชอบจริงๆความไม่ชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความฝืนความจริงตามหลักธรรมที่สอนไว้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พึงทราบว่ากิเลสเป็นผู้ฉุดลากจิตใจของเราไปทั้งที่กำลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลสเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกลู่นอกทางให้กินเกลียวกับธรรมและเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตนเองในขณะเดียวกันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนานั่นเลยนี่เป็นหลักสำคัญแห่งการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จงพากันพิจารณาในจุดที่กล่าวนี้ซ้ำๆซากๆมีสติอยู่กับตัวพิจารณาอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมออย่าเข้าใจว่าพิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เป็นของสำคัญไม่มีความหมายในสิ่งนั้นความหมายอันแท้จริงคือพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้นี่เป็นของสำคัญ นี่ละงานนี่แหละเป็นงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเราให้ถืองานนี้เป็นสำคัญถืองานนี้เป็นชีวิตจิตใจทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอย่าได้ลืมงานของตนนี้ซึ่งเป็นงานถอดถอนข้าศึกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจซึ่งอันเกิดขึ้นจากความรักใคร่ปักใจอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายได้ถอดถอนออกมาจากการด้วยการพิจารณาโดยทางสติปัญญาของเราให้ถึงหลักความจริงที่ท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือต
ปฏิกูลโศก

โลกให้เห็นตามความจริงอย่างนี้การพิจารณาตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าให้จิตทะเลถลายไปรักใครชอบใจกับงานอื่นใดนอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายการกำหนดที่จะให้จิตมีความสงบก็ต้องใช้บังคับบัญชาด้วยสติไม่มีสติงานใดก็ตามจะเป็นงานที่ราบรื่นดีงามได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปไม่ได้สติจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับกำกับงานทั้งหลายการพิจารณาก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันรูปเขารูปเราเป็นเหมือนกันมีหนังห่อกระดูกอันเดียวกันหนังเท่านั้นแหละเป็นเครื่องปิดกำบังให้ฟ้าฟางอยู่หลังที่คลายข้างในออกมาข้างนอกพลิกดูให้เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างในเนี่ยท่านจึงสอนว่าตะโจแล้วย้อนกลับทันทีเพราะหนังเป็นสิ่งจำเป็นมากห่มห่อไว้บางๆเท่านั้นก็หลงเมื่อพลิกข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็จะทราบความจริงข้างในแล้วลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดเหตุใดจึงกล้าจึงหาเอานักหนาว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราหนังก็เป็นเราผมก็เป็นเรากระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไม่ได้ยังมาถือเราเป็นมาถือเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่อายบ้างเหรออายตัวเองเนี่ยกิเลสมันหลอกลวงคนมันหลอกถึงขนาดนี้เคยหลอกมานานแล้วนี่เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปิดบังความจริงทั้งหลายไว้นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลำดับลำดับกิเลสจะค่อยหมดไปความสำคัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลำดับถ้านำสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคลี่คลายภูเขาภูเราอันหนาแน่นไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรพร้อมหน้าของกิเลสว่าเป็นของเสือของงามแล้วยึดมั่นถือมั่นท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันนี้เรียกอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าสนใจกับงานอื่นใดผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเลส่วนมากมักจะทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางของงานที่จำเป็นไปเที่ยวลูกเกี่ยวคำในงานที่ไม่จำเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลถลายคิดไปอีกหลายแง่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีกหาว่าสร้างบารมีบ้างหาว่าทำประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นน่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่าการชำระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงรู้ชอบอัดชอบทำทั้งหลายจนเป็นกายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนำความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นสุขที่สุดภายในจิตใจของตนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ำหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นำไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลกแม้แต่ทำประโยชน์ให้ตนยังไม่เห็นได้เรื่องได้ล่ะเป็นการก่อสร้างเป็นต้นให้พึงพากันระมัดระวังให้ถึงใจเรื่องอย่างนี้นี่เป็นค่าศึกต่องานแก้งานถอดถอนกิเลสกลายเป็นงานสั่งสมกิเลสขึ้นมาสำหรับผู้มุ่งความพ้นทุกข์จะไปไม่รอดมีแต่ความกังวลวุ่นวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับเหล็กกับไม้เพียงเหล่านี้มีอยู่ในโลกเจริญหรือเสื่อมเราก็เห็นอยู่แล้วนี่คือวัตถุหินปูนทรายเหล็กไม้
ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขาดแคลนในโลกนี้ถ้าเจริญก็เจริญกันมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกแม้จะไม่เสกสรรตั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้อยู่แล้วควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานไม่ควรจะได้มาดัดแปลงแต่งจิตใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของมีเศษวิโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงอย่าพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่นพระพุทธเจ้านำพระศาสนาออกมาสั่งสอนโลกไม่นำเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กออกมาสั่งสอนโลกโลกเขาไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เก่งกล้าสามารถในเรื่องผิดหรือในเรื่องเป็นช่างก่อสร้างในเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาวัตถุเครื่องก่อสร้างเหล่านั้นคำว่าพุทธังสรังคัจฉามิเขากราบไหว้ดวงพระทัยที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระทัยนั้นต่างหากธรรมังสรังคัจฉามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมที่เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังฆังสนังคัจฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลายกราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอันเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั่นได้เลยเขากราบท่านธรรมของท่านดวงธรรมของท่านที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากเขาไม่ได้มากราบอิฐกราบปูนกราบหินกราบปากกราบเหล็กหลาอะไรเหล่านี้นี่เป็นของมีอยู่กับโลกเรามาปฏิเสธว่าไม่ให้ทำแต่ให้ทราบว่าปัจจัย4นั้นคืออะไรปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องบำรุงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปได้เป็นเครื่องเยียวยาปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนะเป็นของวิเศษแล้วเหรอฟังว่าปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งมันเท่านั้นยีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือยีวรว่าเป็นของวิเศษบิณฑบาตก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างอาหารการบริโภคพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมอันจะถึงแดนแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยทางจิตนี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างยีลานะเภสัชยาแก้โรคแก้ไขก็เพียงเป็นปัจจัยเครื่องกำจัดปัดต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปละไปตามลำดับลำดาพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้นไม่ถือปัจจัยทั้ง4นี้เป็นของวิเศษที่โตเหตุใดเราเป็นนักปฏิบัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษที่โตไปเสียหมดถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษที่โตยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรหากันพิจารณาให้ถึงใจนี่แหละปัจจัย4นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากเรือนแต่สัตว์เขาก็ยังมีรวงมีรังพระมาจากมนุษย์มาจากคนก็ย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัย4นะพอถ้าอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษวิโสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาฮึกเหิมกันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัตลืมธรรมลืมการแก้กิเลสลืมงานของตนในการแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกลหลักธรรมของพระเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดินี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พากันยุ่งกันไปหมดเพราะจุดเหล่านี้แต่จุดสำคัญที่จะให้วิเศษวิโสภายในจิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบ
มีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตนจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนค้นทุกข์มาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้งานนี้งานเพื่อความวิเศษที่โสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่เสียทีโสดังพระพุทธเจ้าประสงค์สาวกท่านคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญถือข้อเป็นข้อหนักแน่นประจำจิตใจอย่าไปสนใจอะไรมากนักกับสิ่งภายนอกที่เพียงได้อาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเท่านั้นให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมาพากันตั้งหน้าตั้งตาอันหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเรามาหนักขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละภพละชาติการทรงตัวอยู่ในภพชาตินั้นก็รับความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระคือสิ้นสุดกันในความติดต่อของธาตุของขันธ์นี้เรียกว่าตายก็ทุกไปโดยลำดับกันดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่ตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มๆดำดอนเพราะอำนาจแห่งกุศลและอกุศลที่เชื่อแฝงกันไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดกาลเราสงสัยอะไรเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องการเกิดแก่เกิดตายมันจะพิเศษพิโสอะไรไปยิ่งกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เท่านั้นมีอะไรประจำความเกิดก็เป็นความเกิดจึงพอเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นหรือไม่ตกใจไม่หวาดเสียวไม่กลัวพิษภัยเหล่านี้ที่บีบบังคับขยี้ขยำเรามาทุกภพทุกชาติพอที่จะเกิดความหวาดเสียวพอที่จะเกิดความเกิดหลาบแล้วประกอบความภาคเพียรให้เน้นหนักลงไปทุกวันทุกเวลาด้วยความเห็นผลในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและด้วยความเห็นคุณในความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรของตนท่านนี้เราทำไมจะทำไม่ได้หนักขนาดไหนแล้วเกิดแก่เจ็บตายในโลกมานี้หนักขนาดไหนการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏก็เป็นความสุขเลยนับเวลาประกอบความภาคเพียรเท่านี้ทำไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลำบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดใจเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียรความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยหลังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นถือจิตนี้เป็นสำคัญนี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เอาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอกิเลสชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้คร้านชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นต่างแต่ไม่ชอบผู้ที่ฝ่าฝืนกิเลสเพราะความฝ่าฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นข้าศึกต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดกิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไรก็เรียกว่าการหมอบราบกับกิเลสทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวแล้วจะหาทางพ้นทุกข์ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีการต่อสู้ไม่มีการท้าทายไม่มีการฝ่าฝืนกันบ้างพอเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมหรือพอเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรเราจะหวังแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้ที่ไหนนี่ต้องพิจารณาต้องบวกลบคูณหารในตัวเองอยู่วันหนึ่งเสียเวลาไปเปล่าๆทำไมสติปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทำไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายนอนจมอยู่ในปลัก
สมควรแล้วเหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่ามากำจัดกิเลสกลายเป็นกิเลสกำจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาคิดมาค้นมาเทียบเทียงให้เป็นที่เข้าใจตัดสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมกิเลสจะค่อยหมอบราบไปโดยลำดับหลักไม่มีอะไรที่จะเหนือกิเลสไปได้นอกจากธรรมนี่เป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นต่างๆและแต่อุบายของแต่ละระดับระดับจะนำไปพิจารณาแยกแยะตนเองพลิกหน้าพลิกหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหากเกิดอุบายอะไรหนึ่งขึ้นมาเวลาจะทำความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำแล้วเลาะเลอะเลื้อยเลื้อยไหลไหลใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ในวัฏฏะทั้ง3ด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสำคัญคำว่าสตินี้วางไม่ได้ต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสำคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาสติเป็นของสำคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นำมาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังไม่สะทกสะท้านเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติล้มลุกคลุกคลานก็เคยเป็นมาแล้วตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติอยู่ตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจจะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ยังไม่หลับเราได้เผลอตรงไหนบ้างไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฝึกเครื่องล่าไปมันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่าหาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้มีเราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลนะติดมาตามตำหนักตำนานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามหาสติมหาปัญญาหมายความว่าอย่างไรการอ่านการเรียนการจดจำมานี้ไม่ใช่ความจริงการประสบพบเห็นด้วยความภาคเพียรของตนจริงๆนั้นเรียกว่าความจริงการประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความเพียรของตนได้ประสบเองนั้นหาที่สงสัยไม่ได้เช่นอย่างว่ามหาสติมหาปัญญาคืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องคาดต้องหมายเป็นจะหาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยลำดับทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสติมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้ๆอยู่นี้นะไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็ตามสติปัญญาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยหลักโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสติปัญญานี้ยิ่งตามมันไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทแม้จุดอวิชชาปฏิยาสังขาราได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใดการนั้นแหละคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะเหตุไรจึงหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อคู่กันเครื่องฟาดฟันกันเลยเป็นคู่ปรับกันพอสมมุติประเภทนั้นอันเป็นฝ่ายถูกมัดสิ้นสุดลงไปฝ่ายแก้ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าเรียกว่าความจริงท่านเห็นอย่างนั้นนี่เมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติปัญญาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทำไมหลงไปอะไรถึงต้องถามหาสติปัญญาประเภทนั้นสติปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้นนั้นสำหรับทำงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชิ้นนั้นชิ้นนั้นสำเร็จลงไปแล้วถามหาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทำไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยไปทำไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่นั่นผลของงานที่เกิดขึ้น
ในวาระสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทำอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจะมีไว้อะไรทำไมกันถึงคราวที่เจอเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นตอนนั้นมาก็ใช้กันไปตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปก็สิ่งนี้เป็นสมมติด้วยกันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่รู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นเพียงสมมติด้วยกันฝ่ายผูกฝ่ายมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายต่อไปถอนเท่านั้นผู้ที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้ทุกข์ให้กำหนดรู้ก็รู้เป็นกิริยาสมุทัยแดงผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันการดับสมุทัยกับทุกข์มันก็ไปพร้อมกันด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนิโรธความดับทุกข์เมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงกิริยาแห่งการดับท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยโรธมรรคทำงานเสร็จสิ้นลงไปแล้วคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจธรรมให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วสงสัยไปไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสงสัยอะไรพระสาวกท่านบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรท่านฆ่ากิเลสตาท่านฆ่าแบบไหนท่านฆ่าด้วยอะไรสงสัยอะไรเพราะเราก็ทำอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นความจริงเสมอกันแล้วสงสัยท่านหาอะไรนั่นจึงเรียกว่าความจริงจนตัดจนเกิดมีพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับของพระพุทธเจ้าก็ของสาวกกับธรรมชาติที่เรารู้เห็นๆแต่อยู่เต็มหัวใจนี้ผิดกันอย่างไรบ้างสงสัยกันอะไรนั่นจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำลงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟาดฟันหันแหละลงไปอย่าเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้ได้ฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อนร่างมันจะไปเมื่อไรก็พญามัจจุราชที่ตามสมมติว่าพญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่นั้นมันจะมาร่างกายนี้ไปให้มันได้แต่กากเมืองตายตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาแล้วได้แต่กากเมืองไปเท่านั้นความพิไรเสียดายอะไรไม่มีพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สิ้นไม่ตายตัวหนึ่งเป็นคนฉลาดนี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหาความสงบใส่จิตใจหาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิดการทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์การทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลกการก่อนั้นสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคนนี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีที่เสียที่เสียขึ้นโดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิตท่าดีจิตใจดีขึ้นแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดีให้ดีให้มีเสียที่เสียได้อย่างไรนะหนึ่งเอาตรงนี้เท่านั้นขอให้ทำใจตนให้ดีเถอะความจิตใจตนให้มีหลักมีแรงเต็มภูมิการทำประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิตกระจ่างแจ้งด้วยอัตด้วยธรรมเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลเต็มไปด้วยมหาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่แหละเอาไปแจกสัตว์โลกจะรับความมุ่งเย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ออกมาจากไหนท่านออกมาจากดวงพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของพระองค์นั้นนะพิจารณาให้ดีเอาให้จริงให้จริงอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมตินี่เองพระพุทธเจ้าไม่พาหลงทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมกลมายาของกิเลสตัณหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นกลมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้กลมายาภายในจิตใจจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในคนมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกสรรก็พอตัวใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัว
ไม่เอื้อมไม่จับไม่รูปไม่คลำไม่คว้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมพอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผลในมรรคในผลเป็นตัวอยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสั่งสมความอ่อนแอท้อแท้รู้ว่ากิเลสตัณหาอาสวะไม่ถูกต้องเอาให้จริงให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นที่รับเองกิเลสตัวไหนมันพาให้หนักเวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดแก้กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนที่แบกกิเลสทำไมไม่หนักมีการสลัดกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรทำไมไปถือว่าหนักทำไมไปสำคัญผิดไปนี่คือเครื่องหลอกเราได้จากกิเลสให้รู้เสียว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้เอาจริงให้จังพอเป็นนักปฏิบัติไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราการพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเทียมกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนรูปเป็นของสำคัญมากสำหรับจิตท่านใหญ่ถือต้องพิจารณาที่คายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปแล้วส่วนเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามธรรมแบบนี้จนกระทั่งถึงกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นแหละผลที่เราต้องการนั่นแหละผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเลยจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมุติอันนี้เมื่อได้เห็นธรรมชาติอันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเนี่ยมีเท่านั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกข์นี้เท่านั้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นของวิเศษขมักขมันลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้สิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจยึดเป็นหลักเป็นหลักใจกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยการทำธรรมจะเห็นได้เป็นส่วนละแค่

การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สำคัญเป็นเจตนาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจึงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ท่านเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกที่เหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโง่เขลาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบลูกโลกและเป็นเจตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงทราบเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเรื่องสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เดียวเป็นเจตนาที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใดที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้สวขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากสาจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสได้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวขาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุดสดร้อนประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาดตกหล่นออกไปจากความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีเจตนาเป็นไหนเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วนั่นแลชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไรนั่นเป็นเพียงการสถานที่อัน
ไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าอยู่โดยสุปฏิปันโนอุชุญายาสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยรับกลับหลังคืนสู่มหันตทุกข์ทั้งหลายที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สำคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมคล้ายกันอยู่เมื่อเรียนโลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบซึมซาบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซึมซาบถึงธรรมนั้นเป็นไปยากถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลกถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครถ้าหมายถึงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสำคัญไม่มีอะไรคำว่าเป็นสัตว์โลกแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสำคัญสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องใจติดคล้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ท่านผู้วิเศษที่โสท่านผ่านพ้นไปมากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งๆที่หอบภพหอบชาติอยู่ตลอดอนันตกาลมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาบหามภพชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทำของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากคืออวิชชาปัจจยาสังขารและสรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นสำคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้นส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกาย ส่วนใจสบายดีหรือนี่ทำไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกธาตุมีแต่ผู้แบกกองทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้ามหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีเหลือได้ยังไงเพราะฉะนั้นจิตเป็นของสำคัญมากใน3แดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสำคัญใจเป็นของสำคัญอันดับ1ไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ำหนักในความสำคัญยิ่งกว่าใจดวงนี้การเกิดมาถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งสมมุติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ได้ร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก็นับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากนี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้าปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้อสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูงต่ำๆและลุ่มดอนๆนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากส่วนบุญที่เป็นแง่แห่งธรรมพาสร้างนั้นก็มีน้อยด้วยเหตุนี้เวลา
เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั่นสัตว์นั่นชื่อนั่นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใดมนุษย์เราจึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีกรีตัวมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายังทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เรานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมานี้เขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคนจะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่มีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสดงหาฟืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันมีร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาพอได้กล้าเข้ามาสู่ขั้นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สำหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสำคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประทานลงไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์เดรัจฉานตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการรับสาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์มีนับว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมและเวลาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอเวจีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยว่าเป็นนั้นจึงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นเถื่อยกันไปอย่างนั้นวกไปเวียนมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกวงไปไหนมีตลบทบทวนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นของเก่าของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นชนนี้ไปตามประสีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไปเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดใดสูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้บกเย็นไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามากน้อยเพียงไรคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทำไมจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องการสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกข์ซึ่งตนทั้งตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานเราต้องตะเกียกตะกายใจมนุษย์นี้เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะดีเพียงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียกตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเยียนเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่ตลอดเวลามาจนไปสร้างปัจจุบันนี้นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอย่างนี้นี่แหละที่ว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมากการมาบวชในศาสนาให้เพ่งเล็งถึงความปวดเครื่องหรือความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปัจจยาตัวมืดมิดปิดทวารภายในใจมันต้องชำระแก้ไขตรงนี้ให้ได้ถึงถือใจเป็นสำคัญสิ่งภายนอกให้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นขอให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมากสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกขอนแขเอ็นนู้นเอ็นนี้ถึงภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจจัยมีวอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเรือเปลือก
บิณฑบาตอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรไม่ใช่หอประสาทราชมณฑลเพียงกี่ชั้นกี่ชั้นหรือ4ชั้น5ชั้น9ชั้น10ชั้นลูกโมระเสนาสนังมีสร้างปัปปชาตทัตเตยาพจวังสาวจีวังสร้างโหกอะไรอยู่นี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระผู้มุ่งจะฆ่ากิเลสให้วอดมาทานจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาสนะเป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟ้อมันโก้จนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะเรียกว่าเสนาสนะนี้สมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าพูดจะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัฏวนภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถือตามหลักธรรมแล้วก็บกพร่องมากมาได้เหมือนขั้งพุทธการที่ท่านอยู่อาศัยมาส่วนมากมีแต่เสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นยาแก้โรคแก้ภัยก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูดเน่าทันมีไม่ว่ายาขนาดใดเต็มไปหมดมีจนกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องแล้วสนับภายนอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเราคือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเรานี่เป็นสิ่งที่บกพร่องจงพยายามรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกำลังในการต่อสู้กับที่เดือดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงและจะเลี้ยวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เดือดแต่ละประเภทต่อเพศเพราะฉะนั้นการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและที่เลี้ยวฉลาดพอตัวจนได้เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกแล้วนั้นเราจะทำอย่างไรละหล่อและแหล่อยู่ได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทันแหลกกันลงไปธรรมแดนพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ตรงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลกยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ทิพหายไปพวงประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งเดียวไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดการเสาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี่ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันธ์ 5ของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเรานี้มันควรมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อควรเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาตุกับขันธ์ธาตุอยู่ธาตุกินธาตุขับธาตุถอดธาตุถ่ายเลี้ยงเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้เป็นความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียบร้อนแต่ละอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันธ์แล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสำหรับธาตุขันธ์ก็หาเกาะหาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างมีบังคับให้คิดให้ตุงให้ทะเยอทะยานให้ว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอด
มีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความสุขความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจถ้าไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจนี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอที่กับที่กันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละทุกข์แปลกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้อยู่นั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่3แดนโลกธาตุเราอยากเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นไปเสียเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความพิเศษที่สูงอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความพิเศษที่สูงอะไรกับดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกื่อนไปด้วยความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนเช่นเดียวกันหาความพิเศษที่สูงอะไรกับขันนั้นๆแล้วตื่นอะไรเวลานี้คิดไปดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟพิเศษที่สูงอะไรเราเสาะแสวงหาอะไรดิ้นรนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสำคัญมันหมายหลอกนั้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอเราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งส่องดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจอยู่กับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้ถึงในอย่างนักปฏิบัติอย่าเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไหร่มันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วอย่าท้อถอยอ่อนแอเพศของข้าไม่ใช่เพศท้อถอยเป็นเพศสุขุมละเอียดคำพีแล้วผ้าเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจุดจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดปรุงอันเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกันแล้วกิเลสมันก็อยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลสเครื่องฟาดฟันหรือปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ทราบผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของท่านและหลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทำไมเราจะมาแบกมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นำมาใช้สนับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายปัจฉาอย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกข์เราก็ได้ทราบว่าทุกข์พอแล้วไม่ต้องว่าท่าทุกข์ความทุกข์เราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันของเราตั้งแต่วันเกิดมามีทุกข์มากน้อยเพียงไรทางด้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี้จะอยู่หอุมานลานฟ้าที่ไหนมันจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากจะสลัดปัดสิ่งที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสรีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลโยหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนก็ได้รับกระทบกระเทือนมาเป็นเวลานานแล้วสงสัยที่ไหนอีกส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาที่เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหน
พยายามทำให้เกิดทำไมใจจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบสืบสานมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ทำไมเรายังจะไม่ยังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกำเริบสืบสานเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบยอบอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความยอบอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางด้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความก้าวเริ่มเกิดฐานความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนไหนเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่แน่ลงไปมากยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปโดยลำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขณะจิตนั้นจะต้องตำหนิความวุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัวเอาที่นั่งปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงตรงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาค้นมาพิจารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนกอดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติหรือเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดแล้วในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไว้แล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในอะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอวัยวะส่วนภายในกับไตไส้พุงอาหารมาอาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราก็ควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คลุกคล้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งนี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทำไมจึงไม่นี้ด้วยอุปทานมานานแล้ว

ผลเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถูกแหลมหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันเป็นแหลมเป็นหลาย่อเข้าในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะกันออกถอดออกถอนออกแหลมหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนเห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในวงอวัยวะนี้หาจะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั้นตลอดหลายตลบทบทวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้ส่งได้สายแสไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาธรรมบังคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมดบัดนี้จะให้ธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสำคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นนี้ถ้าเห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้นิดหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อกวนจิตใจไม่มีอะไรก่อกวนดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตัตภีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นตัวทำลายเห็นข้อก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันเป็นให้เห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะรู้กันที่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอนกิเลสนอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้และรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังธรรมทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมหลุดพ้นกันที่นี่ไม่หลุดที่ไหนนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ำใจจริงๆต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตตธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงได้สังเกตสอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็ดีหรือหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางใดก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจจริงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกะละกะขีดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไปพระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปมากี่มาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งที่มีเจตนามันก็หนักได้ชุงทั้งท่อนประแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันจีบมันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนและเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวังจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สำคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่ได้มีสิ่งรกรุงรังหูตานี้ออกมาแสดงหยิบขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทำเล่นอย่าละหลอกแล้วแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทำอะไรให้มีเจตนาให้มีสติที่มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนหามันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ฝืนเราจึงได้รบเราจึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้ฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับพิเดชซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกเพราะเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจมาเป็นนานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของลำบากยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสำคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราบกิเลสให้ราบลง

นาจิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเราญาณนำความท้อแท้อ่อนแอว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้ถ้าเรื่องของธรรมแล้วเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นความชอบธรรมของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำความเพียรตายสอนให้คนทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากนี่ไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นเราจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายบ้างเลยเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้างภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความกระหึ่มมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยธรรมปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถูรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าจิตและในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสดูดบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดตายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งรากแก้วหลักฝอยเผาในตัปปธรรมด้วยตัปปธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่สันติมหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งที่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นนิมิตหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นแลเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประทานธรรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำมันเลิศดวงนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เลิศนอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลิศในเวลานี้เรามาหาธรรมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมันปิดมันบังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเป็นสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความยากความลำบากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอำนาจของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงเสียเนี่ยที่นี่เรียกว่าราบห้าแบบนั้นเองกิเลสราบอย่าให้จิตราบเพราะอำนาจของกิเลสเวลานี้เรามาพลิกตัวในการต่อสู้ให้กิเลสราบด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเรานั่นคือว่าได้ทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ประโยชน์ของโลกก็จะตามมาเองมากน้อยตามแต่กำลังความสามารถของผู้นั้นจะนำออกแสดงได้มากน้อยเพียงไรหรือผู้มาเกี่ยวข้องจะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามมีสายความสามารถฉลาดของเขาก็ได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาก็ได้รับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นมหาสมบัติครองอยู่ภายในจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเทศไปสอนไปสอนใครหากรู้จักประมาณรู้จักเวลาเวลาความเหมาะสมไปในตัวนั้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีคำว่าหมดผ้าสิ้นและรู้ประมาณเต็มที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทั้งสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วเราในขณะนี้มาทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมาอบรับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนท่านผู้ใดทำถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่เปล่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียทีเองขอให้ทุกท่านได้รักษาเจตนาของตนในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลำดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นข้าศึกต่ออนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะ
ทุกขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหรอกจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองผมขอให้ทุกท่านเน้นนำไปพิจารณาปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาทุกคนรู้สึกเหนื่อยขึ้นมา

0: กับวันอัจฉริยมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ได้อุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จขันธปรินิพพานทั้ง3สมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันอัศจรรย์เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลายที่แม้ได้ทราบแต่กิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ที่ประสูติตรัสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูติออกจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานี่คือพระมารดาของท่านชนกคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสิทธโธทนะมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัจฉริยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัจฉริยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์นี้จะซ้ำรอยกันไม่ได้มีทางเดียวเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันเริ่มมหามงคลจะปรากฏขึ้นในโลกได้แก่พระพุทธเจ้าประสูติในทางพระกายถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเกิดนั่นเองคือเกิดจากพระครรภ์ของพระมารดาต่อจากนั้นเมื่อมีพระชนมายุพอสมควรแล้วก็เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่13ปีในระยะที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาพิเศษคือเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินทรงพิจารณาไตร่ตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้ได้ทรงไตร่ตรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชาราษฎรทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบารมีของพระองค์ยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระบารมีที่ได้ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ต่อขึ้นในพระทัยและทรงเป็นเรื่องนี้บันดาลให้พระองค์อยากจะเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใดก็ล้วนแล้วแต่พระบารมีเป็นเครื่องบันดาลให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทรงสรดพระทัยในสภาพที่ได้ทรงพระเนตรนั้นคือเมื่อเสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปวาระที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินง่อมแง่มง่อมแง่มเสด็จไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตายซึ่งในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สรดสังเวชเสด็จออกไปครั้งที่สี่ก็ได้เห็นเพศของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใดนั้นยังไม่แน่นอนนักเพราะถ้าจะเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้เพราะศาสนาพระพุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติคงเป็นเพศสมณะที่สงบกายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตปธรรมอยู่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกื่อนอยู่ในโลกนี้มาแต่การไหนๆทั้งสี่วาระที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรนี้เ ป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบารมีของพระองค์หรือเตือนพระทัยของพระองค์ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกำลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสลดสังเวชต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งวัยแก่ของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวคือจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจากความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายไปเป็นคนตายให้พระองค์เจ้าทรงสลดพระทัยเสด็จกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่พระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นและครั้งที่สี่ก็เป็นเหตุให้ทรงพอพระทัยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสน่ายินดีจึงไม่ทรงสนพระทัยมากขึ้นแม้ที่สุดเสด็จประทับอยู่ในหอปราสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงผนวดนั้นเป็นเหตุให้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงเตือนพระทัยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนนางนักสนมบริษัทบริวารที่ได้ทรงที่ได้บำรุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสำราญบานประทัยนั้นในคืนวันนั้นรู้สึกว่าแสดงความวิปริตผิดคนสามัญธรรมดาจนกลายเป็นเหมือนกับป่าช้าพิดิษขึ้นในพระราชวังของพระองค์ท่านคือนอนเกลื่อนคนกันอยู่แสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็มีเหมือนกับคนกระเสือกกระสนกำลังจะตายก็ดีเมื่อเทียบกันได้สัดได้ส่วนแล้วพระองค์ก็ทรงทราบทัดว่าเป็นเหมือนกับป่าช้าผีดิบในพระราชวังของเราอยู่ที่ไหนก็ทรงไม่พอพระทัยที่จะอยู่ได้ในจำเป็นต้องเสด็จออกผนวดในกลางคืนวันนั้นมีนายฉันนะตามเสด็จและม้ากันทกะซึ่งเป็นม้าทรงของพระองค์ท่านเสด็จออกไปเสียในเวลากลางคืนมีเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเริ่มจะทรงส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่านให้สมบูรณ์เต็มที่โดยวิธีทรงออกผนวดประพฤติตปธรรมสนะทิฏฐิสระทิฏฐิมานะสนะทุกสิ่งทุกประการน่าจะสมบัติไฟฟ้าประชาแผ่นดินกว้างแคบที่อยู่ในร่มเงาพระบารมีของพระองค์ท่านได้ทรงสละเสียสิ้นในวันนั้นแม้ที่สุดพระชนกชนีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงครองอยู่ก็สละไปหมดกลายไปเป็นนักบวชเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลศีลผลทานการทำบุญทำทานพระองค์ท่านคงจะรับความลำบากไม่น้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความลำสายต่อคุณงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงท้อพระทัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึง 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านอยู่ก็สามารถจะยังพระองค์ท่านให้พ้นจากความทุกข์ภายในได้แก่เครื่องเสียดแทงภายในจิตใจในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับความที่พระองค์ท่านปรารถนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความตรัสรู้ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่งเพื่อประกาศพระศาสนาเบื้องต้นก็แสดงธรรมแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5โดยยกธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรขึ้นแสดง เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคปฏิผลเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตผลมีพระสาวก5รูปด้วยกันนี่เป็นพระสินาตกแล้วก็รีบสั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ประกาศพระศาสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละสององค์ให้ไปแห่งละองค์ละองค์คือไม่ซ้ำรอยกันไปเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจจะของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนไปชาชนให้รู้จักถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณงามความดีที่จะควรได้ควรมีแก่บรรดาพุทธบริษัทก็ได้ดำเนินไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสอนไว้ก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่นานเท่าไรนักก็ปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาถึง60องค์หรือพันกว่าจากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางเป็นเวลา15พระพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จกับขันธปรินิพพานธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่งในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมมหัศจรรย์ขึ้นในพระทัยต่อจากนั้นก็มีสาวกไม่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะ45พระวันพระวสาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนาบำเพ็ญคุณงามความดีตามพระองค์ท่านมีจำนวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานแล้วพระศาสนาก็คือคำสอนของพระองค์ท่านก็เป็นศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความวิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนพระองค์ท่านก็ได้ยกพระธรรมกับพระวินัยขึ้นว่าพระธรรมและพระวินัยที่เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าท่านผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อเราตถาคตมีความเชื่อความหล่อมใสอยากจะปลดเปลื้องทุกข์ภายในจิตใจของตนเป็นท่านๆเกินไปจนถึงวิมุตติอันสุดยอดแล้วโปรดได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักที่ไหนที่ตถาคตได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่ตถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในคำพูดของตถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานิกธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของตถาคตแล้วต้องมีความหลุดพ้นเป็นผลตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่เป็นพระโอวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็สักแต่เป็นเวลาเวลาเป็นการสมัยของมืดสว่าง4เดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาได้เสื่อมสูญหรือลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่เราทั้งหลายมีความสนใจจะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศาสดานั้นมันหมายถึงพระรูปพระโฉมของพระองค์ท่านโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์หนึ่งหมายถึงพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านที่ได้ตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมหนึ่งนี่เป็นหลักสำคัญที่ยังสถิตอยู่กับใจกับกายวาจาของพวกเราทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อส
1: รัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามีความเดือดร้อนจิตใจว่าพระพุทธเจ้าปนิพานไปแล้วปราศจากที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้เกิดความว้าเหวแต่หลักพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนของพระพุทธเจ้าของเราและจวนสุดท้ายพระอานนท์ก็ทูลถามพระองค์ท่านอีกว่าเมื่อพระองค์เจ้าปรินิพพานไปแล้วจะนานประมาณสักเท่าไหร่พระอรหันต์จึงจะสิ้นสูญจากโลกหรือว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบพระอานนท์ว่าอานนท์ทำไมจึงต้องถามอย่างนั้นเล่าเพราะมรรคผลนิพพานนี้ตถาคตไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าสุวรรคตธรรมที่ตถาคตได้แสดงมาแล้วแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตชี้ไว้ไม่ได้ชี้ให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้แก่วิมุตติพระนิพพานทั้งนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เราตถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะตัวขาตธรรมนี้ไม่ได้นิยมการไม่นิยมเวลาเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่เอียงไปตามสมัยตามการตามเวลาหากว่าท่านผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกอานนท์ไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยนั้นให้สงสัยในตัวเองว่าเวลานี้การประพฤติปฏิบัติของเรามีความสามารถแก้วกล้าเท่าแค่ไหนถ้าเรามีความเกียจคร้านไม่มีความขยันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความสงสัยต่อคุณงามความดีที่ตนจะพึงได้ถึงแม้ตถาคตจะยังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีพันไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเราหรือจับชายจีวรเราไปมาตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาได้ชื่อว่าตามเราตถาคตไม่แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าตามเราตถาคตและชื่อว่าบูชาเราตถาคตอยู่ตลอดเวลาและชื่อว่าได้เข้าเฝ้าตถาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาขอให้อานนท์ทำความเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ส่วนสุดท้ายแล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้นพระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วก็ตามธรรมะที่สอนไว้แล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้ว 2,508 ปีนี้ก็ตามก็ชี้ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัจธรรมจึงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นของจริงคำว่าสัจธรรมมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่า1ทุกข์มีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจความทุกข์ความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ำก็ถูกรบกวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ไม่ควรในสถานที่อื่นจะควรกายควรใจของเราแล้วสัตว์ให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกข์นี้เข้าไปก่อกวนที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเอียงเป็นแสดงอาการนะสำนะสายถ้ามากกว่านั้นก็ตายนี่คือทุกข์บีบพันทุกข์เหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกท่านพิจารณาคำว่าทุกข์นี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นของจริงสาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริงเราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสังลังควันหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากบีบคั้นตนเองไปได้คำว่าสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัว ประพฤติตามความอยากอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่ได้นำธรรมะมาไตรตรองไม่นำธรรมะมาขีดขวางหรือกั้นกลางความอยากอันนั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ำถ้าเราจะเทียบด้วยน้ำน้ำก็ไหลไปตามลำคลองไม่มีอะไรปิดกั้นเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดฤดูฝนไปแล้วน้ำก็เหือดแห้งไปหมดในลำคลองหรือหัวหนองคลองบึงนี่เรื่องของสมุทัยก็ต้องไหลไปเช่นนั้นเสมอสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมุทัยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมุทัยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมุทัยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้อย่างบรรดาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทตามกำลังศรัทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางดับทุกข์ไปเป็นลำดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดำเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้จะรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทั้งนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยวิธีใดเพื่อทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะระงับดับสมุทัยให้สิ้นทุกข์ไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่ธรรมมรรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของสมุทัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีกับพระพุทธเจ้าสมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติวิธีดำเนินที่จะระงับดับสมุทัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้านิโรธาความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทั้งนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกพร่องที่ตรงไหนเมื่อได้พิจารณาให้ถึงฐานความจริงของทุกข์ให้ถึงฐานความจริงของสมุทัยด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่สัมปยุตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของมรรคก็ต้องมีกำลังเพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้บำเพ็ญอยู่เสมอเมื่อมากคือข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินมีกำลังหรือมีความสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่เป็นตัวสมุทัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจเรื่อยๆเพราะอำนาจของสมุทัยนั้นได้หมดไปหมดไปด้วยเหตุไม่มีการส่งเสริมแต่มีการที่จะระงับดับลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสิ่งใดๆเมื่อขาดการส่งเสริมแล้วจะมีวันเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองหากว่าไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะเสริมเขาให้มีกำลังแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้กิ่งก้านสาขามีมากเท่าไรเขาจะต้องเสียแห้งยุบย่อตายไปด้วยกันหมดเพราะขาดอาหารเป็นเครื่องบำรุงหรือเครื่องส่งเสริมคนเราหรือสัตว์ก็เหมือนกันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหากว่าหมดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็มันมีวันเจริญเติบโตนอกจากจะตายไปเท่านั้นนี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบำรุงแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนี่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียวกันกับพวกเราเมื่อพระองค์ท่านได้พยายามส่งเสริมสิ่งส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแห่งกิเลสตัณหาโดยลำดับลำดับแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่มีกำลังแก่กล้าสามารถที่จะรังควานพระองค์ได้จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งการบำรุงกิเลสตัณหาที่กองอยู่ในหัวใจก็ของพระองค์ท่านก็สิ้นสุดไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นทุกท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงเป็นเพียงทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นสมุทัยก็เห็นเป็นของจริงคือสมุทัยถ้าเสริมขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริงๆจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในกาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลในท่านและเราต้องเป็นทุกข์เหมือนกันหมดความรู้สึกในทุกข์ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันเรื่องของสมุทัยถ้าได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทำความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางจริงไปในทางนี้ทุกข์เป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมุทัยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมรรคก็เป็นของจริงไปในทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาพบกันแล้วใจก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยโลดมากเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอำนาจของปัญญาที่แทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยท้าเข้ากันมาเป็นนานกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่งนี่แต่ของจริงในพุทโธที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของจริงพิเศษจากของจริงทั้ง4ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสอย่างนี้เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเรากอที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทำความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทำความเดือดร้อนให้เราจงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตัวให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นน่ะถ้าในกายของคนและสัตว์ได้ชอบเต็มทีใจของคนและสัตว์แล้วทุกชอบเต็มทีตั้งอยู่ได้วันยั่งค่ำคืนยังรุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนและสัตว์นั้นตลอดกับตลอดกันถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระสาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นของที่มีอยู่ประจำองค์แห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจจะเกิดขึ้นภายในใจไม่มีเพราะอำนาจของสมุทัยหมดไปแล้วนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รู้ทางเดินพวกเราทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอดมีตาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีจมูกมีลิ้นมีกายก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสแต่เราจะใช้ประงับดับกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใช้ไม่ได้นอกจากจะอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดความขยันหมั่นเพียรแก้ไขจิตใจของตนดัดแปลงตัวเองลงไปเท่านั้นนั่นจะใช้ได้ในทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอาดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมามอบให้พวกเราทั้งหลายส่องดูตัวของเราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติทำไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนพวกเราโง่ขนาดไหนเราก้าวเหยียบไปก็ลอยของเราเองไปที่ไหนก็ลอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจำลอยเราไม่ได้นั่นเกิดมันก็เป็นร่องลอยมาโดยลำดับถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไรต้องมีสาเหตุให้เกิดสาเหตุของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมดาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้หลุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยเจ็บเคยเจ็บเคยตายนี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่หลงอะไรหลงเรื่องของตัวเองนี่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านจึงได้มอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมาส่องดูการทำส่องดูการพูดส่องดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นแหละชื่อว่าปัญญาส่องทางบุกให้บุคคลได้รับความปลอดภัยให้เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึง45พระภาษาแล้วก็เสด็จกับขันธปฏิภาณก่อนจะเสด็จไปรับขันธปฏิภาณก็ได้เรียกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมและตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขารนี้มีความเกิดและเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในให้พิจารณาโดยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วพอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์ คือไม่ได้ตรัสเรื่องอะไรต่อไปทำหน้าที่จะปรินิพพานด้วยความสง่าราศีในพระองค์ท่านไม่มีความโศกสันตันแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จนชำนิชำนาญและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจำนวนไม่น้อยนี่พระองค์ก็ทรงทำหน้าที่จะปรินิพพานเบื้องต้นก็เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ห้าปีติสุขเอกคตานิตกวิจารปีติสุขเอกคตาท่านเรียกว่าปฐมฌานออกจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเข้าจะตติยฌานเข้าจตุตฌานฌานะแปลว่าความเพ่งเล็งการเข้าเช่นนั้นพระองค์ทำให้สมกับว่าพระองค์เป็นศาสดาของโลกเมื่อยังทรงพระชนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสดาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหลือบซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งพระศาสดานั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุษย์สาหนังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกชั้นผมกำนามว่าเป็นศาสดาของโลกอยู่ที่ไหนไม่ทรงวางทิ้งลวดลายของศาสดาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสดาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระอริยบุตรใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เคารพเลื่อมใสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความร่มเย็นแก่สายหูสายตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าๆในเวลานั้นเมื่อเวลาจับเสด็จดับขันธปรินิพพานจะทิ้งลวนลายศาสดาอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปฐมฌานเพื่อไว้ลวนลายของศาสดาในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมฌานก็เป็นลวนลายอันหนึ่งดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานล้วนแล้วตั้งแต่ลวนลายของศาสดาที่เป็นครูสอนโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌาน4เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนๆจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทยตนิโรธดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในประกายของพระองค์ท่านแล้วถอยจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทยตนิโรธมาอาเนสัญญานาสัญญาเจตนะจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌานและเข้าไปอีกเข้าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าไปอีกพอผ่านจากจตุตฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเสด็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทำไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในชั้นใดชั้นหนึ่งนี่ก็เพราะลวดลายของศาสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในชั้นใดชั้นหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศาสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบกพร่องในการปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับศาสดาทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและวาระสุดท้ายจึงต้องนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือปฐมรูปฌานและอรูปฌานเพราะรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งจะไปเข้าในสมมุตินั้นไม่สมคุมที่ว่านิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในฌานใดๆทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปรินิพพานโดยสมบูรณ์เมื่อปรินิพพานแล้วก็ถ้าศีลศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เพียง7วันต่อจากนั้นก็ถวายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี่จะกลายเป็นปลาไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้2ปี3ปี4ปีขายกันกินอยู่เช่นนั้นฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าสลดสังเวชมากนะ ต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันครูบาอาจารย์ตรงไหนตาย2ปี3ปีเก็บดองกันไว้อย่างนั้นน่ะหาอยู่หากินแอบกันอยู่นั่นถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดวาอาวาสจะเสื่อมกลัวสตุปัจจัยจะมีเมื่อเป็นนั้นนั่นแหละมันจะเสื่อมจะหาที่เจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงตัวของเราให้ดีอย่างไรบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศพด้วยเมรุแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุปฏิปันโนอุทุงานสามิติปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้วสารพัดนึกมีภายในจิตใจแล้วไปที่ไหนก็สมบูรณ์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหวังอย่างนี้มาได้สอนเพื่อให้เราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไม่ต้องเป็นปีปีสองปีสามปีเจ็บดองกันไรเงี้ยแอบปันกินอยู่เท่านั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานให้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยกำลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างพระองค์ท่านก็ตามคำว่านิยานิกธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยชอบธรรมเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วอย่างไรก็ต้องให้ผลแก่เราโดยแน่นอนสมกับคำว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีถ้าทำไม่เคยปล่อยทิ้งผู้ใดที่ประพฤติตัวดีประพฤติปฏิบัติชอบยอมได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนตามขั้นตามภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนที่ปฏิบัติได้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกกล่าวเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งมาจากทางใกล้และมาจากทางไกลอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกท่านให้มีความเย็นอกเย็นใจปรารถนาสิ่งใดจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ความจริงธรรมกับโลกเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบุคคลคนเดียวมีความจำเป็นเท่ากันเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่มากสำหรับใจเพราะใจเป็นผู้ดำเนินงานที่ผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นโรงงานอันใหญ่โตก็ถูกเพราะความคิดการพูดการระบายออกทางความประพฤติหน้าที่การงานย่อมขึ้นอยู่กับใจถ้าใจได้รับการอบรมตนเองด้วยอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วเป็นพื้นฐานจิตใจย่อมจะแสดงตัวออกในกิริยาหรือหน้าที่การงานทางใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกให้ข้าศึกษาโลกมนุษย์เรานั้นมีความฉลาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายสู้ไม่ได้แต่ก็มักโง่ต่อตนเองที่เกี่ยวกับด้านศีลธรรมเพราะฉะนั้นศีลธรรมแม้จะมีอยู่ตามตำรับตำราดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่ทั่วไปตามวัดตามวาตามสถานที่สมาคมหรือห้องสมุดต่างๆตลอดถึงบ้านเรือนของแต่ละคนละคนที่เป็นชาวพุทธไม่บกพร่องก็จริงแต่ธรรมที่จะควรสัมผัสรับรู้ความแง่หนักเบาอย่างแท้จริงตามดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นรู้สึกจะมีน้อยมากภายในจิตใจธรรมมีหลายประเภทชื่อของธรรมก็มีอาการของธรรมที่ท่านแสดงออกทุกแง่ทุกมุมนั้นล้วนแล้วจะเป็นอาการของธรรมที่ขี้เข้ามาสู่จิตที่จะควรได้รับทราบรสแห่งธรรมในขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ใจเป็นสิ่งสำคัญมากใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับทราบอัตธรรมทั้งหลายพร้อมกับเป็นที่สถิตของธรรมทุกขั้นได้เป็นอย่างดีแต่ใจขาดความเหลียวแลจากเจ้าของสนใจไปในทางอื่นๆเสียมากยิ่งกว่าจะสนใจในอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามและทำจิตใจของตนให้มีความแจ่มชื่นเบิกบานนี่ขาดในสิ่งนี้เสียโลกจึงมีความบกพร่องทางความสุขมีแต่ความทุกข์ชื่อกันทุกหย่อมยากไม่ว่าคนคนมีคนจนไม่ว่าคน คนโง่คนฉลาดไปที่ไหนได้ยินแต่ความบ่นกันเต็มไปหมดไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นวรรณะใดบ่นแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากนอกจากบ่นเรื่องความทุกข์ความลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วยังบ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทางด้านจิตใจเกี่ยวกับความกังวลวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมีปาฐะเต็มไปหมดทั่วดินแดนทั้งนี้เพราะถ้าเป็นโรคเขาเรียกว่าคอยจะรับทานแต่ของแสลงแต่ไม่ค่อยสนใจกับยาซึ่งเป็นเครื่องระงับดับโรคนั้นๆโรคกันนั้นๆจึงมีโอกาสที่จะกำเริบได้ทุกเวลาเวลาทุกปียาบุตรทุกคนทุกชาติชั้นมันนะดังที่เราทั้งหลายได้ทราบกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมดังพระองค์ทรงเป็นศาสดาสอนทั้งสามโลกธาตุนี้ดังในพุทธคุณก็ได้กล่าวไว้แล้วสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนอกจากพระองค์เป็นครูข้ามสอนฝึกฝนทรมานพระองค์จนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดภายในพระทัยกลายเป็นธรรมทั้งดวงเต็มพระทัยท่านแล้วยังเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกมีพุทธบริษัท4เป็นสำคัญด้วยมาและธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนนั้นออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของพระองค์ประสิทธิ์มาศาสตร์ให้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราทั้งหลายที่ได้กราบไหว้บูชาพอมองเห็นร่องรอยแห่งศีลธรรมอันเป็น
ธรรมประจำมนุษย์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งพระเมตตาที่พระองค์ท่านประสิทธิ์ประสาทมาให้พวกเราทั้งหลายแต่แม้เป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วด้วยการชี้แจงแสดงบอกทั้งทางดีทางชั่วและออกทั้งสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบำเพ็ญแต่ความสนใจก็กลับเบนไปทางอื่นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงอักธรรมหรือเป็นฆ่าศึกต่อธรรมซึ่งเป็นฆ่าศึกต่อตนโดยเฉพาะนั้นไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจึงแสดงออกในทางจิตให้เกิดความทุกข์เมื่อถึงกราบขนามีอยู่ทุกหัวใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติชั้นวรรณะใดไม่สมพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานทำไว้เพื่อเป็นยาระงับดับโรคที่เหลือปัญหาอาสวะความมืดมนอนตการต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไม่มีวันเลิกลาไปได้เลยนอกจากทำเท่านั้นเครื่องนะครับดับโรคประเภทนี้ให้ค่อยหมดไปแล้วจะพอมีความสะดวกสบายขึ้นภายในจิตใจแต่เพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นผู้ออกแนวรบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนบรรดาประชาชนศรัทธาทั้งหลายได้มอบถวายอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะสนับสนุนในปัจจัยทั้งหลายสี่นั้นคืออะไรคือจีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารปัจจัยต่างๆที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปเรือนาสนะที่อยู่ที่อาศัยสำหรับพระผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นกีฬานเภสัชได้จะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรดาศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่เสมอที่จะสนับสนุนผู้ออกแนวรบแล้วคือภิกษุบริกรรมด้วยเหตุนี้ภิกษุจึงเป็นผู้มีโอกาสมากยิ่งกว่าคารวะเพราะมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อปราบปรามห้ามหันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปโดยลำดับพอจิตจะได้สงบตัวมีความสะดวกสบายภายในจิตใจพอมองเห็นอัตเห็นธรรมไปโดยลำดับได้สถานที่บำเพ็ญก็เป็นที่เหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอย่างวัดเขาน้อยสามฐานเหล่านี้เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสปัญหาอาสวะโดยตรงเพราะเป็นสถานที่สงบงบเงียบสะดวกแก่การบำเพ็ญสมาธิธรรมไม่เป็นสถานที่ทุกข์ยากวุ่นวายก่อควรให้เกิดกิเลสให้เกิดความรำคาญในการบำเพ็ญสมณะถ้าจะเทียบในครั้งพุทธกาลแล้วก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยของพระคือลุคโมลเซนาสนังนิสายปปชาตัดไถโวยาวัชีวังอุตสาโหกระนุโยนี่พระพุทธเจ้าทรงประทานสถานที่เหมาะสมให้มอบให้บำเพ็ญสถานที่แค่นั้นถ้าเราจะเทียบสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็เรียกมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะเรียนและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทำงานที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็เป็นงานเฉพาะที่เหมาะเจาะกับพระสงฆ์ผู้ออกแนวรบแล้วคือออกปฏิบัติได้แก่เจสาโลมานะขาทันตาตะโตผมขนและฟันหนังทันหวานเหมือนแก่แล้วไอโลมปฏิโลมนี่คืองานของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันอุปสมบทหรือบรรพชาทีแรกอุปชาเนี่ยต้องมอบงานนี้ให้ตามหลักธรรมของศาสดาที่ประทานเอาไว้จะละเว้นเสียไม่ได้อุปชาองค์ใดได้ปล่อยวางงานอันนี้ไม่ได้มอบให้คุณนำบุตรที่บวชที่เป็นสัจจริงหาริบวชจากตนอุปชาเนี่ยองค์นั้นต้องผิดเพราะถือเป็นงานสำคัญมากนี่คืองานของพระเมื่อมีท่านแม้เช่นนี้สถานที่เช่นไรซึ่งเป็นที่เหมาะสมท่านก็บอกอีกทีแต่ลุคโมลเซนาสนังเป็นต้น
ให้หาสื่อตามลูกมูลร่มไม้ทางป่าเขาในถ้ำเนื้อมผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมธรรมเพื่อฆ่ากิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจและจงทำความบูชาพยายามดำเนินอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทอนุสาสน์ที่จงข้ามสอนในหลังจากการในตัวสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้งานสำคัญของพระได้แก่งานปฏิบัติกรรมฐานคือจิตตภาวนาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่กับตนที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณเพศคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำบทใดก็ตามจะเจสาโลมานะขาทันตาตัดตัวหรือจะพิจารณาอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเรื่องอนิจจังสุขังตาเต็มไปหมดรอบตัวนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปในตามโลกการสารเพราะอำนาจแห่งที่เดือดปัญหาสภาวะจิตลากไปก็ย่อมจะได้รู้สึกตัวและย้อนเข้ามาสู่หลักความจริงคือองค์แห่งตรายรักที่เต็มอยู่กับตัวนี้แล้วจิตก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการพิจารณาที่กายด้วยสติและปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านประเสริฐด้วยงานอันนี้ท่านจึงได้มอบงานอันนี้ให้พวกเราท่านเฉลียวฉลาดแหลมคมก็เพราะงานอันนี้เมื่อทำงานนี้สำเร็จลุล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยความสมบูรณ์ลุล่วงลง

ื่องความสงสัยของคุณบุตรที่บวชแล้วปฏิบัติศึกษาอบรมกับท่านด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกประเภทแห่งธรรมและทุกขั้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงมุตติพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นเรียกว่าอาจารย์ท่านเอกถ้าเทียบทุกวันนี้ก็เรียกว่าปริญญาเอกปริญญาแปลว่าความรู้รอบทางโลกหมายรู้รอบอย่างหนึ่งทางธรรมนี้เป็นโลกวิถีรู้รอบทั้งภายในด้วยรู้รอบทั้งภายในภายนอกด้วยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจของตนที่เลอะหมอบราบไปหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นผู้ปราบตามห้ามหันทำลายจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจมีเรียกว่ารู้รอบภายในรู้รอบภายนอกโลกธาตุนี้กว้างแสนกว้างขนาดไหนปัญญาแทงทะลุลงในความจริงทั้งหมดว่าเป็นสภาพเหมือนกันนี้ประการไม่สงสัยไม่ติดข้องในสิ่งใดจิตใจเมื่อได้ถอดถอนตนออกจากเครื่องกดขี่บังคับแล้วย่อมเป็นอิสระมีความสะดวกสบายทุกกิริยาบทเช่นเดียวกับนักโทษที่พ้นจากโทษจากการคุมขังถูกกดอันทรมานต่างๆแล้วออกสู่ความเป็นอิสระย่อมมีความสุขแต่นักโทษนั้นเทียบกันได้เพียงเล็กน้อยตามขั้นเท่านั้นไม่ได้เทียบถึงขั้นสูงสุดได้เพราะนักโทษแต่ละคนแม้จะพ้นโทษออกไปแล้วโทษภายในจิตใจของตนก็ยังมีได้แก่กิเลสปัญหาอาสวะส่วนความพ้นโทษทางด้านจิตใจจากการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงนี้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์เต็มที่ตลอดอนันตกาลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกุตระแปลว่าธรรมที่สูงกว่าโลกสมมติทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกุตระนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญจนรู้จริงเห็นจริงแล้วแนะนำสั่งสอนผู้ใดก็ตามเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจแล้วย่อมจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากเต็มคอไม่มีความโต้ขัดขานว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะขัดขานว่าพูดไม่ถูกผิดไปอย่างนี้ไม่มีเพราะเห็นแล้วค่อยพูดได้ยินแล้วค่อยพูดก็จักกับใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดออกมาจะผิดที่ตรงไหนท่านจึงเรียกว่าสวดขาตธรรมที่เราตรัสไว้ชอบแล้วเหตุที่ตรัสไว้ชอบก็เพราะรู้ชอบรู้ไม่ผิดรู้ถูกต้องทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งธรรมทั้งหลายการแสดงออกจึงต้องถูกต้องทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมตลอดถึงยมุติพ้นไม่มีจิตคลาดคลาดเคลื่อนไปแม้แต่น้อยเลยบรรดาท่านผู้รู้ธรรมถึงแดนแห่งธรรมพ้นทุกบริสุทธิ์ทั้งหลายพูดจะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายพูดเนี่ยธรรมเป็นเครื่องทุกบุคคลหรือเป็นเครื่องชะล้างจิตใจของสัตว์โลกที่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่หรือมืดตื้ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปรียบเหมือนกับสิ่งที่สกปรกโสมมที่สุดให้หมดไปด้วยอำนาจแห่งธรรมอันเป็นของสะอาดทำละล้างไม่หยุดไม่ถอยกลายเป็นจิตที่สะอาดปราศจากมลทินทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงธรรมนี้จากที่กล่าวมาทั้งนี้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสามารถทราบธรรมในหลักธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดตามท่านกล่าวไว้ว่าธรรมนั้นมีถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็มีถึง4บุคคลเกี่ยวกับธรรมก็มี4ท่านแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมสำคัญที่จะนอกเหนือจากจิตเป็นผู้รับทราบไปไม่ได้ได้แก่เบื้องต้นก็กัลยาณธรรมจิตบำเพ็ญตนไปด้วยอัตถ์ด้วยธรรมตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้มีความสงบร่มเย็นภายในใจมีความสงบสุขนี่เป็นท่านหนึ่งซึ่งเป็นท่านทั่วไปท่านที่สองอันเป็นท่านเฉพาะเข้าไปโดยลำดับได้แก่ท่านพระโสดาท่านพระสกิทาคาท่านธรรมแห่งพระอนาคาธรรมอรหัตตธรรมเมื่อจิตมีความสามารถปฏิบัติ

นก้าวเข้าถึงธรรมทั้งสี่ขั้นนี้แล้วธรรมทั้งสี่ขั้นนี้จะประจักษ์อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั่นแหละคือธรรมแท้อยู่ตรงนั้นเริ่มแต่สมาธิธรรมขึ้นไปทุกๆขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญาจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นผลแห่งความหลุดพ้นทั้งมวลได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ที่ไหนบริสุทธิ์ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้เจ้าของเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนใจจึงเป็นผู้หลุดพ้นใจจึงเป็นผู้ประเสริฐใจดวงนี้จึงเป็นธรรมทั้งดวงธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่ใจเป็นที่สถิตของธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมรู้ธรรมประเภทนี้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้เต็มไปด้วยอัตถธรรมภายในใจเป็นผู้ทรงธรรมได้อย่างแท้จริงนี่คือธรรมความจริงเรียกว่าธรรมของจริงเป็นอย่างนี้ที่เป็นความจำเป็นอีกประเภทเช่นเราศึกษาเราเรียนสูตรนั้นสูตรนี้เรียนคำพีนั้นคำพีนี้หรือสอบได้นักคำพีนักคำโทนักคำเอกได้ปริญญาหนึ่งสองสามแปดเก้าเรื่อยไปจนกระทั่งเรียนจบพระไตรปิฎกทั้งมวลนี้เป็นธรรมแห่งความจำไม่ใช่ธรรมแห่งความจริงจะเรียนได้มากน้อยเพียงไรก็ตามมิได้ประมาทแล้วพูดตามหลักความจริงไม่ใช่พูดเพื่อความประมาทจำได้ก็ยังไม่เกิดผลประโยชน์แก่จิตใจใจยังไม่สัมผัสธรรมที่แท้จริงเพราะความจำนั้นเลยเมื่อต้องการอยากจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมอันเป็นธรรมแท้จริงตามพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านสัมผัสสัมพันธ์และท่านรู้ท่านเห็นนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติมีจิตกับภาวนาเป็นต้นเรียงลำพังจำเฉยๆนั้นใครๆก็จำได้เด็กเรียนเด็กก็จำได้แต่กิเลสมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วเรียนจบถึงพระไตรปิฎกก็ตามกิเลสก็มีอย่างสมบูรณ์ไม่มีกิเลสตัวใดพอที่จะทอดเปลือกออกบ้างก็หลอกปลอกเปลือกนิดหน่อยบ้างไม่มีนอกจากเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นอีกด้วยถ้าหากเรียนด้วยความลืมตัวมักเป็นอย่างนั้นเสมอเพื่อกันหน้ากับเราจำชื่อเสือร้ายได้ว่าเสือร้ายมีกี่ตัวกี่คนมันทำความเดือดร้อนให้แก่บ้านนั้นบ้านนั้นแถวนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนเท่านั้นคนเท่านี้คนก็ตายเราอย่าว่าแต่เพียงเราจำชื่อของเสือร้ายนั้นได้เราจำได้ทั้งโคตรทั้งแท้ปู่ย่าตาทวดของเสือร้ายนั้นก็ตามถ้ากราบใดยังจับเสือร้ายนั้นไม่ได้แล้วก็เสือร้ายที่จำชื่อมันได้นั่นแหละจะก่อความเดือดร้อนทิพย์หายให้แก่ประชาชนทั้งหลายอยู่เรื่อยไปข้อนี้ทั้งใดเราจำชื่อกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงโพดแท้แห่งกิเลสกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดหรือจะร้อยกว่าก็ตามกิเลสก็คงเป็นกิเลสความโลภคงเป็นความโลภอยู่เต็มใจความโกรธคงเป็นความโกรธอยู่เต็มใจความหลงราคะตัณหาคงมีอยู่อย่างเต็มใจเพราะจำได้แต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้ปราบปรามหรือจับตัวของกิเลสประเภทเหล่านั้นมาทำลายเสียได้เลยกิเลสเหล่านี้แลเป็นผู้ทำลายจิตใจของผู้ที่จำได้มากๆนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราจำชื่อของเสือร้ายได้ก็ไม่พ้นที่เสือร้ายนั้นจะมาทำลายประชาชนและตัวของตัวเองอีกด้วยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนแล้วปฏิบัติดำเนินตามนั้นสุดท้ายก็เป็นปฏิเวสปฏิเวทธรรมได้แก่การรู้แจ้งทั้งตลอดทั้งสามประเภทนี้จึงแยกจากกันไม่ได้ในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราต้องการอยากเห็นผลของธรรมถ้าเราไม่ต้องการเพียงได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อของอัตของธรรมตั้งแต่ต้นจนมรรคผลนิพพานวิมุตติพ้นมาประหลับใจเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะกลับจะไม่เป็นการประดับใจ
จะเป็นการสั่งสมใจสั่งสมที่เด็ดปัญหาเพราะความสำคัญว่าตนเรียนตนรู้ตนเป็นนักปราชญ์ราชกวีไปทั้งๆที่เพียงจำได้เท่านั้นนี่ไม่สงสัยตรงนี้ที่เรียนมากต้องเป็นมากยกตัวอย่างใกล้ๆไม่ต้องพูดที่ไหนหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่เรียนหนังสือเท่าไหร่ก็ที่เรียนตัวนี้ก็ยังไม่มากพอเรียนได้สอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้โอ้อาเหงื่อโอ้เรานี่มีความรู้มากแล้วนั้นนี่นะรู้สึกว่าทองขึ้นมาภายในใจนั่นแหละได้นะคำตีก็ที่เรียนก็กองเท่าภูเขาไอ้ความผ่านนี่แล้วเขาน้อยนี่แล้วพอแล้วคำโคย้อนไปย้อนไปเป็นภูเขาลูกอื่นอีกนะสองลูกสามลูกเพิ่มกันพอแล้วคำเอกเหมือนก็จะเต็มไปหมดไปได้มหาปริญญาขึ้นมาเท่านั้นโอ้ยหนักตัวนี้จะยกไม่ขึ้นกันแล้วมันหนักยิ่งกว่าภูเขาหนักยิ่งกว่าอะไรเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าตนรู้มันเต็มไปด้วยความรู้ความจริงมันเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยความท่านองตัวต่างหากมีที่เรียกมันอยู่ที่ตรงนี้นี่เมื่อเราออกปฏิบัติไปโดยลำดับลำดับปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นเรื่องของกิเลสเหมือนกับเราตามจับโจรชั่วร้ายนั่นแหละจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยอันนี้พูดถึงกลางๆไม่ใช่หลวงตาบัวจับไม่ใช่หลวงตาบัวรู้จับไปฆ่าไปจับไปฆ่าไปจนกระทั่งไม่มีเสือร้ายตัวใดภายในจิตความโลภก็หมดไปความโกรธก็หมดไปความหลงหมดไปอันนั้นไม่ต้องสงสัยนั่นได้ทั้งตัวด้วยได้ทั้งชื่อทั้งนามมันด้วยแผนการที่จะปราบตามมันด้วยวิธีใดก็ดำเนินตามแผนการนั้นด้วยผลเป็นที่พึงพอใจก็คือปราบที่เดชแน่หน้าไปอย่างนั้นมีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หลวงตาบัวรู้อย่างนั้นแต่พูดตามหลักความจริงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีที่สุดสงเป็นต้นได้นำไปเป็นสติพินิจพิจารณาตนเองว่าธรรมแท้นั้นจะสัมผัสได้ด้วยจักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนกระเทือนโลกธาตุอยู่ก็ตามแต่ไม่มีสิ่งใดจะรับความกระเทือนแห่งธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรับทราบธรรมที่แบบมีอยู่ทั่วไปในโลกธรรมนั้นและธรรมเป็นของอัศจรรย์ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะไปรับความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นนอกจากจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นจะไม่พ้นจากจิตนี้เลยเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แห่งจิตแห่งธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเป็นธรรมทั้งจิตเป็นธรรมทั้งดวงนั่นแหละคือผู้ได้ดูดดื่มได้สัมผัสธรรมนั่นแหละคือผู้อิ่มธรรมนั่นแหละคือผู้พอในธรรมทั้งหลายความโลภก็หมดเมื่อธรรมเข้าสู่ใจเต็มที่แล้วความโลภก็หมดความโกรธก็เรียบไปหมดความหลงไม่มีเหลือมีตั้งแต่ธรรมทั้งดวงอธิบายถึงเรื่องธรรมแท้ให้เราทั้งหลายได้ฟังแต่ไม่ได้ประมาทในธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ตามคำสอนนั่นเป็นธรรมเรียกว่าธรรมนอกที่ขี้เข้ามาสู่ธรรมในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์ของท่านนำธรรมออกจากพระทัยประกาศสั่งสอนโลกตลอดมาเป็นเวลาหลายปีจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานตั้งหลายร้อยปีแล้วนักปราชญ์ท่านเห็นท่านมีความฉลาดเห็นว่าในการต่อไปนี้จะไม่มีใครทรงธรรมอันแท้จริงนี้ไว้ได้แล้วจึงต้องจดจารึกคำพีรังพอเป็นปูหมายป้ายทางให้คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้กรองได้ที่นี้พิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเห็นทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นพอจะยังผลให้เกิดในทางภาคปฏิบัติกลายเป็นปฏิเวทธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรม 80,000 สิทธรรมธรรมขันธ์จึงปรากฏขึ้นสู่คำทีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วตั้งหลายร้อยปีธรรมแท้อยู่ที่ใจเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ทรงแสดงออกจากใจแสดงโดยด้วยพระโอษฐ์คือปาก
สาวกทั้งหลายแสดงก็แสดงออกจากปากของท่านทำอยู่ที่ใจใจเป็นทางเดินออกมาสู่มุขทวารสั่งสอนประชาชนคนเมือง ทั่วไปถึงพวกเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมได้อย่างท่านก็ต้องอาศัยตำรับตำราอ่านตำรับตำราสื่อการฟังเพื่อจะเป็นข้อคิดเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วสุดท้ายก็ให้ย้อนเข้ามาเทียบเทียงกับตัวเองซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังต่อความสุขความเจริญและเป็นผู้มุ่งที่จะถอดถอนเทียนหนามติดเกลือจิตภายในจิตใจได้เกิดที่เด็ดเป็นตัวเหตุสำคัญถ้าท่านหมดไปด้วยการจดจำนำธรรมที่ตนศึกษาและเรียนมานั้นมาเป็นเข็มทิศทางเดินทางดำเนินเราก็ต้องมีวันหนึ่งจนได้ที่จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจและจะทราบได้ชัดเจนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าประเสริฐนั้นประเสริฐอยู่ที่ไหนไม่มีประเสริฐอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีอะไรสัมผัสรับทราบเช่นเดียวกับคนตาบอดรูปจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารสีแสงจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารคนตาบอดก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีสิ่งไปสัมผัสรับทราบสีแสงต่างๆนั้นเสียงจะมีอยู่เต็มโลกธาตุก็ตามสำหรับคนหูหนวกก็มีความหมายเฉพาะคนหูดีเท่านั้นนี่ยกเข้ามาเป็นข้อเทียบเทียมเอาที่นี่เราย่นเข้ามาอีกเสียงมีอยู่ทั่วโลกธาตุไปมีไปหมดทุกวันนี้เขาผิดจริงต่างๆขึ้นมาเอาเสียงเหล่านั้นมาพูดต่อหน้าต่อตาเอารูปเหล่านั้นมาแสดงต่อหน้าต่อตาเราได้เช่นวิทยุโทรทัศน์น่ะดูสิถ้ามีเครื่องรับมันก็ปรากฏได้มีเครื่องผิดขึ้นมาให้ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งนั้นที่จะปรากฏขึ้นมาได้รูปก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้เสียงก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้ธรรมก็เหมือนกันจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับขึ้นให้มันเหมาะกันกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วธรรมเหล่านั้นจะไม่จะมาปรากฏที่จอคือใจทั้งเหล่านี้ทั้งเสียงอะไรก็ตามหรือรสแห่งธรรมทุกประเภทก็ตามจะมาปรากฏที่ใจที่จอนี่แหละจอคือใจนี่แหละจอเทวทัศน์หรือจอหนังเขาพูดกับทางโลกเราย้อนกลับมาจอที่จอจิตธรรมจะปรากฏขึ้นที่จอนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ในโลกธรรมสูญไปไหนเมื่อศาสนาเครื่องชี้แจงเรื่องของธรรมมีอยู่เท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง 80,000 ธรรมขันธ์ชี้แจงถึงเรื่องความมีอยู่ของธรรมทั้งนั้นและชี้แจงเรื่องของผู้ดำเนินประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ธรรมมีสันติธรรมเป็นที่สุดเท่านั้นธรรมะจึงไม่ใช่ธรรมะโมฆะที่จะสอนคนด้วยความร่นเราหลอกลวงเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเป็นธรรมของจริงจริงเรียกว่าตัวขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยหากปรับตัวให้ถูกต้องกับธรรมธรรมที่ว่ามีอยู่ทั่วไปในโลกนั้นจะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจของเราก็โดยลำดับจนกระทั่งสัมพันธ์กันเต็มที่ระหว่างจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวธรรมอันใดจิตตอนนั้นจิตอันใดธรรมอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นคนอยู่ที่ไหนใจก็ทราบไม่สงสัยนี่เรียกว่าธรรมกับใจเข้าถึงกันผู้นี้แหละเป็นผู้ยืนยันได้ในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่นอกจากนั้นยากลำบากนอกจากความเชื่อธรรมดาหนึ่งหรือคาดคะเนเดาเอาเฉยโดยไม่ประจักษ์กับใจของตนก็เป็นของแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อความแน่นอนเป็นเครื่องยืนยันทั้งตนเองและประกาศใหประชาชนทั้งหลายทราบได้ด้วยความอาจแก้หารก็คือตนต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าเป็นที่เข้าใจและสัมผัสธรรมรับรู้ธรรมจนกระทั่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจและผิดอยู่ที่ใจเต็มดวงแล้วอยู่ที่ไหนผู้นั้นก็คือธรรมทั้งหมดไม่ถามมาพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ผ่านโลกมานี้แล้วมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ไม่สงสัยเพราะความรู้ที่เด่นดวงอันเป็นตัวพุทธะอย่างแท้จริงเทียบกันได้กับพุทธะแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเราประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราในสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่สงสัย
ความรู้อันนี้ความบริสุทธิ์อันนี้ธรรมดวงที่อยู่กับใจของเราเต็มดวงเวลานี้ฉันใดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ทุกพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันสาวกทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันการปฏิญาณของท่านก็เป็นการเป็นสมมุติต้องมีการสลายไปได้การนั้นการนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าของเราปฏิญาณอยู่ประเทศอินเดียได้ 2,500 กว่าปีนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะเท่านั้นเรือนร่างนั้นก็เหมือนกับเรือนร่างของเรานี่แหละไม่เกิดขันห้าย่อมมีแก่มีสลายทำลายลงไปตามสภาพแห่งกฎอนิจจังคือทุกขังอนิจจ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เป็นสมมติก็เข้ากันได้สนิทเป็นอย่างนี้ทุกธาตุทุกขันนั่นไม่สำคัญเป็นเพียงเรือนร่างของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์กับธรรมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั้นไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าป่าช้าไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญมีแต่เป็นธรรมประเสริฐอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลและตลอดมาอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นธรรมแท้ขอให้รู้ที่ใจเมื่อรู้ที่ใจแล้วหายสงสัยบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่ว่าอันใดก็ตามแม้แต่ทางโลกเมื่อได้เคยสัมผัสสัมพันธ์อะไรกับเราแล้วเราต้องทราบรสชาติสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นยังไงเราต้องทราบด้วยลิ้นของเราธรรมของพระเจ้าก็ต้องทราบด้วยใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบต้นๆดาวๆพาๆไปแต่สอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติตนอย่างน้อยก็เป็นธรรมญาณนะคนมีศีลมีธรรมรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินของจิตมีจิตมีธรรมเป็นเบรกมีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อจิตมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินคือเหยียบคันเร่งหน้าที่การงานอันใดที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นประโยชน์แก่จิตใจของตนโดยเฉพาะด้วยอำนาจแห่งการทำงานนั้นๆแล้วงานนั้นก็เป็นผลเป็นประโยชน์ทำไปตามนั้นเรียกว่าเร่งไม่มีความขยันหมั่นเพียรอยากที่เกียจที่การศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนเกียจการเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่สุดอยู่ทางโลกก็พระองค์ก็เก่งเวลาเสด็จออกทรงผนวดก็ถึงขั้นสลบถลายพวกเรามีใครที่ดำเนินงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำงานอะไรๆก็ตามทางโลกทางสงสารการทำมาหาเลี้ยงชีพมีสลบสลายมากมายไม่เห็นมีใครสลบสลายพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสลบสลายถึง3หนกว่าจะได้ทำมาประกาศสอนโลกนั่นดูที่ยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่อดทนขนาดนั้นจะถึงขั้นสลบหรือคนเราถ้าลงไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่พระพุทธเจ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายแต่พระพุทธเจ้าฟื้นส่วนที่เหลือนั้นตาเรียบภายในพระไถ่จึงได้เป็นศาสดาขึ้นมาภาพความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความเป็นนักต่อสู้เมื่อเป็นนั้นท่านจึงสอนพวกเราให้อุทานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนะอย่าขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ของดีนั่นเป็นเรื่องของที่เหลือมันปิดมันตันทางเดินแห่งอนาคตของตนอารักษาสัมปทาสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยให้จับจ่ายใช้สอยไปทางที่เป็นประโยชน์อย่าไปจับจ่ายใช้สอยในทางที่จะเป็นโทษเป็นเครื่องสังหารตนเช่นซื้อยาพิษหรือสิ่งที่เสพติดเข้ามารับทานนั่นแหละสมบัติเหล่านั้นจะกลายเป็นภัยต่อตนเองท่านห้ามอารักษาสัมปทาให้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก็บไว้ด้วยความมีเหตุมีผลสมาธิวิจารการเลี้ยงการเลี้ยงชีพก็ให้พอเหมาะพอสมกับครอบครัวและตนอย่าให้พุ่งเฟ้อเหิมหรือว่าพุ่งตัวจนเกินเหตุเกินผลซึ่งไม่ใช่หลักธรรมจะทำตนให้เสียนิสัยและใจรั่วเมื่อคนเราใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับภาชนะที่รั่วนี่เนี่ยเก็บอะไรไม่อยู่ถังน้ำไปตักน้ำก็รั่วออกอย่าว่าเราไปตักน้ำในบ่อในบึงนี้เลยเอาไปตักน้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีอะไรค้างเพราะภาชนะมันรั่วใจรั่วก็เหมือนกันมีเท่าไรเป็นหมดให้มีเหลือท่านสอนว่าอย่าทำเป็นคนใจรั่วให้ใจมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผล
เป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอจ่ายไปบาท 1-2 บาทจ่ายไปเท่าไรก็มีเหตุผลว่าจ่ายเพราะเหตุนั้นนั้นมีความจำเป็นอย่างนั้นเก็บไว้เพราะเหตุใดเก็บไว้เพราะความจำเป็นอย่างนั้นนั้นก็ให้ทราบกัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนก็ให้ระมัดระวังเพื่อนข้างนอกเพื่อนข้างในคนทั่วมีคนดีหนึ่งให้เลือกเป็นตัวเองก็เป็นคนทั่วได้ในขณะจิตที่คิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ในตัวของเราก็ให้ระวังความพานภายในใจให้ระวังทั้งพานภายนอกระวังทั้งพานภายในมันจะทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนด้วยได้โดยกันทั้งนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าองค์เอกท่านสอนคารวะก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวความสุขมันก็มีคนเราเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรอบคอบตลอดสมบัติมีมากน้อยจนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดในการรักษาสมบัติแล้วสมบัตินั้นก็เป็นเครื่องสนองความต้องการให้รับความสะดวกสบายไปได้ไม่กลายมาเป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกต่อตนเพราะความโง่ของตนที่เป็นเจ้าของโดยถ่ายเดียวมีหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้สรุปธรรมในวันนี้ได้อธิบายในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติแม้คารวะจะนำประพฤติปฏิบัติบ้างหรือปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกำลังความสามารถของตนก็ไม่มีอะไรผิดเพราะความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันพระก็ต้องการความสุขประชาชนก็ต้องการความสุขสุขประเภทใดที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของเราที่จะถึงได้รับก็ควรให้ได้รับเกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาอย่าให้เสียเวลาตายเลยเปล่าไม่เกิดประโยชน์เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั้นเลยเราเป็นคนต้องตายแบบคนเราเป็นพุทธบริษัทเราถือพุทธศาสนาต้องตายแบบชาวพุทธคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมภายในกายวาจาใจของตนผู้นั้นมีสง่าราศีในอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายตายไปก็เป็นสุขโตเพราะอยู่ก็เป็นสุขโตไปจะเป็นทุกขโตที่ไหนต้องเป็นสุขโตในเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตนให้มีศีลมีธรรมยอมนำผู้นั้นให้ได้รับความสุขความสบายโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมไปเห็นอย่างเป็นเสียง

0: ในหน้าที่ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมเป็นความลำบากเองตามอาศัยความชำนาญซึ่งทำอยู่เป็นประจำเมื่อจิตที่ไปตนเคยเห็นว่าลำบากก็ค่อยกลายเป็นของง่ายขึ้นมาการปฏิบัติศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเราไม่เคยทำมาบวชก็เพิ่งจะได้มาบวชไม่เคยมีการบวชศึกเหมือนอย่างเขาทำงานประจำได้การศึกษาศึกษาบทเรียนไหนตลอดทำทุกหมวดก็ต้องเป็นการลำบากยากทั้งการจดจำยากทั้งการจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามหลักของข้อธรรมนิมนต์ที่ทรงประทานไว้การไปการมาเลือกซ้ายเลือกขวาในอิริยาบถทั้ง4สำหรับผู้ก้าวเข้ามาเป็นนักบวชแล้วย่อมมีพระธรรมและพระวินัยเป็นเครื่องปกครองรักษาคือยามารยาทที่จะเปลี่ยนไหลไปมาต้องมีธรรมมีวินัยตามคุ้มครองรักษาอยู่เสมอไม่ให้เปลี่ยนแปลงจากหลักคือมารยาทของพระที่ผมกล่าวกับพระธรรมนิมนต์อันเป็นเหตุที่จะทำตัวให้มีความร่มเย็นและเป็นความสวยงามประจำตนและประชาชนทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวต้องมีการระมัดระวังไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นนักบวชซึ่งเป็นเพื่อที่สังรวมระวังมีกล่าวถึงความยากก่อความยากประจำหน้าที่หรือเพศของตนเพราะหน้าที่นี้มีงานประจำตนดังนี้ได้แก่งานจะปฏิบัติตามหลักของข้อวินัยปฏิบัติตามหลักของข้อธรรมเพื่อนำผลอันเป็นความเจริญมาสู่ใจทั้งหลักจึงมีการยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ความยากหรือความง่ายเราอย่าถือเป็นหลักสำคัญมากยิ่งกว่าผลที่เราต้องการซึ่งตนเห็นว่าเป็นผลที่ดีและมีความสุขเมื่อปฏิบัติตนได้โดยถูกต้องแล้วฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อศาสนาโปรดมุ่งผลที่ตนได้จำนงไว้แล้วอย่างไรและย้อนกลับมาปรับปรุงเหตุคือการบำเพ็ญให้เป็นไปตามไม่ต้องคำนึงถึงความยากหรือความลำบากถ้าหากเราจะมาคิดในแง่แห่งความยากความลำบากแล้วสิ่งเหล่านี้แลจะตั้งกลางการดำเนินของเราไม่ให้สะดุดความที่ว่ายากว่าง่ายนั้นย่อมมีอยู่ในหน้าที่การงานทุกแผนกถึงวาระจะยากก็ต้องยากแต่ต้องทำถึงวาระที่จะง่ายสะดวกก็ต้องง่ายและสะดวกจำเป็นก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับกิจการงานซึ่งถึงจุดหรือวาระที่ยากความยากและง่ายทั้งสองประเภทนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินงานจะต้องฝ่าฝืนจนผ่านไปได้ถึงผลที่ตนมุ่งหวังสำหรับนักบวชของเราโปรดได้คำนึงถึงผลที่ตนต้องการแล้วปรับปรุงเหตุคือการดำเนินทั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าให้ความเกียจคร้านความมักง่ายความอ่อนแอเข้ามาแทรกถึงหัวใจได้ความประพฤติของเราทุกๆด้านการกระทำของเราทุกๆประโยคจะเป็นเหตุให้ด้อยลงเมื่อเหตุคือการกระทำด้อยลงแล้วผลที่จะถึงประสงค์นั้นก็ต้องด้อยลงตามๆกันผู้ปฏิบัติจึงมุ่งต่อผลอันเป็นที่พึงพอใจจึงมุ่งต่อการปรับปรุงตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและแข็งแรงขึ้นไปเป็นลำดับทั้งด้านการประพฤติเกี่ยวกับทางด้านพระวินัยค ือเกี่ยวกับมารยาทภายนอกทั้งด้านความประพฤติคือการดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความเพียรอย่าให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสผิดพลาดไปผลที่จะพึงได้จะกลายเป็นความเดือดร้อนไม่สมกับพระประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงวางพระธรรมะไว้สำหรับให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความร้อนอยู่เป็นประจำในสันดานและจะสมความมุ่งจะไม่สมความมุ่งหวังของเราผู้มุ่งหน้ามาหาความร่มเย็นใส่ตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านเมื่อธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความร่มเย็นอยู่แล้วด้วยเราก็ปฏิบัติคือปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความร่มเย็นด้วยผลที่จะพึงประจักษ์กับใจของเราผู้จะพึงรับผลก็ต้องปรากฏเป็นลำดับปักดังนั้นการปฏิบัติหรือบำเพ็ญทุกๆประโยคในหน้าที่ของเราโปรดได้ดำเนินไปด้วยความขยันหมั่นเพียรวาระจิตใดที่คิดขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดรอนความเพียรของเราจะเป็นคิดเรื่องนอกก็ตามคิดเรื่องภายในของตัวเองก็ตามอย่าให้ได้ปล่อยความคิดประเภทนั้นให้สั่งสมตัวเองหรือพักตัวเองขึ้นมาจนมีกำลังมากสามารถกั้นกลางการดำเนินของเราที่เป็นจุดประสงค์ซึ่งตนมุ่งอยู่แล้วนั้นให้เสื่อมน้อยถอยลงไปหรือให้ล่มละลายไปเสียคำที่ว่าข้าศึกนั้นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่โลกกระทาบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปทำความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจึงนำเรื่องความทุกข์เดือดร้อนมาให้เราเพราะเหตุใดเพราะสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หรือก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าองค์ใดๆก็ตามเรื่องสภาวะทั้งหลายมีความปรากฏขึ้นตั้งอยู่แปรสภาพผัดเปลี่ยนเวียนกันไปวนกันมาอยู่เช่นนี้ไม่เคยได้สิ้นสูญไปจากโลกนี้มาตั้งแต่การไหนๆแต่เรื่องของจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถือมาเป็นอารมณ์ของใจทำให้ใจเกิดความรักในสิ่งนั้นแล้วติดพันทำให้ใจเกิดความชังในสิ่งนั้นแล้วเกิดความติดพันหมุนความติดพันนั้นเข้ามาสู่จิตใจทั้งตนกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าจิตก่อเรื่องใส่ตัวเองจึงหาความสงบเงียบเย็นไม่ได้การที่เราบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะให้ได้รับความสงบสุขนั้นพอได้แก่การพินิจพิจารณาสภาวะทั้งหลายที่ใจเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องชอบรักกับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ตามสภาพของเขาทั้งรู้ตามเรื่องของใจที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะทำความรำคาญหรือเดือดร้อนแก่ตนเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะได้โยกย้ายเปลี่ยนความรู้ความเห็นมาจากสิ่งที่ตนเห็นมาเป็นภาพจิตซึ่งได้พิจารณารอบแล้วด้วยปัญญาหมุนตัวเข้ามาทรงเป็นองค์แห่งความรู้นี่ท่านเรียกว่าความสงบวิริยะแห่งใจที่สงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอันใดทรงตัวอยู่ตามสภาพโดยไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยโลกใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าความสงบสุขของใจคือไม่มีสิ่งใดจะทำจิตใจให้เกิดเสื่อมและจิตใจก็ไม่เขย่าตัวเองด้วยอารมณ์คือการคิดปรุงต่างๆให้เกิดความกระเพื่อมซึ่งหาความสุขไม่ได้มีแต่จะพยายามกลั่นกรองจิตใจของตน ออกจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกหรือซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นข้าศึกออกจากใจเป็นลำดับลำดับใจเมื่อได้ทวนกระแสออกมาจากสิ่งนั้นย้อนเข้ามาสู่จิตใจเป็นความรู้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดแล้วการนั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะรู้ความสงบก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความสุขก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดซึ่งเราไม่เคยผ่านมาทั้งที่ก็เป็นของมีอยู่ในจิตนี้เราก็จะได้เห็นได้รู้ในขณะนั้นถ้าจิตยังไม่มีความสงบจากอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตราบใดจิตจะหาความสุขไม่ได้ตราบนั้นแม้การปฏิบัติพระศาสนาเราก็จะเชื่อเพียงคาดคะเนซึ่งเป็นของเอียงๆหรือล้มละลายไปได้อย่างง่ายๆแต่การเชื่อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนเองให้หายพยศเข้ามาเป็นขั้นๆจนถึงกับปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาภายในใจนี้เป็นสักขีพยานอันสำคัญที่เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะปรากฏเห็นภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อต่อผู้ใดแต่หากเป็นความเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นความเป็นของตนอยู่ในเวลานั้นนี่เป็นธรรมที่จะเป็นสื่อหรือเป็นเชื่อให้ใจได้รับความเชื่อมั่นให้ใจได้รับความดูดดื่มและเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความภาคเพียรความอดทนต่อการบำเพ็ญเพื่อธรรมหรือเพื่อจิตให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับจิตนี้เป็นของกลางกลางจะว่าดีเสียทีเดียวก็ยังไม่ถึงจะว่าชั่วเสียทีเดียวก็ยังไม่ถึงการที่จิตจะกลายเป็นจิตชั่วหรือจะเป็นจิตดีขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นนั้นต้องอาศัยสิ่งเครือบแฝงหรืออาศัยการดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามทางดีหรือชั่วนั้นเช่นจิตเราได้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเราอยากเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดความเดือดร้อนขุ่นมัวขึ้นมาภายในตนเองโดยหาสาเหตุไม่ได้แท้จริงสาเหตุนั้นแลเป็นเครื่องเกิดก่อนความเดือดร้อนของจิตซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นทีหลังแต่เราไม่สามารถจะทราบกระแสของจิตที่คิดไปก่อความเดือดร้อนอันเป็นตัวเหตุนั้นจนปรากฏผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาภายในตนต่างหากหากเราได้สังเกตดูเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ว่าอิริยาบถใดตั้งหน้าทำความสังเกตเรื่องจิตใจของตนจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ใดๆทุกเวลาแล้วอย่างไรเราต้องทราบเรื่องของจิตที่คิดไปในทางดีและชั่วเมื่อเราทราบความคิดของจิตที่เป็นไปในทางดีและชั่วด้วยการสังเกตเราแล้วเราก็มีช่องทางที่จะปรับปรุงจิตใจซึ่งคิดไปในทางที่ผิดนั้นให้วกกลับเข้ามาคิดในทางที่ถูกผลก็จะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะความสุขก็ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากสิ่งส่งเสริมหรืออุดหนุนขึ้นมาต้องมีสาเหตุเป็นทางดีอีกเหมือนกันทางชั่วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ทุกๆแง่ทุกกระทงที่เราจะทำกันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นสาเหตุอันดีคือเป็นต้นเหตุอันดีที่จะทำจิตใจของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับจนถึง เรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการบำเพ็ญการสอบรู้เรื่องจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการอบรมนั่นจิตใจเป็นอย่างไรจึงต้องอบรมถ้าจะเทียบแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่ห่ามยังไม่สุกก็ต้องอาศัยการบำรุงลำต้นให้ต้นไม้ต้นนั้นๆซึ่งเขาส่งผลอยู่แล้วนั้นได้รับอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงภายในตัวเองผลไม้ที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นๆเมื่อต้นไม้ได้รับผลได้รับปุ๋ยได้รับอาหารผลไม้ที่ติดเนื่องกันอยู่ก็พลอยได้รับความชื่นชอบจากอาหารอีกเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันจะห่ามหรือนับวันจะสุกเป็นลำหนักไปการอบรมจิตใจก็เป็นเช่นนั้นข้อวัดปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยที่จะมาส่งเสริมจิตใจของเราให้รับปุ๋ยอันดีได้จากธรรมะเมื่อปุ๋ยข้างนอกก็ใส่เข้ามาปุ๋ยภายในได้แก่การอบรมจิตใจโดยเฉพาะก็บำเพ็ญทุกๆเรื่องเมื่อใจได้รับการสนับสนุนจากธรรมะที่ชอบแล้วก็ยอมจะปรากฏตัวหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นความเป็นของตัวเองเข้ามาทางด้านดีเสมอเสมอจนปรากฏเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเรื่องของจิตจะมีความสงบสุขก็ต้องอาศัยปุ๋ยเป็นเครื่องบำรุงหรือหล่อเลี้ยงเหมือนกันดังนั้นเราทุกท่านที่ประกอบความเพียรโตได้ทราบว่าเรากำลังส่งเสริมหรือบำรุงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ถูกต้องกับใจใจของเราอย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเมื่อเราบำเพ็ญไม่เล็ดละแต่การปฏิบัติซึ่งได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วว่าต้องเป็นการลำบากเป็นธรรมดาเพราะเรายังไม่เคยทำแต่จะลำบากขนาดไหนขออย่าให้เหนือไปจากความเพียรของเราที่จะปิดกั้นหรือผลักไสความลำบากนั้นให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจเหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องล้อมล้อล้อมรอบจิตใจส่งเสริมบำรุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นเป็นลำบากนี่เป็นทางแห่งสันติธรรมเข้าไปเป็นขั้นๆนับแต่สันติคือความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิและสันติที่เป็นความสงบขึ้นไปถึงขั้นแห่งวิมุตตินิพพานจะไม่พ้นจากวิธีดำเนินซึ่งเราทั้งหลายดำเนินอยู่ณบัดนี้จิตที่ไม่ได้รับความสงบในเวลาบำเพ็ญนี่เข้าใจว่าขณะที่เราบำเพ็ญนั้นจิตอาจจะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยก่อความยุ่งเหยิงให้ตนอยู่เสมอหากว่าจิตได้อยู่ในองค์แห่งภาวนาจริงๆแล้วอย่างไรความสงบต้องปรากฏแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะจิตไม่มีทางเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของสติที่จะกำกับรักษาจิตใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อรู้วิถีของใจตนเองหากสติได้ขาดไปในวาระใดเรื่องความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆย่อมมีโอกาสจะแสดงตัวหรืออาจเอื้อมออกไปได้ในวาระเช่นนั้นแต่เราไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตได้เล็ดลอดออกไปเวลาใดแล้วก็มาเหมาตัวเองว่าเราก็นั่งภาวนามาเป็นเวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเหตุใดจิตจึงไม่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็น
1: และอาจจะคิดไปมากกว่านั้นก็ได้ว่าเราอาจจะไม่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะทรงศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดมรรคผลนิพพานได้หากว่าเราทำไปก็คงจะเป็นทำนองนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นคนอาภัพไม่สมควรแก่เพศพรหมจรรย์นี่เลยติดออกไปเป็นคารวาสญาติโยมเขาเหมือนคารวาสญาติโยมเขาแล้วบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปตามกำลังของตนก็เห็นจักได้บุญได้กุศลจิตอาจจะคิดไปเช่นนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้ย้อนถึงเรื่องของเราว่าขณะที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นเราได้มีข้อสังเกตหรือกำกับจิตใจอย่างไรหรือไม่จิตจึงไม่ได้รับผลเท่าที่เราต้องการและการที่เราจะเปลี่ยนความคิดไปเช่นนั้นเป็นทางที่ถูกต้องตามหลักของผู้ที่มุ่งผลอันดีเยี่ยมหรือไม่และเมื่อเราละเพศออกไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยวาสนาสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่มรรคผลนิพพานจะปรากฏในเวลาที่เราติดออกไปนั้นจริงหรือไม่หรือว่าคุณงามความดีทุกประเภทต้องเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรการบำเพ็ญก็เวลานี้เรากำลังจะดัดแปลงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับธรรมอันสูงเหตุใดเราจึงมีความท้อแท้อ่อนแอหรือให้กิเลสซึ่งเขาเคยต่ำอยู่แล้วตามปกติของเขาถูกลากจิตใจของเราให้ไปเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่เขาเป็นอยู่นั้นนี่เราต้องย้อนถามตัวของเราเสมอหากเราใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาอยู่เช่นนี้นะแม้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็จะทราบวิถีทางเดินของจิตที่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์เครื่องก่อกวนหรือทำความไม่สงบเราอาจจะมีโอกาสสามารถจะบังคับจิตใจซึ่งเป็นตัวคึกขนองอยู่ประจำตัวตลอดเวลานั้นให้หายประยศทยศไปวันละเล็กละน้อยจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในเงื้อมือของตนได้ด้วยการพิจารณาตามที่กล่าวมานี้เพราะเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทุกๆประเภทที่นักบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนินั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่กลัวสิ่งใดในโลกนอกจากจะตัวคนที่มีธรรมะเท่านั้นคนที่มีธรรมะคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดความทนต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำเป็นผู้หนักแน่นบึกบึนเสมอที่เนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวคนประเภทนี้แต่ที่มีความรู้สึกคิดนึกคล้อยไปตามกิเลสนั้นเป็นเรื่องจะส่งเสริมอำนาจวาสนากิเลสของกิเลสที่เกิดมีจำนวนน้อยให้มากมูลขึ้นไปเป็นขนาดจนไม่สามารถจะแก้ไขถอดขวนตัวได้เพราะอำนาจกิเลสมีกำลังมากมายขอให้นักท่านนักปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจกับตนเองไว้ทุกท่านเพื่อความคิดที่เป็นไปในทางต่ำจะถูกลากเราลงไปเราจะได้มีเครื่องมือตามประหัตประหารหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นคว้าเอาจิตใจซึ่งเป็นสมบัติของเราก้าวเข้ามาสู่หลักธรรมได้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรภายในใจของบุคคลผู้นั้นการบำเพ็ญจิตใจหากได้ตั้งสติกำกับจริงๆมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยแล้วจิตจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความพยศต่อเราเสมอไป อย่างไรก็ต้องยอมจำนนเราในวันใดวาระใดวาระหนึ่งจนได้และเรายังจะได้เห็นผลแห่งความเพียรของเราที่แสดงตัวออกมาให้เป็นของอัศจรรย์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจะยากหรือลำบากก็ขอให้เราคิดถึงภาวะความเป็นอยู่ของเราว่าไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาอาชีพไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาที่อยู่ข้อกุฏิที่พักไม่มีไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาข้าวหาปลาหาซื้อหาขายตามตึกบ้านร้านตลาดมาฉันไม่ได้ยากลำบากเพราะการแสวงหาสบงจีวรเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ของสมณะทุกสิ่งเหล่านี้บรรดาคณะศรัทธาคือญาติโยมเป็นผู้ถึงพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนท่านนักบวชผู้กล้าตายในสงครามแห่งกิเลสทั้งหลายเขาอยากได้บุญด้วยพวกเราเหลือเกินถ้าเราเป็นแนวหน้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองด้วยความกล้าหาญต่อแดนแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงได้สำเร็จและประกาศไว้ให้พวกเราแล้วผู้ใดๆก็อยากจะกราบอยากจะว่าอยากจะทำบุญให้ทานอยากจะสนับสนุนแม้เขาจะทำเช่นเราไม่ได้เขาจะเป็นเพศอย่างเราไม่ได้ก็ตามแต่ความรู้สึกอันซาบซึ้งตรึงใจของผู้ที่มีความหวังดีต่อพระศาสนาและหวังดีต่อผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีนั้นในโลกเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่จะคอยอนุโมทนาสำหรับท่านผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัติตามสุปฏิปันโนอุทุญาณะสามิจิปฏิปันโนเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปเป็นลำดับหนักจนถึงวิมุตตินิพพานเราไม่ต้องไปกังวลกับปัจจัย4ที่อ

ธิบายผ่านนั้นว่ากลัวจะขาดเขินกลัวจะบกพร่องขอให้คำนึงเรื่องของตัวโดยเฉพาะว่าการประพฤติตัวเองนี้เวลานี้มีอะไรบกพร่องการเคลื่อนไหวไปมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบกพร่องภายในกายภายในวาจาภายในจิตใจของเราที่คิดอยู่ทุกขณะนี้มีอะไรบกพร่องพยายามซ่อมแซมพยายามปรับปรุงความบกพร่องของตนเป็นประจำนี่คือหน้าที่หรือการงานของพระผู้ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนศรัทธาด้วยความเต็มใจของเขาจะทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะทำโลกให้ร่มเย็นแม้จะมีจำนวนน้อยๆก็สามารถจะผลิตผลทำความร่มเย็นให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากมายเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วท่านผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นจนถึงขั้นเป็นผู้ครองสมบัติอันล้นค่าตามที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้สามารถให้ความร่มเย็นได้รับผลประโยชน์จากเราก้าวเข้ามาวัดก็เป็นไปเพื่อความเย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจมองเห็นท่านนักปฏิบัติที่ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีเข็มทิศมุ่งไว้เพื่อทำอย่างยิ่งแล้วเกิดความเย็นอกเย็นใจแม้ตนจะบำเพ็ญอย่างนั้นเหมือนอย่างพระไม่ได้ก็เกิดความเย็นใจที่เรียกว่าเขาพลอยได้รับบุญรับกุศลได้รับความสุขจากท่านผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นผู้มีความสามารถบำเพ็ญตนถอดถอนตนจากสิ่งที่เป็นของไม่มีค่าได้แก่ที่เด็ดตัณหาอาสวะใดๆทั้งสิ้นปรากฏตนเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาในระหว่างแห่งที่เด็ดที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้นผู้นั้นแลคือว่าเป็นบุญยะเถรเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์ในตนด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยในโลกเขาได้กราบไหว้อย่างสนิทในจิตในใจเรื่องใสเต็มอกเต็มใจบำรุงพระศาสนาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมีหัวหน้ามีกองทัพหน้าพาดำเนินเพื่อสันติสุขให้แก่ธรรมทางด้านธรรมะและสันติสุขให้แก่โลกได้รับความร่มเย็นดังนั้นหลักของพระศาสนาที่วางไว้ทุกแง่ทุกมุมจึงเพื่อประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเท่าที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเองศาสนาจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมาใครจะเป็นคารวาสเจ้าเวียนประพฤติศีลธรรมได้ข้อไหนก็เป็นความร่มเย็นในครอบครัวหรือสังคมนั่นเองผู้เป็นนักบวชปฏิบัติศาสนาบำเพ็ญศีลของตนให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิของตนจนได้รับความเยือกเย็นเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้มีหลักใจไปที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจยิ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจการขุดค้นโดยทางปัญญาพิจารณาถึงสภาวะทั่วๆไปให้เห็นเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งท่านและเราทั้งสภาวะทั่วๆไปโดยทางปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วถอนจิตใจของตนออกจากความเกี่ยวข้องผัวพันซึ่งเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเสียดำลงตนด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นี่ยิ่งเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าหาได้ภายในตัวของเราซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อหาแลกเปลี่ยนมาจากที่ไหนโลกทั้งหลายก็ได้กราบว่าเคารพบูชาแม้ตายแล้วกระดูกก็ยังเป็นของมีคุณค่ามีราคาใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลแก่บ้านนั้นเรือนนั้นแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับพระธาตุองค์ขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าโลกทั้งหลายได้กราบไหว้อย่างสนิทฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ไม่เพียงแต่จะว่าพุทธังไม่เพียง

างอบรมจิตใจให้เห็นผลประจักษ์เริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของการภาวนาอย่าได้ลดละนี่แหละเป็นทางที่จะให้เกิดความเกษมภายในจิตใจไปที่ไหนแดดจะร้อนก็ไม่ร้อนอากาศจะหนาวก็ไม่หนาวภายในใจใครๆจะรุ่มร้อนเรื่องของใจนี้จะมีความร่มเย็นทรงตัวไว้โดยสม่ำเสมอจะไม่มีความเอ็นเอียงไปตามโลกธรรมทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดกาลจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและมีความสม่ำเสมอภายในใจตัวเองตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ก็รู้ชัดว่าตนได้พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสอาสวะเครื่องรังความจิตใจเมื่อผ่านจากธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์อันนี้แตกสลายลงไปตามธาตุเดิมของเขาเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมทั้งแผ่นไม่ได้เอ็นเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่แล้วหมดเรื่องที่จะพึ่งพิงกับสิ่งใดๆท่านจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวนี่คือผลที่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติยากหรือลำบากก็บำเพ็ญไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ไหนโปรดอย่าได้ลืมหน้าที่ของตนและอย่าทำความสนิทจุดจมครับสิ่งใดๆให้ปรากฏเป็นมีความเป็นพระประจำใจเราอยู่ทุกสถานที่การเวลาไม่ไว้ใจและไม่ละแคะละคายกับสิ่งใดเป็นผู้สนใจต่อการบำเพ็ญของตนอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละคือทางจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่องค์แห่งพระของเราไม่ฟุ้งเฟ้อเหยื่อเหิมไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาภายในใจเมื่อได้รับสิ่งมากระทบไม่เหิมไปตามสิ่งที่มายั่วยวนจิตใจโลกธรรมไม่อยู่ที่ไหนถ้าใจไม่เอ็นไปแล้วโลกธรรมก็สักแต่ว่าที่ไม่อาจสามารถจะมาลังแกจิตใจของเราให้เอ็นเอียงไปตามโลกธรรมได้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติมีหลักธรรมรักษาตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้แสวงหาที่วิเวกสงัดนี่แลเป็นหลักสำคัญซึ่งจะไม่ทำเราให้ขาดทุนไปที่ไหนก็มีกำไรการเสาะแสวงหาครูอาจารย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือแบบแผนตำรับตำราแม้เราจะได้เรียนมามากน้อยแต่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติให้เป็นสักขีพยานแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เหมือนกันในข้อนี้ก็เห็นในโทษของผมเองที่ได้สอบแสวงหาครูอาจารย์แม้จะเรียนมามากก็ไม่สามารถจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบและทรงตัวขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ทันสมิทันนานในทางพระในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในให้ที่ช่องบอกทางและท่านบำเพ็ญให้เห็นเป็นตัวอย่างประจักษ์ตาพูดออกมาก็ได้ยินชัดในทางหูว่าท่านพูดเป็นอาจเป็นธรรมอะไรบ้างนอกจากนั้นยังจะได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากท่านที่ท่านบำเพ็ญมามีความรู้มากน้อยและความเป็นของจิตของเราเป็นยังไงเมื่อได้กราบเรียนท่านแล้วท่านอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยมีแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท่านอย่างเต็มที่เรื่องความเป็นภายในจิตใจนี้ยิ่งเป็นของสำคัญที่จะต้องศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้ท่านแนะนำระยะให้เสมอ

เราจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าคือการปฏิบัติภาวนาจิตใจนี้ถ้าหากว่าปราศจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ผิดแต่เมื่อท่านครูได้ผ่านไปแล้วแนะนำสั่งสอนเราย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าผิดที่ตรงไหนท่านก็ชี้แจงแสดงบอกแล้วก็กลับใจทันทีพร้อมทั้งการที่บอกในทางที่ถูกให้เราได้ดำเนินทันทีจิตใจก็เป็นไปได้ความราบรื่นและรวดเร็วหลักการแสดงหาครูหาอาจารย์เป็นของจำเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่มุ่งหาธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งจะรู้ภายในใจของผู้บำเพ็ญเรื่องของครูของอาจารย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับเราในการแนะนำจัดเตรียมสั่งสอนดังนั้นผมจึงขออนุโมทนาและขอบคุณบรรดาทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากทางใจสละชีวิตจิตใจความเป็นความตายมอบไว้กับความตั้งอกตั้งใจมอบไว้กับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอุตส่าห์มาจนถึงขนาดนี้และได้มุ่งหน้ามาเพื่อบำเพ็ญศีลนะขอให้ทุกๆท่านจงสมตามความมุ่งหมายปรารถนาดังที่ได้สละตนมาในวาสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขอความสำเร็จผลที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งไว้แล้วจงเป็นไปในจิตของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดอยู่ในหัวใจดวงใดในครั้งใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาในจิตใจว่าการแก้กิเลสนี้แก้ยากจะเป็นการตัดทอนกำลังความอุตสาห์พยายามของตนลงโดยไม่รู้สึกตัวคำว่ายากนั่นคือเรื่องของกิเลสคำว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงแก้หรือถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมการจะทำความดีประเภทใดๆเฉพาะนักบวชเราคือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อแก้กิเลสโดยตรงย่อมกิเลสย่อมจะแทรกเข้ามาว่าเป็นของยากว่าเป็นของลำบากนี่คือการต้านทานของกิเลสที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิเลสฉุดลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของกิเลสต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาคเพียรทุกๆประโยชน์เพราะกิเลสจะแทรกเข้าไปทุกระยะโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยย่อๆนี้เป็นกิเลสทั้งๆที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดำเนินเพื่อจะแก้หรือถอดถอนถอนมันทำทุกประเภทเพื่อจะตัดจะฟันถากถางสิ่งที่จิตขวางออกจากจิตใจทั้งนั้นท่านผู้เสาะแสวงธรรมมาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลำบากนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำหนึ่งถึงความพยายามที่ได้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งหมายเท่านั้นจึงได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือศาสดาของเราท่านดำเนินอย่างนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลสในคราบแห่งพระไปรับผิดความมุ่งหมายและทางดำเนินแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคเพียรมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลแห่งทำที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอหลุดหรือเล็ดลอดออกมาจากเนื้อมือของกิเลสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือเรายังจมอยู่ในอำนาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้งที่กำลังประกอบความภาคเพียรอยู่ก็อยู่ในความครอบงำของมันจนก้าวไม่ออกนี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูดเสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผลทันกิเลสทุกประเภทมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมเครื่องหนุนกันมาโดยลำดับกิเลสตัวใดที่จะมาถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของตนย่อมไม่มีถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็กิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจทำรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทำความพยายามอย่างมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สักแต่ว่าทำไม่สักแต่ว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเฉยๆสติต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลสผลักดันออกไปทางใดย่อมแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งสังขารขันธ์
เพราะถูกขับดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งมวลขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุงไม่ยอมให้จำให้คาดให้หมายแต่ให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สำคัญไปในแถวของกิเลสทั้งมวลเพราะเวลานี้กิเลสมีอำนาจเหนือขันธ์มีสัญญาสังขารขันธ์เป็นต้นจึงต้องใช้ขันธ์เหล่านี้เป็นเครื่องมืออยู่ตลอดแล้วสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผลิตขึ้นมาด้วยธรรมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันธ์เหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการจึงถูกยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรมให้เราประมวลกองทุกข์ทั้งมวลมาสู่ปัจจุบันหากสมมติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกข์เท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้จะมีตั้งแต่ภูกองแห่งทุกข์เป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกข์ของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกข์ของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบกผู้หามผู้รับภาระในกองทุกข์ทั้งหมดก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นความทุกข์ความทรมานเป็นสิ่งที่น่าขยะขยะแขยงน่าเข็ดหลาบเพียงไรความจำความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้นก็ไม่มีถูกลบล้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในภพใดชาติใดสูงหรือต่ำประเภทใดก็ตามและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาบ้างเลยจึงทำให้เกิดความประมาทลืมตัวได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถยังทราบความเป็นมาของเราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้แต่น่ากลัวน่าขยะขยงน่าเทลายิ่งประกองทุกข์ที่ผุดออกมาจากความเกิดนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงและน่ากลัวน่าเทลาในขณะเดียวกันความภาคเพียรที่จะตะเกียกตะกายออกจากกองเพลิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมรรคนี้เสียก็จะมีขึ้นมาตามลำดับลำดาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนจะเป็นธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเป็นอันเดียวกันแล้วหมุนตัวออกไปได้โดยไม่ต้องพึ่งเพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลาบเนื่องจากความกลัวทุกข์เช่นเดียวกับเรากลัวเสือวิ่งตามจะไล่กัดบุดบิดบุดบิดอยู่แล้วใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกินนอกจากจะหมดกำลังซะจริงๆไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มลงและตัวสั่นให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกียกตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่มีทุกข์นี่ร้ายกว่าเสือร้อยเท่าพันทวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานานในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพละชาติประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมด
ทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจักษ์ใจอยู่เช่นนั้นแต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเทือนมาโดนแล้วโดนเล่าแบกแล้วแบกเล่าถูกเผาหล่นแล้วเผาหล่นเล่าก็ลืมไปหมดเสียจำไม่ได้จึงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภพชาตินี้เท่านั้นจึงทำให้เรานอนนอนใจไม่อยากประกอบความภาคเพียรตะเกียบเพื่อตะเกียบตะกายให้รอดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ความจริงแล้วเป็นดังที่อธิบายมานี้ในเรื่องความทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเกลียดหลาไม่มีอันใดเสมอในเราแต่ละรายละหลายนี้เคยเป็นมาเช่นนั้นแล้วและยังจะต้องแบกหามหรือทนความทุกข์ความทรมานซึ่งจะแผดเผาเพราะอำนาจกิเลสไปอีกมีกับนักไม่ถ้วนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียรด้วยการแก้การถอนต้นเหตุของมันคือตัวกิเลสนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียรเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงดำเนินและดำเนินมาและประกาศธรรมสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบส่วนสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแท้จริงไม่มีธรรมใดจะจริงแท้แน่นอนเสมอธรรมของพระพุทธเจ้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สุดสุดร้อนร้อนเผาอยู่ภายในจิตใจนี้เรื่อยมาจะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจจุบันนี้จะรับเคราะห์กรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาแล้วมารับนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกองทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความพมักคำเม่นเป็นความดูดดื่มปีติยินดีที่จะหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้ด้วยความตะเกียบตะกายโดยไม่คิดคำนึงถึงว่าการประกอบความภาคอย่างนี้เป็นความลำบากอันเป็นแง่แห่งความหลอกลวงของกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกไปโดยลำดับในประโยคแห่งความเพียรของเราการทำสมาธิภาวนาผู้ฝึกหัดเบื้องต้น ก็มีทำหลายบทหลายบาทจะควรเลือกได้ตามจริตนิสัยที่ชอบของตนถึงอนาปานสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีเพิ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัสนั้นโดยความมีสติระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเหตุคาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือจิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธ์กันนั้นนั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้นลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไปให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องคาดต้องคิดไม่ต้องหาภาระความยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขณะนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องและจะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สงสัยถ้ามีสติดังที่กล่าวแล้วการภาวนาด้วยลมก็ดีด้วยธรรมบทใดก็ดีเราไม่มุ่งหมายจะเอาลมและเอาธรรมบทนั้นๆมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นสาระแก่นสารเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์แต่เราหมายเอาใจดวงที่รู้อยู่นี้ต่างหาก
เหตุที่อาศัยธรรมเหล่านั้นหรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือนำธรรมบทนั้นๆมาภาวนาก็เพราะจิตของเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะจึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้นๆหรือในธรรมนั้นๆแล้วยังเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นขณะที่จิตได้เข้าสู่ความสงบอันควรปล่อยวางคำบริกรรมได้แล้ว อานาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเมื่อลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คำว่าลมละเอียดก็ได้แต่จิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้วลมหนึ่งเหมือนไม่มีสองปรากฏชัดเจนในจิตเลยว่าลมนี้หมดไปลมหมดไปก็หมดไปเราไม่ได้ภาวนาเอาลมแต่เราภาวนาเอาจิตเมื่อจิตรู้อยู่แล้วนั่นแหละคือจุดที่หมายที่เราต้องการให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องไปกังวลกับลมที่ละเอียดลงไปและหายไปแล้วนั้นเราตามถึงความรู้แล้วลมก็ส่งถึงความรู้นั้นแล้วลมก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปคาดไปคิดตัวเป็นตัวตายเพราะลมหมดไปเนื่องจากความรู้มีอยู่แล้วจะไม่ตายดูกับความรู้นั้นเมื่อควรแก่การแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็มีมาตามเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติของเขาเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราประยุกต์ไปหมั่นสำคัญต่างๆในอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี้แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงภาวนาเพื่อการปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ยึดลมหรือคำบริกรรมนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จะจิตการภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเย็นใจความแปลกอัศจรรย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลำดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาของตนนี่คือภาคสมถะก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วภาคสมถะนั้นไม่ค่อยกว้างขวางมากมายนักมีจิตเป็นที่รวมลงดังที่กล่าวนี้จะภาวนาบทใดก็ตามตามแต่ความถนัดของจิตใจของเรานำมาบริกรรมได้ทั้งนั้นไม่ขัดส่วนปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านพาคิดพาตรองพินิจพิจารณาถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหนมีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่องมองทะลุเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งฝังจมอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันเป็นสำคัญคือกายนี้ไม่ว่ากายนอกกายในให้ถือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเสมอกันตามแต่ความถนัดในการใดเวลาใดจะควรพิจารณาข้างนอกหรือข้างในรูปไหนกายนอกหรือกายในกายเขาหรือกายเรากายร่างกายใครก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ขัดข้องพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตารวมในปฏิกูลโสโครกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีด้วยกันเพิ่งพิจารณาปัญญาถ้าไม่นำออกใช้จะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละอออยู่ภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่กลืนกิเลสทั้งหลายนับแต่รูปาดานักขันโทเวนูปาดานักขันโทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปประขันเนี่ยความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปประขันในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในวิญญาณขันถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึด
ถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณามีรูปขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกแต่จะแยกไปทางเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ตามโอกาสอันเหมาะสมในเวลานั้นก็ไม่ขัดข้องทั้งที่เรากำลังพิจารณารูปขันธ์จิตใจซึมซาบจะซึมซาบไปถึงเวทนาขันธ์เช่นสุขทุกข์เฉยๆหรือสัญญาสังขารขันธ์ก็ตามเป็นธรรมไปด้วยกันเท่านั้นในขณะนั้นเรียกว่าทำงานทำงานในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุของปัญญาด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ผิดให้ใช้พิจารณาให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่านอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการนำออกใช้ด้วยการชอบใคร่ครวญไตร่ตรองข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหากจะสะดุดในขณะใดขณะหนึ่งจนได้ถ้านำออกใช้นอกจากไม่นำออกใช้มีแต่ความสงบก็จมอยู่นั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่หญ้าก็ไม่เกิดพอยกหินออกเท่านั้นหญ้าก็เกิดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งรากไม่มีเหลือนี่แหละปัญญานี่เพื่อจะขุดค้นตัวอุปทานซึ่งมันฝังจมอยู่ตามรูปตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนอย่าไปนับอย่าไปคำนึงคำนวณสิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีกจนแจ้งจนชัดจะเอาเวลาเข้ามาทำลายกำหนดเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้กำหนดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของจิตให้กำหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญาจนแจ้งแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริงนี่เป็นธรรมแท้ให้กำหนดอย่างนี้ร่างกายก็แยกเข้าไปครับแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงท่านหาความสวยความงามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอหาอัตตาคือเป็นตัวตนเราเขาพอที่จะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ก็ไม่ท่านจึงว่าอนัตตาตนที่ไหนเป็นรากเป็นฐานที่ไหนมันจะพังอยู่ตลอดเวลาและมันพังของมันไปตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งอนิจจธรรมบังคับอยู่แล้วหวังเอาอะไรกับมันดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคับอยู่มีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทำสักแต่ว่าทำแล้วเล่ๆร่อนๆทะเลถลายออกไปนู่นไปนี้กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียก็หาปัญญาความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นนั้นผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อสติปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตามสารตามกิเลสตัณหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลยจึงต้องอาศัยความพยายามเอาให้จริงให้จังอย่าไปคาดไปหมายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงเบญจขันธ์ละเอียดอยู่ในวงเบญจขันธ์มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ทุกร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ด้วนแล้วตั้งแต่อำนาจของกิเลสอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของกิเลสทั้งหมดอยู่ในขันในใจของเราการพิจารณาจึงค้นคว้าลงไปให้เห็นตามความจริงของมันดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลยสิ่งที่ปลอมว่าสวยว่างามว่ากิรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันตักเสียบไว้หมดรอบอวัยวะทั้งภายในภายนอก
หลอกหลอนว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเป็นของกีฬาท้าวอดเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนักเนื้อเอ็นกระดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความหลุดลอยจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่พึงใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมท่านเบิกท่านเพิกท่านถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเหลือแต่ความรู้ตามเป็นสิ่งล้วนๆจิตก็ไม่เกาะไม่ยึดอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือในขันนี้มานานเท่าไหร่ทอดถอนออกหมดด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาติตลอดทั่วถึงจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเรานักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลจะพึงเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้แหลกละเอียดถือร่างกายนี้เป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่รบกับกิเลสความยึดมั่นถือมั่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอดส่องมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงล้วนๆความปลอมล้วนๆก็จะขาดลอยไปโดยลำดับกันไปเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมสลัดตัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์เป็นต้นทั้งปล่อยวางการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์เป็นต้นนี้ได้ในขณะนั้นแล้วสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาสัญญาสังขารอย่างไรก็พิจารณาในทํานองเดียวกันนอกจากเราจะแยกเรื่องอสุภะอสุภังออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามขั้นของสภาวะธรรมหรือตามสภาพของสภาวะธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับอนิจจังไม่เกี่ยวกับอสุภะอสุภังเหมือนร่างกายก็พิจารณานั้นซึมซาบเข้าไปโดยลำดับตามดาร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นไม่ได้พิจารณาเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอนอุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้วพิจารณาพอแล้วรู้ชัดภายในจิตใจว่าพอแล้วนะไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันเข้าไปอีกสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการฟังแต่ว่าอาการเป็นไรนั้นเป็นของจริงของจังเมื่อไหร่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสัญญาสังขารวิญญาณของเวทนานั้นแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่าสนใจกับการกับสถานที่กับวิริยะอย่าสนใจกับโลกของสารนี้ว่ามีกว้างมีแคบมีมากมีน้อยในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าการสนใจกับการพิจารณาของตนในงานของตนนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความภาคเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิตขั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นๆก็เหมือนกันถึงเราจะทำสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอาจเป็นสัญญาอารมณ์กับมันให้มีตั้งแต่คำบริกรรมนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้คิดให้ปรุงเฉพาะคำบริกรรมรู้อยู่เฉพาะคำบริกรรมอันเดียวเท่านั้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้นฉันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยเลยก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับจิตกับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะนี่เกิดดับเป็นระยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะขุดกันไปค้นกันมาอย่างนั้นเป็นระยะจนกระทั่งมันรอบตัวเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงทั้งรูปทั้งเวทนาในขันธรูปนี้
ทั้งสัญญาความจำได้หมายทั้งสังขารที่คิดปรุงขึ้นยิบยับยิบยับทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มีแต่เพียงอาการที่ยิบยับยิบยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้และรู้ชัดตามเป็นจริงมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยแน่จิตย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนี่ทีนี้วงกว้างวงแคบของกิเลสจะเห็นไม่ชัดเวลามันยึดถือไปหมดโยงระโยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสัญญาลมมันก็ไปทางแต่หมายให้หลงยึดหลงถือหลงหลงแรงไปหมดนั่นแหละเราก็ยังยอมเชื่อมันเขาพูดเรื่องอะไรๆอยู่กี่ทวีปมันก็ประยุกต์มาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของจริงของจังปั้นภาพขึ้นมาหลอกตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินนอนไม่ตื่นเราก็ยังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความตื่นเราเป็นอย่างไรอีกทีนี้มันก็ย่นเข้ามาเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอ้เรื่องเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงใจปัญญาสอดแทรกเข้าไปภายในใจตัวใจนั้นคืออวิชชาร่างของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกตัดเข้าไปเป็นลำดับเป็นดาและตัดขาดจากกันได้ด้วยมันยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุโมงค์และจอสติปัญญาขนาบลงไปตรงนั้นนั่นคือสมมติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือภพอันละเอียดอยู่ตรงนั้นภพอยู่ที่นั่นชาติอยู่ที่นั่นทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนธรรมชาตินั้นแตกกระจายก็ไม่มีเหลือแล้วความรู้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิมุตติเมื่อสมมติอันละเอียดเพื่อวิชาปฏิยาสร้างข้าราได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยจิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สมมตินั่นเป็นวิมุตติแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นอย่าถือนี่อย่าหลงนั้นนั่นเป็นสมมติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติจริงใครจริงเราขันธ์ทั้ง5ซึ่งถือว่าเคยเป็นข้าศึกเพราะที่พาให้เป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในรูปประขันธ์ได้แก่สุขทุกข์เฉยๆก็จริงสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำสักแต่ว่าจำก็เป็นความจริงสังขารการเพียงคิดปรุงยิบยับยิบยับแล้วเกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเกิดกลับดับพร้อมก็เป็นความจริงอันหนึ่งถ้าแต่ว่ารับทราบแล้วดับไปตามดับธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยึดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัวการมีอยู่เหล่านี้จึงกลายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของตนเต็มภูมิระหว่างขันธ์5กับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันในที่แรกที่เคยให้ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตตรงนั้นจึงไม่มีอีกต่ออนันตกาลนิพพานเที่ยงตรงไหนเราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของนิพพานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหา
ให้เห็นความจริงของศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ละองค์แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังสนังคฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังสนังคฉามิมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันขึ้นคือว่าจิตตวิมุตติแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดหานิพพานเที่ยงก็หมดหานิพพานอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านปรินิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างประจักษ์ใจอยู่แล้วสงสัยแต่ไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัยจะบังคับให้สงสัยก็สงสัยไม่ได้นั่นแหละความจริงจึงเสมอกันที่เราทั้งหลายกราบไหว้บูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วนี้กราบธรรมชาติอันนั้นเองธรรมชาติอันนี้เป็นจุดถ้าว่าพูดเป็นจุดเป็นที่จุดที่หมายแห่งการยึดการเกาะของสัตว์โลกชาวพุทธเก่ากล่าวเปล่งวาจาระลึกทางใจถึงพระพุทธเจ้าประสงค์เราทำประสงค์จึงไม่เป็นเลยครับเต็มไปด้วยเดชผลเต็มไปด้วยอัตถิธรรมเต็มไปด้วยความจริงอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาแล้วจึงครับจงทำให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธรรมังสนังกฉามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถ้าทำพระสงฆ์นี้ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นที่ใครเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่มีทางสงสัยแล้วทีนี้เอาเทียบกันสิกับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาภัยน่าเฉดหลาบน่าขยะแขยงน่ากลัวอย่างยิ่งกราบสิ่งที่น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังคุ้มค่าไหมคุ้มความภาคเพียรลงไปเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับทำทุกข์ยากทำบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของกิเลสการตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากที่ต้องนอนจมอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความรอดตายของตัวเองก็กลัวจะลำบากก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารซะสิไปยังไงใครจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกำลังพอตะเกียกตะกายได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่เหรอเสือทั้งตัวที่อ้าปากจะกัดอยู่แล้วนั้นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกำลังวังชาชีวิตจิตใจยังมีพอตะเกียกตะกายอยู่ใครจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารเนาะนี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกข์นี้ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกว่าถ้ายังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีบมันคั้นหนีตลอดไปแล้วเลยถ้าสติปัญญากำลังบังชามีอยู่ต้องตะเกียบตะกายความทุกข์ความลำบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยเหมือนกันกับหนีให้รอดพ้นจากเป็นเหยื่อของเสือต้องตะเกียบตะกายสุดฝีมือผู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียบตะกายตนที่จะให้พ้นจากกิเลสอันเป็นภัยร้ายที่สุดเกียบเหมือนเสือหรือยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องได้ตะเกียบตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของตนขาดที่ไหนขาดไปหัวใหญ่มันไปไม่ได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองกล้าไม่ได้แล้วก็มันก็นอนอย่างนั้นเองเอาตายก็สายตายในนักรบในแดนแห่งนักรบไม่ใช่แดนแห่งนักรบหลบน้นหลีกให้กิเลสคาบเอาคาบเอาตื่นเอาคืนเอาถือว่าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วหรือทำความเพียรอ่อนๆแอ่ๆย่อหยอกแย่ๆหาที่หลบหลีกปีกตัวว่าตนเป็นผู้ฉลาดปีกเข้าไปหากิเลสทั้งคืนเอาคืนเอาเป็นคนฉลาดแล้วหรือเขาต้องคิดแง่เหล่านี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดผิดอุบายขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดเพื่อต่อสู้กับภัยที่อยู่ภายในหัวใจตนเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังความสามารถอุบายใดที่ควรจะคิดได้โดยตนเองนั่นแหละยิ่งเป็นอุบายที่เหมาะสมยิ่งกว่าอุบายอาจารย์ที่หยิบยื่นให้เป็นไหนไหนและกินไม่หมดใช้ไม่หมดพิจารณาถ้าอะไรไม่มีวันหมดวันที่หนึ่งไปได้เลยท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาจะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญเอาให้จริงให้จังนับปฏิบัติ
อย่าทำเลยๆร่างว่านให้ถึงงานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจงานพึ่งเป็นพึ่งกลางงานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสือร้ายอันสำคัญคืองานเดินมีคมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นแต่เพียงว่าอาศัยช่วงการเวลาไม่ถือเป็นสิ่งสาระสำคัญใดมากนะยิ่งกว่างานคือการถอดถอนกิเลสฆ่าพันธุ์กิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาข้อวิมุตติธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตกาลนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยมไม่มีอะไรเสมอจึงพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาหูตามีให้ดีซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องยุ่งเหยิงนี่กระทบกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นกิเลสประเภทหยาบเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นโง่องค์นี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีอย่างนั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันเตาะมันหาเรื่องหาราวอยู่ภายนอกมันไม่ได้มามองดูความผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงไหนผู้ปฏิบัติหากมีเหตุมีผลหรือมีการอันควรที่จะควรแนะนำตัดเตือนต่างๆกันได้ให้ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเรียกว่าเป็นนักธรรมะอย่าให้กิเลสเข้ามาแฝงว่าอวดดีปวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของกิเลสไม่ยอมรับธรรมถ้าเป็นข้าศึกต่อกันขึ้นมาก็เพราะกิเลสพาให้เป็นข้าศึกไม่ใช่ธรรมพาให้เป็นข้าศึกผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยใครอยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันในแง่อัดแง่ทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เมตตานี้เป็นธรรมล้วนๆอยู่ได้ด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่สำคัญว่าตนเองนี้สูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งกันและกันที่มาอยู่ร่วมกันข้อวัดปฏิบัติก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีหนักมีเบาในรายนั้นรายนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจำเป็นของตนเองจริงๆเพราะข้อวัดปฏิบัตินี้ทำเพื่อเราด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นจิตส่วนรวมก็คือเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียง

สายพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านพระขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านก็ชี้แจงผลในสามขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างหนึ่งขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ขัดต่ออาวุโสพันเตท่านว่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าก็ถูกท่านจะมีแปลนเราไม่เคยเห็นเนรท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันคือความพึ่งพิงหลับเนรองค์ไหนนะมาให้ท่านขอนิสัยคุ้มลืมเนรพอได้เป็นแบบฉบับอันหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ทำอะไรนู้นมีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างถ้าแม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบฉบับที่ดีมากเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยครองคาปฏิจีวรเลยนี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลนี่อันนี้รู้สึกว่าเรายอมโทษจริงๆแต่ท่านเฉพาะบางสกุลจีวรเท่านั้นแล้วในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกฐินนะท่านเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆก็เป็นบางสกุลต้องไม่ปรากฏเป็นกฐินอันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านคงแน่วเด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะทุรงควัตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นทุรงควัตเป็นของสำคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้เพราะทุรงควัตนี้เป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยทุตังคะแปลว่าชำระนะขัดเกลากิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนให้ท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยละเว้นเลยก็คือบางตระกูลจีวรเห็นท่านท้ายวาระสุดท้ายนี้ชวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองผืนที่ท่านจะคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าคุณอะไรลืมแล้วเอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนๆเนาะถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของนี่กรอเองอะไรช่างหูก็ทอให้นำมาถวายเล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านจริงถ้าเห็นท่านใช้ยิ้วท่าทางจะสองผืนนี่แล้วนั้นเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านเวลา8ปีไม่เคยเห็นใช้ผ้าคาปฏิจีวรเลยนี่เรียกว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากนี่ก็มีความมุ่งหมายลึกซึ้งมากเพื่อความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นผ้าที่ลูกค้าอยู่ตามขี้ฝุ่นขี้ผงอ่ะยังจำถึงว่าปังสุแต่ว่าขี้ฝุ่นขี้ผงอันนี้ปังสุกูละกับหมายถึงพื้นแผ่นดินนี้ที่คู่ข้าวเด็กของสกปรกในพื้นแผ่นดินตามทั่วๆตามที่ทั่วไปจึงเรียกปังสุกูละจีวรที่คู่ข้าวอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของสกปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นขั้นต่อมาก็เอาไปถวายบางสกุลดังที่เห็นนี้นี่เพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสำคัญต้องตนออกนี่สำคัญมากการบิณฑบาตอาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเล่ในอาหาร
ไปก็ไปตามจิตตามการตามธาตุตามขันธ์และไปด้วยกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสคือจิตตภาวนาเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่คล้องไม่เป็นอารมณ์มีพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความภาคเพียรแก่ที่ถอดถอนกิเลสไปแต่เดียวนั้นอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดเจนฉันอาหารก็ไม่ได้มากมายนะพอยังชีวิตให้เป็นไปหลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดที่เพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังดิเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นเดียวไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเห็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นภัยถึงกับตะเกียบตะกายสลบสลายจนละได้แล้วจึงประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคตรแสบของมันลูกหลานเด่นของมันเป็นภัยทั้งนั้นคุณน่ะมันลูกภัยเหมือนกับลูกเสือปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือหลานเสือเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นนี่กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้สึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนรเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบทบาททำบทบาทใดก็ตามไปต้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่จะฆ่ากิเลสชนะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยหยาบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้จริงๆรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแก่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะนี่มันถึงแก้ยากลำบากการเราพิจารณาตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้านี่พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดละออมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งซึ่งในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยังไงเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วเห็นที่พอกระไถจึงได้นำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลูกขโมยเส้นนาสนังพระบวชใหม่ทุกๆองค์ต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลยลูกขโมยเส้นนาสนังมิซายัตตปชาตาเตยาวจีวังอุซาหูการนิโยแต่นั่นไปท่านก็ว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆจนอะไรอีห้าโรคปาซาโดห้ามยังคูห้าอย่างนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึง

ับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายกรรมฐานตั้งแต่ย้อนหลังขึ้นไปหาครั้งพุทธกาลนั้นมีจริงๆมีสัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะหลวงปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าจนหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยถึงด้อยลงไปด้อยลงไปแทบเขาว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็ในร่มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งขยับเข้าไปที่เปี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกำจัดมันแหละมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งเลยสินี่หาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมก็อยู่ที่ใจแน่ย้อนเข้าสู่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันใจกับธรรมสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายมาให้มันคิดให้คิดอยู่กับคำถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีแต่คำบริกรรมคำเดียวเสือมันจะมาเป็นชั้นแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกไปหามันคือความคิดวาดภาพตัวเองนั่นแหละมันสำคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นเหตุเห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแน่นหนามันคงเข้าขณะก่อนกลัวซะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมานี่กลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิตดวงนั้นทั้งที่จิตดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญสิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาถรรพ์พูดได้อย่างแม่นยำพูดอย่างไม่ระวังจะผิดไม่แต่ทุกข์สะท้านเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นน่ะสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้แต่มีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้ก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธรรมที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นะใครไปจดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปจดจารึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะไม่ให้พูดได้อย่างไรมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นอะไรจะต้องให้ตำรามาบอกให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโลกธาตุจะมีเพียง84,000พระธรรมมาขันเท่านั้นหรือไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายกายของทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำราอาถรรพ์ที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจเรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจารึกได้มากน้อยอย่างไรก็ตามกำลังที่จดได้มาเขียนไว้อ่านกันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้หรือนั่นก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามแบบ

าติของตัวเองนั่นแหละธรรมที่ว่าไม่มาในคำพีเหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลย เวลาไปอยู่ในที่นั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านทำจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำรับตำราจะอ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำรับตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อนั้นแล้วไม่สนใจแต่ละจะถอนสิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้นั่นก็ได้แต่ชื่อที่นี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมทั้งหลาย นั้นก็ต้องเจอเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้วไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมผัสใจทำไมใจจะไม่รู้สมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้รู้นั่นจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิก็รู้ภายในจิตใจนี่เราอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองเหนือนี่คือความจริงอันเนี้ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนแต่จิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคำว่าจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนก็เห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันใครแพ้ใครชนะในระยะใดเริ่มเรื่องใดเช่นเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายเรานี่มักแพ้เสมอก็รู้จนกระทั่งทางนี้มีกำลังแต่กล้าสามารถเพราะกันหนุนอยู่เสมอด้วยความเพียรในกิเลสเริ่มถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเรามีในท่านจะจดจารึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาเขียนไม่เขียนก็ตามจะจดจารึกไม่จดจารึกก็ตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทำไมจะพูดไม่ได้นี่สิสำคัญอย่างที่พูดเรื่องภาวนามยปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวอย่างมันเป็นยังไงภาวนามยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านเอาอะไรมาสอนโลกนะท่านทรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแง่ใดมุมใดของการศึกษาการทำเนียบจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ท้ายกับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการแนะทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภายในจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจสิจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทำงานอยู่ด้วยโดยลำพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันนี่เนื้อตำราท่านจดจารึกไว้ไหมท่านบอกว่าจะเพียงภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามัน
ปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนามยปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นนี่นั่นน่ะท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ่านแทนตำราพูดง่ายๆอ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าฆ่ากิเลสประเภทใดให้บรรลัยลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านเราอวิชชาปริยาที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติภาวนามยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไงอ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทำเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแนะทรงแนะแนวทางให้เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือว่าเหมือนกับว่าสยามภูย่อๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทำเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาตำคำพีบาลานที่ไหนมาเทียบมาเคียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาว่าคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้มาซึ่งจะทำให้ไม่ทันการนั่นฟังดินี่แหละความจริงแท้เข้าเจอกันหรือเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำรับตำราอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงเข้าถึงกันกิเลสก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่ละอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะก็จะชนะจนได้นั่นน่ะมันต่อที่เรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทาสี่เหลี่ยมกิ้งยากทาแปดเหลี่ยมกิ้งง่ายเข้าไปฟาดที่หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วกิ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและที่หกเหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมกิ้งเพิ่มปัญญาคล่องตัวอาจจะมีในตำราทุกบททุกบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของมืออยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็นท่านพูดให้เพียงย่อๆแต่นั้นไม่มากมายเพราะจะเหลือเผื่อปั้นเผื่อเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกำลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เข้าแล้วหากเป็นนิสัยของผู้นั้นจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจำเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทางแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรู้ลึกตื้นอย่าละเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบำเพ็ญก็บำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเองกำลังวังชามไม่มากก็เอากำให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสังหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี่นั่นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะ
กระโดดถางทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือนเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงซะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนาดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสแหละเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลายเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดคนนั้นล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้บีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้จะเป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันมีอำนาจที่มาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละออผู้ศึกษาพยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดานแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี่มันไม่เห็นนะสิเพราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นหยาบไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้คร้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่อย่างที่กล่าวไปดีนี้ก้าวเข้าสู่จิตภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันกระดูดอยู่แล้วแหละสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำๆจนถึงขั้นละเอียดเป็นจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วและยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลำดับลำดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้ข้านค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจที่ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆมีตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยท่าเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจที่ค้านมากๆนั่นแหละตัวโง่ๆก็คือจิตดวงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันวะถึงขั้นฉลาดไม่ฉลาดจริงๆก็ฉลาดในหัวใจของเรานี่แหละที่อาศัยธรรมเป็นอุบายเครื่องแก้ไขเครื่องบุกเบิกเครื่องช่วยหนุนให้ฉลาดไปฉลาดเองฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วก็มีมากความเห็นโทษของกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เห็นมากเห็นโทษเห็นมากเมื่อความเห็นคุณแห่งธรรมก็เห็นมากความเห็นโทษแห่งกิเลสก็เห็นมากแล้วก็รวมเข้ามาสู่กำลังของใจที่จะทำให้หลุดพ้นทำตัวให้หลุดพ้นความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละมีความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งความเพลินของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านจึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านแล้วคำว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คำว่าขยันเหมือนกับว่าทำขั้นต่ำลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะมีขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขณะใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะหลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหากรู้เองในเจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญา
นอกจากนั้นยังปัญญาญาณที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนที่เด็ดแต่ก่อนเขาว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นไหนที่นี่เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีเนี่ยมีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่คล้องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยเนี่ยฟังดูเนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดนั้นนี่หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายครับผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่ว่านี่เป็นฐานอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็นอิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิ่มเอิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกับกู้กับเสียงติ่นนวดเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานทางด้านปัญญาที่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันธ์อวัยวะส่วนใดก็ตามให้เห็นเป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแจ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกพอถึงขั้นแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเรานี้นะแต่ก็ได้เห็นซะแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่แหละธรรมความฉลาดของจิตที่สังหารกิเลสไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั้นเป็นความรู้ความฉลาดที่กิเลสมันผิดขึ้นมาเราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวนี้ปัญญานี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้ชิบหายวายตัวไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลสนอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสเท่านั้นความฉลาดเราเห็นไหมล่ะความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแปลงเปลี่ยนแปลงความจริงหายจริงคือตัวนี้แหละนั่นแหละมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียถ้ามีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทนงตัวว่าตัวยู่ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทำแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตั้งว่าพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยอย่างไรเราก็รู้แล้วแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนได้หมดนี่ความฉลาดอันนี้ทำโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทำโลกให้โลกให้ร้อนแต่โดยลำดับต่างๆนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้พระนั้นท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือนี่ทั้งที่เรียนธรรมแท้ๆนั่นเรียนปริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาจนถึง9ประโยคต้องเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจำได้นั้นกลับทนงตัวว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนักปราชญ์นั่นฉลาดแหลมคมไปที่ไหนก็เหมือนยกแบกคัมภีร์ไปสู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสำคัญตนอันนี้แหละคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาครอบคุมตนด้วยความสำคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่
มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนทำอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสำคัญอยู่บ้างความสำคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จำได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่มีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้เสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้นเตือเต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยฟังดิมันต่างกันอย่างนี้การความรู้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจำมันเป็นเรื่องของโลกมันทำให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยทั้งที่เรียนธรรมนั่นแหละแต่กิเลสก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเขาไปหากินในวงวัดเนี่ยมีงานตรงไหนตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยก็พวกขายของขายข้าวต้มขนมมันเต็มในวัดมีว่างเนี่ยมันเข้าไปหากินเราเทียบไปเฉยนะนี่เรื่องที่หากินกับธรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากเท่าไหร่โอ้ยคำพีจะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออกหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสำคัญตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันนี้เรียนมากเท่าไหร่มันก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิดบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสำคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักกิเลสยิ่งมากกว่าคนธรรมดาถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของบุคคลกลอุบายไม่ทันกิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กลอุบายจะทันปัดกิเลสความสำคัญอันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยวางมากปล่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสำคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามานะเก้าคืออะไรนั่น มานะเก้านั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเตือนที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมพูดง่ายเห็นคนแปลกประหลาดความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านถึงว่ามานะก้าวมานะคือความถือความรู้อันเด่นดวงนั่นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยุ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญมาต่ำกว่าเขาและเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่าเขาสำคัญมาตนต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งและสำคัญมาสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างละสามละสามเป็นมานะเก้าถือแต่ถือเป็นธรรมะขั้นสูงอันขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมานะเก้าที่จะพังลงไปเพราะถ้าถามว่าเราจะเทียบจิตแล้วก็จิตอยู่ในอาตมะกำลังก้าวเดินในอาตมะพวกสังโยชน์เบื้องบนถึงมานะอุตจาวิชานะมานะถืออันนี้เองล่ะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆอย่างผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดๆร้อนๆธรรมะโดยเจ้ามรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆกลางวันอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกลางวันตลอดเวลาความโลภมันก็กลางวันอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกลางวันอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคือไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นแหละแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงอยู่นั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันคืออวิชชานั้นจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้ถึงเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแต่จิตใต้อำนาจของธรรมชาตินี้เมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงทำด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็โลกทั้ง3แดนโลกธาตุไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตน
คือไม่ได้นะได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างให้เป็นออกไปโดยหลักธรรมชาติตัวนี้ไม่มีเลยต้องได้อาศัยธรรมไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาพ้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นนั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์ได้มากมายสัตว์ที่มีปณิสัยที่ควรจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวัฏฏะก็จมด้วยอุปนิสัยนะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องคาบเอาไว้ก่อนก็เมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึ่งผึ่งผึ่งออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้แล้วดีดผึ่งผึ่งขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะท่านสิพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายก่ายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดนี่แหละพ้นไปพ้นไปพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้จึงต้องได้ตะเกียกตะกายตกในภพใดชาติใดก่อนจะทำยังไงได้วิบากกรรมมันมีเหนือตัวทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าละมกด้วยความคึกความขนองความอยากทำหรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีก็บ้างอะไรแต่ทำลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงกับผู้ใดสิทำลงไปมันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟแต่ว่าไม่ร้อนก็ว่าสิลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นยังไงมันก็บอกเองในหลักความจริง บาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นพวกเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของกิเลสปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบางมีเบื้องต้นได้พูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องผู้ดุงขวัญซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเนตจี้ท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปคืออดนอนนั่นก็เพื่อความเพียรนะประกอบความภาคเพียรไม่นอนอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยอย่างพระจักขุบาลจนกระทั่งถึงจักขุแตกท่านไม่ยอมนอนแล้วมันมา3เดือนนึงท่านไม่นอนจักขุท่านแตกแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาได้มีกับทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันเนสัตติอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้มีแต่ทุดงเท่านั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าแห่งความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดาเช่นอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกของเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีกำลังใจของเราก็ได้นี่ครับเริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้วผู้ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอย่าห่วงใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิตหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทพก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทพก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านแต่อ่านหนังสือสู้ฟังเทพไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญใครเคยภาวนาบทใดบาทใดก็ให้อยู่กับธรรมบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนว่าเดินอิริยาบถทั้ง4ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนึ่งความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือธรรมเท่านั้น
ใจสงบผู้ภาวนาอานาปานสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทปบางม้วนก็มีดินได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเมื่อนได้แล้วแต่พอจับเมื่อนเข้าไปได้แล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองปีนี้พระเนนก็ตั้ง40กว่านั้นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายอายุก็อย่างนี้เต็มไปนี่จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองและยิ่งมีการทะเลาะเบาแว้งมีด้วยแล้วเป็นฟืนเป็นไฟภายในวัดเพราะการผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดนี้จะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งมีการประเสียนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเช่นน้ำยอกเท้าแล้วขยับไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยับขยับและเจ็บเป็นทุกข์ไปหมดนี่ก็เหมือนกันลายใดที่เป็นความรักแท้ราคาลายใดที่ไม่ดีทำการกีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั้นแหละจะเหมือนกับน้ำยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะความเกี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้มันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาราวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกับตุ๊กตาเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ก็ต้องสำคัญว่าตัวดีตัวถูกความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัตธรรมเลยนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนะทันกิเลสถ้าเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมันไม่ได้คำนึงแล้วตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าละดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไงมันหิวอะไรกับเขาเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่มันปรุงขึ้นมาแพ้มันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่มันของสำคัญแล้ววัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยทำโดยวินัยเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาเรียนและได้ทำเนียบศึกษามาจากครูจากอาจารย์ไม่มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาปรึกษาปรารภอย่าตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นกบเป็นเหล่าขึ้นมาและโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมาตัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างนี้อย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างเงี้ยอย่าให้มีไม่ได้ผมพูดกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมหยาบๆเห็นกันอยู่เอามาอวดทำไมในเรื่องตั้งกฎนั่นกฎนี้ของมันกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งให้มันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบๆถ้ามีความสุขข้องใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุโดยผลโดยอรรถธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดฉลาดว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วช้าละโมที่สุดมันกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็เป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้ากับคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้ากับพวกนี้มาได้นั่นแหละที่นี่มาซ่องสุมนั่นน่ะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนา
มันก็เท่ากับเทวทัตน่ะสิครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงแล้วสุดท้ายก็แยกแยกแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามาอย่าให้ผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากเห็นท่าไม่ดีแล้วผมหนีได้นะในพรรษาก็ตามนี่จะถามองค์งเลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดแสดงว่าดีอยู่แล้วท่านจะอยู่ที่ท่านจะไปบอกองค์งเลยเราเอาท่านไม่ไปผมจะไปเอาเรียกกันบ้างนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่ปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ดีแล้วผมจะไปเลยแล้วเตรียมของทันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอเราสอนพระเพื่อพระแท้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเราไม่มีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาหนักวัดหนักวาหนักหมู่เพื่อนทำไมต้องไปแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายท่านหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกาไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นถึงข่าวเด็ดจริงนี่ข้าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงข่าวเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่ถึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเกี่ยวตุนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีไม่มีอำนาจศาสนาปกครองหมู่เพื่อนอะไรเลยมันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนและแก้ระคายหมู่เพื่อนทะเลาะบอกแย้งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปถ้าพวกนี้ไม่ไปแล้วต้องไปนี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดไว้ล่วงหน้านะอย่าให้เห็นอย่าให้พบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลพระศาสดาองค์เอกเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะกิเลสให้เอาอันนั้นมายึดมาที่นี่พิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นคณาจารย์เป็นธรรมกถึกมีลูกศิษย์500ขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยธรธรรมกถึกคือนักเทศพูดง่ายๆวินัยธรคือผู้เคร่งครัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกวินัยธรทรงไว้ซึ่งวินัยนี่ก็มีบริษัทบริวารถึง500เหมือนกันแล้ววันนั้นพระธรรมสิทธิ์ไปส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธรรมกถึกออกมาแล้วเอาพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระวินัยธรก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อยตามธรรมดาน้ำในกระบอกส้วมสาธารณะงั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักวินัยท่านตรัสว่าเว้นแต่กระบอกส้วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในส้วมของผมของใครก็ตามของคนเดียวนั้นเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไปแล้วในพระวินัยแต่นี่อยู่ในส้วมสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยธรก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกถึกที่ทำผิดวินัยให้ลูกศิษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไปว่าให้ลูกศิษย์ทางด้านพระธรรมกถึกเอาว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ำไปในกระบอกไม่รู้วินัยเลยเอากันนะนี่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันนะทะเลาะกันเลยยกทัพกันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันทั้งนั้นถือว่าถูกด้วยไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยๆนั่นหลักปีจำพรรษาที่ป่าอะไรก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูกับอาจารย์นี่คือกิเลสมันดีเกินครูกับอาจารย์ดีเกินพระศาสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็ทรงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ถือวิเดชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดพูดนะคงจะเป็นอย่างนั้นและเสด็จออกไปจำพรรษาที่ป่าเลยจนกระทั่งพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายกินเขาไม่ใส่เขาไม่เอาเข้าใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเฮ้ยนี่ธรรมกถึกวิเดชทอนเนี่ยพระวิเดชถือพระธรรมกถึกคือพระวิเดชทอนลูกศิษย์ธรรมกถึกลูกศิษย์ที่หน้าไปที่ไหนบิณฑบาตไม่ได้กินเลยที่นี่โอดข้าจะตายนี่ว่าไงแล้วมีใครมากับมาชี้หน้านั่นน่ะวิเศษยังไงชี้หน้าฟังที่สิที่แรกจะของว่าวิเศษวิโสด้วยการทะเลาะกันถึงไม่ทะเลาะกันไม่ยอมพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อ
มันจะตายจริงแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอานนท์ไปอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเนี่ยเรื่องมันพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมเท่านั้นก็ยอมรับทันทีทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายกับตัวนี่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สำคัญตนว่าดีว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่าใครนั่นแหละมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมะกระถึงเนี่ยถอนมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละวิเศษตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนทุกคนให้ระวังนะแล้วความสำคัญนั้นออกมาให้คุณทราบถ้าจะทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์หนึ่งจริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมกระถึงนั้นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระนิพพานก็เป็นอาจารย์เอกที่จะถือเป็นคติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้มีการเข้าพรรษาแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะไอ้เรื่องศาลานี่อย่ามาเป็นเพื่อนท่านท่านเห็นเถอะรำคาญตาจะตายอ่ะเพื่อนเพื่อนท่านท่านจะให้เอกถาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่ฟุ้ยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อนิสัยเรื่องความสงบตัวประกอบความภาคเพียรไม่เป็นเพื่อนท่านท่านนี่นะมันเป็นเรื่องที่เคยกินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับครูอาจารย์มาอย่างนั้นอันนี้เมื่อมาเห็นหมู่เพื่อนเพื่อนท่านท่านอะไรต่ออะไรดูไม่ได้มาขัดไม่พูดก็มันก็เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะเราเป็นผู้สอนหมู่เพื่อนนี่ทำไมเมื่อมันขัดหูขัดตาทำไมมันจะไม่เป็นในจิตก็เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องได้ดูเนื้อขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังอย่าให้ยุ่งเหยิงมากมายนักนะดูหัวใจเจ้าของนะไม่จำเป็นให้เดินก็เอามันหลงคิดหลงแดนไปเลยกิเลสนะนั่งภาวนาก็เหมือนกันถึงข่าวนั่งเอาให้จริงจังอยู่ไหนก็ให้เป็นประกอบความประกอบความภาคเพียรอย่าได้ลดเลยละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรียกว่าเอกโกอันว่าเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไปแล้วอยู่ท่านว่ามันกล่าวไว้แล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตั้งหลายๆองค์ก็ตามอารมณ์ของจิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั่นนะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆนั้นเราไปเห็นภาพไปตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังนั่นแหละมันออกจากฟิล์มแป๊บไปปรากฏที่จอดูเป็นบ้ากันอยู่นั่นมันออกจากตีนอันนี้ก็ออกจากหัวใจมีป้าบออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายเดินยังคงมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาผลาญตัวเองเลยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏินักปฏิบัติต้องรู้ต้องเพาะดูมันย่างมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ใคร่ควรอะไรจะใคร่ควรถ้าเราเป็นเพศที่ใคร่ควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วอย่าไปสอนโลกให้เขาเสียเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสิแล้วค่อยสอนคนสอนใครก็ตามแต่ถ้าเราได้กินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลยทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้สอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคำว่าเสกสรรมันจริงจริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของดูตัวโทษมันคือมันเผาอย่างนี้มันทันกันดินักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนแล้วการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทำนะเรารักษาถึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัยเราจึงไม่อยากเห็นจากพวกนี้ยุ่งเนี่ยทำนั่นทำนี่หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปแล้วไม่มองหัวใจพอฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทำหางานนี้มาทำ
งานภาวนาไม่ทำอันนี้ขวางหัวใจมากนะเห็นแล้วภาวนาเดินจนกลมส่วนมากสังหารแล้วต้องเดินมากเลยนั่งมันง่วงพอสังหารแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วกระดกบาตรส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่ละถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่วางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไปกุฏิถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลำพังไม่ใส่ต้องที่ฉันกับที่พักของเรามันก็อยู่ด้วยกันออกจากนี้ก็ไปนั่งขนาดนี้ก็ไปวางนั่นป้าเราเข้าป่าเลยเอาละที่นี่นั่งไม่ได้มันง่วงเออยิ่งฉันอาหารหวานข้าวมีกลับมากๆแล้วโว้ไอชูชกมันว่าที่ทันทีนะมันเป็นอยู่นั้นนะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องนั่นแหละเออลิ้นเนี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยนี่ก็อร่อยอร่อยก็อร่อยมากก็เลยท้องป่องเสร็จแล้วมันนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่งพิษของอาหารมันทำให้ง่วงเหงาแน่นอนยิ่งอาหารพวกผัดมันๆด้วยแล้วโอ๊ยกรอบเลยใช่นะถ้าอาหารปากคนชั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วจึงต้องไปเดินอยู่กับแม่มากมาพักกับพักนิดหน่อยแล้วนั่งภาวนาหรือตามปกติถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยต้อง1ชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำวัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อย1ชั่วโมงคือนั่งตามอัธยาศัยชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินนาทีนึงนะเอาล่ะเดินถ้าหน้าหนาวทางวันไม่ค่อยนั่งมากมีสงวนเวลาไว้เดินมากๆเข้ากลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะแต่น้ำค้างนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพียงขนาด 3-4 ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงแล้วนะน้ำค้างคือมันตกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงตกปักตกปักตกปักพอดึกเท่าไรยิ่งทีโอ้ยทีที่ห้านี่เหมือนหาฝนนะทียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีหนาวขนาดไหนเราไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้เดินนะพอประมาณสักสองทุ่มต้องเดินเข้าเช่นมันเข้าที่พักเช่นปลำอย่างนี้แล้วก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูสิเราทำเป็นปลำมันมุ้งแขวนกดแขวนเนื้อมุ้งตื่นขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะมันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำค้างอ่ะเพราะฉะนั้นกดโอ้ยมุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลานี่มันน่าเปียกนะแต่ทั้งที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่ะขึ้นลาโดยเห็นนี่พอฉันเสร็จแล้วมันน่ะถึงจะได้มุ้งไปตากทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นลาจนได้เป็นจุดดำๆนี่นะนี่พูดถึงความหนาวไม่ใช่หนาวเฉยมันมีน้ำค้างด้วยเปียกมดพอ2ทุ่มนี้ถ้าก้าวขาไม่ออกก่อนนะผ้าเราห่มผ้าจีวรเราห่มเย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันนะจะเริ่มเป็นน้ำไปแล้วเย็นพอเย็นข้าแล้วขามันแข็งกันไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่มันนั่งภาวนาบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมขออภัยโอ้ยปากนี่อะไรนี่มันแตกตกกะทั้งหมดเลยตามข้อตามแขนตามหน้าถึงขนาดนั้นหน้าหนาวภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะหนาวขนาดนั้นนี่ก็เรานั่งพอเหนื่อยแล้วก็จะนอนมันยังไม่หลับเนี่ยความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามากเข้ามันไม่หลับมันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสำหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้าสบงจีวรสังฆาสีผ้าน้ำเท่านั้นเนี่ยจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับไม่หลับก็ลุกขึ้นนั่งสิพอคือเรานั่งจิตเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นเดี๋ยวก็หายเงียบเลยพอภาวนาเพลินก็เพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี่ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่หลับละที่นี่
ความหนาวมันหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีกนั่นสว่างวิเศษก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนั้นนะฟังแต่ทุกวันนี้มันมีน้ำค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ำค้างนี่แหละที่เราว่าได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลมเดินไม่ได้พอทำเสร็จแล้วก็เดินไปจนกระทั่งนู่น11โมงหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนแต่นิดเดียวมันไม่มากนักนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนมากๆก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมงอย่างมากเพียงชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สำหรับเดินออกจากนั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกแล้วจนกระทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรแล้วอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางคมในป่าวังทางคมที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทำที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนเย็นเดินอยู่ตรงนี้มันมีหลายแห่งคือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำถ้าอาบค่ำๆมันไม่ไหวนะมันหนาวมากนะต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณ4โมงเย็นก็อาบแล้วอาบไปลงไปตามน้ำมีอยู่ในคลองลึกบ้างหรือเช่นอยู่บนเขาเนี่ยมันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาอันนั้นก็เดินมาที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้นบางวันมันมีเรื่องห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวขนาดนั้นถ้าไม่มีไม่ใช่หน้าหนาวอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการกี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายเลยเพราะกลางคืนเดินยังกลมได้ถ้าหน้าหนาวต้องเหนื่อยสงวนเวลาไว้สำหรับเดินเผื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรก็อยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ได้คิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไรญาติโยมเนี่ยว่าเขาไม่ไปยุ่งแล้วก็เราไม่ยุ่งกับเขานี่เราไปหาที่เช่นนั้นถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาแล้วโอ้ที่ไม่ดีแล้วนะเราคิดแล้วนะแม้แต่สถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบิณฑบาตพอได้มาฉันนิดหน่อยพอเราไปหาเองดัดสันดานเจ้าของอย่างให้เขาดัดช่วยสิเขามียังไงเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสันดานช่วยมันทรมานช่วยเราไม่เป็นทานมีมากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากเลยไม่ดีต้องหาดัดดีเลยผมอยู่ในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยาบก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะภาวนามันต้องเล่นดัดกันจนนั่นมันไม่ทำเป็นยังไงธรรมดาพูดภาษาตลาดเราก็เคลื่อนกินธรรมดานอนธรรมดาสบายสบายภาวนาธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่ไหนกระทงมันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นคึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นแหละไม่พ้นดักสันดานแหละฟาดกันข้าวมันต้องกินมันห้องเป็นไงเอาจนกระทั่งเดินโซซัดโซเซดีนั่นแล้วพอจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นเวลาพักกำลังนี่มันหนักมากนะฝึกขัดล้มลุกคุกคานนี่โอ้โหถักเจ้าของเนี่ยมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยับขึ้นอีกเหมือนกันเรื่องทรมานเนี่ยไม่ถอยแหละคือการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะถึงว่ามันเป็นท่าที่หยาบอยู่มากนิสัยวาสนาแต่ว่าหยาบก็หยาบอยู่มากธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะ
ต้องถูกดับถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันนึงอันนึงจะนั่นแหละได้ละสมาธิมันก็อยู่แค่สมาธิอินทรีย์ดับ

มันจะมีลักษณะเครื่องช้ากว่ากันมันไม่รู้อยู่ที่การนี้จะไม่ให้เราดับยังไงล่ะผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของแล้วนี่พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารทีนี้มันโอ้มันยิ่งดีทั้งมันผึ่งผึ่งผึ่งมันคลั่งตัวหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนะถ้าเป็นมีดก็ดีมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงคณะหมู่เพื่อนเดียวกันผมก็พูดให้ฟังจนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในเจ้าของอัศจรรย์ในของโถทำไมปัญญาเวลามันเกิดมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะแต่ทีนี้ก็มีในบางครั้งนะทุกมันหมุนของมันนี่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันฟัดไปที่เหลือมันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นก็เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันที่เหลือมันจะไม่หมอบมันจะไม่ชิบหายได้ยังไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานเหมือนกับว่าอ้าวที่เหลือตัวไหนเจ๋งมาที่นี่มาเถอะคือมันคุ้ยเคียหานังสิที่เหลือมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบจริงนี่บางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงียบไม่มีอะไรเนื้อมันตายหมดเลยกิเลสนี่วะมันไปไหนกันเนี่ยเวลามันดัดกูมันทำมันดัดนะกูจนน้ำตาล่วงทีนี้กูจะฟาดมันไปไหนนี่มันกูกิเลสมันไม่ใช่โง่ของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันซ่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้คุ้ยเคียกุดความแบบนั้นก็เจอพอเจอพระกับผัวเลยนะมันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขันมันไม่ได้หาอะไรหาท่าหาทางอะไรว่าต่อสู้ท่านั้นท่านี้ไม่มีผึ่งก็เลยขาดสะบั้นเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่เหลือนผมมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นไม่ก็เห็นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้แหละไม่ไปไหนนี่คือว่าปัญญาอัตโนมัติเกิดจากภาวนาไม่ใช่ปัญญาโดยแท้ 100% ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยหากเกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นในตัวเองฆ่ากิเลสไปในตัวของมันหมุนจิ้วนี่ถึงมันได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้แหละมันก็เหมือนกับว่าโคกระบือที่เขาตีกราไว้นั่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นจะถูกฆ่าวันเหมือนกับจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งที่กิเลสก็ยังอยู่บนหัวใจนะมันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่อเนี่ยเชื่อปัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงถ้ามันเมื่อมันเงียบนี่เหมือนกับว่ามันมีในที่เดียวมันคุยเคี่ยวหางวันโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนะคุยเคี่ยวจนเจอแล้วฟาดกันอีกแต่ยังไงมันจะเป็นทุกข์ลายใช่ไหมทุกข์ลายแต่สำหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นบางทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพลียมากๆนะวิตกวิจารณ์นะอังที่เคยพูดว่าไอ้ลมคาแต่ก่อนเราคาดหมายไว้ว่าเมื่อจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรแล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปเรื่อยแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นหนักฟังดินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่นะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดอยู่นี่แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติ๋วติ๋วไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไงก็มันไม่ปล่อยงานคืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้กิเลสยังไม่ได้แพ้เลยยังไม่มีการแพ้การชนะกันมันก็ฟาดกันอยู่นั่นสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึ้นนั่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ฟาดนอนลงไปนอนฟาดสุดท้ายก็เอาลงไปได้ก็ฟาดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วการนั่นเห็นไหมมันเป็นอีกมั้งนี่คือความจริงที่เราคาดไว้ผิดทั้งใครเลยที่ว่าจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าเลยแต่สำหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้พอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงนี่ที่ทำกันมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยไหนมันเหนือชีวิตจะตายก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นฟังสิมันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเวลาเราคิดไว้อย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดวิตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกแล้วปิ้วเลยเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาถามผมไม่ได้นะถึงขั้นนั่นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาด

ถ้าเป็นเขียนหนังสือนี่ก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออยู่นี่จะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยกันอะไรเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่ออยู่คอยจะเขียนพอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาเลยเขียนเนี่ยนี่เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันนี่นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกันนั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลยความเพียรนั้นนี่เป็นนั่นเพราะนั่นจริงมันดูกับใครไม่ได้วะความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีผมเคยเล่าฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่อุปชาแล้วของผมขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภอเขาจะไปด้วยเขาจะไปด้วยระหว่างถูกต้องท่านก็ไปท่านไปโอ้ยที่เราเนี่ยไอ้เรามันอย่างนี้จิตมันไม่อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำทางกรมแล้วถ้าทำแล้วเขาจะไปเดินบัวไปเดินจับดอกขึ้นอยู่เชื้อแล้วเราก็ไปทำตรงนู้นอีกมันไปอู้ดูนู้นเขาไปดูแล้วบัวทางกรมมันดีนะเขาจะไปเดินไปเดินไม่ได้เลือกเลยสุดท้ายมันก็ข้ามมันน้ำพรลำพรนี่ไปอยู่นู้นไปทำนู่นนี่จะวัดมันเต็มที่นะเนี่ยไกลเห็นแต่เพียงว่าเวลาท่านหันจะมาฉันกับท่านนี้เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่นู่นเลยถ้าฉันนะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้วไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องโอ้ยบัวตรงนั้นไม่ดีอ่ะวะค่อยไปแล้วตัวแมลงเลยเต็มหมดวะทีนี้เกี่ยวนะบัวเกี่ยวนะวะไปงั้นนี่นะไม่ดีอ่ะค่อยไปดูแล้วบัวสุดท้ายอย่าไปเลยวะเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันลำบากนี่นะแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันยังเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันอันนั้นแล้วหาอุบายจะลาไปตั้งอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้ำท่าทางบ้านกลางบ้านอะไรแบบนี้ทำเฮ้ยเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเขาอีกเนี่ยไม่ดีอ่ะเขาเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านนี้ท่านพูดท่านรู้อะไรนั่นแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านสิคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเพียรเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านคนในป่าท่านความจริงเนี่ยท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านไปหาอุบายไปเดินกลมเขาจะไปเดินมันบวชไปเดินนี่ไปเดินจะออกแดดแล้วท่านก็หยุดเสียที่นี่ว่าเราท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันก็ยังไงมันไม่เหมาะเสียความเคารพเพราะท่านว่าเขาจะไปเดินบวชนั่นว่าข้ามไปโน่นที่ตอนนั้นจะเอาจริงเอาจังท่านไปอีแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดโอ้ยังไงไม่ดีหรอกลาท่านออกที่นี่ท่านเปิดออกมาแล้วจะโอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็สบายนะบัวโอ้โหสงสัยว่าหาเราใครมันก็ไม่ถอยลาเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟัดมีเต็มที่อยู่ที่ทางเขาบนคลองอยู่คนเดียวสนุกเลยทั้งวันตั้งคืนนี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะเออมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอดเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แจกคนมาหาไม่ได้ถ้าเนินมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานั่นไปเองมันงานนี้เป็นงานอัตโนมัติเป็นงานที่ว่าเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันจึงไม่เห็นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้นะนี่ก็แปลกนะที่เราว่ามันหมุนเหนี่ยวเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีมันทำไมเป็นอย่างนี้นะวะเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่นะเจ้าของจะตายแล้วก็จะเขาลุกหมดเวลามันไปสุดขีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันนี่เหมือนกันนะมันแปลกอยู่นะนี่แหละที่มันทำงานอย่างที่ว่าไม่มีหลับไม่ตื่นแม้กระทั่งนอนก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งเพราะฟัดกันไม่หยุดแล้วคนเวลามันไปสุดกำลังความสามารถทั้งมันแล้วมันอยู่เฉยไปเลยแน่สิฟังที่ที่นี่นะไอ้เรื่องที่หมุนติ้วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเสื่อซาซาไปเดินยังคงไปเล่นกับยิ่งกบยิ่งกาเล่นกับนกกับกาป้าเลยไม่เรื่องเดินยังคงก็ไม่ได้เรื่องมันดิอ่ะมันเป็นเลยไม่ได้เรื่องก็ตั้งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิ่งกาเห็นยิ่งกาก็เล่นยิ่งกาเห็นอะไรสัตว์ไปเล่นกับมันอยู่เสีย
แต่ว่าหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆเนี่ยคือความเมตตาเห็นตัดเห็นอะไรแล้วมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเองเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์ตรงนั้นมันวิ่งเข้าไปที่จิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรๆมีแต่จิตเข้าครองเข้าครองเข้าครองหมดหมดเนี่ยแล้วอะไรเข้าครองจิตจิตถึงได้มาถึงนี้มันวิ่งถึงกันหมดที่ว่ามันเหมือนกับว่าเอาอยู่ไปซะก่อนนะตามบุญตามกรรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงอ่ะเมื่อมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะนั้นทุกวันมันเรื่องอะไรเนี่ยภาวนาก็ภาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมาสัมผัสถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยัดเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจนี่มันจะหมุนติ้วตามเลยนะเอาจนคลี่คลายดีจนเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยอ่ะปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันยังมีอะไรนี่มันจะตามอันนี้เป็นเองแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการถอดการถอดกิเลสมันเป็นเรื่องทำทั้งหลายอันต่างๆในเรื่องราวต่างๆต่างหากนะไม่ใช่เรื่องของจิตของกิเลสจะมั่งหรืออะไรเรื่องเข้าพรรษากับการเข้าใจเลยนะคือเข้าพรรษานั่นก็หมายถึงแค่อยู่ประจำไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจำเป็นที่ควรตัดตาหักก็ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกไว้อย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีจำข้อจำเป็นที่ควรจะตัดตาหักได้ก็ไม่ให้ตัดตาหักถ้ามีความจำเป็นก็ตัดตาหักได้เป็นบูชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นหรือวัดวาอาวาสชำรุดทรุดโทรมมากหาไม้มาซ่อมอะไรนี้ก็ได้อันใดที่ถึงต้องควรจะอนุโลมเข้ากันได้สงเคราะห์เข้ากันได้ก็ข้างกับอนุโลมตามนั้นท่านบอกไว้อยู่ไปได้7วันแล้วมาค้างที่วัดอย่างน้อย1คืนซะก่อนแล้วสัตหะไปอีกได้อีก7วันหรือไปเรียนปฏิโมกสำนักอื่นในวัดไม่มีพระปฏิโมกข์หรือไปเรียนนี่เหมือนกันก็อยากให้ไปได้7วันแล้วกลับมาคือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อย1คืนเอาไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตหะกี่ครั้งและแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนเปลี่ยนแปลไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นจำไม่อยู่นั่นแล้วท่านห้ามให้ไปจำพรรษาเพราะให้ไปค้างคืนที่ไหนนี่อันนี้ที่เป็นของสำคัญอารามหันนะเอาละเลือก

่านก็ใส่โซฟาประถมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในใจเหตุใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปรากฏเป็นสลักพยัญชนะประถมมัธยมขึ้นมาในลำดับกันเดียวยกตัวอย่างเช่นแสดงเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดงหน้าผู้จะกระดับกับฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำท่านใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาโดยสอนเราต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้จะยกเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นจะยกเวมีทิพย์อันตรัสปฏิปุณาเตวิตาธรรมแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นอันดับที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องส่องทางของผู้ดำเนินจะไปสู่จุดนั้นๆเมื่อเรายกสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นเครื่องส่องทางแล้วก็ชี้เรื่องวัตถุที่จะเป็นข้าศึกต่อทางเดินและชี้จุดหมายปลายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุกข์และชี้เรื่องของสมุทัยอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินทุกข์คือเรื่องตัวภัยสมุทัยคือเครื่องกีดขวางทางเดินมัคคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อจิตที่จิตขวางซึ่งมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้รู้พื้นสิ่งทั้งหลายซึ่งขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ชี้เรื่องนิโรธะคือผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งที่เป็นภาคศึกนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจุดที่เป็นจุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วจะต้องถึงและประสบโดยลำพังตนเองก็เมื่อทุกท่านที่ได้ไปสดับจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศจากพระองค์ท่านเกิดอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังจิงจิตสมุทัยธรรมสัมบันตังนิโรธธรรมเป็นต้นแต่ในความว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันใดจะตกค้างหรือรอดพ้นจากความดับไปได้เมื่อปรากฏเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวขึ้นนี้ของพระอัญญาโกณฑัญญะกล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่ได้เห็นชัดทั้งเรื่องภายนอกคือสภาวะธรรมทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้จะเรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องหลับไปไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลย
ซึ่งควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไต่ตรองในสภาวธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้เปล่งอุทานออกมาเป็นองค์พยานของพระพุทธเจ้าในขั้นแรกเรียกว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศนั้นเนื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้ว 100% คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกๆประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้ด้วยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตติพุทโธเป็นองค์แห่งศาสดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศาสดาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมและเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วย และรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วยเป็นสันทิฏฐิโก

ธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเครียดแข็งสงสัยแม้แต่น้อยหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะ

ป็นผู้ที่หยิบยืมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่ตนหยิบยืมมาแนะนำคำสอนผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาด

มาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยสิ้นเชิงเมื่อถึงก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดค้นที่นิพพิจารณาแปรจองโดยลำพังท่านกิเลสก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในภายในใจของท่านแต่ได้ถูกถอดถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาวิมุตติก็กลายเป็นของสาวกโดยสมบูรณ์ไม่ได้หยิบยืมมาจากผู้ใดสาวกองค์ที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แน่เช่นนั้นก็สามารถจะประกาศสัจธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามสติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับขับพระพุทธเจ้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของสาวกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนเล่าในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุฏฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมุฏฐานที่เกิดของโรคว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนำยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็ตามนำไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเข้าไปทำหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้บางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจึงไม่ค่อยจะวางให้ถูกจุดของโรคเท่าที่ควรถ้าเป็นหมอด้วยเป็นผู้รู้ทั้งวิชายาและสมุฏฐานของโลกโดยชัดเจนด้วยเนี่ยผลที่จะคุณได้รับจากการรักษานั้นย่อมมีจำนวนมากมีเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ธรรมะเนื้อจะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์ก็ตามแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นแต่หยุดยืนท่านนะเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นลุ่มๆดอนๆจึงสูงต่ำๆเนื้อจะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุของตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะสดับกับฟังและปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนำสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยแล้วก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีผล

พราะถ้าจะเทียบกับโลกโลกก็เคยมามีมาตั้งแต่การนั้นมาไม่ว่าโลกประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโลกประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโลกที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งยาก็เพื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานานเมื่อ เรารู้วิธีการของการรักษาโรคด้วยความฉลาดของเราแล้วโรคต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาลและยังจะทำบุคคลให้ได้หายจากโรคไปนานาพุทธการข้างหน้ามีจำนวนไม่น้อยเพราะโรคกับยาไม่เคยได้เสื่อมสูญไปจากโรคอันนี้นี่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่สวดคาถาธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายันประทันตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับธรรมหญิงมาชายนักบวชและคารวะเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่งสอนคนอื่นผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความคล้ายต่ออัตธรรมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทรงพระชนม์เพราะสัจธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับโอวาทคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้เด็ดไม่มากก็ต้องน้อยนี่คุณตามที่กล่าวมาทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือได้ประสบพบเห็นหรือสดับประฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกขังและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาเป็นธรรมเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอโดยเอื้อดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ครูที่จะรับความเข้าอกเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ครูแน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่วแน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้เป็นแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเช่นนั้นเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ใช่ปลีกแยะหรือโคดโค้งเป็นเหตุให้กระทั่งเวลาแห่งการปฏิบัติของเราเลื่อนบ้าเป็นนั้นนะและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับคารวะเป็นอย่างจะว่าเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่จะว่าติดแตกต่างกันไปก็ไม่ใช่เทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่แต่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่ว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ใช่เป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับคารวะจึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวนั้นแต่ความรู้ดีรู้สึกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้น
รู้เหมือนกันและธรรมของคารวาสผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันกับพระพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หน้าที่และเพศของตนก็มีจุดอันเดียวที่จะถึงเช่นเดียวกันกับใครจุดแตกกันอยู่แต่ระเบียบของเท่านั้นทำเรื่องของหลักธรรมเนี้ยคล้ายคลึงกันมากนะอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชครูเป็นนักบวชจึงควรสนใจอย่างยิ่งคือจะพยายามเก็บหอมรอมริบจากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกำลังให้สนับสนุนจิตใจของตนเช่นท่านแสดงไว้ว่าผู้ดงจิตสามมีบิณฑบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีเกิดละอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัตินั้นๆคารวาสมีการให้ทานก็ดีรักษาศีล5หรือศีล8ตามการตามเวลาก็ดีหรือจะเลยเมตตาภาวนาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีความแก่กล้าสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณภายในจิตใจเพื่อจะถึงเดินแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทที่ในคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในส่วนจิตแยกว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆกระพงไม่เป็นของสำคัญแล้วธรรมะสวัสดิ์โตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อันใดเมื่อสวัสดิ์ธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิธรรมซึ่งเป็นผลสุดเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อันไม่พุกพ่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่นะแต่เราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปรากฏผลมาเป็นที่พอพระทัยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ฉะนั้นจึงไม่เป็นของล้าสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดบาปใดได้กลายเป็นธรรมะที่ล้าสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติอยู่ต้องได้ผลเป็นลำดับไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยมขึ้นกับการกับสมัยการหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามจุดบ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคนตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหาจริงกับคนโง่เขาจะหาจริงกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหาจริงกับคนโง่เดี๋ยวเขาขุดเรื่องอันนั้นขึ้นมาขุดสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถ
ในความฉลาดจะผิดได้อย่างเขาก็ต้องดีเก่งขันขวาหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อช้าไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้องคิดใหม่คิดออกมาใหม่และทำให้คนตื่นเต้นเฮกันอันนั้นมาดีอันนี้มาดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโอ้ทั้งนี้เห็นเขาคิดไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็คิดใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินกับเขาคิดไปอย่างนั้นเมื่อโลกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอไปลองพิจารณาดูที่ที่ท่านว่าสัจธรรมธรรมะสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเช่นทุกข์ใครจะเข้าใจว่าวิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่ในนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความ สิ่งธรรมชาติที่ผิดผลคือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตามสายทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเราไม่รอบคอบแล้วเรื่องของสมุทัยก็จะเป็นหนามขั้นกลางหรือยอกหัวอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมุทัยนี่ยอกหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอกหัวใจคือเรื่องของสมุทัยนี่มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับครบชาติได้พอเมื่อพระองค์มีความฉลาดในอุบายวิธีที่เรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากพระทัยได้กลายเป็นธรรมบริสุทธิ์ขึ้นมีการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามร่องรอยแห่งสัจธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติเราจะถือเป็นอุปสรรคขีดขวางตนเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นสังขารไม่ว่าเงินว่าทองว่าข้าวว่าของว่าตึกบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการสังขารทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนดีและไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเกียดคร้านโกรธได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเป็นสังขารซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือ เรื่องโลกขึ้นเรานำมาปฏิบัติต่อส่วนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกข์ยากลำบากเป็นหน้าที่หรือเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงานถ้าทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้องลำบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคำว่างานก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลพระธรรมการอบรมจิตใจของตนเองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจะทุกข์ยากลำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับธรรมะพุทธังสรังคัสสานี้ไม่จะถือแต่คำพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดำเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราเราต้องคำนึงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นแหละนำปฏิปทามาเป็นเพียรลึกของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุทโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันได
พระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลำบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะกิเลสไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทำความเดือดร้อนให้แก่เราทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี้ไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจของตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่นอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่าหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกให้หมดไปวันละเล็กน้อยด้วยอำนาจของความภาคความเพียรในภายหลังข้างหน้าจิตในเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนทรมานอยู่เป็นประจำแล้วจะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่นานต้องเสื่อมคลายหายพยศตรงหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจของการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่างานประจำแล้วยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำฟุ้งซ่านลำคาญก็ต้องบังคับทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขถ้าทุกข์มันเกิดกับเราเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับการงานภายนอกเราวิ่งเต้นขนขวายหาได้มากน้อยนั่นเป็นของเราเราวิ่งเต้นขนขวายภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรานี่เรื่องงานของท่านพูดถึงเรื่องทำยากยากเช่นเดียวกับงานภายในแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากนิสัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขเป็นเลยต้องผ่านพ้นไปได้โดยเร็วจิตคือจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคับบัญชาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปคือจุดใดจุดนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นเรื่องทุกข์จะเป็นทุกข์ไปตลอดสัปตลอดวันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกข์ไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกข์เพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกข์ขึ้นของทุกข์ได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอยู่อย่าปล่อยจิตใจทั้งตนให้เลอะเลือนการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเคยใจนั้นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำนาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาบัดนี้เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาจากอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่เราจะปฏิบัติตามที่ภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญเราอยากท้อถอยทุกข์ไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ต้นภูเขาลูกไหนและไม่อยู่บนเมฆบนหมอกขึ้นพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่หนีจากหัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่นใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากจิตกับเราสัมภาษณ์ความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนำมาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกข์ในวันหน้ากองทุกข์ในชาติหน้าจะไม่ใช่ของเราจะเป็นเรื่องของเราเราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปในอนาคตการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของใครไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้ เตรียมพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะความภาคความเพียรกำหนดลงไปในท่อนแห่งกายโดยสติโดยปัญญาไม่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมนี้เรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพิจารณาไม่หยุดอย่างนี้โดยแน่นอนเนี่ยเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีเยอะขึ้นรู้เรื่องของสมุทัยดับไม่ได้จะมีอย่างนี้
ธรรมะมรรคเหมือนกับจอกกับเสียมกับมีดกับสันฟาดฟันลงไปจุดต้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื้นอยู่ภายในตัวของเราสำคัญคือการบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเพลิดเพลินให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหนต้องรู้สมุทัยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะพุ่งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเฉินให้ขาดสติเราจึงจะมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็มีทางก้าวเดินลึกข้ามบนทิศอะไรก็ได้ข้อสำคัญคือความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเองอย่าโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วภาพหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นมีเหตุโกหกไปเลยอย่าโกหกเวลาเวลาจะทำเวลาไหนให้ทราบลงไปในเวลาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกข์กับสมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นที่หัวใจดวงนี้และชัดขึ้นทันมีกระเทือนให้มีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกข์คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรแน่สมุทัยเป็นอย่างไรนี่คือลื้อถอนสมุทัยนั้นลื้อถอนอย่างไรเมื่อลื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมนิโรธะดับทุกข์นั้นดับอย่างเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกุลกายดูข้างนอกดูข้างในที่กายดูด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั้นเป็นแน่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องธรรมอุปาทานนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปาทานไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วยมีเหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกลจะเป็นบ่อแห่งความกังวลเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัฏเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงที่นี่ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปนั่นการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วและถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยๆความจดจำได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบเขาเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันหรอกแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดและดับว่าความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอียงลึกผิดแปลก
จากความสงวนหรือการปักปันจิตเดินให้ตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์ด้วยเอ็ดเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอ็ดเอียงใจก็ล่มละลายไปเสียแล้วเราจะหาบอกเหตุแห่งทุกข์มาจากที่ไหน เมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราจะต้องสิ่งก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างต่างจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกข์เวทนาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งรุ่นมากลายมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจึงมีความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน เท่าประมาณแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ดเป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามดินสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเขาก็วิ่งลงน้ำแหวกว่ายในน้ำแม่ตัวเป็ดตัวลูกคนจะตายก็วิ่งเหเล่ร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุสี่ทั้งขันสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดเที่ยวเล่นน้ำเราก็หลงกิริยาของเขาที่เป็นไปเสียเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่แท้จริงกายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่ากายแต่ก็แตกเป็นดินน้ำธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่ากอเป็นญาติเป็นสามีของผู้ใดเขาไม่เคยมาปรับปันจิตแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไปปรับปันจิตแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นดำเนินตามร่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามสิ่งนี้ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งผิดตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นเพราะถือสิ่งนั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้มพออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้มจิตมีแต่ล้มลุกคุกคามอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหาอริยสัจเจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างไม่ใช่เราดับนั่นตายเกิดตายก็ดับเป็นเรื่องของตายนั่นกายตั้งขึ้นกายแตกไปเป็นเรื่องของกายเวทนาความสุขความทุกข์เฉยเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้รู้รอบความหลังรู้ว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับพลาดสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอำนาจของปัญญาที่ใจกล้าที่ชายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างแน่นอนนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้พลาดกันออกอย่างนี้โดยวิธีแยกขาของปัญญาภาควันนี้ภาควันหน้าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจารณาที่ชายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่งที่มาคุกเขาให้ออกเป็นคนละชิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่คือการมานี้เป็นประเภทอันคือประเภทของกายประเภทของนามธรรมและประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญาอย่างลงไปในจิตนั้นเองให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลาย
ว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่นี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกถ้าหลงตรงจับอันนั้นแล้วก็คือว่าเราเป็นตัวตรงจับที่จะมาที่ชายลงไปโดยทางกันอย่างให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความเศร้าหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นยังมาจากสิ่งนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมมติเช่นเดียวกับสภาวะที่ไปพิจารณาผ่านมาแล้วแล้วเราจะถือเอาอันนี่แหละท่านเรียกพลังแห่งมัตตามันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวคือให้ชื่อว่าวัฏฏะก็คืออันนี้เป็นตัวหมู่หนึ่งหนึ่งหลงร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำไรจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีเป็นแต่ร่องรอยตัวเองไม่ทราบว่ารอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายซ้ำตายซากตายทับตายผมตายอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งกับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของภพของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอำนาจของกันสมมุติจึงจะหมดไปเมื่อสมมุติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องสมมุติจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความคาดความหมายเรื่องของมรรคก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตายแต่หลักของการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจเท่านั้นเราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแล้วว่าอะไรเกิดแน่อะไรตายแน่อะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบแล้ววิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเป็นผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความหมั่นไหวจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรข้อแดนแห่งความหมั่นไหวก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองคือหลักแห่งอวิชชาคือ

ไม่ผิดแปลกอะไรกันเมื่อเขาจะทำไม่ผิดแปลกกันแล้วคำว่ารู้มุตติทานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยบริสุทธิ์โดยซึ่งเชิงเหมือนกันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจต่อปมแห่งมรรคซึ่งมีอยู่ในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอิริยาบถทั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจและเป็นเหตุให้เกิดจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวทำให้เนิ่นช้านอกจากการทำให้เนิ่นช้าแล้วยังทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะถึงได้จริงๆไม่เป็นประโยชน์อะไรการเกิดตายใครมีการร่ำรวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบนกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์มุตติธรรมมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดเรื่องตายนี้มาจากที่ไหนไม่นอกจากพยายามแบกป้ายตัวของตัวให้พ้นไปเสียโดยเด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเครื่องร่างกายเอาทุกไปแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะจุนซ่ามถึงจิตจุนซ่ามถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดจิตเช่นนี้อนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีโคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับความจริงถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งติดจ่อไม่ว่าครั้งนี้ก็จะทำเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยท่านขอเป็นพระท่านทำความสนใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียบตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นเพราะทางที่ชอบทำคือว่าเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยปฏิปทาความอาหารลื่นลงต่อการขอบขอนตนเองให้พ้นไปในสารก็ทำกิจกรรมขอจึงกระสีรัตนไตรที่พระพุทธเจ้าประทานประสงค์จึงอธิบายมาขาดทั้งร้อยให้มีความสะดวกสบายใจในการจะปฏิ

ของตนเคยหมักหมมดูตั้งแต่ข้าเป็นคารวาสด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่งใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลายด้วยความถูกต้องดีงามคืออัตธรรมนี้เลยเพราะคุณค่าของมนุษย์ซึ่งจะดัดแปลงให้เต็มภูมิหรือพอดูได้สมภูมิมนุษย์นั้นสูงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีวิญญาณเขากระดัดแปลงเอามาใช้เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นปลูกบ้านปลูกเรือนทำภาชนะเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆไม่มีประมาณเกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความต้องการที่เห็นว่าดีนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่างผู้มีความฉลาดในงานนั้นๆอีกด้วยมาทำสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดถึงสัตว์ดิเรกชันหรือสัตว์ประเภทใดก็ตามคุณค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่าคุณค่าของสิ่งใดที่ดัดแปลงแล้วเช่นเดียวกันและหลักวิชาธรรมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้มีคุณค่าสมภูมิของตนว่าเป็นมนุษย์และให้มีคุณค่าเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดา

ที่ว่าดีงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ขึ้นไปอีกไม่มีในที่ใดไม่มีผู้ใดจะสามารถแนะนำหลักวิชาอันนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกต่อจากนั้นมาก็มีพระสาวกที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติจนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมาชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเณรให้ได้เข้าอกเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วว่ากว้างขวางออกไปแต่เริ่มแรกเพียงหลักวิชานี้ออกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถค้นพบวิธีการค้นก็ไม่รู้และไม่สนใจที่จะค้นด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราทรงค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราชญ์ประเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลานานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพพานไปก็ 2,500 นี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายพวกเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำระสาสางสิ่งไม่ดีอยู่ภายในกายวาจาใจของตนจางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับจะปรากฏตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลงโดยความเต็มอกเต็มใจของแต่ละหลายหลายเพราะฉะนั้นการบวชจึงไม่ใช่เป็นของง่ายก่อนที่จะได้บวชก็อยากไม่ได้เหมือนบวชกล้วยก่อนจะบวชก็ต้องฝึกซ้อมและเป็นที่ลงใจของผู้บวชก่อนเป็นความสมัครใจไม่มีสิ่งใดเกาะเกี่ยวนั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องอุปัชฌาย์อาจารย์ในสถานที่ที่ตนจะไปบวชเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบาทประชุมพร้อมความสามัคคีกันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิกทุกๆสิกขาบทอันเป็นศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวินัยข้อนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองค์ศาสดาผู้เคารพพระศาสดาแม้ปรินิพพานไปแล้วก็สักแต่ว่าพระสรีระร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไปเท่านั้นส่วนความเป็นศาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิที่จิตวิสุทธิคุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ร่วงรับดับขันไปด้วยสิ่งใดๆมาทำลายได้เลยเป็นศาสดาเช่นนั้นนี่คือศาสดาในหลักธรรมชาติเท่าว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จึงเป็นองค์แทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยหรือคำบทน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าในทรงแบ่งชั้นบรรส่วนบรรส่วนเอาอัตเอาธรรมเอาคุณงามความดีเอาความสุขความเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติ
ด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทำเป็นแบบคารวะหรือนิสัยของเราที่เคยทำมานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความราบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการหนึ่งต้องฝืนอยู่เสมอฝืนอะไรฝืนสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจวาสนาครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในศัพท์ของธรรมะท่านว่ากิเลสคือเครื่องเจ้าหมองมืดตื่นยังผลให้เกิดทุกข์แก่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันทีนี้เราต้องการความสุขเราจึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็พอให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แต่เพราะอย่างยิ่งนักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แก้ที่รับมีความเคารพในสิกขาบทนั้นๆอยู่เสมอการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนาสอนคนและผู้ปฏิบัติตามดีไม่ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้จึงเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าธรรมเป็นคำรวมๆทั้งพระวินัยทั้งธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรมเป็นคำรวมๆไว้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมพระธรรมมีกี่ปิฎกสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็รวมลงด้วยกันกับพระวินัยปิฎกเรียกว่าศาสนาธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคยหมักหมจมอยู่ภายในใจของเราเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนถ้าเราเคยรับทานวันหนึ่งกี่มื้อหาประมาณไม่ได้คารวะเป็นอย่างนั้นคิดจับๆนอกจากทานเป็นมือเป็นมือแล้วยังมีคิดๆครับๆอยู่ปากหาเวลาว่างไม่ได้คว้านั้นคว้านี้ท้องก็เล็กๆนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภายในจิตใจความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีมากจึงต้องทำให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นคฤหัสถ์มาไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจำเป็นคือธาตุขันธ์ต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปมากมายการมาบวชเราฉันมื้อเดียวเคยฉันสองมื้อสามมื้อที่ยิ่งจับอาหารโรงอาหารบ้างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่างเป็นประจำอยู่งั้นตลอดเวลาทีนี้เรามางดเหลือฉันเพียงมื้อเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วันกี่มื้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ถ้วนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไปทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตว์ดิบฉันซึ่งหาเวลาในการกินไม่ได้นี่ก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทกันหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือค้างว่าเป็นความดีอยู่เลยแต่การอดนี่คือความดีการอดให้กินเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทำให้ล้มให้ตายถึงเวลาแล้วก็ได้ฉันเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวัน
ก็เคยชินกันเข้าไปเคยชินกันเข้า

ความหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็ระงับดับตัวของมันไปความหิวโหยก็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มีพอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพลไม่ได้คิดถึงคำอาหารคำอาหารเพลอาหารว่างที่ไหนหายเงียบไปเลยไม่มีกังวลนี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทะเยอทะยานแต่มาฝึกหัดดัดแปลงเสียใหม่ให้รับทานเท่าที่จำเป็นต่อธาตุขันธ์และเหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันอามิสอาหารหลักธรรมก็มัตตัญญุตาสทาสาธุหรือโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวลาเวลารู้จักความเพราะรู้จักความพอดีกับธาตุขันธ์เหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนเช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันลงไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอย่างนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีนะจะฝึกออกไปคารวาสเพราะทนกิเลสตัณหาฉุดลากไม่ไหวสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายเราก็ทำได้ด้วยความเคยผู้ประพฤติปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนี่ว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่ตะเลิดเปิดเปิงแหวกแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะที่เรียนถุนลากไปแต่การอบรมจิตใจใจมีความคึกความขนองอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นธาตุขันธ์ก็ระงับตัวลงไปจิตใจก็ได้พักผ่อนกิเลสก็ไม่ออกเคลื่อนผ่านในเวลานั้นนั่นแหละเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะฐานะมีจนความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรมีความสุขเสมอกันในขณะที่หลับสนิทเพราะสิ่งรบกวนไม่แสดงตัวกิเลสความโลภ ก็ไม่แสดงเวลานั้นเหมือนไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีถ้าลงได้หลับสนิทแล้วนอกจากไม่สนิทนั้นอาจละเมอเพ้อฝันไปตามอุปทานสัญญาความสำคัญมั่นหมายในดีส่วนมากในชั่วที่มันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามสัญญาอารมณ์อดีตทั้งตนซึ่งฝังจมอยู่ภายในนี้แล้วแสดงตัวมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกันความโลภก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวกิเลสทั้ง3ประเภทนี้ทับตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจหลับทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเพราะเป็นความสงบสุขไม่มีอะไรกวนใจกวนธาตุกวนขันธ์ในเวลาเช่นนั้นจะเรียกว่าพวกเราได้ชมนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็พอจะพูดได้เทียบได้ว่ามีผู้ได้ชมนิพพานทั้งที่มีกิเลสอยู่ได้ชมในขณะที่หลับสนิทเพราะเวลานั้นไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยความรักความชังก็มีความโกรธความเกลียดก็มีสมบัติบริวารก็ของเงินทองสมมุติต่างๆกว้างแคบหยาบลึกหยาบละเอียดอะไรไม่มีกวนสงบอย่างแน่วเลยเนี่ยเราจะเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสได้เสวยนิพพานทั้งที่มีกิเลส
ก็พอจะพูดได้ในขณะที่หลับสนิทเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นนะแต่จะพูดว่าเป็นนิพพานจริงๆนั้นไม่ได้พอจะเทียบได้เพราะนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกิเลสฝังจมอยู่นิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นตะกอนก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เรียกว่าสงบตัวกิเลสสงบไม่ทำงานเราก็มีความสุขขนาดนี้ลองพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานเพียงกิเลสสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็มีความสุขจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียลูกเต่าล้านเหรนอะไรๆไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันธ์ของตัวของเองร่างกายของเองก็หมดความหวงความห่วงทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยที่หลับสนิทนั้นนี่ที่นี่กิเลสเพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไหนความสุขทั้งโลกอันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความถูกใจเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายที่ผ่านมายิ่งเอากิเลสให้สิ้นซากไปเลยจากจิตใจนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเป็นตัวภัยเป็นขณะพอตื่นขึ้นมาพับกิเลสก็ออกทำงานนี่ยุ่งตลอดไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเกลียดจะเข้าความรักความชังจะเข้ากวนใจมันกวนทั้งนั้นไม่ว่าเกลียดว่าโกรธว่ารักว่าชังเป็นเรื่องทำจิตใจให้กระพุ่งขุ่นมัวไปทำไมใจหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกิ้งไปกิ้งมาอยู่เช่นนั้นหาความสงบไม่ได้การที่เรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระสะสางสิ่งที่ก่อกวนจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปทีเล็กน้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจบังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาของการประกอบงานคือความเพียรทางด้านธรรมะเพื่อความสงบของใจถูกกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าก็ออกก็ให้พึงทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัสมากๆเช่นปลายจมูกดั้งจมูกสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ฉะนั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดเนี่ยใดจะพบจะเห็นจะเจอสิ่งใดในขณะตอนนั้นไม่ต้องไปคิดไปคาดมันเป็นการด้นเดาขย่าความเพียรของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มละลายไปสติก็กลายเป็นของเหลวไหลไปเสียให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นสืบเนื่องกันเป็นลำดับเมื่อความรู้ได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้ลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยเผารุมจิตใจมานานมาทำพิษภัยขึ้นอีกในขณะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้เรื่องมันสำคัญอยู่มากทีเดียวงานอะไรจะยากยิ่งกว่างานแก้กิเลสหนักมากยิ่งกว่าการงานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดฉะนั้นผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจนี้ออกจากใจจำต้องฝืนจำต้องทนทุกข์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเรื่องกีดขวางความภาคเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้จริงให้จังต่อหน้าที่ของเราฝึกฝนอบรมจิตให้รับความสงบไปทำไมศาสนธรรมอุบายวิธีการตั้งสอนไว้แล้วเราก็เห็นในตำหนักตำรานอกจากนั้นมีครูมีอาจารย์ชี้แจงแนะแนวทางให้โดยถูกต้องแน่นยำอีกด้วยอั
เราเพียงจะล้างมือเปิดทำนั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้หรือจะประกอบความภาคเพียรตามที่ท่านแนะแนวให้ทุกยากลำบากเราจะไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซาบให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมันเพราะความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสเมื่อเราประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากบ้างแม้แต่ยังไม่ประกอบมันก็ขี้เกียจไปก่อนแล้วมันในขณะที่ประกอบความภาคเพียรมันก็คอยจะหาเหตุหาเรื่องให้ความเพียรล้มละลายหาว่ามีความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานในการเจ็บปวดและกลั่นกายเพราะการนั่งนานยืนนานเดินนานบ้างอะไรบ้างมันหาเรื่องหาราวตลอดเวลาเรื่องของกิเลสย่อมเป็นภัยต่อธรรมเสมอที่ในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันธ์ในจิตเรานี่แหละเราจึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันมาไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วกิเลสผลิตไฟขึ้นมาเขาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอกันจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกขายของเราเลยมีแต่ยอมรับยอมรับไม่คำนึงถึงร่ำเวลามาจากในแบบหามกองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมานี้ไปอีกนานเท่าไหร่และแบบมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคูณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมคิดเวลาจะมาประกอบความภาคเพียรเพื่อความสงบเย็นใจวิเลศมันกระซิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกข์ลำบากอยากเย็นเฉียดใจอยู่ในบ้านในเดือนเราสะดวกสบายใครสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเดือนมันก็เหมือนไฟในรถเผากันนั่นแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลไม่พูดเฉยๆสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปลกมีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนำมาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายสิ่งไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนหากพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมากความจริงมีอยู่ที่ไหนจะอย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดในฐานะใดๆชาติท่านวันใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมสมอยู่ภายในจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโล่โอ้อยู่ภายในจากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเคยเป็นมานานเท่าไหร่เราไม่ได้คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างหรือพอจะมีทางดับไฟกองนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรของเราแต่เมื่อมันเกิดความทุกข์ความลำบากก็พึงระลึกถึงองค์ศาสดาผู้เป็นแบบฉบับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงก็พระองค์ก็เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉบับเต็มภูมิของศาสดาแล้วเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสนาก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาดำเนินเอาพุทธปฏิบัติทุกข์ก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่พาทุกข์มาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกข์มาแล้วเดินตามร่องรอยของท่านไปเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่ตนทำไมเราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งตามภูมิของพระที่เป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่สาวกทั้งหลายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์และจิตใจเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ต่ำช้าเร็วช้ามากไปเหลือพิจารณาสัตว์ขันธ์ก็มีเหมือนกัน
ต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดจนมีความทำนี้ทำนานฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะอย่าให้มันเป็นด้านกิเลสเวลานี้เป็นนิสัยของกิเลสนำนิสัยของกิเลสออกแสดงไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดกิริยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราจะไปรู้มันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเรียนทำประพฤติปฏิบัติอัดทำขึ้นไปโดยลำดับนั้นสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะละควรจะฟาดฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทำต้องรู้ต้องทราบต้องต่อสู้กันต้องชำระได้ไปเป็นลำดับรู้เรื่องของกันไปเป็นลำดับสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเรื่องของกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่งละเอียดแหลมคมที่สุดของกิเลสได้โดยลำดับและปราบให้เรียบราบไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลายกิริยาใดการใดที่เป็นฝ่ายธรรมมักจะถูกค้านมักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู่เสมอให้ทราบอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายที่ชอบนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดใจไม่อยากทำนั่นเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสขัดขวางเนื่องจากเวลานี้กิเลสมีกำลังมากจึงขัดขวางได้อย่างง่ายดายขัดขวางทำได้อย่างง่ายดายล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้แต่นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้นานได้หลังอะไรก็ถูกกิเลสทำลายจนได้ล้มหงายไปเลยคำว่าล้มหงายนั่นหมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั่นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มหงายไปเลยหาสติจะตั้งไม่ได้แล้วแต่ลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้อย่างไรมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกำลังมากในขณะที่เรายังไม่มีกำลังของธรรมมากเท่ามันจึงรู้ไม่ทันมันและถูกมันทำลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปจึงต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลำดับวันนี้เคลื่อนคลาดยังไงวันนี้แพ้อะไรกับกิเลสนั่งแล้ววันนี้จะเอาชนะกับกิเลสประเภทใดบ้างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของเราว่าวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไงระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีในใจดวงเดียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องทันกันกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะเราบกพร่องตรงไหนเราฟิตเราซ้อมขึ้นโดยลำดับนี่ฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนมีความเกรียงไกรทำนี้ทำงานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็กิเลสตัวไหนโผล่หน้ามาไม่ได้นั่นถึงขั้นทำมีกำลังกิเลสขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากจะพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบอยากพบกิเลสคือตัวข้าศึกค้นหาเพื่อจะพบในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดฟันกันให้แหลกแตกกระจายในขณะนั้นด้วยนี่ที่นี่ไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดูดดื่มในธรรมทั้งหลายความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรย่อมคมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลสุดท้ายยาบททั้งสี่เว้นตลับเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องความดูดดื่มในธรรมเป็นเรื่องการฝึกค้นหากิเลสเพื่อจะทำลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยไถ่เดียวทั้งนั้นนี่ขณะที่ธรรมมีกำลังเห็นได้ชัดๆภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกำลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปรียกไปหมดนะขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วอ่อนไปหมดเผยตัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นนี่แต่กิเลสเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอยพยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นโดยแบบกิเลสก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้น
ปัญญาขั้นฉลาดแหลมคมเอาจนได้ไม่มีเหลือเกลี้ยงประการในจิตใจอ้าวที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่อยู่ไหนก็ไม่หาพออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วนั้นความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมมันต้องไปหาที่ไหนความสมบูรณ์ความของความสุขก็เช่นเดียวกันเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจแล้วจะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหงุดหงิดอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่แน่อยู่แล้วเต็มอัดเต็มธรรมเต็มจิตเต็มใจจะหาอะไรนั่นแหละท่านที่ว่าท่านไม่หมายปัจฉาท่านไม่หาหาอะไรพอแล้วไม่หาไม่มีอะไรกวนใจอีกนะท่านว่านิพพานังปรมังสุขังหลักของปรมังสุขังแท้ๆหลักของนิพพานแท้ๆเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าไม่เอาใจดวงที่บริสุทธิ์นี้เราจะเอาอะไรเอาน้ำเป็นน้ำเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอาดินเป็นดินเอาอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นิพพานเอาจิตตัวกิเลสย่ำยีตีตัวกิเลสเคยย่ำยีตีแหลกอยู่นี่แหละฟาดกิเลสให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพพานถามหาทำไมปรมังสุขขังเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมนะดูที่นั่นดูนิพพานเที่ยงจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่กิเลสครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกำเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นบนบนเพราะอำนาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปัจจยากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมท่านเรียกกิเลสสมัติสามมันกล่าวไว้นั้นมันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสมัติมันแตกกระจายไปหมดนะมันก็ไม่มีอะไรมากวนวัตตาวัตตะหมุนมันก็ไม่มีผลของการปฏิบัติต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบึนบุษาพยายามมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปคว้าเอามาเต็มไม้เต็มมือทีเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นของแปลกทำพระพุทธเจ้านะสู้เขาไปคว้าเอาเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบำเพ็ญธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยไปสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเลื่อมเขาถึงนิพพานได้เลื่อมหน้าแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือเป็นทางดำเนินเรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพากันประพฤติปฏิบัติอย่าอ่อนข้องอมืออยู่เฉยๆเราไม่บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอบราบต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสความโลภก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจเต็มอยู่ที่อาการของเราที่แสดงออกทุกอาการกิเลสเป็นผู้จับจองเป็นเจ้าของของอาการนั้นๆทุกอาการเรียนให้มันรู้อาการของกิเลสที่มันนำกิริยาออกมาแสดงไม่ว่าจะแสดงภายในจิตไม่ว่าจะแสดงมาทางวาจาไม่ว่าจะแสดงมาทางกายทางความประพฤติมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรียนรู้แล้วมันต้องรู้เรียนยังไม่ถึงมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเข้ากับกิเลสไปหมดเราก็เป็นกิเลสไปเสียกิเลสเป็นเราเป็นอันเดียวกันแยกกันได้อย่างไรในเมื่อมันแยกแล้วมันก็รู้ว่ากิเลสกับเรามันต่างกันกิเลสกับธรรมจริงต่างกันอ๋อมันเห็นชัดเจนบวชมาในศาสนาแล้วมันจึงแบกความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านก็เห็นดูได้หรืออะไรๆก็ได้เทศสอนมาเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเทศสอนหมู่สอนคณะก็สอนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิตถึงใจทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีอะไรเหลือนะผู้ปฏิบัติตามไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็หมดทางจะทำยังไงดีก็เทศดุก็เทศตามประเภทของกิเลสที่แสดงออกมาให้ได้เทศอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคิดทางอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวกิริยามารยาทอาการเคลื่อนไหวของตัว
ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วมันอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่กายวาจาของตนชั่วอยู่ที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราจิตฝึกไม่ได้พระเจ้าไม่สอนพระเจ้าไม่ฝึกและไม่สอนให้คนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็เอกสาวกทั้งหลายก็เอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นกิเลสเป็นของแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ท่านไม่สอนให้แก้ทำเป็นของเกิดได้มีได้ภายในจิตใจเราใจเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมในความเป็นภาชนะของธรรมได้มีใจดวงเดียวเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมกับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู่ภายในใจก็ได้ทำเกิดขึ้นภายในใจก็ได้เมื่อทำให้เกิดจะแก้กิเลสให้หมดก็หมดไปได้เอาตรงนี้อย่าไปคิดทั้งเสียเรื่องหนึ่งมาการอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันให้ระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสะสมส่งเสริมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบโลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเณรเราในวัดเราเห็นว่าเป็นของที่หยาบโลนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่แห่งความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่นบัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนที่สั่งอบรมหรือตักเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ปิดของตนนั่นชื่อว่าถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับก็รับโดยธรรมแต่ปฏิบัติเป็นที่มงคลแก่ตนการอยู่ด้วยกันเป็นสำคัญมากมัดระวังข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราแต่ละองค์ละองค์เพราะเหล่านี้เป็นกิจมัดเพื่อความสมบูรณ์ผลของเราเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดให้ทำทุกคนเกิดขึ้นจากกับทุกคนนั่นแหละเป็นสังฆโสภณารวมกลุ่มรวมคณะกันเป็นพระเป็นสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันก็สวยงามน่าดูน่าเคารพเริ่มใสภาคภูมิมีความร่มเย็นต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีคำว่าทะเลาะบ่อแว้งระแคะระคายซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้เข้ามาในวงของพระผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันทีอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัวในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบให้ได้สัดได้ส่วนน่าเฉลี่ยเปลือกแผ่ความเหมาะสมให้แก่กันและกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจด้วยกันนี่หลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่มีระแคะระคายซึ่งกันและกันนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมความเย็นอกเย็นใจจะมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกันจึงพากันนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าโสสังฆโสปนาเป็นพระสงฆ์ที่งามเป็นสง่าราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสง่าราศีแก่ประชาชนญาติโยมที่ได้เห็นได้ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพร่ำพร่าแบบหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิสัยสันดานจะพูดอะไรออกมาให้คิดเรียบร้อยจะทำอะไรให้คิดความคิดได้จากปัญญาคิดอ่านใจตรองมีสัมมะกัลลังเซ่อยู่ให้ใคร่ควรพิจารณาก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดอะไรไปในทางไหนผิดรีบแก้ไขทันทีอย่าเสียดายความคิดเช่นนั้นอันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษภัยต่อจิตใจและผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของดีนั่นนักธรรมะต้องแก้เสมอ
ดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทางเหตุทางผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปราบปรามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเดิมนะนั่นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปนัยโกโอปนัยโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอกก็เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนตั้งใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเรื่องภาวนาเอาให้สงบให้ได้นะนั่นแหละสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเย็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดฉลาดทางด้านธรรมะปัญญาทางด้านธรรมะกับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันจิตสงบคือปัญญาขึ้นมาเกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจจิตสงบต้องทำใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่ได้ดังนั้นท่านจึงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังขาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมได้ผลเป็นที่พอใจนี่แปลตามความจริงไปเลยท่านจึงสอนให้ทำจิตให้สงบจิตสงบจิตก็ไม่หิวโหยพิจารณาอะไรก็คล่องตัวผิดกับจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญเป็นไม่ไหนปัญญาทางด้านธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทางโลกเป็นยังไงอะไรเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมานั่นที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามยปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั้นคนนี้หรือครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนานี่มันเป็นทั้งมันเติมหนักจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นแหละผลการภาวนาออกเป็นปัญญาเป็นเม็ดเป็นหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแก้ไขถอดถอนแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบคำว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งนั้นตรงกันข้ามปัญญาทางโลกสั่งสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกัน

พระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับแล้วทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีทำมีแต่สักแต่ว่าการเดินไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวภาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านแต่จองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความแสลงต่ออัตต่อธรรมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเสียงคิดอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพระทัยอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกษุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันท่านไม่ทำสักแต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การไตร่ตรองให้ดีในทุกกรณีที่ตนจะพึงเกี่ยวข้องหรือพึงทำนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานเวลาพอที่จะคือเลื่อล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมหรือข้าศึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่เดินดำเนินตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรงไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อลวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจดังที่พวกเราทั้งหลายสำคัญว่าตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเงื้อมผาลุกขมูลร่มไม้ล้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะคึกจะล้าสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่ง
ท่านสอนย่อๆเบื้องต้นก็เตสาโลมานขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามนี้อาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างทำเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปพัวพันถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเจสาโลมานขาทันตาตะโจครอบหมายโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามั่นคงหรือมืดแปดที่แปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดีดินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากี่จักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอรรถธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระทัยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกลางวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่ปาเกซาโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมตะโจดันตานขาโลมาเกซาทั้งปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนธการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่ทำจิตใจให้มืดให้ลุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนาแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลำพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกป้ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแหวกป้ายออกจากสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นทั้งที่มันเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์บนหัวใจสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแก่เจ็บตายก็แบกทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าเจริญกันนั่นมันเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาภาวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้มาลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่ทรงสอนออกมาจากความซึ้งพระทัย
ที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพินิจพิจารณาสอนอย่างที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นรุกขมูลร่มไม้ประเภทต่างๆคือรุกขมูลร่มไม้ตามธรรมดาและรุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวและเป็นรุกขมูลที่น่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลุกขมูลประเภทนี้เป็นลุกขมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะกันให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือ

ดูที่อย่างประเทศอินเดียเป็นยังไงในตำรับตำราก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่เปียกๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเราไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทำลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราศจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดำเนินนี่แหละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าคนพระสาวกก่อนการสอนจึงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั่นใครจะไปถนัดใจล่ะก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทำเช่นนี้แต่แล้วไล่ไปสอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอล่ะต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนี้มาแล้วนะนี่นะการดำเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งและอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้นนั้นก็ตามถ้ำเงื่อมผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นนั้นผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัดถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี้เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเส้นนาสนังหรือในป่าในถ้ำเหื้อมผาอันเป็นที่เปี่ยวๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวต่อภัยทั้งหลายเป็นอย่างนี้นั่นเลยนั่นเป็นพระวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระวาทนี้เป็นพระวาทที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบำเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นและสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดหมายว่าจะทำอย่างโน้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิตดวงเดียวนี้เพราะธรรมอยู่ที่จิตธรรมสัมผัสที่จิตธรรมเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธน่ะขึ้นแล้วเห็นไหมธัมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงบอกว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมาก นี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากมายก่ายกองพิสดารอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเรา
เท่าหนูนี้เราก็จะ

ทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวกลัวจนขนาดตัวสั่นถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่ไม่ได้ปรงลงที่ความตายตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังฆะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสบไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัยคือเป็นคุณล้วนได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนๆนี้แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นแล้วสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกำลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใครจะรู้จะเห็นใครจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามันคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามันคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสวดคาธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี้แล้วอยู่แล้วในหัวใจของเราทำไมจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญายังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจัดกระจายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจอมปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์พยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสหรือรู้กลิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่นมันใหญ่ไปคนละอย่างคนละทางต่างท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังนั่นแล้วทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียง2ประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตนะทั้ง5ทั้ง6นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จิตเป็นนิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาค้านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาญที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้นตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตาตัวใจ
เมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกล้าหาญเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียวใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสอขาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดนอกจากเราได้ยังได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษีภาษาก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบกวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิธรรมอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมาจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแจกกล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลำดับว่าปัญญาอย่างนี้ได้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนั่นรู้ได้ชัดโดยชาติชาติโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันติโกพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันติโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองนะปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคัมภีร์เวลาเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจำแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี่ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังที่ว่าขนาดปัญญาทำไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดนะปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงที่ผาแหวกพวงไปโดยลำดับนาจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโลกธาตุเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิตเป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้ความเห็นก่อนนี่นะท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่ครั้งถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาดมันก็มองไม่เห็นจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทำไมฆ่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรอะไรทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี่เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านว่าอาโลโกอุตปาทิความสว่างโล่ขึ้นภายในจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นผมแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปัตตนสีนี่เป็นอย่าง
แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรกิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบไปโดยลำดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปลำดับเหมือนกับไฟได้เชื้อไหม้กันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรมได้แก่ความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วทีนี้หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วทีนี้เพราะปัญญามันอย่างทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกมัดตนเองได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วที่นี้ยังเหลืออะไรตามต้นเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุ7ขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทำไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่เมื่อจะเข้าโล่งอยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบอยู่หรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะธรรมเป็นธรรมที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังสถานีบุตรที่ราชกรก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตำรามันเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจนกระทั่งพระปุถุชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปโดยกิเลสไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเข้ากราบทูลร้องร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้พระสารีบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ป่ะแต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เองไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในถ้ำกลางแห่งสงตาแห่งพระแห่งสงตาบอดให้ได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแหลมคมที่สุดเหนือโลกธาตุเหนือปุถุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบุตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรเลยทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นฟังอีกท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุไรมาชี้แจงเหตุผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะข้าวไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนเครื่องแก้เครื่องถอดถอนที่ตั้งหลายได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ถอดถอนกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีอะไรเหลือคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอะไรอีกไม่มีนี่แหละพระองค์ข้าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นฟังสิเมื่อถูกตั้งแล้วสารีบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านใหม่ถูกตั้งแล้วพระสารีถูกตั้งแล้วสารีต้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นเราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึงกล่าวว่าตุมเหติจังอาตบังอัคขาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บำเพ็ญนะอันนี้เราตถาคตทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบำเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขี่บังคับจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รุ่นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันทิฏฐิโกนั่นฟังเลยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไรเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทั้งที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างประจำควันทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควันมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควันของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้น
ถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นผิดละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอีกด้วยว่าไงนอกจากขายแล้วยังก้าวไม่ออกอีกด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนทำจริงละเอียดเท่าไรก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดตัวประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัสสชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็ตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียรแต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระอัสสชิบทใดบ้างบาทใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอย่างนี้นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติด้วยการพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่แต่ก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในป่าในเขาในสถานที่เป็นบำเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตละโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหมกับเหตุการณ์สถานที่ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่ควรทำถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่จะก่อสร้างนั้นสร้างให้เป็นตลาดนาดเลขึ้นมาเต็มไปด้วยฝูงชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาธรรมมันละเอียดเรามาจากไหนผู้ปฏิบัติน่ะต้องคิดนี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเสมอจะก้าวจะเดินจะเหินไปไหนพิจารณาเรื่องมันต้องมีพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเป็นทำที่ละเอียดละออมากจากท่านผู้เป็นจอมปราบแหลมคมที่สุดคือองค์ศาสดาเหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงง่วงเง่าเต่าตุ่นเซ่อเซ่อซ่าซ่าที่ยาการเคลื่อนไหวเป็นมาใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วอยู่แล้วนี่ยังไม่ทราบยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหรอเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้นมันเป็นจะถูกต้องนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ทำกับใจกลมกลืนเป็นเดียวกันเถิดเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วก็ตามแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามทำไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วโดยกันเองไม่มีอะไรจะถามกันสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรอันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระภิกขุกำลังดำเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนามขันธ์นี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสำคัญมากใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีเท่านั้นฝนกระหน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากชายคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้น
แล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขารเรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมายแล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นมีเกิดขึ้นมาจากใจดับไปที่ใจเหมือนอย่างน้ำมันเกิดขึ้นมาจากไหนกระทบกันที่ไหนน้ำกับน้ำกระทบกันมันก็ดับไปที่น้ำนั้นท่านพิจารณาอย่างนี้เลยบรรลุธรรมเสียถึงจุดยอดแห่งธรรมได้บรรลุอรหัตตธรรมในขณะที่พิจารณาฟองน้ำที่กระทบกันในขณะฝนตกนั้นเทียบกับสังขารที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วหายสงสัยเวลาฝนหยุดก็เดินกับกุฎีของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงเล่าเรื่องอันเนี้ยออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิฏฐิโกเต็มภูมิอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรๆเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเถระถามท่านว่าท่านมั่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอรรถธรรมมาท่านไปศึกษาปรารภกับใครพอพระมหาเถระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุก็ผมขอประทานโอกาสไม่ได้ประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนะไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ทั้ง5อาการของขันธ์แสดงตัวอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาขันธ์คือสติปัญญาพินิจพิจารณากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านค่ะนี่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านก็มีท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละฟังเลยนั่นแหละท่านฟังธรรมทั้งกลางวันคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังควรฟังธรรมทั้งกลางวันคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลำพังตนเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลำพังตนเองเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอันนั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในกิเลสฝ่ายทุกสมุทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมรรคซึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรจึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมทำเหล่านี้กับสมัยนี้กับสมัยขั้งพุทธกาลเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกสมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล่าสมัยไหมมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทำไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้วสิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเดนไปแล้วทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมถึงติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล่าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือวาระสมัยถ้าเป็นเรื่องของนี่เดียวมันเชื่อได้วันยั่งค่ำนี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมรรคคือมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงได้คือในวาระสมัยนั่งหนาให้ที่เดียวเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างเหรอทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้ที่เดียวจะเอาอะไรแก้ข้างพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กับกิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยล่าสมัยรู้อยู่ตลอดเวลาในความรู้ของตนนะกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลำบากมากน้อยก็อำนาจของกิเลสก็รู้และสติปัญญาที่จะนำมาใช้แก้กิเลส
ซึ่งมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ทำไมจะคือทำไมจะล้าสมัยถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนล้าสมัยขวางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นใครไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทำลายเราทำลายอัตทำลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายสอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะทุกวันทำไมมันจึงไม่ถึงใจกันนะบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกโกงๆเลยเวลาเราคุกคานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่อั้มไม่อายอายไปทำไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันเกิดปราบอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่องความจริงของมันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เวลาเราลูกคานก็เห็นจะชัดเอาจนกระน้ำตาล่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถถมขนาดที่เชื่อหรือว่ากูจะมีกำลังสู้เอาให้มึงพังสักวันไม่ได้หรือยังไงก็เอาเถอะนะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบนะคำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้ใช่หมดทำหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทำรุนแรงไม่ได้ถูกตำหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้หรือทำรุนแรงไม่ได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เฉียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็มีประเภทที่หยาบโลนที่สุดก็มีทำไมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันเถอะเมื่อกิเลสมันผ่าผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคเช่นอย่างการผูกโกรธผูกแค้นอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคคือผูกโกรธผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักขม้นความมีเจตใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักยิ่งหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคไม่ใช่เออาร์ก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบัดเวลากิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจนตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเรานี้ทำไมไม่เป็นมันเป็นอะไรนั่นนะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกมาได้ทำไมเราเป็นธรรมจะเหยียบกิเลสให้แหลกมาได้ถ้าไม่โง่กว่ากิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือธรรมทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันทั้งหมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันน่าเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองเวลาได้กล้าขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากอ้าวกิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นคือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้ายกิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะธรรมะที่เผ็ดร้อนทันกันกับกิเลสทำไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่การปฏิบัติมันถึงจะทันกันนี่ธรรมะเหล่านี้คือราสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมุทัยมันทันสมัยเมื่อไหร่เท่าไหร่มรรคก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสได้โดยลำดับพร้อมหน้าของมรรคมีกำลังกล้าสามารถนั่นเองมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงเสมอเราอยากให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดใช้หมดเอาจนถึงคราวที่เด็ดลงไปมันควรตายเอาตายเถอะนะโลกนี้มันเกิดมาแล้วตายนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างธรรมกับกิเลสแล้วให้เห็นเถอะนะกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าหากว่าเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลกิเลสให้มันแหลกกระจัดกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นับเลิศเลยล่ะถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรละจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วทำท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นในกิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่งกงันเด่นเด่นด้านด้านมองไปไหนก็ขวางหูขวางตา
มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทำให้คิดนะเพราะเหตุไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้น่ะเรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท้นะมันเห็นที่ใจผู้ปฏิบัติอย่าดูเฉยๆเอาเดินจงกรมก็เดินจนมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูที่ว่าเหมือนเขาทำงานทั้งหลายเขาทำงานทั้งหลายนั่นแหละเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินโยกมจับจับเพื่อแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับเขาทำงานนั่นสิทำเหมือนเขาทำงานเอาเดินโยกมเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกำหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงทิศถึงขิงกันมันถึงจะได้คำพูดออกมาพูดด้วยจากการเดินโยกมเมื่อยหิวจะเป็นจะตายมันเป็นทำขึ้นมาให้เราได้นำมาพูดหรือเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบั้นหันแหลกอ้านั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆและอยู่อิริยาบถใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภาคเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนก็มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในจิตใจไม่มีวันลืมเอานั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้เอ้าทุกข์มันมาจากไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฟาดให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในหน่อยแล้วแยกกันออกทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อะไรๆก็สักแต่ว่านั่นๆเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่แหละวิธีการที่จะมาผู้ปฏิบัติมีอะไรหยอกๆแดกๆมีแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้หน้าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทำงานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงขามันหนักต้องยอมรับหนักก็หนักเป็นยังไงวาดจนให้มันถึงขีดถึงดันเลยที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเพียรเอาแค่นี้แหละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอาระ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: ังศีรษานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

มโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโมทกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขะ

0: วาสเทวรสาลุขคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสาตาการสมานกาลยังปปัชชิตาตาสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสะปฏิฆาตายะ

นามตายะนามันตนายะนาวิภูสนายะยาวาเดวาอิมัสสกายัสสติติยายะปนายะวิหิงสุขรติยะธรรมจริยานุกา

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

เบสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพ

0: ยังกัมมังกะริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

ทำด้วยความขี้เกียจถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นความขี้เกียจแต่ทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าสงสารนะไม่ได้เป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนกำจัดกิเลสตัณหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราเพื่อเราผู้มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่ที่ไหนกันดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกวาดที่ไหนควรหนักก็หนักยังเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความค่อยควรสักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช้ไม่ได้เลยเราทำสิ่งนี้เราทำเพื่อเราต่างหากพระองค์ก็วัดบัญญัติไว้เพื่อเราไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อใบไม้เพื่อลานวัดแต่ทำไมเราจึงจะต้องไปทำลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใดเรารักษาสถานที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบเสียว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นเราจะเห็นไม่เห็นความจำเป็นของตัวเองเลยแล้วสิ่งภายนอกก็เลอะเลอะเทอะเทอะไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะเหลวแหลกภายในจิตใจให้ท่านจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอให้เห็นใจรับไว้แต่ละองค์ละองค์นี้ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถของผมที่อื่นผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเลยไม่สนใจร้ายช่างทีดีช่างใครไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อุปถัมภ์สอนใครๆนี่เรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี่หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตโหหินมีก้อนรักลงโดยอุปายิกังปฏิยูกังปาชาดิเกเรสัมปาริเป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักธรรมหลักที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มภูมิว่าการสงเคราะห์สงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดโกงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อนคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเหตุนี้รับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรักเรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะของผมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคลาดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งที่ไม่น่าจะเคลื่อนคลาดนี้มีรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งที่มาศึกษาและสิ่งยากๆทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยคำว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทงอย่างหยาบก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างหยาบๆนี่มันดูไม่ได้มันควรจะบกพร่องมันควรจะผิดพลาดไปแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้ให้พากันฟังอย่างถึงใจเสียปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาเราลองดูที่มาผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะภิกษุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรอศีลสมาธิปัญญาพระองค์สอนไม่เพื่อใครมรรคผลนิพพานสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกิจกรรมหรือเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาถาคตและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่แหละธรรมเหล่านี้ไม่เป็นธรรมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นธรรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสภายในจิตใจของเราปราบได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี้ถ้ากันตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มาผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนอยู่เฉยๆเฉยประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความสงบใจมันสงบยังไงทำยังไงใจมันสงบจิตไม่เคยบังคับตนให้พอมันกิเลสจะดิ้นบ้างเลยเราดิ้นตายซะก่อนแล้วที่เด็กจะไม่ดิ้นประกอบความภาคเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายอยู่ตลอดเวลานั่นมันไม่มีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดที่เด็กไม่ได้ก็สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดที่เด็กไม่ได้ก็สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ก็จะถอดถอนที่เด็กออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวน้ำออกจากฝ่าเท้าเราเนี่ยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไป
เมื่อจะปล่อยหัวหนังมันฝังจมอยู่ในข้างนี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นฉะนั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกจนได้หัวหนังนั้นมีเลือดมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพวกหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทำให้เสียไปหลายภพหลายชาตินี่ตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องไปหาเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมดเรื่องอดีตอนาคตขอให้กำหนดท่าที่เด็ดรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องภพเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคะเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังนี้ตบวิญญูหีนะสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองแล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเราเนี่ยเอาให้จริงให้จังเนี่ยมันทำไมมันไม่สงบจิตเป็นเพราะเห็นไหลเป็นเพราะปล่อยเป็นเพราะลอยลงตั้งหน้าตั้งตามมุ่งบังคับมันเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลเอามันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดนี่ความคิดก็ไปไม่รอดนะเพราะเหตุผลตามต้อนจนได้แล้วสงบตัวเข้ามามีประการหนึ่งหลายประการคำว่าปัญญาพรหมสมาธิคือปัญญาไปต้อนจิตที่มันคึกขนองให้เข้าสู่ความสงบหมอบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสหมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวในใดที่เด็กที่สงบตัวสงบตัวได้ด้วยอารมณ์แห่งบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบกิเลสด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาถรรพ์มากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสำคัญสำคัญนั้นการถอนกิเลสถอนกิเลสบางประเภททั้งถอนได้ในขณะนั้นด้วยก็มีและเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปกับตัวเองเกิดความกล้าหาญทางไทยไม่สะทกสะท้านเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกำลังหรือความสามารถของเราความอาถรรพ์ของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับนี่เป็นสงบในขั้นสมาธิธรรมดาด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างถึงการที่ฟาดลงไปเราสงวนไม่ทำใหม่เอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากฟังสมที่เราตั้งใจสมข้อหมู่เพื่อนด้วยความตัดความจริงที่ได้เข้าใจปฏิเพราะการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้ทอดออกมาหมดไม่มีทางลี้ลับไม่แต่น้อยแค่น้อยหนึ่งเลยก็หมู่เพื่อนถ้าหลักเห็นพระที่ทรงมรรคทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ชาวทั้งพูดในข้างพุทธการองค์นั้นสำเร็จมรรคผลดูที่นั่นองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จตะกีชาตานั้นสำเร็จอรหัตละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำนี้องค์นั้นออกมาจากสกุลนั้นองค์นี้ออกมาจากคุณพระชามหาขสัตเศรษฐีกุลพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาออกมาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานนิพพานเหมือนกับท่านมาตักเอาตักเอาความจริงท่านทำแทบตายด้วยกันนั่นแหละเราไม่เห็นประโยชน์ของความเพียรน้องท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอกผลของมันนู่นแล้วไม่มองดูต้นของมันว่ามันรับอาหารอย่างไรที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เรารับนะเราต้องดูลำต้นของมันด้วยต้นไม้ประเภทนี้มันชอบปุ๋ยชนิดใดอาหารชนิดใดมันถึงผลิดอกออกผลดอกหนาขนาดนั้นเนี่ยแล้วมาผลนิพพานก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมาธิแล้วก็พิจารณาที่มันจะปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมาผลนิพพานปรากฏขึ้นภายในจิตใจยินแต่ข่าวได้เฉยหาเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไว้เปล่าศีลก็ดีแต่ชื่อว่าศีลมันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสมาธิก็หาความหนักแน่นหาความสงบย่อมเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทำไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคก็หมายว่าทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วมันก็มรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตผลพ้นไปจากมรรคปฏิปทานี้ไม่ได้เลยแล้วทางการปฏิบัติอย่าไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกซึ่งเป็นตัวผลนั่น
กิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผิดขึ้นมาที่นั่นผิดขึ้นมาที่ดวงใจค้นลงไปที่ตรงนี้เองก็เป็นตายก็ตายถึงคราวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตมันมีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจทุกนี้ชมไปจนอนันตกาลไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเวลาที่จะยุติกันได้ไม่เหมือนงานทางโลกมีโอ้ยใครเกิดมาก็ทำอยู่งั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่างตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทำลงไปหนักขนาดไหนพลาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาก่อกวนจิตใจให้เราต้องทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ท่านที่เรียกว่ามุจิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วท่านบอกพูดง่ายๆว่าจบงานแล้วงานเพื่อปราบปรามถอดถอนกิเลสนี้จบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยชน์ความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาปัญญาตั้งกรณีอย่างสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทำงานที่ควรจะทำได้ทำสำเร็จลุล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีงานที่ยิ่งที่สุดทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลที่เลิศที่สุดก็คือผลอันนี้นะลงตรงนี้พูดไปแล้วในอาทิตย์ตะปริยาสุดก็มีอนัตตลักษณะสุดก็มีในธรรมจักรพระวัฒนสูตรก็มีท่านพูดถึงเรื่องผลต้นท่านก็พูดถึงเรื่องเหตุเช่นธรรมจักรพระวัฒนสูตรที่ดังควบปัญญาพิเกเรดูข้างอริยสัจจังชาติปิดูข้าชราปิดูข้าเนี่ยต้นเหตุทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็บอกไว้เวลาเกิดทุกข์เวลาเกิดพบกับชาติแล้วทุกข์มันเกิดเป็นทุกข์ชาติอยู่ขาจนเกิดก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มานำไปอยู่ขังเวลาตายก็เป็นทุกข์เนี่ยเขาบอกเนี่ยทุกขังท่านบอกว่าทุกขังเป็นอย่างนี้นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนั่นนะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านอธิบายแต่ให้พวกทราบว่าใจนั่นแหละเป็นตัวกวนกวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนือบ่ากว่าแรงเหนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในเวลานั้นที่จะต้านทานทุกข์ได้ทำเป็นประโยชน์ชาติปีอยู่ขาชาติปีขาวนำปีอยู่ขังถ้าสรุปความแล้วทั้งจิตเจตปัญญุปาณะขั้นทารุข้าทั้งเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือขันทั้งห้าเป็นกองทุกข์ขันทั้งห้าถึงมีจะมีอะไรก็รูปขันเป็นสำคัญเวทนาขันแสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันถึงเนื้อสมุทัยก็ญาณตัณหาปุโนภวิการนุญาฆาสหกตาตตัตตราคุณันมีนี่ตัวผิดทุกขึ้นมาตามตัณหาภวตัณหายิปวตัณหาไปมันสำคัญมันก็บอกแล้วที่สามนิโรธโยตัสสายิปวตัณหายาเสสวิรากะยิรากะนิโรธาสนิโรนิโรนิราโคจากโคปนิสุโคมุตติอนาลโยตัดกิเลสประเภททั้งสามนี้ตัดเอาหมดเป็นอนาลโยหาความอะไรไม่ได้นิโรธมากกับเสยดังคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วสมาธิสมาธิกระโปรงจนกระทั่งสมาสมาธินี้เครื่องมือปราบกิเลสเนี่ยท่านบอกไว้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนในอริยสัจหรือว่าในธรรมจักรพรรดิสูตรทำหน้าไว้อย่างนั้นวิธีการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้เราจะปฏิบัติยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนี้ค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเช่นไรขอให้เล็งความจริงอย่าเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการพิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญจิตที่จะทำให้ทุกข์กำเริบรุนแรงขึ้นมาและจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์นี้มากน้อยเช่นไรก็เห็นตามความจริงของทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนี้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุก
ไหม้ฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมาเป็นทุกขเวทนาเอาปัญญาพิจารณาสอดแทรกไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุกข์เนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้มันเห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันมันนะมันผิดกันคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีให้มันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็นคนไปสำคัญมันหมายไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่องจากปิดไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดยทางปัญญามีต่างอันต่างจริงเข้าทำลายอะไรกันไม่ได้ที่ถึงทุกข์จนขนาดที่แบบมันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิตก็ไม่หวั่นเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่แหละจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทาและทุกข์ก็ดับไปทุกข์ทางใจดับไปส่วนทุกข์ทางร่างกายมันจะดับไปก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะอำนาจของปัญญาเห็นพิจารณาอย่างนี้เวลาพิจารณาทำให้เห็นตามความจริงมันจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอะไรตายโพสหาเรื่องความตายอีกนะดินน้ำลงไปเวลาแตกลงไปอยู่ในร่างกายเรานี่คือดินน้ำลงไปประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปเป็นไฟใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายได้ยังไงดินน้ำลงไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ท่าเดิมของเขานี่มันโกหกกันแน่พอเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหนี่มันโกหกกันนะพูดให้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูดด้วยความรุ่มหลงสำคัญทั้งตัวด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างกระจักในใจแล้วมันอุทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหนี่มันโกหกกันตัวตาไม่กลัวอะไรมันกลัวลมกลัวแรงนี่ไงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอาจจะตายก็ตายสินะความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดนะเป็นรู้จักเจนขึ้นมาอาหารท่าทางที่ยิ่งเราได้ปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงๆเมื่อมันได้รอบถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าสิกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกถึงจิตใจเลยจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงอันหนึ่งกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดับของมันไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอัศจรรย์ในตัวเองและอาถรรพ์ด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความอาจกล้าหาญถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระหึ่มยิ่งย่องตลอดเวลานี่อำนาจของปัญญาทำให้เกิดความกล้าหาญทางใจได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเถอะนั่นพ่อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างนอกพ่อหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีปัจฉาที่ไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรเนี่ยรู้ชัดอย่างเพียงเท่านี้ก็ได้หลักถ้าเราพิจารณาได้หลักก็วันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาถานเต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาถานมากมีความสง่าผ่าเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่กระทบกระทานนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นชัดแล้วเวลานี้
เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันก็เวทนาเรื่องเดิมเวทนาเหล่านี้ที่จะดอกหรือที่แสดงอยู่เวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาข้างหลังมันจึงมาสะทกสะท้านขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่สะทกสะท้านหมดเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตื่นตื่นเต้นไม่ตกใจเสียอกเสียใจถ้าจิตมันลงได้พิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานภายในจิตใจแล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาจฐานร่าเริงขมักขม้นเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรเอาที่เอาให้เห็นคือของจริงนี่อยู่กับทุกคนนี่เราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทำให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ปรากฏเพราะความที่เกียจเหยียบย่ำทำลายเอาไว้ทำลายสมาธิเกิดไม่ได้สั่งสมความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายพลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถอะอย่าไปคาดหมายนะเรื่องจิตสงบสงบแบบไหนมันจะรู้ในตัวของเราเองความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรของตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดำเนินทั้งผลที่ประจักษ์อยู่เวลานั้นสงบแบบไหนมั่งนะมันรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครนี่แต่เราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองการของเรานะมันก็เล่งเข้าไปเล่งเข้าไปนะในที่มันเป็นค่าติดต่อทำให้รีบสลัดปัดทิ้งอย่าไปเสียดายจึงชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นผู้รักเป็นผู้สงวนจิตใจคือสงวนธรรมนั่นเองเอาให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ทรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนสูญดอกไปไหนไม่มีแต่เรื่องร่างกายสลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วงอะไรอนาลโยจะเสียหายห่วงจะถือจะอุปาทิเสียจะนิพพานยังต้องรับผิดชอบในขันธ์หลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัญชาตญาณของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างกายและจิตมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้วก็สลัดทั่วลงไปเลยสบายเสียทีถึงตั้งแต่นี้ต่อไปอนุปาทิเสสนิพพานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องสถานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่ามันเป็นอากาลิกจิตอากาลิกธรรมก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาละอันนี้ก่อนท่านปัญญาที่บ้านพูดรู้แล้วรู้สึกว่าหนึ่ง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่ 30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาลSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่องชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

โอชาจะโภชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 นและเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 นและเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จะเป็นกี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเชื่อมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้ล้าสมัยแล้วก็ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยเพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยไม่มีสิ่งจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปล่งวาจาถึงขั้นว่าพุทธังสนังคาถามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังสนังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสนังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายก่ายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉามิอันบริสุทธิ์ส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละบรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสารนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อย จนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำเรอในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมเสาะแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏขณะที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็

ความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่อมเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอานาปานสติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธังสนังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธรรมังสนังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังฆังสนังคัจฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันในถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอก
จนไม่

มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนๆไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากก็ระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันดีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและเสาะแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนับตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนับตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจับตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไตรตรองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำหนักตำนามากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้ง4มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คำว่าทุกที่ไหนเป็นสำคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีเวลาเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอเ
สิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาที่นิพพานาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึง3ทุกข์สมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับลำดับลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าสัจธรรมทั้ง4ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นการกระทำทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับบุคคลหนึ่งๆไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้ขั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้ขั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นตัวขั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรค2บทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความกีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากถางสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามได้แก่กิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉลาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันถ้าไม่หาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไฟเพื่อฉะนั้นความสว่างปรากฏเครื่องความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นในเรื่องกิเลสจะมืดมาขี่กับขี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพินิตพิจารณา
เราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรกระพือปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญเพื่ออำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้

0: คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วดูจำพวกอุคติกันอยู่เช่นอย่างพระยศคุณบุตรหรือพระสารีบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือท่านที่เป็นอุคติกันอยู่คอยที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพระยศคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาทก็สำเร็จมรรคผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกันแล้วโรคก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลยนี่ถ้าเราพูดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญในขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่คอยรับยาอยู่แล้วอย่างท่านอุคติกันอยู่ถัดลงมากับวิปจิกันอยู่แล้วก็มาเนยยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอถูกพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตส่าห์พยายามถ้าเกี่ยวตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายหนทำซ้ำๆซักๆธรรมะก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปธรรมะมีมากเพียงไรอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจลงเข้าไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ทำเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจึงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังจึงต้องผิดผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความยิ่งแย้มแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลำดับธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ต้องการความสุขความเจริญโดยทั่วกันถึงจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจยากลำบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคซึ่งเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมันก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลย ราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยพอที่จะปอกแล้วเอามาทานเลยอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นเมื่อใจดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความลำบากคือเรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับนี่อาทิตย์ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงัดอย่างพระท่านอยู่พระทั้งพุทธการมีจำนวนมากมายที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้องค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองค์นี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลำดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลก็เหมือนกับท่านล้างมือเปิบแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสละเป็นสละตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความสงสัยต่อพระว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดจริตนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิ่มขอให้บำเพ็ญทำเพื่อพ้นความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วต้องได้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั้นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อกวนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพระทัยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่ผู้จึงเชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อทราบนามเขาหรือไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้วที่นี่คือสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบำเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นนั่นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระงับลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งกิเลสไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทัยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายฉะนั้นจึงเรียกพระยศเข้ามาสู่ที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลำดับนั่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่มีที่อยู่ เมื่อความวุ่นวายที่ก่อกวนอยู่ภายในจิตใจสงบดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายละทีไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงอยู่นั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้กำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายในใจก็สงบระงับลงไปได้มีการแก้ที่เละแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับดับลงไปได้อย่าลืมอย่าหนีจากจุดนี้วัฏจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคำว่าคือจิตนี่ก็คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำลอกปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้โดยความสำคัญด้วยความต้องการเฉยต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตธรรมนี่แหละเป็นหลักใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่าอัตติอัตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภายในจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอัตติอัตโนนาโถสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผิดความขยันมันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจที่ค้านี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทำคนให้แหลมคมได้ไหมคนโง่ทำอะไรให้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทำอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทำอะไรไม่สำเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำวิธีไหนเราจะนำความขี้เกียจที่ข้ามที่เข้ามาเป็นผู้นำทางหรือหรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่จะเพิ่มความโง่เข้าอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามผลิตขึ้นมาความฉลาดผลิตได้พยายามคิดอ่านแต่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักค้นซะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนหรือความเชื่อความมั่นใจความดูดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องจุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปแก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปคาดไปหมายที่นู่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายแล้วไม่ดูมันคาดว่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายล้วนแล้วแต่มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏ
1: ถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกำหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกำหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงของความวุ่นวายนี่มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกำหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมันหมายนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตเจ้าของมันเป็นสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาจนประเด็นให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทำไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วรู้ให้มันชัดนี่แหละเป็นหินรับปัญญากำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วนี่ชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านดับทุกข์ท่านดับที่นี่ถ้ามีสติปัญญาระดับได้ตรงนี้แหละมีความเพียรเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อกวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกำหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่ระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญเราไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงดูความจริงถ้ามันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายพิจารณาลงในสนามรบนี้ระหว่างขันธ์กับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันธ์เป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอย่างละอย่างระหว่างขันธ์ไม่ปกติขันธ์ใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างฝังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังไงการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสำคัญนั้นๆให้มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั้นหมดไปคำว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดอย่างนี้เองตัดความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังว่าเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทำไมมันเหมือนกับไฟมันมาเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทำไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความถูกต้องนะตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่ผิดทำไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างพิจารณามันชัดชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายไปด้วยกันค่อยตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีเผาผลาญกิเลสในหลักปัจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดีการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบำเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาดำเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรจดจ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำระสสารด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไป จากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามั่นคงก็จะแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกำลังขึ้นโดยลำดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่อมกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายจนไม่ปรากฏสติปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายบนอยู่นั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไปทำใหม่หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกงจักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลำบากทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อกวนให้เดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยหน้าของปัญญาน่ะหมดทุกข์หมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดมันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสำคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงคราวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามความจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันจะว่าไงเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้ทิพย์หายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทำหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทำหน้าที่ตามไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ทำของเขาไปผู้ที่รู้กฎไตรลักษณ์ก็ให้รู้ไปพิจารณาไปให้เห็นตามเป็นจริงไปเนี่ยจะชื่อว่ากุศลานี่แหละท่านว่ากุศลธรรมมาท่านฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาจะไปคอยถึงจะเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะๆเป๊ะๆเฮ้ยสำคัญจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลธรรมะก็เท่าเดิมมันแหละว่าสวดแล้วมันถูกจุดสิสวดกุศลธรรมะแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้กุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญากตาธรรมมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก้จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมมาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาอกุศลธรรมมาก็เสียเวลาอภิญญาธรรมมาก็เสียเวลารู้ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมมาแหละถามว่ามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจะนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เหลือพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันต้องปลอมในวันยังคำคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะที่เหลือพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้ยังเข้าไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิตดูแสนสบายเนี่ยท่านว่าโลกุตตรธรรมมันเหนือโลกทั้งที่อยู่ในโลกอยู่ในขันธ์มันก็เหนือขันธ์มันไม่ยอมให้ขันธ์กดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกโลกคือขันธ์เนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคำว่านิพพานังปรมังสุขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไม่ว่าก็อันเดียวกันพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะอย่าไปคอยจะเอาพระมาสวดกุศลาธรรมายุ่งถ้าเป็นพระท่านไม่อยากยุ่งท่านลำคาญท่านไม่อยากไปนอกจากพระหากินท่านจะอยากไปวันนี้คนตายนะกุศลาอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุศลธรรมมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลธรรมจะว่างนั่นนะเอาละเอวัง
2: ก ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

แบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thaiเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก